0: ฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเชิญชวนนักลงทุนจีนขยายธุรกิจมายังประเทศไทยโดยยืนยันว่าไทยพร้อมเป็นฐานการลงทุนที่มั่นคงปลอดภัยและมีศักยภาพในการเติบโตระยะยาวรัฐบาลแนะนำผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถยนต์สามารถยื่นอุทธรณ์และตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ
2: ทหารอเมริกันเสียชีวิต2นายและสูญหายอีก1นายหลังอิหร่านโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอแดนการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงอันดับ3อังกฤษชนะฝรั่งเศส6-4ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์ในการที่เชคอาหมัดบินคอลิฟาอัลซานีอดีตเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์เสด็จสวรรคตด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์ในการที่เชคอาหมัดบินคอลิฟาอัลซานีอดีตเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569ความว่าหม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งที่ทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของเชคอาหมัดบินคาริฟะอัลซานีอดีตเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์พระราชบิดาผู้ทรงเป็นที่เคารพยิ่งของฝ่าพระบาทพระองค์จะทรงเป็นที่รำลึกถึงตลอดไปจากการเป็นผู้นำที่มีพระวิสัยทัศน์และการอุทิศพระองค์อย่างไม่ย่อท้อเพื่อสร้างสันติภาพความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศและประชาชนของพระองค์พระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการของอดีตเจ้าผู้ครองรัฐไม่เพียงแต่ได้วางรากฐานอันมั่นคงของการพัฒนาประเทศที่เด่นชัดเท่านั้นหากยังเสริมสร้างสถานะอันน่าภาคภูมิของรัฐกาตาร์ในประชาคมระหว่างประเทศอีกด้วยประชาชนชาวไทยยังคงจดจำด้วยความอบอุ่นใจถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของพระองค์เมื่อปีพุทธศักราช2549เพื่อทรงร่วมงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งการเยือนดังกล่าวได้กระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นหม่อมฉันในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์รวมทั้งประชาชนชาวกาตาร์สำหรับความสูญเสียอันนำมาซึ่งความโศกเศร้าอย่างที่สุดครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: นายกรัฐมนตรีเชิญชวนนักลงทุนจีนขยายธุรกิจไปยังประเทศไทยโดยยืนยันว่าไทยพร้อมเป็นฐานการลงทุนที่มั่นคงปลอดภัยและมีศักยภาพในการเติบโตระยะยาวว
3: ันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงาน Thailand China ซื่อฉวน Investment and Economic Forum 2026พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษณศูนย์การประชุมนานาชาติเทียนฝู่ International Convention Center นครเฉิงตูมณฑลเสฉวนสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองประเทศนักลงทุนและผู้แทนภาคเอกชนไทยจีนเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณรัฐบาลจีนที่ให้การสนับสนุนการจัดงานและการเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนเฉิงตูถือเป็นการปักหมุดและเป็นการส่งสัญญาณสำคัญว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนกับจีนในระดับท้องถิ่นมากขึ้นและพร้อมผลักดันความร่วมมือในหลายด้านทั้งการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและใช้โอกาสนี้เชิญชวนนักลงทุนขยายธุรกิจมายังประเทศไทยโดยยืนยันว่าไทยพร้อมเป็นฐานการลงทุนที่มั่นคงปลอดภัยและมีศักยภาพในการเติบโตระยะยาว จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ร่วมพิธีเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างภาคเอกชนของไทยและจีนเพื่อต่อยอดความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตระหว่าง2ประเทศ

0: เทศรวมทั้งหารือกับบริษัทชั้นนำของจีนเพื่อขยายความร่วมมือด้านการลงทุน
1: ตอนนี้เรากำลังมาสร้างความมั่นใจในทั่วโลกนำประเทศไทยกลับเข้ามาด้วยสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ประเทศไทยต้องถือว่ายืนแถวหน้าในความเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาการผลิตทางด้านสาขาต่าง
0: สำหรับภารกิจในวันนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางไปยังกรุงปักกิ่งเพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมณหัวเว่ยเป่ยจิง Executive Briefing Center พร้อมหารือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเกี่ยวกับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนชาววิสาประทุมมารายงานจากนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
2: รัฐบาลแนะนำผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถยนต์สามารถยื่นอุทธรณ์และตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีสาเหตุมาจากการเคยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือได้ทำการขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องตลอดจนกรณีที่เพิ่งทราบว่ามีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์อันเนื่องมาจากญาติพี่น้องหรือลูกหลานนำชื่อไปใช้ในการซื้อรถโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้กรมการขนส่งทางบกเร่งช่วยเหลือดูแลพร้อมอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลการครอบครองกรรมสิทธิ์รถอย่างเต็มที่ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการมีกรรมสิทธิ์โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมโดยนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง walk in ไปที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศซึ่งหากข้อมูลรถไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้แจ้งปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องตามระเบียบ
3: การประปาส่วนภูมิภาคจะเปิดให้ผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐทั้งรายเดิมและรายใหม่ลงทะเบียนยืนยันขอรับสวัสดิการช่วยเหลือค่าน้ำประปาวงเงินไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการประปาส่วนภูมิภาคพร้อมอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิสวัสดิการด้านค่าน้ำประปาสำหรับผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าน้ำประปาในวงเงินไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนกำหนด1เลขที่บ้านต่อ1สิทธิ์กรณีที่ค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะชำระเฉพาะส่วนที่เกินวงเงินสนับสนุนด้วยตนเองแต่หากค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้น้ำทั้งหมดทั้งนี้ผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติปี2569ทั้งผู้มีสิทธิ์รายเดิมและรายใหม่ที่ประสงค์จะรับสิทธิ์ต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ใหม่ทุกคนโดยไม่มีการต่อสิทธิ์อัตโนมัติย้อนหลังโดยกลุ่มผู้มีสิทธิ์รายเดิมเปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคมนี้เพื่อเริ่มรับสิทธิ์ในรอบการใช้น้ำเดือนสิงหาคมส่วนกลุ่มผู้มีสิทธิ์รายใหม่ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึง25กันยายนนี้เพื่อรับสิทธิ์ในรอบการใช้น้ำเดือนตุลาคมทั้งนี้สามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ค่าน้ำประปาได้ที่เว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือแอปพลิเคชัน PWA Plus Live Line Official Account @PWA Thailand หรือที่สำนักงานกปภ.ทั่วประเทศ
2: กระทรวงพาณิชย์เตรียมแผนระบายทุเรียนภาคใต้กว่า 300,000 ตันรองรับผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น
4: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้ติดตามสถานการณ์ทุเรียนภาคใต้โดยปีนี้ผลผลิตทุเรียนมีปริมาณมากกว่า 752,000 ตันเพิ่มขึ้นร้อยละ30ปัจจุบันผลผลิตออกแล้วร้อยละ35ยังมีสินค้าคงเหลือประมาณ 489,000 ตันในช่วงต้นฤดูสาเหตุที่ทำให้ราคาปรับตัวลดลงมาจากการชะลอตัวของตลาดจีนรวมทั้งปัจจัยคู่แข่งของต่างประเทศและทุเรียนในภูมิภาคอื่นๆโดยเมื่อราคาปรับตัวลดลงกรมการค้าภายในได้เข้าไปบริหารจัดการซื้อนำตลาดและจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคซึ่งปัจจุบันราคาเกรด AB อยู่ที่85

0: 105 บาทต่อกิโลกรัมเกรด C อยู่ที่60-80 บาทต่อกิโลกรัมและเกรด D อยู่ที่40-55 บาทต่อกิโลกรัมทั้งนี้กรมการค้าภายในมีแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคใต้ปริมาณดูดซับ 300,000 ตันทั้งสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารณรงค์บริโภคเชื่อมโยงออกนอกแหล่งผลิตการเปิดจุดจำหน่ายรวมถึงการสนับสนุนการขนส่งผ่านไปรษณีย์และการแปรรูปส่วนที่มีกระแสข่าวทุเรียนหมอนทองราคา5 บาทหรือทุเรียนลับแลอุตรดิตถ์ราคาตกกรมการค้าภายในได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าทุเรียน5 บาทเป็นทุเรียนพื้นบ้านไม่ใช่ทุเรียนหมอนทองเป็นทุเรียนลูกเล็กและแตกมีจำนวนไม่มากซึ่งปกติมักนำไปใช้เป็นทุเรียนกวนและทุเรียนสอดไส้ขนมส่วนที่อุตรดิตถ์ทุเรียนเกรดคุณภาพโดยกระทรวงพาณิชย์ได้นำผู้ผลิตไปซื้อในราคานำตลาดแต่ทุเรียนบางส่วนถูกกระทบจากสภาวะฝนตกชุกมีทุเรียนขึ้นรารวมถึงปัญหาหนอนซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้มีการดูดซับผลผลิตเพื่อเข้าไปสู่การแปรรูปต่อไปปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชวนคนไทยร่วมส่งแรงใจการเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในเวทีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกปลายเดือนนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าประเทศไทยจะเข้าร่วมการพิจารณาเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในเวทีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ระหว่างวันนี้ถึงวันที่29 กรกฎาคมนี้ณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งการเสนอขึ้นทะเบียนครั้งนี้เป็นความหวังของคนไทยทั้งประเทศเนื่องจากวัดพระมหาธาตุเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาสำคัญของไทยสะท้อนการแลกเปลี่ยนคุณค่าทางวัฒนธรรมและอารยธรรมของภูมิภาคตลอดจนมีประวัติศาสตร์ศิลปกรรมและความเชื่อที่สืบทอดต่อเนื่องยาวนานกว่า 1,500 ปีจนได้รับการพิจารณาว่ามีคุณค่าโดดเด่นเป็นสากลตามหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกพร้อมเชิญชวนประชาชนไทยทุกคนร่วมส่งกำลังใจให้คณะผู้แทนไทยในการปฏิบัติภารกิจสำคัญบนเวทีมรดกโลก
2: วันนี้กรุงเทพมหานครเปิดการจราจรฝั่งขาเข้า3 ช่องทางจากวงเวียนใหญ่มุ่งหน้าสะพานพระพุทธยอดฟ้าและสะพานพระปกเกล้ายังไม่พบการทรุดตัวเพิ่มนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาน้ำรั่วไหลเข้าอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าบริเวณวงเวียนใหญ่ว่าผลการตรวจวัดการทรุดตัวในช่วง2 วันที่ผ่านมาพบว่าไม่มีการทรุดตัวเพิ่มขณะที่ผิวถนนเริ่มมีการคืนตัวขึ้นเล็กน้อยและการติดตามพื้นที่ในรัศมี30 เมตรจากจุดเกิดเหตุยังไม่พบความผิดปกติเพิ่มเติมโดยตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาที่ผ่านมาได้เปิดการจราจรฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าสะพานพระพุทธยอดฟ้าและสะพานพระปกเกล้าจำนวน3 ช่องจราจรเพื่อทดสอบการเดินรถขณะที่ฝั่งขาออกจากสะพานพุทธมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ยังคงปิดการจราจรเนื่องจากต้องใช้พื้นที่สำหรับติดตั้งเครื่องมือและดำเนินการต่อเนื่องพร้อมแนะนำให้ประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยงโดยรถจากสะพานพระพุทธและสะพานพระปกเกล้าให้เลี้ยวขวาบริเวณแยกบ้านแขกเข้าสู่ถนนอิสรภาพอย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินว่าการซ่อมแซมและเฝ้าระวังพื้นที่ระยะเบื้องต้นอาจใช้เวลาประมาณ6 เดือนเพื่อให้มั่นใจว่าปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์โดยกรุงเทพมหานครจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดำเนินการทุกขั้นตอนโดยยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: คนไทยเป็นหนี้กันเยอะแต่รู้ไหมคะว่ารัฐบาลช่วยแก้หนี้ให้ประชาชนไปแล้วเกือบ 30,000 รายลดภาระไปกว่า 3,500 ล้านบาทรัฐบาลเดินหน้าเรื่องนี้เป็นนโยบายเร่งด่วนจับมือสถาบันการเงินกว่า40แห่งเปิดให้ประชาชนเข้าไกลเกลี่ยหนี้ฟรีไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิตหนี้สินเชื่อรถหรือกยศ.และตอนนี้เปิดมหกรรมแก้หนี้อีก6 จังหวัดได้แก่ราชบุรีเพชรบุรีนครศรีธรรมราชภูเก็ตยะลาปทุมธานีช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้ใครมีหนี้อย่ารอค่ะลงทะเบียนฟรีโทร1111กด77หรือ79สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดา พระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: Industry and some agriculture. Kuwaiti authorities said the strikes damaged a large number of power generation units and sparked a fire. They added that a fire has been contained and that they activated emergency contingency plans. In Kuwait, about 90% of drinking water comes from desalination, and along with roughly 86% in Oman and about 70% in Saudi Arabia.The process removes salt from seawater, most commonly by pushing it through ultrafine membranes in a process known as reverse osmosis. Hundreds of desalination plants sit along the Persian Gulf coast, putting systems that supply water to millions within range of Iranian missile or drone strikes. Without them, major cities could not sustain their current populations.Iran accused the U.S. of striking Iranian desalination plants on Qasem Island on March 8th, cutting off water supplies for 30 villages, though Washington did not acknowledge the strike.
7: An Israeli airstrike has killed at least 8 Palestinians and wounded 20 attending a funeral in Nuseirat in the central Gaza Strip for a person killed by another Israeli strike on the area earlier in the day, according to Gaza health officials.Medics say those deaths, along with at least 3 Palestinians killed in separate Israeli airstrikes elsewhere in the enclave, brought Friday's toll to at least 12. Hamas condemned the Nuseirat strike as a brutal massacre against mourners and urged mediators, as well as the United Nations, to act to halt Israeli attacks in Gaza.When asked about the attack in Nuseirat, the Israeli military said it struck a cell belonging to the Islamic Jihad militant group, which holds sway in parts of the enclave along with Hamas. The military also said it was, quote, aware of the claims that several uninvolved individuals were harmed as a result of the strike.
6: U.S. President Donald Trump's renewed accusations that China meddled in U.S. elections could complicate his fragile truce with Chinese President Xi Jinping just 2 months before a planned summit in Washington. Trump on Thursday revived his long-running complaints about voting system and election administration as Republicans face challenging congressional elections in November.His comments focused heavily on China and included the claim, previously denied by Beijing, that the country improperly acquired data about millions of U.S. voters. Trump said this data loss presents an unprecedented election security nightmare. China's foreign ministry said the accusations were pure fabrication and amounted to a malicious smear campaign.Ministry spokesperson Lin Jian said at a regular briefing on Friday that Beijing has no interest in interfering with U.S. elections and has never done so. Before the address, Louis Shang, spokesperson for the Chinese embassy in Washington, said, quote, China has never and will never interfere in the presidential elections of the U.S., unquote.Trump, who frequently boasts of a warm personal relationship with Xi, at times sounded personally aggrieved by China's efforts. Those comments, delivered in a rare primetime address,
8: โอ้ หวดพลิกชนะจังกาอึนมืออันดับ695ของโลกจากเกาหลีใต้2-1เซตผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับเอคาเทรีนาตูปีเชน่ามือวางอันดับ8ของรายการและมืออันดับ697ของโลกแข่งขันในวันนี้เทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour จีนอันโอเพ่น2026 W15 หลูอันที่เมืองหลูอันสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบชิงชนะเลิศหญิงคู่สลักทิพย์อุ่นเมืองนักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับชิโฮมิหลีซวนลีอองจากมาเลเซียช่วยกันหวดเอาชนะริโกะคิกาวาดะกับริซาโคซากะคู่มือวางอันดับ4ของรายการจากญี่ปุ่น2-0เซตคว้าแชมป์หญิงคู่ได้สำเร็จวอลเลย์บอลชาย CV Cup สนามแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์ในรอบรองชนะเลิศทัพนักตบหนุ่มไทยดีเกรย์แชมป์เก่า3สนามพลิกพ่ายกัมพูชาไปครั้งแรกในประวัติศาสตร์1-3เซตทีมหนุ่มไทยต้องหล่นไปชิงอันดับ3กับเวียดนามในวันนี้ เวลา 13:00 น.

0: อินทระภูวศักดิ์นักขับชาไทยจากทีมอาร์ตกลางปีเข้าเส้นชัยอันดับ12ส่วนผู้ชนะเป็นโจชัวเดิร์กเซนจาก Invicta Racing หลังต่อสู้กับมาร์ติเนอุสสแตนชอร์เนอร์จากโรดินมอเตอร์สปอร์ตอย่างดุเดือดก่อนรักษาตำแหน่งผู้นำจนถึงธงตราหมากรุกโดยวันนี้แข่งขันรอบฟีเจอร์เรสการแข่งขันกอล์ฟสิงห์คลาสสิก2026ที่สนามรอยัลฮิลล์กอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปาภาค71จังหวัดนครนายกในรอบ3โปรโจชนัทสกุลพลไพศาลทำเพิ่ม4อันเดอร์พาร์ขึ้นนำร่วมที่สกอร์รวม10อันเดอร์พาร์เท่ากับโปรนายชลทิศชื่นบุญงามที่ทำเพิ่ม3อันเดอร์พาร์ส่วนนักกอล์ฟที่ตามหลังเพียงสโตรกเดียวที่สกอร์9อันเดอร์พาร์มีถึง4คนได้แก่จักรนาถอินมีธนรัตน์ศรีสถาพรวรัญญูรัตนภัยบูรณ์กิจนันทพรัตน์พานิชผลทำให้การลุ้นแชมป์ในวันสุดท้ายยังเปิดกว้างพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรและเวลา 23:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:16 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรและเวลา 16:42 นต่ำกว่าระดับทะเล ลปานกลาง62เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์

0: ตกเวลา 18:49 น.
1: 1 นาทีกับกปท.
2: รถบรรทุกมีการตกแต่งติดตั้งไฟสปอตไลท์ด้านหน้ารถจำนวนมากส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกได้มีการกำหนดรายละเอียดโคมไฟสำหรับรถบรรทุกซึ่งเจ้าของรถต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยรถบรรทุกต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยห้ามดัดแปลงตกแต่งโคมไฟให้ผิดไปจากที่กำหนดโคมไฟสปอตไลท์มีความแตกต่างจากโคมไฟรถยนต์โดยจะให้ความสว่างแบบเต็มพื้นที่โคมไม่มีการควบคุมการกระจายของแสงไม่มีการจำกัดแนวของแสงเหมือนกับโคมไฟหน้ารถยนต์ที่จะมีแนวจำกัดแสงเพื่อป้องกันแสงแยงตาผู้ขับรถที่ใช้ทางร่วมกันซึ่งรถบรรทุกที่ติดตั้งไฟสปอตไลท์มีความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพุทธศักราช2522มาตรา71ฐานใช้รถที่มีอุปกรณ์ส่วนควบไม่ถูกต้องตามที่กำหนดกรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งข้อมูลมายังศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน1584ค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าปล่อยม้าอุปการม้าอุปการเป็นชื่อม้าในพิธีอัศวเมธของกษัตริย์อินเดียโบราณที่ต้องการแสดงอำนาจโดยจัดม้าแต่งครบเครื่องแล้วให้เดินทางไปในแคว้นต่างๆพร้อมทั้งกองทัพเพื่อปราบปรามแคว้นที่ไม่ยอมสวามิภักดิ์เมื่อครบกำหนด1ปีกองทัพก็จะยกกลับมาพร้อมกับพระราชาที่ถูกปราบกษัตราธิราชก็จะจัดพระราชพิธีฆ่าม้าบูชายัญเรียกพิธีนี้ว่าพิธีอัศวเมธหรือพิธีปล่อยม้าอุปการพิธีปล่อยม้าอุปการปรากฏในวรรณคดีโบราณของอินเดียได้แก่มหากาพย์เรื่องรามายณะมหาภารตะและคัมภีร์ปุราณะต่างๆนอกจากนี้ยังมีในพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์กล่าวถึงพระรามทำพิธีปล่อยม้าอุปการ
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวมอญตอนที่1ประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวมอญมีตั้งแต่เกิดจนตายได้แก่ประเพณีการเกิดชาวมอญให้ความสำคัญกับขั้นตอนการดูแลแม่ระหว่างอุ้มท้องการคลอดการจัดการรกเด็กโดยฝังรกในทิศมงคลและพิธีกรรมเทวดาเขียนหน้าผากเมื่อเด็กเกิดมาจึงต้องเตรียมแป้งน้ำมันและเหล็กจานหนังสือเพื่อทำพิธีอัญเชิญเทวดาให้มาจานหน้าผากทารกแรกเกิดรวมทั้งการดูแลแม่และเด็กหลังคลอดถ้าเป็นเด็กชายต้องเตรียมสมุดดินสอวางบนพานที่มีใบบัวรองรับโตขึ้นจะได้เล่าเรียนฉลาดหลักแหลมหากเป็นเด็กหญิงจะต้องเตรียมเข็มได้โตขึ้นจะได้เป็นกุลสตรีแม่บ้านแม่เรือนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์ข่าวช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในวัยชราภาพพร้อมแบ่งปันประสบการณ์การรักษาร่างกายให้แข็งแรงค่ะ
7: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 17:00 น.อย่าลืมฟังกันนะคะ
1: รายการต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการดนตรีทิพย์โดยดร.ตรีทิพย์กมลสิริสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีทิพย์นะคะจัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกอากาศทุกเช้านะคะวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุจุฬา 7:30 น.ท่านสามารถฟังรายการสดและรายการย้อนหลังได้ทุกรายการเลยนะคะทาง www.curadio.jula.ac.th นะคะดิฉันตรีทิพย์กมลสิริเป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับแขกรับเชิญน่ารักในวันนี้นะคะเราก็พบกันเป็นครั้งแรกเป็นศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นนักฟลูตนะคะก็ขอต้อนรับน้องยิ้มนะคะฐานิดาเอี่ยมสิริกุลมิตรสวัสดีค่ะยิ้ม
1: สวัสดีค่ะ
0: ก็ดีใจนะคะได้เจอรุ่นน้องรุ่นน้องไกลๆเลย
1: ดีใจเช่นกันค่ะ
0: นะคะยิ้มทักทายคุณผู้ฟังแล้วนะคะ
1: สวัสดีค่ะยิ้มนะคะฐานิดาเอี่ยมสิริกุลมิตรค่ะเป็นนักฟลูตค่ะทั้งบาโรกแล้วก็โมเดิร์นค่ะ
0: ค่ะวันนี้ก็มีเรียกว่าเป็นทราเวอร์โซฟลูตนะคะมา เล่นให้เราฟังด้วยพิเศษมากๆครับนะคะเล่าให้ฟังถึงที่มาของฟลูตของยิ้มหน่อยได้ไหมคะ
1: ก็ฟลูตตัวนี้นะคะก็จริงๆแล้วทราเวอร์โซเนี่ยก็มีมานานมากๆแล้วเป็นบรรพบุรุษของฟลูตในปัจจุบันที่เราใช้ที่เป็นเหล็กนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็คนก็จะเห็นฟลูตมานานมากๆแล้วไม่ว่าจะในยุคบาโรกหรือว่าแม้แต่ในยุคเรเนซองส์ก็ตามแต่ในยุคเรเนซองส์เนี่ยฟลูททางขวางหรือทราเวสโซเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีบทบาทเยอะมากในดนตรีในยุคนั้น
0: เช่นทราเวสโซก็คือฟลูททางขวางที่เป่าด้านข้างซึ่งจะมีเราจะมีขลุ่ยซึ่งเป่าด้านหน้าเป็นเรคคอร์เดอร์
1: ใช่ค่ะในยุคเรเนซองส์เนี่ยเรคคอร์เดอร์ก็จะมีผลงานเพลงเยอะมากๆเนาะความสำคัญเขาก็จะเยอะกว่าตัวนี้ซึ่งในยุคบาโรกจริงๆเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นฟลูตแบบนี้นะคะมันจะเป็นไม้หนึ่งท่อนยาวๆไม่มีคีย์นี้เนาะ
0: ค่ะยกขึ้นนิดนึงให้ค่ะ
1: ก็จะเป็นทุกคนก็จะเห็นเหมือนเป็นไม้ดำๆ
0: อันนี้ไม้อะไรเอ่ย
1: อันนี้เหมือนไม้เดียวกับไคลเน็ตค่ะกาเลียลาในยุคนั้นเนี่ยก็จะเป็นไม้ตรงๆในยุคเรเนซองส์จะเป็นไม้แท่งเดียวมีโฮให้เป่าแล้วก็มี6รูให้กดนะคะแต่ว่าพอมาในยุคบาโรกเนี่ยก็เริ่มจริงๆทราเวสโซเนี่ยมันมายาวนานมากตั้งแต่จริงๆสำคัญในช่วงบาโรกของฝรั่งเศสเพราะว่าเขาเป็นคนเหมือนจริงๆเป็นคนเริ่มพัฒนาเครื่องนี้ขึ้นมาเนาะ
0: ในฝรั่งเศส
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วโดยจริงๆพัฒนาโดยโฮเตเต้ค่ะจะเป็นคอมโพเซอร์ที่คนอาจจะไม่ค่อยได้รู้จักมากถ้าแบบว่าเราไม่ได้ได้ฟังหรือว่าได้เห็นผลงานหรือคอมโพแบบว่าคอมโพสิชันของเขานะคะเขาก็เป็นนักฟลูตโอโบเรคคอร์เดอร
0: ์
1: ซึ่งพัฒนาฟลูตทราเวสโซเนี่ยตอนแรกก็เราจะมีเรียกของเขาว่าโฮเตเต้ฟลูตค่ะแล้วก็ช่วงเนี่ยจะติดกันจะขยับได้แค่ท้ายกับหัวจะมีทั้งหมด4ท่อนที่ต้องประกอบค่ะแต่ว่าในยุคเริ่มต้นเนี่ยจะมีแค่3ท่อนก็คือตอนช่วงกลางเนี่ยมันจะขยับไม่ได้เขาก็จะฟิกซ์มาแบบนี้เนาะแล้วก
0: ็
1: ด้วยเรื่องจูนนิ่งต่างๆอะไรเงี้ยค่ะเขาเลยพัฒนามาเป็นว่าเราสามารถขยับได้ทุกจุด4จุดอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเวลาเราจูนบางทีด้วยความที่เครื่องมันยังไม่ได้รับการพัฒนามากเวลาเราเล่นคีย์ต่างๆก็จะไม่ได้สามารถเล่นได้เยอะแม้ว่าจะเราจะเล่นได้
0: อ
1: ินโทเนชันก
0: ็
1: กระโดดไปไกลมากอะไรเงี้ยค่ะก็เลยจำเป็นที่จะใช่จำเป็นที่จะต้องให้สามารถขยับได้
0: อ
1: ๋
0: อใช่ค่ะค่ะแล้วชิ้นส่วนตรงที่เป็นสีขาวนี่คืองาช้างไหมคะ
1: ในสมัยก่อนเป็นงาช้างค่ะแต่ว่าตัวนี้เป็นทำขึ้นมาเฉยๆค่ะ
0: สังเคราะห์ขึ้นมา
1: ค่ะถ้าเป็นโฮเตเต้ฟลูตจริงๆก็จะเป็นงาค่ะซึ่งมันก็จะหนักมากแล้วก็เราจะไม่สามารถเดินทางได้
0: เพราะว่าตามกฎหมายในเรื่องของการอนุรักษ์ใช่ไหม
1: คะซึ่งจะค่อนข้างใช้งานได้ครอบคลุมมากๆในยุคบาโรก
0: เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นฟลูตเป็นทราเวสโซที่ประจำตัวประจำของยิ้มเลย
1: ใช่ค่ะใช
0: ่เริ่มสนใจทราเวสโซฟลูตตั้งแต่เมื่อไหร่เอ่ย
1: จริงๆรู้จักก่อนที่จะไปเรียนต่อค่ะเพราะว่ามีช่วงนึงมีโอกาสได้ไปอยู่ที่เวียนนาประมาณสั้นๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เจออาจารย์เนาะแล้วอาจารย์เขาก็เล่นเครื่องนี้เหมือนกันเราไปที่บ้านเขาแล้วก็เห็นเขาวางอยู่แล้วเขาก็ลองเลยเอาไปเล่นเลยเอาไปเราก็ไม่กล้าเราแบบก็เด็กไทยเนาะแบบเราไม่รู้จักว่าเล่นยังไงเราก็เล่นแต่ยืนมองแล้วพอไปเรียนที่มหาลัยค่ะก็มีเอกearly music เนาะแต่ยังมีเพื่อนอีกหนึ่งคนที่เขาไปก่อนจริงๆเป็นรุ่นพี่
0: ค่ะ
1: ที่คารุศาสตร์เนี่ยแหละค่ะเขาไปเรียนต่อ ก่อน1ปีแล้วก็ได้เจอกับอาจารย
0: ์
1: ชื่อวิลเบิร์ตฮาเซลเซตซึ่งเขาเป็นเหมือนคนที่สำคัญมากๆในวงการดนตรีบาโรกเพราะว่าเขาเป็นเหมือนผู้บุกเบิกในเนเธอร์แลนด์เหมือนกันเลย
0: ท่านเป็นชาวดัตช์
1: ชาวดัตช์ค่ะแล้วก็ขอไปซิทอินในคลาสตอนเราไปออดิชั่นเข้าปีแบบปอโทอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบถ้าอยู่ได้อยู่มาเรียนนะแบบดนตรีบาโรกเป็นเหมือนดนตรีที่เราต้องเล่นกับเพื่
0: อ
1: นต้องมีเพื่อนเล่นกันเยอะๆถึงจะสนุก
0: ถึงจะสนุกเพราะว่าก็จะมีเครื่องดนตรีหลายชิ้นแต่ละคนก็มีบทบาทที่อิสระ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ในยุคบาโรกเนา
0: ะ
1: ความเป็นแชมเบอร์มิวสิกก็ค่อนข้างแบบเฟื่องฟูมากเพราะว่าทุกคนก
0: ็
1: คอมโพสเพลงที่เป็นแชมเบอร์มิวสิกมาเยอะมากเลย
0: แล้วส่วนใหญ่คนในยุคนั้นเนี่ยฟังเพลงแชมเบอร์ที่ไหนฟังในบ้านหรือส่วนใหญ่เป็นเพลงที่ชาวรั้วชาววังเขาฟังกันคนธรรมดาเนี่ยฟังไหมคะ
1: จริงๆดนตรีบาโรกอะค่ะเราจะในยุคนั้นเนาะเราก็จะเจอได้ในทั้งในโบสถ
0: ์
1: ก็จะมีแก๊งที่ทำงานในโบสถ์ร
0: ับ
1: ใช้ในโบสถ
0: ์
1: หรือว่าคนที่ได้รับการอุปถัมภ์จากพระราชาหรือว่าพวกขุนนางต่างๆก็จะมีทั้งสองแบบค่ะว่าจะเป็นดนตรีสำหรับศาสนาไปเลยหรือว่าดนตรีสำหรับความเพลิดเพลินซึ่งคนทั่วไปจะไม่ได้ฟังแบบนั้นเพราะว่าอย่างแบบคอมโพเซอร์ที่เขาได้รับการอุปถัมภ์จากราชวังหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะทำเพลงสำหรับคนในวัง
0: คนในวังคือเป็นหน้าที่ของนักดนตรีในราชสำนักที่จะต้องประพันธ์เพลงหรือดูแลกิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวกับดนตรีในราชสำนักทั้งงานเลี้ยงรับรองงานพิธีการต่างๆนะคะทุกอย่างที่เป็นเสียงเพลงที่เกิดขึ้นในวังก็เป็นหน้าที่ของนักดนตรีในราชสำนักเพลงสำหรับTraverso นี่มีเป็นยังไงบ้างคือ repertoire ของเขาเนี่ยค่ะ
1: repertoire จริงๆส่วนมากจะมีทั้งโซโล่ piece ค่ะแต่ว่าโซโล่พีซเนี่ยจะค่อนข้างไม่ได้เยอะมากเนาะเพราะว่าด้วยตัวของเขาเองเนี่ยจะชอบอยู่ในองซอมหรือว่าแชมเบอร์มิวสิกในออเคสตราอะไรอย่างนี้เป็นส่วนมากค่ะหรือว่าโซโล่โซนาต้าก็จะมีเยอะประมาณหนึ่ง
0: ถ้าเป็นโซโล่เนี่ยก็จะมีเครื่องดนตรีประกอบไหมคะมีคอนติเนียลไหมคะ
1: มีค่ะก
0: ็
1: จะมีทั้งฟลูตคนเดียวเลยก็มีแต่ไม่เยอะมากส่วนมากจะเป็นโซนาต้าที่มีแอคคอมพานิเมนต์หรือว่ามีบาโซคอนติเนียลเล่นด้วย
0: ซึ่งก็จะเป็นอาจจะเป็นฮาร์ปซิคอร์ดแล้วก็เป็น
1: เ
0: ชลโล
1: ่
0: นะคะเล่นแนวล่างซึ่งเป็นที่นิยมนะคะใน3ชิ้นแบบนี้นะคะนะคะเล่าให้ฟังถึงตอนที่เริ่มต้นเรียนทราเวโซฟลูตนิดนึงที่เนเธอร์แลนด
1: ์
0: ที่มหาวิทยาลัยอะไรนะคะ
1: ชื่อฮากาอูอูเทรคคอนเซอร์วาทอเรียมค่ะก็เป็นมหาลัยอาร์ตของเมืองนั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆไปเนาะเราก็โนไอเดียแล้วแค่ตามอาจารย
0: ์
1: โมเดิร์นฟลูตไปว่าแบบเราอยากเรียนกับคนนี
0: ้
1: แล้วก็จนถึงว่าเราได้ไปเจอเนาะได้ไปซิทอินในคลาสแล้วก็รู้สึกว่าเสียงเขาเพราะดีเนาะแล้วก็เลยพอสอบได้ปุ๊บก็เลยขอเขาลงเป็นมายเนอร์หรือว่าเป็นเซคันด์ซับเจคon traverso
0: เพราะจริงๆคือไปเรียนฟลูต
1: ใช่ค่ะเรียนโมเดิร์นฟลูตเลย
0: โมเดิร์นฟลูตที่เป็นที่เราเห็นในวงออเคสตราเห็นแล้วในปัจจุบันนี้นะคะ
1: ใช่ค่ะแล้วพอไปขอเขาเรียนปุ๊บเราก็เริ่มแบบคืออาจารย์เขาเป็นอาจารย์ที่ค่อนข้างมีอายุเนาะวิธีการสอนเขาก็จะเหมือนเห็นเราเป็น
0: ลูกเป็นหลาน
1: ยูไม่เคยมาจากโลกมาจากประเทศไทยเนาะแล้วก็แบบว่าเขาคงรู้สึกว่าแต่คือเขาเป็นคนใจดีมากๆอยู่แล้วค่ะเขาก็เลยเหมือนแบบยูอยากลองใช่ไหมเอาเครื่องไอไปแล้วก็ส่งโน้ตมาเต็มอีเมลเลยว่าแบบลองไปเล่นเล่นเล่นอะไรอย่างเงี้ย
0: ค
1: ่ะใช่เขาก็เหมือนให้เราเริ่มด้วยความสนุกก่อนเพราะว่าตอนนั้นไม่มีคอมมิตเมนต์ว่าเราอยากจะเรียนมาสเตอร์หรือเรียนอะไร
0: ต่อก็เป็นช่วง

0: ชีวิตที่สนุกนะคะใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ใช่แต่คือเขาก็เหมือนเป็นเทอราปีให้เราประมาณนึงด้วยความที่เราเรียนโมเดิร์นฟูดความเครียดมันก็จะค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาเรียนกับเขาแล้วก็รู้สึกว่าจนถึงประมาณปีที่เข้าปีที่สองแล้วก็ปัญหาลุมเราหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยคุยกับเขาว่าเราอยากเรียนมาสเตอร
0: ์
1: ด้วยเครื่องนี
0: ้
1: ซึ่งเขาก็ช็อกมากค่ะเพราะว่าเขาแบบยุ่งเริ่มมาปีเดียวเขาไม่พรมิสว่าการที่จะออดิชั่นรอบนี้จะได้หรือไม่ได
0: ้
1: เพราะว่าเราจะต้องมีจูรี่คนอื่นด้วยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งยิ้มกับเพื่อนอีกคนนึงเนี่ยค่ะชื่อจูนก็คุยกันว่าก็ถ้าได้ก็เรียนถ้าไม่ได้ก็กลับ
0: แล้วในที่สุดก็ได้
1: ใช่ค่ะคือก็ดีใจค่ะเพราะว่าเหมือนเราก็ไม่ได้ expect เนาะณเวลานั้นเรามีเวลาตอนก่อนออดิชั่นเนี่ยประมาณ6เดือนอาจารย์ก็เริ่มแบบโอเครู้ใช่ไหมว่าโกของดนตรียุคนี้คืออะไรเราจะต้องทำอะไร1 2 3 4 5 6เพื่อที่เราจะ achieve goal นี
0: ้
1: เพราะว่าด้วยดนตรีในยุคนี้ค่ะเราจะไม่ได้แข่งกันในแง่ของเทคนิคแหละความสำคัญของดนตรีในยุคนี้คืออารมณ์และความรู้สึกที่เราจะสามารถสื่อสารออกมาได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วเขามองว่าสิ่งนั้นสำคัญกว่าเทคนิคที่เราจะ build ในเวลา6เดือนนี้เทคนิคเราสามารถซ้อมได้แต่เรื่องเนี้ยเราไม่สามารถซ้อมได้แบบนั้น
0: ต้องทำความเข้าใจและต้องฝึกฝนและต้องฟังเยอะๆต้องเล่นเยอะๆค
1: ือ
0: คุณครูก็มีบทบาทสำคัญมากทำให้เราชี้แนวทางในเรื่องของการแสดงออกทางอารมณ์แล้วก็ทางการตีความในให้ไปในทางที่ถูกอย่างนั้นใช่ไหม
1: ใช่ค่ะด้วยวิธีการสอนของเขาอะค่ะเขาจะไม่ใช่ว่าแบบ
0: อ
1: ยู่ต้องทำแบบนี้เล่นแบบนี้อะไรเงี้ยแต่เขาอะเป็นคนที่เล่นฮาร์ปซิคอร์ดให้เราตลอดทุกครั้งที่เราเรียนเพื่อที่เราจะได้ฟังว่าอีกคนนึงทำอะไรแล้วเขาไกด์อะไรให้เรา
0: ค่ะ
1: อะไรประมาณนี้ค่ะการเรียนมันก็เลยค่อนข้างที่จะสนุกแล้วเราชอบมากกว่าเยอะมากๆเลยนะคะเราก็เลยตัดสินใจออดิชั่นแล้วก็ปกติออดิชั่นที่นู่นมันก็จะเหมือนแบบเข้าไปสอบปุ๊บเดินออกมาเขาจูรี่ก็ประชุมกันแล้วเขาจะเรียกเราเขาไปคุยแล้วเขาก็บอกว่าโอเคอยู่ได้นะมาสเตอร์
0: ค่ะ
1: ตอนนั้นก็คืองงโอเคได้ใช่ไหมได้จริงๆโอเคต่อไปเราต้องทำอะไรนะณเวลานั้นยังงงอยู่เพราะว่าเหมือนเราไม่ได้เตรียมตัวว่าเราจะต้องได
0: ้ค่ะ
1: อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยโทรหาแม
0: ่ดีใจกันนะคะ
1: ใช่ค่ะใช่
0: คิดว่าคุณผู้ฟังอยากฟังเสียงแล้วล่ะTraverso Flute นี่ของน้องยิมนะคะเล่นให้ฟังสักหน่อยได้ไหมเล่าถึงเสียงที่จะเกิดขึ้นเล่าถึงเพลงที่นำมาฟังได้ไหมคะ
1: ก็วันนี้เดี๋ยวจะเล่นเป็นคอมโพเซอร์จากยุคบาโรกนี่แหละค่ะชื่อจอร์จฟิลิปเทเลมัน
0: ค
1: ่ะก็จะเป็นแฟนตาซีสำหรับโซโล่ฟลูทค่ะอันนี้จะเป็นเบอร์2 in A minor เนาะเพลงก็จะค่อนข้างอาจจะเล่นแค่ประมาณ2ท่อนแรกจะเป็นท่อนแรกนะคะจะเป็นท่อนที่เหมือนค่อนข้างขำความรู้สึกเหมือนเราอยู่ในโบสถ์ได้ยินเสียง
0: สงบ
1: ใช่ได้ยินเสียงเหมือนเป็นระฆังตีทีละโน้ตทีละโน้ตทีละโน้ตแล้วพอท่อน2เนี่ยจะมีความร่าเริงขึ้นมีความเร็วเข้ามาแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ก็จะได้ยิน articulation หรือเสียง color อะไรที่มันค่อนข้างแตกต่างจาก modern flute ในปัจจุบันค่ะ
0: ก็ต้องขอบคุณยิมมากๆ
1: ยินดี
0: ค่ะถ้าพร้อมแล้วก็เชิญนะคะ

0: ประมาณ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะเหนื่อยไหมคะ
0: นิดนึง
2: จริงๆแล้วเวลาเราเล่น Traverse
1: ค่ะ
2: ด้วยความที่เครื่องเขาอาจจะไม่สามารถเล่นได้แรงแบบเยอะอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
2: เก็บไว้นิดนึง
1: ถ้าเพลงนี้เนี่ยเราเล่นด้วยฟลุตปัจจุบันเนี่ยเหนื่อยเท่ากันไหมคะต้องใช้ลมแตกต่างกันยังไงสำหรับทราเวสโซฟลุตกับฟลุตในปัจจุบัน
2: จริงๆเนี่ยความเหนื่อยมันจะคนละแบบค่ะเพราะว่าด้วยความที่เครื่องเนี่ยค่ะท่านสมมติถ้าเห็นนะคะเวลายิ้มเล่นโดยเฉพาะเวลาเราเล่นโครมาติกหรือว่าเล่นโน้ตที่มีชาร์ปมีแฟลตเนี่ยเราจะต้องขยับเยอะมากๆเพราะด้วยเครื่องเขาไม่ได้สามารถทำให้เราเล่นโครมาติกได
1: ้ค่ะ
2: ตรงแต่ว่าความเหนื่อยของ Modern Flute ก็จะเป็นอีกแบบนึงเพราะว่าเราจะต้องใช้แรงเยอะขึ้นด้วยเครื่องเขาด้วยวัสดุเนาะมันคนละแบบกันแล้วเรานิดลมมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็จะเหนื่อยกันคนละแบบ
1: ค่ะเมื่อกี้เนี่ยได้ยินเสียงของความแตกต่างของคัลเลอร์นะคะมีทั้งเสียงสว่างเสียงในเรนจ์ของช่วงเสียงของทราเวสโซนะคะช่วงเสียงของเขาเปรียบเทียบเหมือนกับฟลุตในปัจจุบันไหมคะ
2: เหมือนค่ะแต่ตัวนี้จะลงไปไม่ได้ต่ำเท่าโมเดิร์นฟลุต
1: โมเดิร์นฟลุตก็จะประมาณ C หรือ B
2: ใช่ค่ะอันนี้จะได้ประมาณถึง D ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อ D ค่ะก่อน middle C คีย์หรือกุญแจเสียงเนี่ยมีความยากง่ายยังไงสำหรับการเป่าไหมคะตัวนิ้วหรือว่าคีย์อะไรเงี้ยค่ะถ้าหนักแบบไหน
2: เกี่ยวมากๆค่ะคือตอนเนี้ยเรายิ้มมาชินแล้วนะแต่ถ้าตอนแรกๆเนี่ยยิ่งถ้ามีชาร์ปเยอะแฟลตเยอ
1: ะ
2: ด้วยความที่เราต้องจำให้ได้ก่อนว่านิ้วมันไม่เหมือนกันช่วงแรกๆเราก็เห็นโน้ต
1: ไม่เหมือนกันนิ้วปัจจุบันของฟลูปัจจุบัน
2: เราเห็นโน้ตเราก็ยังเล่นแบบเดิมแต่ว่าอ๋อไม่ใช่แล้วซึ่ง B flat บนเครื่องนี้กับ A sharp บนเครื่องนี้ไม่เหมือนกันเราก็ต้องเลือกใช้
1: คือ B flat กับ A sharp เนี่ยคือเราเรียกว่าเป็น enharmonic นะคะเป็นเสียงเป็นระดับเสียงเดียวกันแต่สะกดไม่เหมือนกัน
2: ใช่
1: เพราะฉะนั้นการเล่นบน traverso flute เนี่ยเมื่อกี้น้องยิ้มก็บอกว่าเราใช้นิ้วไม่เหมือนกัน
2: ใช่ค่ะ
1: นะคะ
2: ใช่ค่ะด้วยขั้นคู่ในแต่ละคีย์มันไม่เหมือนกันเนาะแล้วว่าจูนนิ่งของเครื่องก็อาจจะไม่ได้เอื้อให้เราสามารถเล่นโน้ตที่กดเหมือนกันเป็นตัวเดียวกันได้
1: เล่าให้คุณผู้ฟังฟังนิดนึงว่าเกรดที่ยิ้มคิดว่าน่าสนใจสำหรับ Traverso Flute เนี่ยสำหรับคนที่ยังไม่เคยรู้จักเลยเนี่ยมีอะไรที่เราควรจะรู้จักแล้วก็แนะนำนิดนึงว่าเราอยากจะฟังเพลงของTraverso Flute เนี่ยค่ะนะคะเริ่มต้นยังไงดี
2: จริงๆแล้วเกรดของเครื่องเนี้ยค่ะด้วยความที่ในยุคนั้นเนาะยังไม่ได้รับการพัฒนามาเยอะเราก็จะได้ยินเสียงที่ค่อนข้างมีเอกลักษณ์มากๆประมาณหนึ่งค่ะด้วยเวลาที่เราเล่นสมมติเราเล่นคีย์ดีเมเจอร์เงี้ยเสียงมันก็จะสว่างเพราะเครื่องเนี้ยเป็นเครื่องคีย์ดี
1: อ๋อค่ะนี่เป็นเครื่องดี
2: ใช่ค่ะเพราะว่าเราก็จะสามารถเล่นคีย์ดีได้โอ้โหง่ายมากทุกอย่างริงอย่างดีมากๆแต่พอเมื่อเราไปเล่นซักดีไมเนอร์ก็ยังพอโอเค
1: มี1แฟลต
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะจาก2ชาร์ปเป็น1แฟลต
2: ก็ยังพอได้แต่ว่าเราก็จะได้ยินเสียงความหม่นของมันนิดนึงสิ่งที่ยิ้มชอบคือความที่เสียงทุกเสียงมันไม่เท่ากันแล้วเรารู้สึกว่ามันสนุกเวลาเราฟังเราจะได้ยินว่าอ๋ออันนี้คือตัวนี้อันนี้คืออันนี้เอ้าเขาทำแบบนี้อะไร
1: เป็นยังไงเสียงที่ไม่เท่ากันสาธิตให้คุณผู้ฟังฟังนิดนึงเมื่อกี้ที่ยิ้มบอก
2: ได้ค่ะสมมติว่าถ้าเราเล่น D major เนาะ
1: ค่ะ
2: เสียงก็จะเปิดเสียงก็จะสว่างเนาะแต่สมมุติถ้าเราเล่น B flat major C major ดีกว่า
1: C major
2: ทุกคนก็จะคิดว่าเป็นคีย์ที่ง่ายที่สุด
1: ค่ะ

0: ราต้องเล่นง่ายสิไม่ใช
1: ่ไม่ใช่
0: มันก็จะมีความอินทิมิตกว่าด้วยความที่เครื่องเนี่ยเราไม่ได้มีตัวช่วยเนาะเวลาเราเล่น C คือเราต้องเล่นด้วยนิ้วที่มันปิดเสียง
1: มันจะไม่มีคีย์เยอะเหมือนในฟลูตในปัจจุบันแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยพอเล่นคีย์ C เนี่ยก็จะยกขึ้นไป1ออกเทฟเพราะว่าช่วงเสียงของตัว C middle C เล่นไม่ได้
0: ใช
1: ่ใช่มั้ยคะ
0: ใช่ๆมันก็จะมีความที่มันไม่เท่ากันแม้ว่าเวลาเราเล่นดนตรีบาโรกเนาะเราก็จะได้ยินคำว่า inegalite
1: คืออะไรเอ่ย
0: การที่เราทำให้เสียงแบบว่าเราจะไม่มีความเขาเรียกว่าอะไร inegalite มันคือ uneven เราก็จะไม่เล่นอะไรที่มันเท่ากันที่เขาเรียก inegalite เหมือนที่เราใส่สวิงเข้าไปในเวลาเราเห็น
1: คาเบ็ดสองชั้นเมื่อกี้สังเกต
0: เราก็จะเล่นเหมือนเป็นสวิงนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คือมันจะไม่เป็นตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะจะเป็น
0: ตะตะตะตะตะตะถือว่าเราก็สามารถปรับได้แล้วแต่เพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: นั่นเป็นลักษณะของการตีความของแต่ละยุคหรือไหมคะแต่ละคอมโพเซอร์ด้วยหรือเปล่าหรือเป็นเราเรียกว่าเป็นอะไรเป็น common practice ในยุคบาโรกหรือเปล่าคะ
0: จริงๆเป็น common practice ประมาณนึงค่ะแต่มันเริ่มมาจากสำนักของฝรั่งเศสซึ่งด้วยคำเนาะค่ะมันก็มาจากภาษาฝรั่งเศสด้วยแล้วก็วิธีจริงๆพอเราเล่น inegalite มากๆอะไรเงี้ยค่ะคนก็จะแบบว่าเราจะเจอพบเจอกันในดนตรีที่มาจากบาโรกทางฝรั่งเศสเยอะเป็นพิเศษเพราะว่าด้วยภาษาเขาวิธีการเล่นมันก็จะค่อนข้าง common เวลาเราเจอเพลงในยุคนี่แหละเป็นเพลงฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี
1: ้
0: ยค่ะ
1: เรายังนึกกันไม่ออกค่ะคุณผู้ฟังค่ะว่าเพลงเสียงของฟลุตในสำนักฝรั่งเศสเนี่ยมันเป็นยังไงมันจะมีโน้ตประดับเยอะไหมคะหรือว่ามันจะมีลักษณะของเอกลักษณ์อะไรที่เป็นดนตรีของฝรั่งเศสที่ประพันธ์ขึ้นสำหรับทราเวสโซฟลุต
0: จริงๆใช่ค่ะการใส่ออร์นาเมนต์เป็นเรื่องสำคัญมากในยุคบาโรกนะคะก็ด้วยฟลูตเนี่ยจริงๆแล้วในยุคนั้นเราก็จะได้ยินชื่อคอมโพเซอร์หลายๆคนเช่นเหมือนคนที่ยิ้มได้กล่าวไปคนที่พัฒนาเครื่องนี้มาคือโฮเตเต
1: ้
0: ชองมาร์ตินโฮเตเต้ใช่ค่ะก็จะเล่นเขาก็จะมีคอมโพสเพลงที่เป็นดูเอ็ดทริโอหรือว่าเป็นโซโล่โซนาต้าอะไรเงี้ยค่ะเหมือนกันและอีกหนึ่งคนที่เราอาจจะได้ยินเยอะๆคือคูเปอร์แรง
1: อ๋อคูเปอร์แรง
0: ใช่
1: เป็นลุยส์หรือฟรังซัวค่ะ
0: ฟรัง
1: ซัวคูเปอร์แรง
0: ใช่ก็เขาก็จะมีเขียนตำราขึ้นมาเนาะสำหรับเปียโนเลยนะครับซิคอร์ดที่จะมีเขียนว่าการใช้ออร์นาเมนต์แบบนี้จะต้องทำแบบนี้ในคอมโพสิชันของเขาหรือว่าการเพลงที่เขาประพันธ์ขึ้นมาเนาะก็จะมีแบบนี้ซึ่งเป็นแบบเหมือนเป็นตำราสำคัญของคนที่เล่นบาโรกเลยค่ะว่าต้องไปศึกษาหรือว่าต้องไปดูใช่แล้วก็จะมีมารายมาแรงเนาะที่อีกคนหนึ่งที่คนอาจจะเคยได้ยินผ่านๆแต่ว่าไม่ได้รู้จักเขามากเลยค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคอมโพเซอร์ฝรั่งเศสที่สำคัญมากๆด้วยเพลงของเขาด้วยบทบาทในการทำคือเขาก็จะมีตำราที่เขาเขียนพวกออร์นาเมนเทชันเหมือนกันอะไรเงี้ยครับ
1: เหมือนเป็นคัมภีร์ในยุคนั้นนะคะคอมโพเซอร์หลายท่านก็จะเขียนบันทึกการตีความบันทึกการใช้นิ้วของเครื่องดนตรีแต่ละชนิดบันทึกการ เรียกว่าการจะตีความ ornamentation ก็คือโน้ตประดับเนี่ยนะคะจะตีความยังไงที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับดนตรีในยุคนั้นแบบนั้นนะคะก็กลายเป็นคัมภีร์ที่เราศึกษากันมาในปัจจุบัน
0: ค
1: ่ะพอจะเป็นไปได้ไหมคะว่าอยากจะฟังทำนองที่ประดับด้วยโน้ตnote ornamentation สักนิดนึงให้กับคุณผู้ฟัง
0: สักครู่อาจจะไม่ได้เอามาจากโมโลดี้อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยแต่ว่าอาจจะลองเล่นเป็น phrasing หรือว่าสมมุติว่าเราเอามาจากท่อนแรกของเทเลมานเมื่อกี้ก็ได้ค
1: ่ะ
0: แต่ว่าเราจะใส่ออร์นาเมนต์เข้าไปในประโยคแรกเน
1: าะประโยคที่ยังไม่มีออร์นาเมนต์ก่อนนะ

0: ะไรประมาณนี้เนาะอันนี้คืออันที่เขามีมาไม่งั้นยิ้มเล่นแค่4ตัว5ตัวแรกอะไรเงี้ยครับก็
1: ฟังคงได้ยินนะคะว่ามีการใส่โน้ตถ้าเป็นคล้ายๆเป็นการเป็นโน้ตสะบัดที่ทำให้บทเพลงมีความมีสีสันมากขึ้นนะมีรสชาติมากขึ้นซึ่งอันนี้ก็เป็นอิสระของผู้เล่นนะคะเราก็จะฟังทักษะฟังปฏิภาณของผู้เล่นจากโน้ตประดับแบบนี้ด้วยเช่นกันนะคะแนะนำยังไงดีสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจอยากจะศึกษาTraverso Flute ให้มากขึ้นนะครับในปัจจุบันในประเทศไทย Traverso Flute มีบทบาทยังไงบ้างนะคะจะมีแสดงอีกไหมหรือจะติดตามได้ทางช่องทางไหนคะ
0: ได้ค่ะก็สำหรับคนที่อยากเริ่มฟังหรือว่าอยากศึกษาอะไรอย่างนี้นะคะจริงๆก็สามารถสมัยนี้ง่ายมากๆคือเปิด YouTube แล้วสามารถเห็นแบบว่าเราแค่เซิร์ชสมมติเราอยากฟังเครื่องนี้เนาะเราก็สามารถเซิร์ชชื่อคอมโพเซอร์และชื่อบทเพลงที่เราอยากฟังในสมัยบาโรกเนาะแล้วก็ พิมพ์เข้าไปว่า Traverso TRAVERSO ข้างหลังอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีขึ้นมาแต่ถ้าอยากฟังแบบค่ะสำหรับคนที่อยากเริ่มศึกษาหรือว่าสนใจเกี่ยวกับ Traverso นะคะก็สามารถเซิร์ชในช่องทางออนไลน์ได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น YouTubeSpotify หรือว่า Apple Music อะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆมีชื่อนักแบบว่าที่สามารถไปฟังได้แบบว่าที่สำหรับยิ้มชอบเนาะก็จะเป็นนักฟลูตเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะจะมีชื่อแรกที่เมื่อกี้ได้พูดไปแล้วคือชื่ออาจารย์วิลเบิร์ตฮาเซลเซตค่ะแล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่เป็นเลเจนด์เหมือนกันชื่อบาโทเกิลเกิลอันนี้คือจะเป็นคนที่เหมือนสำคัญมากๆไม่ว่าใครจะเริ่มเล่นก็จะได้ยินเขามาหรือว่าแม้แต่คนที่เหมือนแบบย้อนกลับไปฟังหรือว่าไปเปิดฟังเพลงบาโรกด้วยที่เล่นด้วยทราเวลโซอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีชื่อเขาขึ้นมาเป็นคนแรกๆ
1: ค่ะ
0: ถ้าสมมติว่าอยากเริ่มฟังแค่อยากฟังเสียงอะไรเงี้ยค่ะเปิด YouTube แล้วก็สามารถหาได้แหละสมมติว่าถ้าเราอยากเซิร์ชชื่อเพลงที่เราชอบอะไรเงี้ยค่ะด้วยเราอยากให้เจอคนที่เล่นด้วย Traverso เราอาจจะพิมพ์ข้างหลังไปว่า TraversoTRAVERSO ก็จะมีขึ้นมาและให้เราได้เลือกฟังกันอะไรเงี้ยค่ะ
1: เยี่ยมเลยค่ะค่ะก็พอเป็นบทที่จะเริ่มต้นแนะนำเกี่ยวกับเครื่องดนตรี Traverso Flute นะคะสังคมดนตรีของเราในนักดนตรีรุ่นใหม่นะคะก็มีการรวมกลุ่มกันของผู้ที่เล่นเพลงบาโรกนะคะก็อยากจะให้ติดตามไม่ทราบยิ้มมีช่องทางไหนที่จะกำลังจะมีแสดงไหมคะ
0: อ๋อถ้าเป็นแสดงอะค่ะเดี๋ยวกำลังจะมีเดือนกรกฎาคมช่วงปลายเดือนเนาะน่าจะวันที่24กับ26แต่ว่าชื่อคอนเสิร์ตโปสเตอร์อะไรยังไม่ออก
1: เดี๋ยวก็ค่อยติดตามนะคะค่ะวันนี้รายการดนตรีทิพย์ขอขอบคุณมากนะคะน้องยิ้มนะคะฐานิดาเอี่ยมสิริกุลมิตรขอบคุณมากเลยค่ะยิ้มค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมด้วยนะคะวันนี้รายการดนตรีทิพย์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

คำพ่อสอนประโยชน์อันพึงประสงค์ของการพัฒนานั้นก็คือความผาสุกสงบความเจริญมั่นคงของประเทศชาติและประชาชนแต่การที่จะพัฒนาให้บรรลุผลเป็นประโยชน์ดังกล่าวได้จำเป็นที่จะต้องพัฒนาฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนให้อยู่ดีกินดีเป็นเบื้องต้นก่อนเพราะฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนนั้นคือรากฐานอย่างสำคัญของความสงบและความเจริญมั่นคงถ้าประชาชนทุกคนมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีแล้วความสงบและความเจริญย่อมจะเป็นผลก่อเกิดต่อตามมาอย่างแน่นอนจึงอาจพูดได้ว่าการพัฒนาก็คือการทำสงครามกับความยากจนเพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนโดยตรงเมื่อใดก็ตามที่ประชาชนมีความอยู่ดีกินดีและประเทศชาติมีความสงบมีความเจริญเมื่อนั้นการพัฒนาจึงจะถือได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นชัยชนะของการพัฒนาอย่างแท้จริงพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริวันศุกร์ที่26กรกฎาคม2539

0: ศาสตร์สร้างสุขรายการที่จะทำให้คุณเข้าใจและเข้าใกล้ธรรมะมากขึ้นพบกันทุกวันอาทิตย์ 8:00 น.ถึง 8:30 น.
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการศาสตร์สร้างสุขพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันอาทิตย์ 8:00 น.ถึง 8:30 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz แห่งนี้ค่ะอยู่กับพวกเราค่ะอ้อมอรดาสุคนทศิษย์พร้อมทีมงานค่ะและมาพร้อมด้วยแขกรับเชิญที่นำเอาธรรมะหลักธรรมคำสอนแง่คิดมุมมองหลักปฏิบัติรวมไปถึงเกร็ดน่ารู้น่าสนใจในทุกๆศาสนานะคะมาร่วมพูดคุยกันในศาสตร์สร้างสุขแห่งนี้ทุกเช้าอาทิตย์ค่ะสำหรับวันนี้แขกรับเชิญของเราค่ะท่านพระอาจารย์สาธิตธีรปัญโยประธานมูลนิธิธีรปัญโยจากบ้านศพเติ๋นตำบลศพป้าดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางมาร่วมพูดคุยแบ่งปันเรื่องราวดีๆธรรมะที่น่าสนใจในศาสนาพุทธของเราในเช้าอาทิตย์นี้ในศาสตร์สร้างสุขของเรานะคะนมัสการค่ะพระอาจารย์คะ
2: เจริญพรคุณโยมผู้ดำเนินรายการแล้วก็ญาติโยมผู้ติดตามรับฟังสถานีวิทยุแห่งนี้ทุกคนทุกท่านวันนี้จะนำเอาเรื่องของอุเบกขามีองค์6มาให้ญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้เรียนรู้เพราะว่าหลายคนหลายท่านวางอุเบกขาไม่เป็นวางอุเบกขาไม่ได้แล้วก็ไม่เข้าใจแต่ว่าอุเบกขามีความหมายอย่างไรมีอะไรบ้างในเบื้องต้นก็จะมาเรียนรู้เรื่องของความหมายของอุเบกขาก่อนนะอุเบกขาเนี่ยแบ่งออกเป็น2คำคำแรกก็คืออุปะแปลว่าใกล้มั่นอีกคำหนึ่งมาจากคำว่าอิกขะคือการเห็น

บวกกันเข้าก็เป็นอุเบกขาหมายความว่าเห็นใกล้ๆความหมายของอุเบกขานี่คือเห็นใกล้ๆไม่ใช่เป็นการปล่อยวางไม่ใช่เป็นการทิ้งกว้างไม่ได้เป็นการเฉยชาไม่สนใจนะแต่ว่าเห็นใกล้ๆอันนี้คือความหมายของมันเห็นใกล้ๆหมายความว่าเห็นก็พอแต่ไม่เข้าไปทำอะไรแต่ว่าถ้ามันมีจังหวะที่พอที่จะเข้าไปทำได้ก็ทำถ้าไม่มีจังหวะก็ดูเฉยๆปล่อยมันเป็นไปตามกระบวนการอันนี้คืออุเบกขานะครับทีนี้ความวางเฉยหรือว่าอุเบกขาที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญเนี่ยมันไม่ใช่ความเฉยชาคือเมื่อกล่าวถึงอุเบกขาเนี่ยหลายคนก็เข้าใจว่าคือการไม่สนใจคือการไม่รับรู้หรือทำใจให้เฉยต่อทุกเรื่องแต่ในคำสอนของพุทธศาสนาในบริบทนี้เนี่ยอุเบกขาที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นั้นมันไม่ได้หมายความว่าไม่รับผิดชอบหรือว่าเมินเฉยนะฮะแล้วก็มันไม่ใช่เป็นการไปกดไปข่มความรู้สึกเอาไว้ในปุราเทถะสุตตนิเทศพระพุทธเจ้าตรัสถึงเรื่องของอุเบกขาเนี่ยว่ามันมีองค์6หรือว่ามี6ประการซึ่งมันเป็นความวางเฉยที่เกิดจากปัญญาหรือการวางใจเป็นกลางโดยปราศจากอคติไม่ถูกครอบงำจากอคติเพราะว่าเรารู้ทันสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจท่านผู้ฟังคุณโยมผู้ดำเนินรายการอุเบกขามีองค์6คืออะไรอุเบกขามีองค์6ก็คือการที่เมื่ออาศัยอายตนะภายในภายนอกอายตนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้คืออายตนะภายในอายตนะภายนอกก็คือการเห็นการได้กินการได้ยินการได้กลิ่นการที่ลิ้นได้ลิ้มรสกายถูกต้องสัมผัสจิตใจนึกคิดอันนี้เรียกว่าอายตนะภายนอกหมายความว่าเราจะสุขจะทุกข์เนี่ยก็ต่อเมื่อเราสัมผัสหรือผัสสะอายตนะภายในและภายนอกเป็นเช่นหูได้ยินเสียงถ้ามองว่าเสียงนั้นเป็นแต่เพียงสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันก็จะไม่มีความชอบไม่ชอบเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ถ้าเห็นหรือได้ยินด้วยสติแต่พอไม่มีสติปุ๊บเนี่ยเวลาเราได้ยินเวลาเราได้เห็นเวลาเราได้ลิ้มรสสัมผัสมันก็จะเกิด3ประการขึ้นมาก็คือ1ความชอบ2ความไม่ชอบ3เฉยๆแบบไม่ประกอบไปด้วยปัญญาซึ่งก็คือโลภะโทสะโมหะเป็นกิเลสนั่นเองนะตัวสติเนี่ยจะเป็นตัวกรองให้เราใช้อายตนะภายในภายนอกอย่างถูกต้องทีนี้อายตอุเบกขาเนี่ยมันมีองค์6อันแรกเนี่ยพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเห็นรูปด้วยตาแล้วใจวางเป็นอุเบกขาเมื่อเห็นรูปที่น่าพอใจก็ไม่เกิดความชอบเมื่อเห็นรูปที่ไม่น่าพอใจก็ไม่เกิดความขัดเคืองชิงชังรูปรู้ว่ารูปเป็นเพียงสิ่งที่ตาเห็นและใจไม่ถูกครอบงำอันนี้คือการมองโดยมีสติมองแบบอุเบกขาแต่ปกติเวลาเรามองมันก็จะเกิด3ข้อขึ้นมาก็คือ1โลภ2โกรธ3หลงนะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเปลี่ยนการมองใหม่นะให้มองแบบมีสติให้ตาเห็นโลภสักแต่ว่าเห็นก็พออันที่2การได้ยินเสียงได้ยินเสียงด้วยหูแล้ววางใจเป็นอุเบกขาได้ยินคำชื่นชมก็ไม่หลงยินดีได้ยินคำนินทาก็ไม่โกรธเสียงเป็นสิ่งที่หูได้ยินแล้วมันก็ดับไปถ้าเราได้ยินคำชมเรายินดีมันก็เป็นโลภะเราได้ยินคำโกรธแล้วเราได้ยินคำดินทาแล้วเราโกรธมันก็เป็นโทสะเราได้ยินคำแล้วมันหลงเพลิดเพลินก็เป็นโมหะแต่ว่าเสียงเราได้ยินสักแต่ว่าได้ยินตัดความชอบไม่ชอบความเฉยๆออกไปก็เป็นการได้ยินด้วยอุเบกขาอันนี้เป็นอันที่สองทีนี้มาอันที่สามได้กลิ่นด้วยจมูกวางใจเป็นอุเบกขากลิ่นจะหอมหรือกลิ่นจะเหม็นล้วนเป็นสิ่งที่จมูกรับรู้ไม่ปล่อยให้ความชอบหรือไม่ชอบเข้าครอบงำได้กลิ่นปุ๊บถ้าเรา

ไม่ชอบมันก็เป็นความโกรธเป็นโทสะถ้าได้กลิ่นหอมนะเราชอบก็เป็นโลภะถ้ากลิ่นมาปุ๊บเราเฉยๆกับมันแต่ไม่ความเฉยนั้นไม่ประกอบไปด้วยปัญญามันก็เป็นโมหะแต่ถ้าเฉยแบบรู้เท่าทันมันว่าอันนี้มันเป็นกลิ่นทั้งกลิ่นนั้นจะเป็นกลิ่นหอมก็ตามกลิ่นเหม็นก็ตามถ้าเราวางเฉยได้กับการได้กลิ่นนั้นอันนี้ชื่อว่าเราวางอุเบกขาได้มีอีกอันหนึ่งลิ้นลิ้มรสด้วยลิ้นแล้ววางใจเป็นอุเบกขาอาหารอร่อยไม่ทำให้เกิดความติดข้องอาหารไม่อร่อยไม่ทำให้เกิดความหงุดหงิดรู้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากไปอันนี้คือการไปทำกับอาหารอุเบกขาแต่วันเนี้ยคนทั่วไปเนี่ยต้องอร่อยมาก่อนเลย อร่อยต้องมาระดับหนึ่งมันระดับสองระดับต้องรู้เยอะต้องตาข้าระดับสองริมรสสัมผัสด้วยใจอุเบกขาว่าเราไม่ติดกับรสนะหลวงพ่อพุทธทาสที่สุราษฎร์ธานีสวนโมกในอดีตตรงไหนมันติดใจท่านจะคลายข้างออกทันทีนะเพราะว่าพุทธศาสนาสอนว่ารสรู้สักแต่ว่ารสไม่ติดใจกับรสต่อไปไม่อร่อยถ้าเราดีแบบนี้จะเปลี่ยนทำให้รสที่จะให้ความสำคัญก็คือคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าอร่อยหรือไม่อร่อยแต่คนไปติดที่รสอร่อยหรือไม่อร่อยเลยลืมคุณค่าทางโภชนาการมันก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้เกิดโรค NCDโรคเบาหวานโรคความดันไขมันเส้นเลือดเป็นเบาหวานอยู่แล้วลูกซื้อทุเรียนมาไปแย่งลูกกินไปแย่งลูกทานบอกแม่ขอคำเดียวมันจะหวานมันจะเบาหวานไม่เบาหวานก็ช่างเถอะขอคำเดียวอย่างเนี้ยอันนี้คือติดในรสแต่ถ้าเป็นพุทธศาสนาเนี่ยเขาไม่ได้มองที่รสอร่อยหรือไม่อร่อยแต่เขามองที่คุณค่าทางโภชนาการที่มันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายอันนี้ก็คือการลิ้มรสด้วยลิ้นแล้ววางใจเป็นอุเบกขาอันที่5ถูกต้องสัมผัสทางกายเราจะถูกต้องสัมผัสทางกายให้วางเป็นอุเบกขาได้อย่างไรคือเมื่อสัมผัสเมื่อเราสัมผัสที่สบายหรือไม่สบายเนี่ยสัมผัสถึงความเย็นสัมผัสถึงความร้อนสัมผัสถึงความอ่อนสัมผัสทั้งความแข็งล้วนเป็นธรรมะที่มันระดับไปเราอย่าไปยึดถือว่าเป็นของเราแต่ปัจจุบันเนี่ยหนึ่งการสัมผัสเนี่ยเราก็ชอบที่นุ่มนะที่เย็นที่สบายที่อบอุ่นนะเพราะฉะนั้นการสัมผัสถูกต้องของร่างกายถ้าเรามีเสื้อนะสัมผัสกับเสื้อใส่แล้วไม่สบายมันก็จะทำให้เราทุกข์แต่ถ้ามองในทางพุทธศาสนาเนี่ยพระท่านใส่จีวรไม่รู้ว่าโยมจะมีแฟชั่นยังไงตัดชุดไหนยังไงแฟชั่นออกมาอย่างพระก็จะใส่เหมือนเดิมทุกงานเวลาพระไปขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานบวชก็สีเหมือนเดิมนะชุดเหมือนเดิมร้อนหนาวฝนพระก็ใส่เหมือนเดิมแต่โยมเปลี่ยนไปตามฤดูกาลเปลี่ยนไปตามฤดูกาลแต่แท้ที่จริงแล้วเสื้อผ้าสาระสำคัญของการมีเสื้อผ้าก็คือ 1. ปกปิดอวัยวะที่ทำให้เกิดความละอาย 2. กันเหลือกยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายแต่ว่าสิ่งที่ควรคำนึงถึงก็คือกาลเทศะสมมติว่ามีงานศพแล้วจะไปใส่สีแดงมันก็ไม่ใช่มันก็จะเป็นสีดำแต่ทีเนี้ยเนื้อผ้าตัวผ้าเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องแพงนะมันไม่จำเป็นต้องนำเข้ามันไม่จำเป็นต้องมีแฟชั่นแต่ขอให้มันใส่ได้แล้วก็กันเดือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานรวมไปจนถึงถูกกาลเทศะอันนี้ก็เป็นพอสำหรับการนุ่งเสื้อผ้ามันจะเป็นการนุ่งแบบอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางทีนี้มีอีกอันนึงอันที่ขึ้นทางใจเราจะวางใจเป็นอุเบกขาได้อย่างไรเมื่ออารมณ์มันเกิดขึ้นในใจอารมณ์ที่มัน
เกิดขึ้นในใจมันก็จะความคิดก็จะมีความจำมีอารมณ์ความนึกปรุงแต่งต่างๆเกิดขึ้นในใจทีนี้เมื่อเราวางเป็นอุเบกขาเราจะไม่หลงไปตามความคิดและเราจะไม่ผักไสความคิดเพราะความคิดเนี่ยมันจิตเนี่ยหน้าที่ของจิตคือการคิดอารมณ์รู้อารมณ์และรับอารมณ์เราจะผักไสมันไม่ได้แต่เราสามารถเปลี่ยนการคิดจากคิดอกุศลคือคิดไม่ดีให้กลายเป็นคิดแบบกุศลคือคิดแบบดีได้อันนี้เรียกว่าเปลี่ยนเหตุปัจจัยของการคิดแต่เราจะห้ามไม่ให้ใจเราคิดไม่ได้เพราะว่าการคิดนั้นมันเป็นหน้าที่ของใจเหมือนอย่างที่บอกก็คือจิตนั้นมันมีหน้าที่รู้อารมณ์รับอารมณ์แล้วก็คิดอารมณ์ทีนี้เมื่อเรารู้ตามที่มันเป็นเห็นในสิ่งที่มันเป็นแต่ว่าไม่ได้เห็นในสิ่งที่เราอยากจะให้มันเป็นนะคนที่ทุกข์นะวันนี้เนี่ยคือเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงแล้วอยากจะให้มันเป็นดั่งใจเราเมื่อมันไม่เป็นดั่งใจเราเราก็ทุกข์แต่ทีนี้เมื่อเราเห็นตามความเป็นจริงเห็นความจริงของสิ่งทั้งหลายว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงบนโลกนี้เนี่ยมันมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดานะมันมีการตั้งอยู่เป็นธรรมดานะมันมีการดับไปเป็นธรรมดา3อย่างนี้เนาะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหรือมันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้แน่นอนทุกขังทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากย่อมเปลี่ยนแปลงแน่นอน 3. อนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่สามารถบังคับบัญชาได้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงบนโลกนี้ทั้งใหญ่ทั้งเล็กทั้งละเอียดประณีตหรือหยาบกระด้างทั้งสวยงามไม่สวยงามล้วนตกอยู่ในไตรลักษณ์ก็คือการเกิดขึ้นการตั้งอยู่และการดับไปทุกอย่างเป็นแบบนี้ทีนี้เมื่อเรามองโลกตามที่เราอยากจะให้มันเป็นอยากจะให้อันนี้มันอยู่ตรงนี้อยากจะให้คนนั้นมีนิสัยเป็นแบบนี้อยากจะให้เพื่อนคนนั้นลดการกระทำแบบนี้อยากจะให้คนโน้นขยันขึ้นอย่างนี้นะเรามองอย่างเนี้ยเรียกว่ามองตามสิ่งที่เราอยากจะให้มันเป็นแต่ความจริงเขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนั้นเราเปลี่ยนแปลงใครได้ยากมากนอกจากคนที่จะเปลี่ยนแปลงเขาได้ก็คือพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ฝึกทุกคนให้สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่เราก็มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงเขาได้แต่มันต้องใช้เวลาเราอาจจะแพ้ก่อนก็ได้ในการจะเปลี่ยนแปลงเขาแต่ง่ายที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ทีนี้เมื่อเรามองโลกตามความเป็นจริงเราก็จะเห็นว่าอ๋อสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นแบบนั้นเรารู้ตามที่มันเป็นแล้วไม่ยึดมั่นมันพระพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าให้เรามีความรู้สึกว่ามีเหมือนไม่มีได้เหมือนไม่ได้ครอบครองเหมือนไม่ครอบครองไม่ประยุกต์สิ่งทั้งผองมาเป็นของฉันมีเหมือนไม่มีได้เหมือนไม่ได้ครอบครองเหมือนไม่ครอบครองไม่ประยุกต์สิ่งทั้งผองมาเป็นของฉันทีนี้อุเบกขามีองค์6ที่อาตมาภาพได้กล่าวไปเนี่ยคืออุเบกขาเนี่ยคือความวางใจเป็นกลางเมื่ออารมณ์ทั้ง6มันมากระทบได้แก่รูปไปกระทบกับตาเสียงไปกระทบกับหูรสไปกระทบกับลิ้นโอทัพะไปกระทบกับการสัมผัสทางกายธรรมอารมณ์ไปกระทบกับจิตใจเป็นความเป็นกลางที่มันเกิดจากการรู้เนี่ยไม่ใช่จากความเฉยชาผู้มีอุเบกขาอย่างเนี้ยย่อมไม่ถูกความยินดียินร้ายเข้าครอบงำเมื่อไม่ถูกครอบงำใจก็เป็นอิสระจากการยึดมั่นถือมั่นแล้วก็เป็นเหตุให้ดำเนินไปในทางแห่งความสงบตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เพราะว่าพุทธศาสนามีหัวใจอยู่ตรงนี้ว่าถ้าเราอยากจะมีความสุขเราอย่าประยุกต์สิ่งทั้งของมาเป็นของฉันเพราะทุกข์ที่สุดของมนุษย์ก็คือการยึดถือว่าเป็นตัวเราว่าเป็นของเราแต่สิ่งเหล่านั้นมันไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามันเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดามันตั้งอยู่เป็นธรรมดามันดับไปเป็นธรรมดาเอาตัวเราอย่างนี้เป็นต้นก็ไ
ตัวเราเมื่อก่อนเกิดขึ้นแล้วขณะนี้ตั้งอยู่และ

อีกไม่กี่ปีข้างหน้าอาจจะ10-20 ปีเราก็จะต้องดับไปของทุกอย่างบนโลกนี้เป็นแบบนี้หมดเมื่อเราเข้าใจว่าอ๋อโลกมันเป็นแบบนี้เราก็จะปล่อยวางเมื่อเราปล่อยวางอุเบกขาจิตใจที่มันวางเฉยมันก็จะเกิดขึ้นด้วยภาวะที่เกิดจากการเห็นความจริงของโลกและชีวิตเพราะฉะนั้นญาติโยมท่านผู้ฟัง

0: ของการทุจริตนะมากมายก่ายกองนะอยู่ทุกอนูของแผ่นดินในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่มันแปรปรวนนะประสบกับภาวะเอลนีโญลานินญาซึ่งมันทำให้เรานั้นมีชีวิตอยู่บนโลกที่มันเป็นปัญหานี้ได้ยากได้ลำบากแต่พอเราเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าซึ่งธรรมะนี้ก็คือความจริงของโลกและชีวิตเราเอามาปฏิบัติแล้วเรารู้ความจริงของโลกและชีวิตว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีการตั้งอยู่เป็นธรรมดามีการดับไปเป็นธรรมดาเวลาเรามีของให้เราทำความรู้สึกว่ามีเหมือนไม่มีเวลาเราได้ของได้คนเราให้เราทำความรู้สึกว่าได้เหมือนไม่ได้เวลาเราครอบครองสิ่งของหรือบุคคลให้เราทำความเข้าใจหรือทำความรู้สึกว่าครอบครองเหมือนไม่ครอบครองมีเหมือนไม่มีได้เหมือนไม่ได้ครอบครองเหมือนไม่ครอบครองไม่ประยุกต์สิ่งทั้งผองมาเป็นของฉันมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันเราทำหน้าที่ของเราเราเรียกว่าสุดมือสอยก็ปล่อยไปก็แล้วกันเอาละเต็มที่กับมันละแต่ถ้ามันไม่เป็นไปดังที่เราคิดก็ปล่อยมันไปเพราะมันเป็นตามธรรมชาติแบบนั้นนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าอุเบกขามีองค์6เมื่อเราเอาอุเบกขามีองค์6มาใช้คือตากระทบกับรูปเสียงกระทบกับหูกลิ่นกระทบกับจมูกรสกระทบกับลิ้นร่างกายไปถูกต้องสัมผัสกับสิ่งของบุคคลจิตใจนึกคิดแล้วเราสามารถวางสิ่งที่กระทบนั้นได้เห็นสักแต่ว่าเห็นมีเสียงสักแต่ว่าได้ยินกลิ่นสักแต่ว่าได้กลิ่นลิ้มรสสักแต่ว่าลิ้มรสถูกต้องสัมผัสสักแต่ว่าถูกต้องสัมผัสจิตใจนึกคิดสักแต่ว่าจิตใจนึกคิดไม่ปรุงแต่งต่อจากนี้ไปเรียกว่าไม่ใช้สังขารคือการปรุงแต่งเราจะไม่ทุกข์ที่เราเป็นทุกข์ประการหนึ่งข้อเราปรุงแต่งเรื่องยังไม่เกิดแต่เราคิดไปดาวอังคารแล้วคิดไปพรุ่งนี้แล้วคิดไปปีหน้าแล้วทั้งที่เรื่องมันยังไม่เกิดขึ้นเลยแต่คิดวางแผนได้คิดจะแก้ไขได้แต่ว่ามันจะเป็นไปตามที่เราคิดหรือไม่ล้วนขึ้นอยู่กับเหตุกับปัจจัยเมื่อเรามองโลกแบบนี้เราเข้าใจโลกแบบนี้เราก็จะอยู่บนโลกได้อย่างมีความสุขเหมือนดอกบัวที่มันเกิดจากโคนตมแต่มันไม่ติดโคนตมดอกบัวเกิดจากขี้โคลนเหม็นเน่าแต่มันไม่ติดโคนตมคนยังเอาดอกบัวนั้นไปบูชาพระพุทธเจ้าคนเหมือนกันถ้าอยู่บนโลกนี้แล้วมีธรรมะเป็นเครื่องห่อหุ้มมันความชุบทั้งหลายทั้งปวงมันก็ไม่กระทบเหมือนน้ำที่ตกลงในใบบัวใบบอนสุดท้ายมันก็กลิ้งตกลงไปในน้ำไม่ติดกันแต่วันนี้หลายคนทำใจให้เป็นฟองน้ำดูดซับเอาความทุกข์ดูดซับเอาปัญหาดูดซับเอาเรื่องราวต่างๆที่มาบั่นทอนจิตใจมาไว้ที่ตัวเองให้ทุกท่านเริ่มปล่อยวางนะรู้สึกปล่อยวางรู้จักปล่อยวางแล้วชีวิตของทุกท่านนั้นจะมีความสุขนะวันนี้อาตมาภาพได้มานำเอาธรรมะมาพูดคุยให้กับญาติโยมได้ฟังก็มีประมาณเท่านี้ขอเจริญพร
1: สาธุค่ะพระอาจารย์คะเป็นเรื่องราวที่ดีมากเลยนะคะที่น่าจะมีความเข้าใจไม่ตรงกับความหมายกับหลักปฏิบัติกันไม่น้อยเลยนะคะที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปวันนี้ก็ได้เข้าใจมากขึ้นถึงคำว่าอุเบกขานะคะแต่ใดๆก็ตามนะคะคุณผู้ฟังนะคะการปล่อยวางนะคะมีเหมือนไม่มีได้เหมือนไม่ได้นะคะใดๆก็ตามถ้าเกิดเรามีหนี้สินนะคะมีภาระต้องรับผิดชอบเราก็ต้องมีความรับผิดชอบตามนั้นใช่ไหมคะพระอาจารย์อย่านึกว่าไม่มีไม่ได้นะ
0: นะคะที่ต้องรับผิดชอบ
1: ถูกต้องนะคะค่ะในส่วนของอุเบกขานะคะตามที่พระอาจารย์ได้นำมาฝากเราในวันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณผู้ฟังหลายๆท่านเข้าใจคำว่าอุเบกขาเข้าใจการวางเฉยนะเข้าใจในเรื่องของสิ่งที่ควรต้องทำนะคะเทียบเคียงกันนะกับชีวิตที่ดำเนินอยู่ของแต่ละท่านได้มากขึ้นและก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านได้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริงในแต่ละวันด้วยนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์มากๆเลยค่ะที่นำ สิ่งดีๆ

0: ธรรมะข้อปฏิบัตินำมาฝากในเช้าอาทิตย์นี้กับเรื่องราวของอุเบกขา6ประการนะคะกราบขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์สาธิตธีรปัญโยประธานมูลนิธิธีรปัญโยจากอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางด้วยนะคะแล้วก็หมดเวลาของศาสตร์สร้างสุขแล้วนะคะสำหรับเช้าวันอาทิตย์นี้กลับมาพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้านะคะ8:00 น. ถึง 8:30 น. สำหรับวันนี้เราทั้งหมดทุกคนลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันนะคะนมัสการพระอาจารย์ค่ะและลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: บุญพร
2: ศาสตร์สร้างสุขรายการที่จะทำให้คุณเข้าใจและเข้าใกล้ธรรมะมากขึ้นพบกันทุกวันอาทิตย์8:00 น. ถึง 8:30 น.
3: เพียงเพชรพร่างวางแววแพรวประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไว้ให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรพักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
4: ์คุณเคยได้ยินเสียงโลกร้องเพลงไหม
5: เธอเป็นเหมือนโลกของฉัน
4: หากอยากได้ยินเสียงโลกร้องเพลงดังๆคุณต้องลองปิดไฟแล้วจะได้ยิน
6: มีแอร์จากปารีสปิดไฟเรียบร้อยแล้วครับ
7: ปารีสจากเมืองจีนปิดไฟจากบ้านออกแล้ว
6: แล้วมาซิงจากมือไปปิดไฟแล้วครับ
4: ให้เพลงรักของพวกเราคือเสียงร้องเพลงของโลกลดใช้พลังงานไปพร้อมกับเรา

0: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
1: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
0: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
1: ่ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
0: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
1: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
0: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
1: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
0: แบบนี้ตากับฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
1: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
0: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
2: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลังร
3: อแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
1: โหลดกันเยอะๆนะคะ
4: เราอินทาเนียจุฬาทั้งหลายเรารวมสายทางเดินก้าวผ่านร้อยปี
5: วิศวะสร้างปัญญาปัญญาสร้างชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเปิดทุกมุมมองของทุกเรื่องวิศวกรรมในรายการพูดจาประสาช่างผลิตรายการโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับพวกเราเช่นเคยในรายการพูดจาประสาช่างนะครับรายการนี้ออกอากาศทางสถานีวิทยุดุลาระบบ FM คลื่นความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับรายการนี้ก็จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่ว่าในทุกๆปลายเดือนหรือว่าต้นเดือนเนี่ยนะครับทางสมาคมนิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาร่วมกับกองบรรณาธิการวารสารอินเทเนียจะเชิญชวนรุ่นพี่รุ่นน้องของคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬานะครับที่อยู่ในวงการทางด้านของทั้งภาครัฐภาคเอกชนมาเล่าเรื่องราวต่างๆทั้งหลายในชีวิตของท่านเนี่ยนะครับว่าท่านได้ใช้วิชาการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์มาช่วยในเรื่องของการที่จะพัฒนาประเทศอย่างไรนะฮะแล้วก็ช่วยในการแก้ไขปัญหาให้กับทางด้านเศรษฐกิจและสังคมนะครับการพัฒนาประเทศชาติอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับเราได้เรียนเชิญคุณนรินทร์เผ่าวณิชนะครับวศ2534ก็คือท่านเข้าเรียนปี2534นะครับท่านเป็นผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนั้นก็จะเป็นหน่วยงานใหญ่หน่วยงานหลักที่สำคัญของประเทศในการที่จะช่วยให้พลังงานของประเทศนั้นสามารถที่จะเดินได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ไปใช้ประโยชน์ต่างๆได้เยอะแยะมากมายสวัสดีครับคุณนรินทร์ครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับในวันนี้เนี่ยครับก็จะมีคำถามต่างๆหลายเกี่ยวข้องกับทางด้านของเรื่องของพลังงานแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับมันปนกันจนแยกไม่ออกเลยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเริ่มต้นเนี่ยคุยกันในเรื่องของไฟฟ้าซะก่อนที่สำคัญนะครับคำถามแรกก็คือว่ากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยเนี่ยนะครับเราดูแล้วเนี่ยเทรนแนวโน้มมันเป็นยังไงครับมันจะเพียงพอต่อการใช้งานหรือไม่ในระยะ5-10 ปีข้างหน้าเพราะว่าหลังๆเนี่ยนะครับก็จะได้ข่าวกันเยอะมากเลยทีเดียวที่ว่า data center เข้ามาตั้งกันนะครับแล้วพอ data center ปั้งเอาละต้องใช้พลังงานเยอะแยะมากมายเอ้ยมันจะพอไหมนะครับแล้วก็จะมีนั่นของอุตสาหกรรมเอาละไม่ต้องพูดอะไรมากจากพี่น้องชาวจีนของเราเองเนี่ยนะครับเข้ามาตั้งผลิตรถยนต์ยานยนต์ต่างๆหลายนั้นการลงทุนต่างๆหลายเหล่านี้เนี่ยนะปีนึงเป็นล้านๆเนี่ยนะครับมันจะเพียงพอหรือไม่นะครับ
1: ขอบคุณครับอาจารย์ครับสำหรับคำถามอันนี้ผมว่าเป็นประเด็นที่ทุกคนที่ครับสนใจนะครับ
0: ครับ
1: อุตสาหกรรมที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศเนี่ยเขามองว่าอันแรกพลังงานต้องพร้อมใช่ไหมครับต้องจับพลังงานก็คือน้ำแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานต่าง
0: ๆครับ
1: ต้องเรียนว่าปัจจุบันเนี่ยกำลังผลิตเรายังสามารถที่จะรองรับความต้องการใช้ในส่วนนี้ได
0: ้ครับ
1: นะครับต้องเรียนว่าภาคพลังงานเนี่ยนอกจากฝั่งผลิตแล้วเนี่ยเราต้องดูฝั่งระบบส่งด้วยนะครับเพราะว่ามีโรงไฟฟ้าพอแต่ระบบส่งผ่านไฟฟ้าได้หรือไม
0: ่
1: นะซึ่งอันเนี้ยต้องเรียนว่าจากการที่มี data center เข้ามาเนี่ยเขาต้องการใช้พลังงานเยอะมาก
0: ครับ
1: นะครับแต่ละที่ใช้มาหลักร้อยเมกะวัตต์ใหญ่ๆเพราะฉะนั้นเราเองก็ตระหนักถึงภารกิจในส่วนนี้นะครับเราก็มองว่าอยากจะพัฒนารองรับสับสนนโยบายภาครัฐนะครับฝั่งโรงไฟฟ้าเนี่ยเรามีพออยู่แล้วนะครับฝั่งระบบส่งเองเนี่ยเราก็มีการโครงการนะฮะทั้งระยะเร่งด่วน
0: คร
1: ับระยะสั้นและระยะยาวรองรับการเข้ามาของ data center ในจุดนี้ครับก็เพราะฉะนั้นให้ความมั่นใจด้วยว่าเรามีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับในจุดนี้อยู่แล้ว
0: ครับครับแสดงว่ากำลังไฟฟ้าเรามีเพียงพอทีนี้ผมถามคำถามที่คนพูดกันเยอะผมควรเหมือนกันก็อยากจะให้ท่านเคลียร์กับท่านผู้ฟังนะครับกับพวกเราสักนิดหนึ่งมีคนบอกว่าข้างนึงก็บอกว่าทำไมเราต้องมีสำรองเยอะเหลือเกินอีกข้างนึงก็บอกว่าเฮ้ยสำรองร้อยเกินไปไม่พอสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอะไรครับเรามาดูตัดสินว่าเอ๊ะเราจะต้องมีสำรองสักเท่าไหร่ยังไงสำรองเยอะเกินไปแล้วก็บอกว่าเฮ้ยก็ต้องก็สูญเปล่าแล้วเราต้องจ่ายค่าไฟฟ้าแพงด้วยเนี่ยเรื่องเป็นยังไงครับ
1: ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในสมัยก่อนนะถ้าทุกท่านจำได้คือความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดเนี่ยจะเกิดขึ้นช่วงบ่าย
0: ครับ
1: อากาศร้อนๆเราเปิดแอร์ทำงานใช่ไหมครับปัจจุบันเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงครับ
0: ครับ
1: พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนไปเพราะว่าช่วงกลางวันเนี่ยเรามีออฟฟิศมีโรงงานใช่ไหมครับมีบ้านที่ติดตั้งโซล่าบนหลังคา
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นความต้องการใช้ไฟฟ้าช่วงกลางวันเนี่ยส่วนหนึ่งจะถูกดึงไปกับโซล่าบนหลังคาที่ติดตั้งใหม
0: ่
1: นะครับแต่ว่า 4-5 ปีหลังมาเนี่ยเราพบว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดจากระบบกฟผ.เนี่ย
0: ครับ
1: มันเกิดประมาณสัก2-4 ทุ่ม
0: เป็นกลางคืน
1: นั่นคืออะไรครับนั่นคือหมายถึงว่าเป็นช่วงที่โซล่าไม่ทำงานแล้วคนก็ต้องการใช้ไฟฟ้าจากระบบ
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะทีนี้ประเด็นที่น่าต้องมองกันต่อไปว่าช่วงกลางคืนเนี่ยโซล่าไม่มีแล้วใช่ไหมครับพลังงานทดแทนอื่นก็ยังไม่มี
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นว่าเราต้องใช้โรงไฟฟ้าที่เรามีอยู่เดินเครื่องเพื่อที่จะผลิตไฟให้กับ คนที่ต้องการใช้ไฟ
0: ครับ
1: พฤติกรรมการใช้ไฟเปลี่ยนมามองต่อมาว่าฝั่งผลิตเราเป็นยังไง
0: ครับ
1: ต้องเรียนว่าปัจจุบันเรามีโรงไฟฟ้าที่เป็นพลังงานทดแทนที่เป็นโซล่าเนี่ยเยอะขึ้นครับตามเทรนด์ของโลกที่ต้องการจะลดการปล่อย CO2 นะ
0: คร
1: ับอันนี้แน่นอน
0: ครับ
1: แต่ประเด็นก็คือว่าโซล่าผลิตได้ช่วงกลางวันและปัจจุบันถ้าจะผลิตกลางคืนได้ต้องมีการติดตั้งแบตเตอรี
0: ่ครับ
1: ซึ่งพอมีการติดตั้งแบตเตอรี่เนี่ยด้วยราคาแบตเตอรี่ในปัจจุบันยัง
0: แพงละ
1: ยังสูงอยู
0: ่ครับ
1: มันก็เลยที่มาว่าอ่ะโอเคเรารู้ว่าเรามีการผลิตที่สูงมาก
0: ครับ
1: ฝั่งจากฝั่งโซล่า
0: ครับ
1: เรามีการผลิตส่วนหนึ่งนะครับจากฝั่งโรงไฟฟ้าที่เป็นคอนเวนชั่นแนลหรือฟอสซิล
0: ก็
1: จะเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือก๊าซธรรมชาติ
0: ครับ
1: โรงไฟฟ้าเหล่านี้แหละครับถ่านหินหรือก๊าซธรรมชาตินะครับมาผลิตไฟให้ท่านใช้ช่วงกลางคืนช่วงที่โซล่าไม่มีแล้วนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าเอ๊ะแล้วเรามองเราจะมองยังไงว่ากำลังผลิตมากหรือน้อย
0: ครับ
1: ก็อาจต้องมองว่ากำลังผลิตที่เหมาะสมจะต้องสามารถที่จะรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาที่เกิดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดจากระบบ
0: ครับ
1: ซึ่งก็คือต้องหากำลังผลิตในช่วงกลางคืนครับว่ามีจริงๆมีเท่าไหร
0: ่
1: นะครับซึ่งก็ต้องเรียนว่าปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าเศรษฐกิจกำลังค่อยๆฟื้นตัวขึ้นเรื่อยๆความต้องการใช้ไฟฟ้าก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อย
0: ๆครับ
1: แต่โรงไฟฟ้าโรงนึงเนี่ยใช้เวลาในการสร้าง 3-5 ปีเพราะฉะนั้นต้องมีการ forecast ไปข้างหน้า
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับสมมติว่าโอเคเรารู้แล้วว่าเราต้องการใช้ไฟมากขึ้นใน5ปีข้างหน้า
0: ครับ
1: วันนี้ต้องเริ่มสร้างโรงไฟฟ้าก็เลยเป็นที่มาว่าเอ๊ะเราต้องมีการวางแผนให้ match ใช่ไหมครับกับความต้องการใช้ไฟในอนาคต
0: ครับ
1: แต่เมื่อปัจจัยอย่างที่อาจารย์ทราบคือมันเป็นการเปลี่ยนแปลงต่อเวลาใช่ไหมครับวันนี้เราอาจจะมองแล้วว่าเราต้องการใช้ไฟฟ้าใน5ปีแต่พอมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นมาช่วงโควิดการจะทราบคืออย่าง
0: ชะงักหมดหยุดลนเลย
1: ใช่ไหมครับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เรามองไว้เนี่ย
0: มันก็ลดลง
1: มันก็ลดลงครับก็เป็นที่มาว่าทำไมบางทีบางช่วงอาจจะมองว่าความต้องการใช้ไฟฟ้ามันน้อยกว่ากำลังผลิตจริง
0: ๆครับ
1: แต่ถ้ามองไปแล้วเนี่ยเนื่องจากมันก็มีไทม์ไลน์มีระยะเวลาในการพัฒนาโครงการนะครับเราไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์ว่าพอถึงเวลาใช้ไฟไม่มีไฟให้ใช้ใช่ไหมครับทุกคนอยากจะแบบเปิดปุ๊บติดปั๊บอ่ะถ้าแบบวันนึงเหมือนกับช่วงสมัยก่อนช่วงก่อนฟองสบู่แตกที่แบบไฟดับเป็นช่วง
0: ๆครับ
1: คงไม่ดีถูกไหมคร
0: ับ
1: เราก็พยายามจะเซิร์ฟในจุดนี
0: ้
1: ครับส่วนต้นทุนการผลิตเนี่ยเราก็พยายาม
0: ออ
1: ปติไมซ์ให้สามที่สุดครับเวลาเราเดินเครื่องเราก็จะเดินเครื่องจากโรงไฟฟ้าที่มีต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่ต่ำที่สุดก่อน
0: ครับ
1: แล้วก็ไล่ขึ้นมาเรื่อย
0: ๆ
1: ครับก็เป็นวิธีการที่เราพยายามลดผลกระทบในจุดนี
0: ้ครับโดยหลักการเนี่ยเราต้องเผื่อไว้สักเท่าไหร่ฮะทั่วไปสักกี่เปอร์เซ็นต์
1: มันแล้วแต่ครับอาจารย์เพราะว่ายิ่งพลังงานทดแทนเข้ามามากขึ้นเนี่ยมันก็จะมีโรงไฟฟ้าที่พร้อมจะจ่ายไฟได้มากขึ้นเพราะเช่นในกลางเวลากลางวันเองเนี่ยเราเห็นว่ามีแสงแดดแต่สัปพันมีฝนตกมาปุ๊บโรงไฟฟ้าโซล่าผลิตไม่ได้แต่มีคนใช้ไฟจะเอาไฟจากไหนฮะเอาไฟจากโรงไฟฟ้าแก๊สธรรมชาติหรือถ่านหินที่เรามีนี่แหละเอามาผลิตงั้นมันแล้วแต่บริบทครับอาจารย์ว่าโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนเข้ามาสัดส่วนมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เราก็จะต้องหามีวิธีการคำนวณครับว่ากำลังผลิตสำรองที่มีควรจะมีเป็นเท่าไหร
0: ่
1: ครับอันนี้เป็นมันมีหลากหลายปัจจัยประกอบกันนะอาจารย
0: ์อ๋อครับครับครับท่านผู้ว่าพูดถึงโรงไฟฟ้าไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย
1: ์
0: นะครับที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ทั้งหลายเนี่ยตอนนี้ก็คนที่พอมีกำลังเนี่ยนะครับก็สนใจที่จะติดตั้งหลังหลายมากขึ้นถามกันง่ายๆว่าสมมติท่านอยากจะให้คำแนะนำบรรดาชาวบ้านต่างๆทั้งหลายเนี่ยท่านแนะนำให้ติดไหม
1: จริงๆแล้วต้องแล้วแต่ว่ามีการใช้ไฟภาคกลางวันมากน้อยแค่ไหนนะครับการติดตั้งโซล่าบนหลังคาก็จะมี2แบบนะติดตั้งโซล่าอย่างเดียวกับติดตั้งโซล่าบวกแบตเตอรี
0: ่
1: อันนี้ก็ต้องแล้วแต่ว่าอย่างที่คุยไปเบื้องต้นนะครับว่าตั้งโซล่าบวกแบตเตอรี่เนี่ยแบตเตอรี่มันยังแพงเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นถูกไหมคร
0: ับ
1: มันก็แล้วแต่ว่าท่านจะสามารถที่จะมีกำลังในการติดตั้งมากน้อยแค่ไหน
0: ครับ
1: แล้วก็ความต้องการใช้ไฟฟ้าช่วงกลางวันมากน้อยแค่ไหน
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับเช่นสมมติว่ากลางวันท่านไม่อยู่บ้านเลยก็ติดตั้งไปก็อาจจะไม่
0: มีประโยชน์
1: ไม่คุ้มเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่ากลางวันท่านอยู่บ้าน
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับเปิดแอร์หรือว่ามีกิจกรรมอะไรอยู่
0: ครับอ
1: ย่างเงี้ยผมว่ามันก็อาจจะคุ้
0: ม
1: มันก็ต้องมานั่งดูแต่ว่าต้องเรียนว่าด้วยราคาแผงโซล่าที่ลดลงเรื่อยๆเนี่ยมันทำให้การเข้าถึงนะฮะของชาวบ้านเนี่ยมากขึ้นครับ
0: เพราะฉะนั้นก็คือให้ดูว่ากลางวันเราใช้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็เรามีกำลังพอที่จะติดตั้งแบตเตอรี่ด้วยไหมนะครับถ้ามีกำลังพอที่ตั้งแบตเตอรี่แล้วเราก็มีโซล่าด้วยแล้วก็มีแบตเตอรี่ด้วย

0: มันก็ใช้ได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับดังนั้นก็จะเพียงพอนะครับโอเคขอบพระคุณครับอันนี้คำถามต่อไปนะครับเราตอนนี้กระแสของโลกเนี่ยหันมาสนใจกันมากๆเลยในเรื่องของก๊าซเรือนกระจกคาร์บอนคาร์บอนไดออกไซด์อะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยนะครับรัฐบาลเองก็จะประกาศว่าเราจะเป็นคาร์บอนนิวทรัลเราจะเป็นเน็ตซีโร่คาร์บอนในปีไหนปีไหนก็ว่ากันไปแล้วก็ปรับอยู่เรื่อยๆนะครับล่าสุดเห็นว่าปรับใกล้เข้ามาอีกแล้วนะครับนะทีนี้เพื่อที่จะสนองนโยบายเรื่องคาร์บอนนิวทรัลกับเน็ตซีโร่คาร์บอนเนี่ยนะครับเรามีแนวทางในการกำหนดสัดส่วนยังไงเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยตัวเลขล่าสุดนั้นผมไม่แน่ใจนะครับตัวเลขผมอาจจะผิดก็ได้ก็คือว่าเราใช้แหล่งกำเนิดพลังงานจากก๊าซธรรมชาติเนี่ยเยอะเลยนะครับเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงแล้วก็หลังจากนั้นก็ไล่กันลงมาเรื่อยๆตามๆแต่นี้แนวทางที่เราจะไปทั้งคาร์บอนนิวทรัลเองทั้งเน็ตซีโร่คาร์บอนเองเนี่ยนะทางกพ.วางไว้ยังไงบ้างครับ
1: ต้องเรียนนิดนึงครับว่าจากเดิมเนี่ยประเทศตั้งเป้าหมาย Net Zero ปี2065แต่ล่าสุดที่ท่านนายกไปประกาศเนี่ยคือ Net Zero ปี2050
0: ถอย15 ปี
1: เร็วขึ้น15 ปีเร็วขึ้นเนี่ยมันก็ต้องทางฝั่งไฟฟ้าเองก็คงต้องมาดูนิดนึงนะครับว่าเป้าหมายชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องเพิ่มสัดส่วนพลังงานจากพลังงานทดแทนมากขึ้นนะครับก็อาจจะเป็นโซล่าหรือเปล่านะครับส่วนหนึ่งโซล่าส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มีพลังงานน้ำจากสปป.ลาวประเทศเพื่อนบ้านเราที่เราซื้อเข้ามานะครับหรือว่าพลังงานทดแทนอื่นเช่นเรามีกพ.เองมีโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำท่าเขื่อนชลประทานซึ่งก็เป็นการปล่อยน้ำคือใช้น้ำที่ตรงเขื่อนชลประทานปล่อยอยู่แล้วเนี่ยมาเป็นไฟฟ้านี่ก็ได้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่ทางอาจจะเป็นปตท.ที่เขาดูอยู่ก็คือเป็นเรื่องของคาร์บอนแคปเจอร์ครับต้องเรียนกันว่าปัจจุบันเนี่ยเราใช้เราผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติประมาณเกือบ 60% เกือบ 60%
0: อ่าครับ
1: ฉะนั้นต้องสินทรัพย์ที่มีอยู่เนี่ยกับเป้าหมายเนซีโร่เนี่ยมันต้องไปด้วยกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามองคือว่าอ่ะเรารู้ว่าโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติเนี่ยปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
0: ครับ
1: แต่ว่าปล่อยในปริมาณที่น้อยกว่า
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับยังไงก็ต้องยังไงก็ปล่อยแหละแต่เพียงแต่ว่าพอปล่อยปุ๊บเนี่ยอาจจะต้องมีกระบวนการดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ไหม
0: ครับ
1: ดักจับก็มี2แบบครับดักจับแล้วเก็บเลยการดักจับแล้วเอามาใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรม
0: ครับ
1: นะครับซึ่งมีการวิจัยหนึ่งที่ผมทำกับทางคณะ
0: ครับ
1: ไม่ใช่ผมนะทางกฟผ.ทำกับคณะก็คือเป็นการดักจับเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เอามาทำปฏิกิริยากับกิบซัมเกิดเป็นหินปูนสังเคราะห์หินปูนสังเคราะห์เนี่ยมีประโยชน์ยังไงครับหินปูนสังเคราะห์เนี่ยเราใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าของไฟฟ้าถ่านหิน
0: อ๋อครับ
1: ผมก็มองว่าอ่ะแล้วเอาเวสใช่ไหมครับคือคาร์บอนไดออกไซด
0: ์ครับ
1: เอาเวสหรือของเสียก็คือยิปซัม
0: ครับ
1: เอาของเสียมาทำปฏิกิริยากัน
0: ครับ
1: ใช้มาเกิดเป็นของที่เราใช้ได้ใหม
0: ่
1: นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรามองโมเดลอยู่อันนึง
0: อ
1: ีกอันนึงที่ทำอยู่ทางคณะก็คือว่าเอาคาร์บอนไดออกไซด์ที่จะจับได้เนี่ย
0: ครับ
1: ผลิตเป็นเมทานอล
0: อ่าฮะครับ
1: ซึ่งก็เมทานอลก็อย่างที่ทุกท่านทราบครับก็มีมูลค่าทางเศรษฐศาสตร
0: ์ครับ
1: เราก็มองว่าถ้าเราสามารถที่จะเอาคาร์บอนไดออกไซด์ที่ดักจับได้เนี่ยมาผลิตเป็น
0: คอ
1: มเมอร์เชียลโปรดักต์มันจะทำให้ลดการปล่อยเสียงได้ด้วยนะครับเดี๋ยวกันก็ใช้อาเซทที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะอันนี้เป็นสิ่งที่เรามอง
0: อันนี้
1: คือฝั่งโรงไฟฟ้าเดิมนะ
0: ครับ
1: โรงไฟฟ้าใหม่เนี่ยเราก็มีแผนพัฒนาโครงการนอกจากโรงไฟฟ้าที่เขื่อนชลประทานแล้วเนี่ย
0: เ
1: ราเองก็มีโครงการโรงไฟฟ้าฟลูติ้งโซล่าลอยน้ำนะฮะก็อยู่ตามเขื่อนที่เราดูแลอยู
0: ่
1: นะครับกำลังผลิตตอนนี้ที่เราได้รับมอบหมายตามแผน PTP ฉบับเดิม
0: ครับ
1: ประมาณ 2,725 เมกะวัตต
0: ์
1: ซึ่งเราก็มองแล้วว่าในพื้นที่ที่เรามีอยู่เนี่ย potential มากกว่านั้นอาจจะถึงประมาณ 10,000 เมกะซึ่งเราก็มองว่าถ้าเราทำได้เนี่ยก็จะช่วยลดการปล่อยเสียงได้ในระยะยาวนะครับแล้วก็โชคดีที่ว่าทางกระทรวงพลังงานก็เห็นความสำคัญของจุดนี้อยู
0: ่
1: ครับก็เลยคิดว่าคงต้องเร่งพัฒนาจุดนี้เพิ่มเติมขึ้นไป
0: ครับตอนนี้ floating solar เนี่ยเราทำไปมากน้อยแค่ไหนแล้วครับ
1: ตอนนี้เราที่เสร็จแล้วนะครับมี2โครงการที่เขื่อนสิรินธร
0: ครับ
1: ประมาณ45เมกะวัตต
0: ์
1: แล้วก็เขื่อนอุบลรัตน์ประมาณ24เมกะวัตต
0: ์ครับ
1: แต่เขื่อนอุบลรัตน์มีความน่าสนใจคือเดี๋ยวผมขอเล่าย้อนที่มาก่อนว่าทำไมเราถึงเป็น floating solar
0: ครับ
1: ต่างประเทศเนี่ยมีโมเดล SWB solar wind battery
0: อ่าฮะ
1: ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: เราก็มองว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเรามีทรัพยากรน้ำมีคุณค่ามากๆเลย
0: ครับ
1: ผมก็เลยเสนอโมเดลว่าเอาเป็น SHB โซล่าไฮโดรแบตเตอรี่

0: มี
1: อืม
0: นะครับในเขื่อนแรกที่เราทำคือเขื่อนสิรินธรเรายังไม่มีแบตเตอรี
1: ่ครับ
0: มีเฉพาะโซล่ากับไฮโดรในเขื่อนอุบลรัตน์ก็เพิ่มแบตเตอรี่เข้ามาเป็นโมดูลหนึ่งก
1: ็
0: คือเขื่อนอุบลรัตน์เนี่ยจะครบเลยครับโซล่า
1: ไฮโดรแบตเตอรี่ครับ
0: อันนี้เป็นโมเดลที่เราทำนะครับก็เลยมองว่าอาจจะเป็นโครงการนำร่องที่จะไปโครงการอื่นต่อไป
1: ครับ
0: นะครับโครงการที่กำลังจะเริ่มเร็วนี้เนี่ยก็คือรอทางครม.มาโครงการนะครับก็จะมีในส่วนของเขื่อนสิรินครินทร์นะครับเขื่อนภูมิพล
1: ครับ
0: แล้วก็เขื่อนวชิราลงกรณ
1: ์
0: นะครับกำลังผลิตรวมประมาณก็เกือบ400เมกะวัตต์ในช่วงเฟสแรก
1: ครับ
0: แต่ว่า3เขื่อนนี้เนี่ยก็จะมีเฟส2เฟส3ต
1: ่
0: อรวมกัน3เขื่อนนี้ประมาณ 1,638 เมกะวัตต
1: ์
0: หรือว่าค่อนข้างจะใหญ
1: ่
0: นะครับการติดตั้งโฟลทิงโซล่าเนี่ยเราศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็จะไม่มีผลกระทบกับน้ำอยู่ข้างใต
1: ้ครับ
0: เพราะว่าพื้นที่ที่เราใช้ในการติดตั้งโซล่ามันแค่ประมาณ 1-2% ของผิวน้ำทั้งหมดซึ่งก็ยังมีแสงแดดส่องไปได้แต่ที่เรามองครับ
1: โอเคเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นตัวแผงนะครับอีข้างล่างเนี่ยที่ท่านผู้ว่าพูดถึงคำว่าโฟลติ้งเนี่ยหมายความว่าข้างล่างเนี่ยมันจะต้องเป็นคล้ายๆเป็นลูกลอยหรืออะไรสักอย่างนึงใช่ไหมครับที่จะทำให้มันลอยได้ครับ
0: ขอบคุณมากครับคำถามเมื่อกี้ผมอาจจะพูดไม่ครบคือจริงๆแล้วมันต้องมีระบบยึดโยงเพราะว่าถ้าเราเอาแผงโซล่าวางไม่มีระบบยึดโยงมันก็เลื่อนไปเรื่อยๆ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นความท้าทายที่สำคัญของเขื่อนของการโฟลติ้งโซล่าระบบอันนึงก็คือการยึดโยงเพราะว่าน้ำมีขึ้นมีลงถูกไหมครับ
1: ใช
0: ่น้ำขึ้นน้ำลงน้ำขึ้นน้ำลง
1: ใช่
0: ในบางเขื่อนเนี่ยอย่างเขื่อนภูมิพลเนี่ยน้ำขึ้นน้ำลงมันประมาณ40เมตร
1: โอ้
0: เพราะฉะนั้น
1: 40เมตรเหรอฮะ
0: 40เมตรเนี่ยมันเป็นความท้าทายว่า
1: ตึก10ชั้นได
0: ้เราจะยึดระบบยึดโยงไงที่มันจะ flexible
1: ครับ
0: ที่สามารถที่จะรองรับในส่วนของการน้ำขึ้นน้ำลงน้ำสูงสุดต่ำสุดได
1: ้
0: ครับก็จะเป็นมีระบบยึดโยงครับที่ผ่านมาเราก็จะยึดโยงโดยที่มีเหมือนกับเป็นสายเคเบิล
1: ครับ
0: ตัวอย่างของเขื่อนสิรินธร
1: ครับ
0: จะเป็นเคเบิลแล้วก็มีฝังแองเกิลใต้น้ำแล้วก็เป็นเคเบ
1: ิ
0: ล
1: เป็นเหมือนกับเป็นสมอฝังไปครับ
0: ใช่แต่ของเขื่อนภูมิพลเนี่ยก็เป็นความท้าทายที่คงไม่ได้ใช้แบบเดิ
1: ม
0: ด้วยเนื่องด้วยสภาพทางภูมิประเทศที่ระดับน้ำสูงสุดต่ำสุดต่างกัน40เมตรต้องมีระบบยึดโยงที่ซับซ้อนกว่านี
1: ้ครับ
0: นี่เป็นความน่าสนใจครับ
1: เรียนถามเพิ่มเติมนิดหนึ่งผมสนใจตรงนี้มากเลยว่าพอเราเริ่มจะมี floating solar ต่างหลายมากขึ้นเนี่ยนะครับตัววัตถุดิบที่เราเข้ามาใช้ในการทำพวกอุปกรณ์ floating ต่างหลายเนี่ยเราจะเป็นต้องสั่งจากต่างประเทศไหมหรือว่าเราใช้ในประเทศได้
0: คือจริงๆแล้วเนื่องจากว่าเราพยายามเรามองหลายส่วนนะครับ
1: มอง
0: ทั้งฝั่งเศรษฐศาสตร์ของคือราคา
1: ครับ
0: แล้วก็ในอุตสาหกรรมในประเทศจริงๆแล้วตัวแผงเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากต่างประเทศ
1: ใช่แผงต่างประเทศแน่ครับ
0: ส่วนทุ่นเนี่ยทุ่นเองเนี่ยมีหลายบริษัทในไทยที่ทำเนี่ยเริ่มทำได้มากขึ้นแล้วก็เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน
1: ครับ
0: นะครับคือว่าเขาก็เสนอมีโอกาสเสนอเขาได
1: ้
0: แต่ว่าประเด็นก็คือว่าเนื่องจากอย่างที่เรียนอาจารย์คือเราดูเรื่องราคาด้วยเพราะเราอยากจะทำโฟลติ้งโซล่าให้มีราคาที่ต่ำที่สุดเพื่อจะช่วยเซฟค่าไฟให้ประชาชนเพราะฉะนั้นก็เราเปิดให้มีการแข่งขันระหว่างทั้งผู้ผลิตโฟลต์ไอ้ทุ่นลอยนะทั้งในและต่างประเทศก็เสนอราคากันมา
1: ของไทยสู้ได
0: ้สู้สีครับสู้สีแต่จริงๆว่าด้วยอาจจะเป็นช่วงที่เขายังเพิ่งเริ่มต้นนะครับอาจจะยังโปรดักต์อาจจะยังไม่มาก
1: ครับ
0: แต่ในอนาคตผมคิดว่าสู้ได้
1: โอเคผู้ว่าย้อนไปกลับไปสักนิดหนึ่งผมสักสนใจตัวคาร์บอนแคปเจอร์ที่เราจับมาได้แล้วไปผสมกับยิปซัมเนี่ยมันผสมมันออกมาแล้วมันจะออกมาเป็นอะไรฮะ
0: ออกมาเป็นหินปูนสังเคราะห์เป็นแบบของแข็งเลยครับ
1: ครับ
0: ซึ่งอันเนี้ยตอนนั้นผมพอดีว่าช่วงนั้นดูแลเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าแม่เมาะอยู
1: ่
0: ผมก็สงสัยนิดในใจไปอ่านเปเปอร์นะ
1: ครับ
0: นี่มันมีอันนึงเนี่ยที่น่าสนใจมากเลยแล้วพอดีคุยกับทางอาจารย์ที่คณะเนี่ย
1: ครับ
0: ผมบอกว่าผมอยากผมมีไอเดียอยากจะเอา CO2 ที่อยากจับได้เนี่ยเอามาทำเป็นโปรดักต
1: ์
0: ที่ผมใช้ได้ในโรงไฟฟ้า
1: ครับ
0: ก็คุยไปคุยมาก็ลงตัวว่าต้องทำเป็นซินเทติกแคลเซียมคาร์บอเนตไหม
1: ครับ
0: เพราะว่าปัจจุบันเราใช้หินปูนในกระบวนการจับการไซเฟอร์ของโรงไฟฟ้าถ่านหินอยู่แล้ว
1: ครับ
0: แล้วเราเอาหินปูนมาจากไหนมาจากการทำเหมืองก็คือระเบิดภูเขาผมก็เลยมองว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าสามารถที่จะผลิตเป็นซินเทติกแคลเซียมคาร์บอเนตได
1: ้ครับ
0: ที่ผมได้แรกคือเป็นระบบcircular economy ถูกไหมครับเพราะว่าของเก่าของ
1: ใช่ใช่
0: อันที่สองผมไม่ต้องทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
1: ครับ
0: ก็เลยเป็นที่มา

0: พยายามทำตรงนี้ให้ได
1: ้ครับ
0: ตอนนี้เฟสแรกน่าจะเสร็จไปแล้วก็ยังได้เป็นแนวคิดเป็นหลักการอยู
1: ่ครับ
0: แต่ว่าผมอยากจะขยายต่อเป็นเฟส2เฟส3เพื่อที่จะให้เป็น product ออกมาใช้จริงๆเพราะว่าผมมองว่ายิปซัมเองบางส่วนเราขายได
1: ้
0: บางส่วนเราขายไม่ได้ใช่ไหมครับก็เอาของเนี่ยของที่อาจจะเป็นถือว่าเป็นเวส
1: ครับ
0: เอากลับมาใช้ใหม
1: ่
0: ครับเพราะเราเองพยายามผลักดันในเรื่องของซิกไลท์คอนมีด้วย
1: ครับพวกนี้คือเอามาเสร็จเรียบร้อยมาเป็นวัสดุก่อสร้างใช่ไหมครับหรือว่าเป็นอะไรฮะ
0: เอามาเป็นหินปูนที่เอามาใช้ในกระบวนการกักคาร์บอนไดออกไซด์
1: อ๋อโอเคมาจับกับก็ซัลเฟอร์ไดออกไซด์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือ
0: กลับเป็นยิปซัมใหม
1: ่กลับมาเป็นยิปซัมใหม
0: ่เป็นเวสเป็นยิปซัมใหม่ยิปซัมใหม่ปุ๊บผมก็เอามาวนกลับมาใช้ใหม
1: ่โอ้โอเค
0: ถ้าทำคอนเซปต์ไม่ได้ผมคิดว่ามันจะตอบโจทย์หลายอย่างเลย
1: ก็
0: ถือเป็นความท้าทายแล้วก็ต้องหวังพึ่งทางอาจารย์ที่คณะละครับเพื่อนอาจารย์ในจุดนี้ครับ
1: อ๋อครับครับเมื่อกี้นี้ท่านผู้ว่าพูดถึงเรื่องของโครงการที่เราทำ floating solar นะครับเราเป็นโซล่าเป็นแบตเตอรี่เป็นไฮโดรเป็นแบตเตอรี่นะครับในอนาคตเนี่ยเราจะทำเป็น SHB หมดเลยหรือเปล่าครับ
0: เรามองแล้วแต่ไซส์
1: ครับ
0: นะครับว่าในบางไซส์ที่ติดตั้งแบตเตอรี่ไปแล้วมันช่วยได
1: ้ครับ
0: หรือว่าติดตั้งแบตเตอรี่ไปแล้วไม่กระทบกับราคาค่าไฟ
1: อืม
0: ใช่ไหมครับคือตอนนี้เรามีทั้ง2แบบแล้วเป็นโซล่ากับไฮโดร
1: อืม
0: โซล่าไฮโดรแบตเตอรี
1: ่ครับ
0: แล้วก็คงประเมินต่อไปว่าในแง่ของการโอเปเรต
1: ครับ
0: ในแง่ของราคาระยะยาวอันไหนจะคุ้ม
1: อืม
0: บางจุดเนี่ยเราอาจจะโซล่าไฮโดรแบตเตอรี่อาจจะค
1: ุ้ม
0: เพราะว่ามันมีความต้องการใช้ไฟซึ่งเราไม่อยากจะเดินสายไฟไปไกล
1: ๆ
0: ก็แล้วแต่พื้นที่ครับ
1: พูดถึงแบตเตอรี่ก็เป็นเรื่องปวดหัวตัวร้อนเราพอสมควรนะครับเพราะว่าราคามันยังค่อนข้างสูงแนวโน้มมันเป็นยังไงฮะแบตเตอรี่มันจะมีคนผลิตขึ้นมาในประเทศไทยไหมหรือว่ามันทำกันไม่ได้จริง
0: ๆผมคิดว่าในด้วย economy of scale
1: ครับ
0: แบตเตอรี่น่าจะ import ใช่ไหมครับเพราะว่าเรามีแหล่งผลิตใหญ่อยู่ที่จีนอย่างที่ท่านทราบกันในของ economy of scale อาจจะดีกว่า
1: ครับ
0: แต่ว่าเราเองเราก็มองถึงว่าการสร้างของแบตเตอรี่เนี่ยมันทำให้เกิดธุรกิจมาอีก value chain นึง
1: ครับ
0: แบตเตอรี่เนี่ยมันพอผ่านการใช้งานไปสัก 8-10 ปีเนี่ยสมมติเอาง่ายๆแบตเตอรี่ในรถยนต์เนี่ย
1: ครับ
0: มันจะเริ่มเสื่อมสภาพที่เรียกว่ามี state of health เนี่ยต่ำแล้วต่ำประมาณสัก 80%
1: ครับ
0: 80% เนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดเพราะว่าเอาไปใช้ในรถยนต์เนี่ยอาจจะเริ่มเร่งไม่ขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้ 80% เนี่ยเอามาใช้กับสถานีไฟย่อยได
1: ้
0: เป็นระบบแบ็กอัพ
1: ใ
0: ช่ไหมครับเราก็มองว่าการเข้ามาแบตเตอรี่เนี่ยมันก็มีทั้งโปรและคอนใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: โปรแรกก็คือว่ามันลดการปล่อย CO2 ใช่ไหมครับการคมนาคมขนส่ง
1: อ
0: ันต่อมาคือพอผ่านใช้งานไปแล้วเนี่ยเอามาใช้ต่อได
1: ้
0: ก็เป็นแบตเตอรี่สำรองตามสอฟอร์ต่างรองรับพลังงานทดแทนที่ผันผวนก็เป็นอะไรที่เรามองต่อเพราะฉะนั้นถ้าเรามองครบทั้ง value chain ทั้ง life cycle มันแล้วเนี่ยอาจจะคุ้มก็ได้ใช
1: ่
0: ไหมครับเพราะว่ามันไม่ได้ใช้แค่ครั้งเดียว
1: ม
0: ันนำมาต่อใช้ต่อได
1: ้ครับ
0: นะครับอันนี้ก็เป็นอันที่เราพยายามจะมองให้ถึงทั้ง life cycle ของตัวแบตเตอรี
1: ่ท่านว่าพูดมานิดหนึ่งผมเคยถามทางการฟ้านครหลวงไปถามท่านรู้ว่าเพื่อความมั่นใจนิดนึงว่ารถไฟฟ้าตอนหลังมันมากันเยอะมากเลยโอ้โหมันขึ้นมาโอ้โหจดทะเบียนล่าสุดขึ้นไปเป็นล้านกว่าคันแล้วมั้งนะครับมันจะกระทบกับการใช้ไฟฟ้าเยอะไหมถึงเวลาสมมติวันดีคืนดีทางเราเสียปลั๊กตึ้งพร้อมกันเลยขึ้นมาเนี่ยมันกระตกเลือดขึ้นมาเนี่ยไหวไหม
0: ไหวไหมเนี่ยจริงๆแล้วต้องเรียกว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าจากตัวรถยนต์รถไฟฟ้าเนี่ย
1: ครับ
0: ทางกระทรวงพลังงานตระหนักถึงจุดนี
1: ้
0: นะครับแล้วก็ในการทำแผน PDP ฉบับหลังๆเนี่ยก
1: ็
0: จะเป็นการประมาณความต้องการใช้ไฟของตัวฝั่งที่เป็นรถไฟฟ้าอยู่แล้ว
1: ครับ
0: นั้นก็ให้ความมั่นใจได้ว่าเรามีแผนรองรับการใช้ไฟจุดนี้อยู
1: ่ครับครับโอเคสบายใจสบายใจก็พอดีเวลาก็ใกล้จะหมดนะครับเราก็ตามสไตล์ของเรานะครับคุยกับวิศวะต้องคุยอย่างน้อย2ตอนนะครับเป็นต้นไปครับในวันนี้นะครับเราได้คุยกับท่านว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับท่านนรินทร์เผ่าวณิชนะครับวส2534เราคุยกันไปแค่2คำถามเท่านั้นเองนะครับในเรื่องของกำลังการผลิตไฟฟ้าซึ่งท่านว่ายืนยันว่าเพียงพอแน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องของคาร์บอนนิวทรัลในซีโร่คาร์บอนซึ่งเราทำอะไรหลายอย่างนะฮะโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของ floating solar ซึ่งมีการเอาแบตเตอรี่เข้ามาช่วยกับไฮโดรด้วยแล้วก็มี รื่องของการดักจับคาร์บอนนะครับเอามาผสมผสานกับยีสต์ซัมเพื่อจะนำมาใช้เป็นวัสดุที่เรานำกลับมาใช้ใหม่นะครับผมคิดว่าในครั้งต่อไปเนี่ยเราจะได้คุยกันในเรื่องของพลังงานทางเลือกในรูปแบบใหม่แล้วก็เรื่องของเอกชนที่มีส่วนร่วมในการผลิตพลังงานไฟฟ้าเป็นอย่างไรแล้วก็ล่าสุดก็คือขอบ30นะครับเราคงได้เรียนเชิญผู้ว่ามาคุยกันในสัปดาห์ต่อไปนะครับในวันนี้รายการผู้จับสาช่างนะครับต้องขอขอบคุณนรินทร์เผ่าวณิชนะครับบอส2534ท่านผู้การการไฟฟ้าฝ่ายผลิตประเทศไทยนะครับแล้วก็เราขอคุยกันอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์ต่อไปขอบคุณมากครับจากผมปริทัศน์วันทุพยงสวัสดีครับ

0: าข้อมูลทางเศรษฐกิจทั่วทุกภูมิภาคอัปเดตคุณภาพชีวิตแบบรู้ทันวิเคราะห์แนวโน้มทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องทุกวันเสาร์บ่ายโมงครึ่งติดตามรายการเปิดโลกเศรษฐกิจโดยดร.ปิยานีตั้งทองทวีทาง FM 101.5 MHz
1: เข้มข้นทุกประเด็นเคลียร์ชัดทุกข้อกฎหมายรวมความรู้ด้านนิติศาสตร์สร้างภูมิคุ้มกันภัยด้วยกฎหมายใกล้ตัวจุฬานิติมิติรายการด้านกฎหมายเสริมทัพด้วยทีมนิสิตคณาจารย์และนักวิชาการด้านกฎหมายชั้นนำโดยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์ 11:00 น.ติดตามรายการจุฬานิติมิติทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
2: ผมชื่อเก่งครับ
3: ดิฉันรถเมย์ค่ะ
2: แค่มองตาผมก็รู้แล้วว่าเธอคือสิ่งที่ผมตามหามานานหลายครั้งที่เธอทำให้ผมอดใจไม่ไหวจนอยากจะใกล้อีกใกล้เข้าไปอีกแล้วผมและเธอก็รู้ว่าสำหรับรถอย่างเราแล้วยิ่งใกล้ก็ยิ่งเจ็บ
3: ขับรถให้ถูกกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
4: ไม่ชิดไม่จี้ขับขี่อย่างมีระยะปลอดภัย

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณได้ทุกที่ทุกเวลาจุฬาเรดิโอพลัสชวนคุณผู้ฟังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงแค่พิมพ์ค้นหา CHU LARADIO แล้วสังเกตสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกท้ายชื่อจะฟังรายการสดรายการย้อนหลังหรือติดตามกิจกรรมการอัปเดตข้อมูลต่างๆของเราได้ตลอดวันเพียงแค่คุณดาวน์โหลดก็จะไม่พลาดรายการโปรดของคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสยิ่งโหลดยิ่งใกล้ชิดกันสำรวจเรื่องราวของสังคมผ่านการวิจัยใหม่ทางสังคมศาสตร์ในรายการโลกใหม่กับวิจัยสังคมโดยสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมองให้ชัดเคลียร์ทุกประเด็นงานวิจัยกับช่วง2เจนเลนส์2สังคม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการโลกใหม่กับวิจัยสังคมทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ทุกเช้าวันอาทิตย์นะคะเวลา 9:00 นถึง 10:00 นอยู่กับธนกรวรพิทักษ์สานนท์เช่นเคยในช่วง2เจนเลน2สังคมค่ะซึ่งสัปดาห์นี้ค่ะแบงค์แรงเห็นอย่างนี้ค่ะว่าหลายๆวันที่ผ่านมาคิดว่าสังคมไทยอะค่ะน่าจะกำลังติดตามเนาะติดตามข่าวสารติดตามข่าวเหตุเพลิงไหม้ภายในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งอย่างใกล้ชิด

0: อิดนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าเมื่อมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยค่ะมันสร้างความสูญเสียเนาะต่อชีวิตต่อทรัพย์สินแต่ว่ามันก็ยังจุดประกายคำถามสำคัญว่าทำไมถึงมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าหรือเราเคยถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ก่อนๆหน้ามาแล้วแค่ไหนทีนี้ค่ะในมุมกว้างมากกว่านั้นนะเขาคือเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้จะไม่ใช่อาจจะดูว่าเหมือนเป็นอุบัติเหตุเฉพาะจุดเนาะแต่ว่ามันคือภาพสะท้อนว่าถ้าสังคมไทยเราพยายามที่จะชูเรื่องของเศรษฐกิจกลางคืนมาโดยตลอดแล้วก็ผลักให้มันเป็นกลไกของการท่องเที่ยวการบริการหรือว่าเป็นเศรษฐกิจหลักของเมืองอะค่ะแต่คำถามที่มันสวนทางกันก็คือแล้วเศรษฐกิจกลางคืนในตอนเนี้ยของสังคมไทยเราอะค่ะมีเรื่องของวัฒนธรรมความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเราวัดกันแค่ว่าเศรษฐกิจกลางคืนเนี่ยมีสามารถส่งเสริมเศรษฐกิจได้สูงมากมีตัวเลขสูงมากแต่ในอีกทางหนึ่งเราได้วัดไหมว่ามันมีความปลอดภัยภายใต้เศรษฐกิจกลางคืนมากกว่าแค่ไหนคะวันนี้ก็เลยสองเส้นสองสังคมอะค่ะแม้ก็เลยชวนทุกท่านมาสำรวจเรื่องนี้เหมือนกันว่าเศรษฐกิจกลางคืนเนี่ยค่ะมันควรที่จะควบคู่ไปกับความปลอดภัยได้อย่างไรบ้างนะคะเพื่อวิเคราะห์ประเด็นนี้ในมุมมองที่หลากหลายวันนี้แม้ก็เลยได้รับเกียรตินะคะจากดร.สนธิคชวัฒน์นะคะท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สนธิ
1: สวัสดีครับคุณแบงค์ครับและผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะอาจารย์อย่างที่แบงค์กริ่นมาเลยค่ะอาจารย์ว่าแน่นอนว่าคิดว่าสังคมไทยน่าจะตกใจแล้วก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพอสมควรค่ะอาจารย์แต่ทีเนี้ยแบงค์คิดว่าเราอาจจะต้องไปไกลกว่าเรื่องถอดบทเรียนแล้วเพราะเราถอดบทเรียนกันมาตลอดเลยกับเรื่องนี้ทีเนี้ยก็เลยอยากชวนอาจารย์คุยแบบนี้ค่ะว่าถ้าสมมุติว่าเราเริ่มต้นนะคะอาจารย์จากคีย์เวิร์ดก่อนเลยว่าตัวเศรษฐกิจกลางคืนณตอนนี้อาจารย์มองว่าแนวโน้มเป็นอย่างไรแล้วก็เรามีเรื่องของความปลอดภัยเข้าไปเป็นเงื่อนไขของเศรษฐกิจกลางคืนในตอนนี้แค่ไหนคะอาจารย์
1: คือต้องมองว่าเรื่องเศรษฐกิจกลางคืนของประเทศไทยเนี่ยนะมันเป็นฟันเฟืองนะที่สําคัญเนี่ยของการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของประเทศไทยอันนี้ต้องยอมรับนะเพราะว่าเรามีสถานที่ท่องเที่ยวที่เยอะใช่ไหม RCA ในกรุงเทพใช่ไหมย่านรัชดาหรือว่าที่พัทยาภูเก็ตเนี่ยนะเรามีธุรกิจตรงนี้เยอะแล้วก็นักท่องเที่ยวเขาก็เข้ามาเที่ยวตรงนี้เยอะมันมีมูลค่ามันเป็นหลักแสนล้านนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันจะต้องไปให้เกิดการกระตุ้นการใช้จ่ายนะการลงทุนทําให้เศรษฐกิจเราขับเคลื่อนได้ดีเนี่ยตอนนี้สถานบันเทิงไม่ว่าจะเป็นพวกบาร์นะหรือพวกร้านริมทางหรือตลาดนัดเนี่ยนะเรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องสําคัญเนี่ยนะผมมองว่าในอนาคตเนี่ยเรื่องตรงนี้นะเราก็จะต้องมาเน้นตรงนี้ขึ้นมาธุรกิจกลางคืนมันหนีไม่พ้นอ่ะนะแต่ว่าเราจะจัดว่าเป็นสถานบันเทิงหรือเป็นร้านอาหารที่มีดนตรีขับเคลื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะมันจะต้องเน้นจัดระเบียบโซนนิ่งนะครับให้สอดคล้องกับเมืองที่กำลังเจริญเติบโตนะครับและจะต้องมีการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยอื่นๆในอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับการก็คือที่ผ่านมาเนี่ยเราขับเคลื่อนตรงนี้นะแต่ว่าความเข้มงวดในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายความเข้มงวดในการอนุญาตเนี่ยเราไม่ค่อยเข้มงวดใช่ไหมเหมือนอย่างในที่เกิดเหตุเนี่ยนะก็คือโรงเบียร์นราธเท้าเนี่ยจดทะเบียนเป็นร้านอาหารนะครับที่มีดนตรีนะครับไม่ได้เป็นสถานบันเทิงนะสถานบันเทิงเนี่ยเราไปกําหนดโซนนิ่งไว้ที่3ส่วนในกรุงเทพมหานครนะอย่างพวกรัชดาพวก RCA พวกพัดพงอะไรทั้งหลายอยู่ตรงนั้นนะกลายว่าตรงอื่นๆเนี่ยกลายเป็นสถานบันเทิงไม่ได้นะครับเพราะเราไปเขียนกฎหมายไว้อย่างนั้นคือเดิมเนี่ยนะคือเราป้องกันไม่ให้อยู่ใกล้สถานบันการศึกษาใช่ไหมโรงเรียนโรงพยาบาลนะคนแก่ทั้งหลายเราไม่อยู่ใกล้เนี่ยเพราะมันก็เลยเกิดการเลี่ยงบาลีกันขึ้นมานะครับเลี่ยงการจดทะเบียนขึ้นมานะครับมันก็เลยทําให้เรื่องความปลอดภัยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องประตูหนีไฟหรือว่าสัญญาณเตือนหรือว่าแผนเผชิญเหตุเนี่ยเวลาเกิดไฟไหม้เกิดอาคีภัยในสัญญาณเกี่ยวมาเพราะงั้นผมมองว่ามีได้นะเศรษฐกิจกลางคืนเนี่ยก็ต้องมีและต้องจัดโซนนิ่งใหม่ต้องตรวจสอบเชิงรุกอนุญาตประเภทร้านค้าจัดให้มีผู้ดูแลความปลอดภัยในเวลากลางคืนด้วยนะครับ
0: มันเหมือนว่าอาจารย์กำลังจะบอกว่าพอเราเหมือนเรายืนยันอยู่คนละแบบนะฮะอาจารย์ค่ะคือพอร้านอาหารที่ไปทําให้กลายเป็นรูปลักษณ์ในลักษณะของกึ่งสถานบันเทิงอ่ะแต่ว่าเขายังดันได้ใช้ระเบียบแบบร้านอาหารน่ะมันก็ทําให้ตรงนี้มันหลวมมากเลยใช่ไหมครับอาจารย์
1: ถูกต้องครับคือจริงๆถ้าเราไปดูกฎหมายนะคือตามพ.ร.บ.สถานบันเทิงปี2509 สถานบันเทิงคืออะไรใช่ไหมก็คือมีอาหารมีละมีอาหารมีดนตรี

0: ที่มีเต้นรำอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีปิดหลังเที่ยงคืนนะก็เขาก็จัดโซนนิ่งไปและอีกอย่างนี่คือมันก็มีพรบการสาธารณสุข2535ว่าเปิดร้านอาหารร้านอาหารมีดนตรีอันนี้คือจดทะเบียนภายใต้พรบการสาธารณสุขนะครับก็คือก็เขตเป็นดูแลแต่ถ้าเป็นสถานบันเทิงเนี่ยในกรุงเทพคือผู้บัญชาการตำรวจนครบาลดูแลถ้าในต่างจังหวัดก็คือต้องอยู่ในพื้นที่โซนนิ่งสีแดงเห็นไหมซึ่งคนที่ดูแลก็คือผู้ว่ากับนายอำเภอเห็นไหมคนละเรื่องเลยนะนะแต่ถ้าเป็นร้านอาหารนี่คือท้องถิ่นเป็นคนดูแลนะนะเพราะฉะนั้นให้ระเบียบเนี่ยระเบียบเรื่องความปลอดภัยในร้านอาหารกับสถานบันเทิงคนละเรื่องเลยนะครับก็ตอนนี้พอเรามาเปิดที่ลาดพร้าวเนี่ยเราก็ไปตรวจสอบแบบร้านอาหารเห็นไหมมาตรฐานความปลอดภัยคือเป็นแบบร้านอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเรื่องโฟมที่บุกนะอยู่บนผนังอะไรทั้งหลายเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ได้จํากัดนะแต่ถ้าเกิดเป็นสถานบันเทิงบอกอย่างเงี้ยโฟมคุณจะต้องป้องกันไฟไหม้นะป้องกันการลามไฟนะนะครับต้องมีสัญญาณฉุกเฉินใช่ไหมแล้วก็ที่สําคัญคือต้องมีแผนเผชิญเหตุมีประตูหนีไฟคืออะไรตามมาตรฐานของเขาเนี่ยแต่พอเป็นร้านอาหารเป็นไงมีแค่ฮู้ดดูดฟันนะในห้องครัวแล้วก็มีอะไรฮะแล้วก็สปริงเกอร์ก็ไม่มีนะสโมกดีเทคเตอร์มีพอจับได้แล้วทำไงต่อนะไม่มีสัญญาณบอกไฟหนีทางก็ไม่มีชัดเจนเนี่ยนี่มันการคนละมาตรฐานครับผมก็เลยบอกเอ้ยในอนาคตเนี่ยถ้าจัดโซนนิ่งเนี่ยก็จัดเอาให้ชัดเลยนะถ้าจะเอาสถานบันเทิงก็บอกเลยเป็นสถานบันเทิงอันนี้คือร้านอาหารเอาให้ชัดแล้วก็ไม่จําเป็นต้องเป็น3จุดนะแล้วที่เรากําหนดไว้อาจจะเป็นที่อื่นก็ได้นะเช่นถนนข้าวสารก็ได้นะครับหรือว่าที่ลาดพร้าวก็ได้นะแต่ว่าอาจจะต้องอยู่ห่างจากสถาบันการศึกษาใช่ไหมโรงเรียนโรงพยาบาลนะคนแก่ผู้สูงอายุบ้านเรือนอะไรเงี้ยกี่เมตรก็ว่าไปนะครับอย่างนี้ต้องรับฟังความเห็นประชาชนด้วยนะครับ
1: ถ้าเช่นนี้นั่นหมายความว่าเราจำเป็นต้องปรับนิยามของรูปแบบของการทำร้านแบบนี้ไหมครับเพราะว่ามันดูเหมือนกับว่าตอนนี้แน่นอนนะคะว่าคนที่ทำร้านสมมติเป็นร้านอาหารที่มีดนตรีอย่างที่อาจารย์สนธิบอกอะค่ะเขาก็จะบอกว่าเขาทำตามกฎเขาทำตามระเบียบนะแต่มันเป็นระเบียบของร้านอาหารแต่โดยรูปแบบที่เขาจัดข้างในอะมันไม่ใช่ร้านอาหารนะคะอาจารย์ค่ะ
0: ถูกต้องครับต้องแก้ใหม่ก็คือมันสามารถแก้กฎกระทรวงได้ไม่ต้องแก้กฎหมายใหญ่นะกฎกระทรวงปี2555เนี่ยว่าเรามีร้านอาหารนะร้านอาหารกึ่งสถานบันเทิงนะเพราะทุกวันนี้มันไม่มีคําว่าร้านอาหารกึ่งสถานบันเทิงเราพูดกันเองนะมันมีสถานบันเทิงกับร้านอาหารเลยนะอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องแก้ใหม่แล้วก็ใช้พรบควบคุมอาคารมาจับเรื่องความปลอดภัยเรื่องอาคารอะไรก็ว่าไปนะครับก็ปรับปรุงใหม่ก็คือถ้าไม่ปรับปรุงจะเอาเหมือนเดิมไม่แก้ก็บอกเลยว่าไอ้ร้านอาหารกึ่งสถานบันเทิงมันคือสถานบันเทิง
1: ค่ะก็คือให้ไปอยู่ในหมวดสถานบันเทิงไปเลยจะได
2: ้ไปจบไปเลย
3: ของสถานบันเทิง
2: ได้ครับแล้วมันก็ได
0: ้ความปลอดภัยก็ได้เข้มงวดใช่ไหมเอาแบบเข้มงวดไปเลยนะเท่ากับสถานบันเทิงไปเลยนะครับ
1: นี่จริงเลยเพราะมันก็ได้เหมือนจะได้ถอยใจคุยต่อว่าแล้วเนี่ยค่ะมันอยากรู้เหมือนกันว่าเบื้องหลังนะอาจารย์มันซ่อนอะไรเอาไว้บ้างอ่ะเพราะว่ามันดูเหมือนกับว่าตอนเนี้ยมันเป็นปัญหาของระบบละมันห้ามเรื่องของเชิงพื้นที่ไปแล้วแต่มันเป็นเรื่องของทั้งแน่นอนอ่ะในเรื่องของโครงสร้างกฎหมายระบบนะระเบียบที่มันไม่สอดรับกับสิ่งที่ผู้ประกอบการทำค่ะหรือไปถึงว่าแบบเบื้องหลังอะค่ะมันมีอะไรที่มันแบบมันซ่อนอยู่ในนี้บ้างช่องว่างมันหรือว่ามีอะไรที่มันทำให้เรายังคงพบเห็นร้านหรือผู้ประกอบการที่ยังคงแบบใช้ช่องว่างตรงนี้ในการทำตรงนี้อยู่ค่ะอาจารย์ค่ะ
0: คือเราต้องยอมรับว่าธุรกิจบันเทิงนะพวกร้านอาหารมีดนตรีมีการเต้นรำเนี่ยนะก็คือมันอยู่ในสังคมไทยเพราะเราเป็นเมืองท่องเที่ยวใช่ไหมต่างชาติไปถ้าไปดูพัทยาจะมีอย่างนี้หมดนะร้านเหล้าร้านเบียร์มีเยอะหมดนะแต่ตอนนี้พอเราไปกำหนดว่าโซนนิ่งต้องอยู่ที่3ที่เท่านั้นนะตรงอื่นเป็นไม่ได้เนี่ยใช่ไหมแต่ตรงอื่นเนี่ยเขาก็อยากมีนักท่องเที่ยวก็อยากมามันมีคนผู้ใช้บริการเยอะจะมาเขาก็เลยใช้ช่องว่างตรงนี้หลบเลี่ยงซะนะครับแล้วก็ไปจดทะเบียนกับทางเขตและเขตก็บอกก็ทำได้มีปัญหาจะมีเงื่อนไขแบบนี้แต่เป็นเงื่อนไขร้านอาหารเงี้ยจะมาที่มีดนตรีมันไม่ให้เงื่อนไขสถานบันเทิงเนี่ยไงอันนี้คือมันเบื้องหลังเป็นอย่างนี้แล้วก็ที่สำคัญคือประเทศไทยต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจจะมาต้องมีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันห้ามไม่ได้ที่ให้มีตรงนี้นะขึ้นมาเนี่ยนะผมมองก็อย่างที่คุยกับคุณแบงค์ก็คือว่าเอาให้ชัดเลยนะไอ้ร้านอาหารกึ่งบันเทิงไม่มีก็เป็นสถานบริการไปเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นร้านอาหารเอาให้ชัดคือร้านอาหารเนี่ยนะปกติเนี่ยมันต้องเปิดโล่งใช่ไหมถ้ามีดนตรีก็ต้องเป็นมีดนตรีก็ต้องมีวัสดุดูดซับเสียงนะแต่ถ้ามีการเต้นรำเมื่อไหร่เนี่ย

0: นะมีการเต้นรำหรือว่ามีการมานั่งกับลูกค้ามีการดิ้งอะไรพวกนี้นะสาวดิ้งอะไรพวกนี้อย่างนี้มันเป็นสถานบันเทิงใช่ไหมก็พอมันกึ่งเนี่ยก็ผมว่ามันตีโจทย์เอาให้ชัดรัฐบาลนะตอนนี้ท่านนายกก็บอกมาแล้วท่านนายกกับใครผู้ว่าก็บอกจัดโซนนิ่งใหม่เอาให้ชัดเลยและลาดพร้าวก็มีถนนข้าวสารก็มีนักท่องเที่ยวเยอะเขาต้องการก็เอาซะเลยนะครับมีกฎระเบียบที่เข้มงวดนะครับผมยังมองว่าในอนาคตถ้ามีอย่างนี้จริงนะมองอาจจะต้องมีผู้ว่ากลางคืนนะแต่ไม่ใช่ว่ามาตรวจแค่กลางวันนะต้องไปตรวจกลางคืนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือรัฐบาลเนี่ยจะต้องมีตรวจเข้มในเวลากลางคืนนะจะต้องออกไปสุ่มตรวจด้วยนะไม่ใช่ว่าไปตรวจกลางวันในเวลาราชการใช่ไหมอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
1: แสดงว่ามันก็ต้องเหมือนกับสมมุติว่าถ้าเรามีเรื่องเนี้ยเป็นตัวเป็นสารตั้งต้นละแล้วในอนาคตเราจะต้องเดินเรื่องนี้ต่อมันเริ่มเล็งเห็นแล้วแหละว่ามันต้องปรับอย่างต่ำๆก็ต้องมีสัก3ส่วนส่วนแรกคือส่วนที่ใหญ่สุดคือส่วนตัวบทกฎหมายเนาะโครงสร้างกฎหมายระเบียบก่อนแล้วมันก็จะนําไปสู่การโซนนิ่งพื้นที่ใหม่ว่าถ้างั้นเราก็จัดระเบียบโซนนิ่งพื้นที่ใหม่แล้วก็ไปคุมร้านค้าคุมร้านผู้ประกอบการให้เข้ามาอยู่ในโซนนิ่งใหม่ๆที่เราจัดเพื่อให้สอดคล้องกับร้านที่คุณตั้งใจที่จะเปิดอย่างนี้ไหมคะอาจารย์เพื่อให้มันจะเป็นต้องมีระบบนิเวศตรงนี้ใหม่ดับใหม่ทั้งยวงเลยอาจารย
0: ์ใช่ครับคือมันต้องจัดใหม่เอาให้ชัดนะจะเป็นสถานบันเทิงก็สถานบันเทิงไม่ใช่มากึ่งไม่เอาเอาให้ชัดเพราะว่าสุดท้ายนะคือมันมีนิยามอย่างเงี้ยนะมันมีเรื่องความเข้มงวดเข้ามาไม่ว่าจะเป็นพรบควบคุมอาคารสถานบันเทิงแบบนึงร้านอาหารแบบนึงความปลอดภัยอีกแบบนึงใช่ไหมแบ่งกันให้ชัดเอาให้ชัดไปเลยนะสถานบันเทิงสถานบันเทิงไม่ต้องมากึ่งไม่มีนะ
1: ค่ะนี่แม่งถามอาจารย์ได้ไหมว่าแล้วทำไมสมมุติว่าถ้าเราเป็นผู้ประกอบการนะคะแล้วเรามีวัตถุประสงค์อยู่แล้วว่าเราอยากจะทำบาร์ใช่ไหมคะอาจารย์สมมุติว่าแต่อยากจะทำบาร์แต่ทำไมเราถึงไม่อยากจดทะเบียนให้เป็นสถานบันเทิงนะคะอาจารย์แม่งอยากรู้ตรงเนี้ยว่าสมมุติว่าถ้าเราทำร้านอาหารเราก็จดทะเบียนเป็นร้านอาหารถ้าเราอยากทำบาร์เราก็ไปจดทะเบียนเป็นสถานบันเทิงมีการเต้นมีอะไรไปแต่ทำไมถึงยังพบว่าเราไม่อยากจะไปเข้าในส่วนสถานบันเทิงแต่เราอยากจะใช้เป็นร้านอาหารแทนนะคะอาจารย์มันคืออะไร
0: ครับประเด็นอย่างนี้คือว่าท่านในกรุงเทพเองเนี่ยเพราะเราไปกำหนดโซนนิ่งแค่3โซนเนี่ยใช่ไหม
1: ย้อนกลับไป
2: โซนนิ่งไปอยู่ตรงนั้นไอ้ตรงอื่นเลยเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เขาอยากทำนะแต่ว่ามันทำไม่ได้
0: เพราะว่าแบบโซนนิ่งไม่ให้เขาไงเขาก็เลยบอกไม่เอาแล้วเปลี่ยนโซนนิ่งใหม่เลยตรงไหนว่ากันนะครับนี่ปัญหาแต่ว่าถ้าในเมืองพัทยาหรือเมืองท่องเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยนะโซนสีแดงนะก็คือพื้นผังที่มีสีแดงกันนะสีแดงคือว่าย่านธุรกิจถึงจะเป็นสถานบันเทิงได้นะถ้าเป็นสีส้มที่อยู่อาศัยอย่างเงี้ยตั้งไม่ได้นะครับตั้งได้เฉพาะร้านอาหารนะแล้วร้านอาหารก็ต้องเป็นร้านอาหารเล็กๆไม่ใช่ร้านอาหารใหญ่โตนะครับแต่ในกรุงเทพไม่ใช่กรุงเทพโอ้เศรษฐกิจมันใหญ่โตมาร้านอาหารเล็กๆได้ไงนะมันก็ต้องร้านอาหารใหญ่ๆเกิดการเรียกบาลีเพราะว่าโซนนิ่งเราไปเอาแค่3จุดแค่เราถึงมันทำไปแล้วนะครับผมว่าถ้าอยากลงทุนนะอย่างโรงเบียร์ลาดพร้าวโอ้ยคนแน่นทุกคืนมาก่อนแต่ในเมื่อก่อนผมก็ผ่านไปมาไปตามเลยโอ้อย่างเงี้ยเขาอยากทำจะตายแต่ว่าทำไม่ได้ก็เลยต้องเลี่ยงบาลีตอนนี้พอเลี่ยงบาลีไปไงเขาก็ต้องการของถูกอ่ะในเมื่อแบบร้านอาหารก็เลยวัสดุอุปกรณ์ทั้งหลายก็เอาแบบไม่เท่าสถานบันเทิงไม่ต้องลงทุนขนาดนั้นนะต้องการประหยัดต้นทุนด้วยอะไรด้วย
1: มันงวดมันระดับ
0: ใช่ครับ
1: จะได้เตือนจันคุยต่อว่าแล้วอย่างเงี้ยค่ะหลายภาคธุรกิจอาจจะมองว่าเรื่องของความปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะไปเป็นต้นทุนของเขาที่มากขึ้นอ่ะอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงอ่ะฮะ
0: คือต้องมองว่าไอ้ความปลอดภัยเนี่ยมันไม่ใช่ต้นทุนมันคือการลงทุนนะใช่ไหมมันไม่ใช่ต้นทุนที่ศูนย์เปล่านะการลงทุนเนี่ยใช่ไหมเรื่องความปลอดภัยให้ผมตอบแทนคุ้มค่าในระยะยาวนะใช่ไหมใช่แล้วป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนะลดความสูญเสียมหาศาลเลยเนี่ยนะโอกาสแล้วก็สร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยเพราะใครจะมาลงทุนจะมีหุ้นทั้งหลายนะเขาบอกโอ้ถ้ามีความปลอดภัยเนี่ยอย่างเงี้ยไฟไหม้โอกาสเกิดน้อยใช่ไหมมันก็จะเป็นใบเบิกทางในการที่ลงทุนให้คุ้มค่าในอนาคตด้วยซ้ำไปนะครับและที่สำคัญคือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานพนักงานที่มาทำงานในเรื่องใช่ไหมในบาร์ในขับไปเงี้ยก็ดูแล้วโอ้โหอย่างเงี้ยมันมีความปลอดภัยดีก็อยากจะมาทำงานนะสร้างบรรยากาศในการทำงานนะครับแล้วเป็นไงสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าด้วยแต่ลูกค้าที่มาดูถ้าโอ้มาสารความปลอดภัยทุกอย่างดีหมดเรียบร้อยนะก็คือตอนนี้เวลาเขาถามว่าจะไปเที่ยวในสถานบันเทิงจะต้องดูอะไรก่อนผมว่าเนี่ยตอนนี้คือไม่รู้ดูอะไรก็ให้ดูก่อนว่าทางหนีไฟมีไหมมีไฟติดไหมทางหนีไฟอยู่ตรงไหนดูให้ชัด

0: เจนนะหลังคาเตี้ยไหมเพดานเตี้ยไหมอาคารเก่าไหมนะครับถ้าอย่างเงี้ยนะมีอาคารเก่าเพดานเตี้ยอย่างนี้ไม่ควรเข้าไปคนแน่นมากมากไหมเก็บไหมเพราะว่าเขาไม่มั่นใจแต่ว่าถ้ามีใบรับรองบอกเนี่ยสถานประกอบการนี้เนี่ยให้ใบเซอร์ติเกตปลอดภัยอย่างเงี้ยนะรัฐบาลไปออกให้เป็นมอกอย่างเงี้ยนะนะอย่างเงี้ยทุกคนก็ต้องการนะนะก็อยากจะเข้าไปนะครับเพิ่มเศรษฐกิจด้วยซ้ำไปครับ
1: คือมันเหมือนกับว่ามันจะไปหนึ่งคือมันไปสร้าง trust เนาะสร้าง trust ให้ทั้งกับตัวผู้เข้าไปใช้บริการตัวผู้ให้บริการเองของลูกจ้างอะไรเพราะว่าอันนี้น่าสนใจอาจารย์เพราะว่าปกติเวลาที่เราคุยกันเรื่องความสมมติเราคุยเรื่องของความมั่นคงของแรงงานลูกจ้างในร้านอาหารนั่นก็คือเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นแต่มิติว่ามีนายจ้างมีลูกจ้างนายจ้างได้รับสิทธิ์ลูกจ้างได้รับสิทธิอะไรใดๆเหมาะสมแค่ไหนตามนายจ้างแต่บางทีอ่ะมันก็จะไม่จะมองไปไม่เห็นถึงว่าตัวระบบนิเวศที่เขาทํางานอยู่มันก็มีผลกับการที่เขาจะทำงานได้แค่ไหนหรือเขาจะสบายใจหรือเขาอยากจะอะไรนะมีความเชื่อมั่นกับตัวร้านตัวนายจ้างมากน้อยแค่ไหนคือไอ้แบบว่าอันนี้น่าสนใจเพราะเราจะไม่ค่อยเห็นมิติระบบนิเวศอันนี้เท่าไหร่แล้วก็อาจารย์ก็เลยจะบอกว่าความปลอดภัยมันก็เป็นหนึ่งในระบบนิเวศอันเนี้ยที่มันจะทําให้เกิด trust กันระหว่างทั้งตัวนายจ้างลูกจ้างแล้วก็ผู้เข้ามาใช้บริการใช่ไหมอาจารย์คะ
0: ถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วรัฐบาลด้วยนะรัฐบาลเนี่ยถ้ามีมาตรฐานดีรัฐบาลก็ไม่ต้องมาตรวจบ่อยใช่ไหมสร้างความมั่นใจได้นะครับแล้วก็ร้านก็ได้รับความเชื่อถือนะใครจะมาลงทุนใครจะทำอะไรบอกนี่โมเดลร้านนี้นะอย่างเงี้ยนะก็ทำให้เศรษฐกิจพวกนี้มันไปได้ดียิ่งขึ้นโดยซ้ำไปนักท่องเที่ยวก็เกิดความมั่นใจด้วยนะครับ
1: ถ้าอาจารย์มองว่าจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี้ยค่ะทิศทางต่อไปอ่ะอาจารย์มองว่าภาครัฐอ่ะเขาจะขยับไหมคะเรื่องนี้เขาจะทําอะไรไหมคะหรือว่าท่าทีนะตอนเนี้ยอาจารย์ประเมินว่าเขาจะย้อนแล้วเริ่มเปลี่ยนอะไรใหม่ไหมคะอาจารย
0: ์โอ้แน่นอนนะคือท่านนายกรัฐมนตรีนะผู้ว่ากทมที่ปรึกษาทั้งหลายออกมาประกาศเลยวันหนึ่งก็คือจัดโซนนิ่งใหม่และจัดระเบียบแล้วไม่มีมากึ่งเกินแล้วนะเอาให้ชัดเจนร้านอาหารกับร้านอาหารนะแล้วก็ผับปลาก็ผับปลาเอาให้ชัดแล้วก็มาตรฐานความปลอดภัยต้องเข้มงวดมากขึ้นด้วยคือผมมองว่าคือถ้าขณะที่ยังแก้อะไรยังไม่ชัดเจนเนี่ยคือผมยังมองว่าร้านอาหารเนี่ยกึ่งมีดนตรีมีอะไรคล้ายๆลาดเท้าเงี้ยนะคือว่าเขาจะต้องเนี่ยนะมีเซลดีแคร์นะเขาต้องเซลดีแคร์ตัวเองนะว่าของเขาเนี่ยปลอดภัยมีอะไรบ้างส่งมาให้เจ้าหน้าที่เขาตรวจเพราะมันมีทั้ง200,000กว่าแห่งใช่ไหมต้องเซลดีแคร์ว่าของเขามีระบบความปลอดภัยสัญญาณเตือนภัยนะครับแล้วก็แผนเผชิญเหตุอะไรบ้างส่งมาหลังจากนั้นก็หน่วยราชการก็ไปสุ่มตรวจอันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะประเด็นที่สองคือว่ารัฐบาลเองเนี่ยนะคือผมมองว่าเขาจะต้องมันต้องมองมันเป็นบทเรียนนะสะท้อนเรื่องการใบอนุญาตหรือระบบความปลอดภัยเนี่ยที่ตรวจไม่ได้เพียงพอทุกฝ่ายเนี่ยต้องร่วมกันแก้ไขเนี่ยนะครับแล้วผมยังมองว่าในอนาคตต้องปลุกจิตสำนึกความปลอดภัยแก่คนรุ่นใหม่ด้วยนะว่าต้องมองเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญจะไปเที่ยวที่ไหนยังไงคนรุ่นใหม่ต้องมีจิตสํานึกตรงนี้นะแล้วก็รัฐบาลจะต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดนะมีการปรับเปลี่ยนแนวทางในการตรวจสอบของภาครัฐอย่างชัดเจนนะครับใช่ไหมแล้วสิ่งที่สําคัญคือมันเป็นบทเรียนมันอาจจะเป็นบทเรียนหลายทีแต่ว่าเราก็ไม่ทำทีแต่ว่าผมมองรัฐบาลต้องจริงจังเรื่องนี้เนี่ยผมเข้าใจท่านนายกบอกว่าให้เป็นวาระแห่งชาติไปแล้วเพราะมันเกิดบ่อยแล้วสูญเสียเยอะมันเสียชื่อเสียงเมืองท่องเที่ยวเดี๋ยวคนไม่มาไม่กล้าเข้ามันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องเกิดการปรับเปลี่ยนแน่นอนก็คือจะแก้กฎหมายหรือไม่แก้กฎหมายหรือจะจัดระเบียบใหม่จัดระเบียบจัดโซนนิ่งใหม่ก็ว่าไปนะเอาให้ชัดแต่ต้องทำทั้งประเทศนะแล้วผมยังมองว่าในอนาคตเนี่ยอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยมันเมืองทั้งกลางวันและกลางคืนใช่ไหมมันมีไนท์ไทม์มีเดย์ไทม์มันต้องมีคนเนี่ยมันต้องมีผู้ว่ากลางคืนหรือเปล่านะผู้ว่าไม่เอาแค่กลางวันนะมีผู้ว่ากลางคืนคือจะต้องมีสลับปรับเปลี่ยนกันไปว่ามีการตรวจสอบในเวลากลางคืนด้วยเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการและก็ประชาชนทั่วไปในเวลากลางด้วยนะครับ
1: ก็คือฉันจะบอกว่ามันต้องไปตามยุคสมัยเนาะในอดีตอะโอเคสังคมไทยอาจจะไม่24ชั่วโมงออนไทม์ขนาดนี้แต่นะตอนนี้รูปแบบทั้งหมดอะเศรษฐกิจมันเคลื่อนตั้งแต่กลางวันกลางคืนแล้วเราเป็นที่ฝรั่งจะใช้คำว่าอะไรเราเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเราเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์มากเราสามารถหาเขากินได้ตอนตีสามตีสี่ใช่ไหมคะอาจารย
2: ์
1: คือเนี่ยอันนี้มันคือบริบทที่มันเปลี่ยนไปของสังคมไทยนั่นหมายความว่าทุกกลไกอ่ะมันก็ต้องปรับไปตามบริบทที่มันเปลี่ยนไปอย่างสามมิติเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกน่าสนใจมากนะว่ามันเห็นเลยว่าพอเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นอ่ะภาคใหญ่ที่สุดภาครัฐแน่นอนคุณต้องจริงจังเข้มงวดอะไรก็ตามก็แล้วแ

แต่ว่าตัวร้านเองก็ต้องดีแคลร์ในขณะที่อาจารย์ก็จะบอกว่าส่วนตัวผู้ใช้บริการเองเนี่ยเราก็ต้องมีเหมือน literacy ในอาจารย์ความฉลาดรู้การที่เราจะไปใช้บริการอะไรก็ตามก็ต้องมีการสำรวจเนาะสำรวจอาจจะดูในเบื้องต้นใช่ไหมครับอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าต้องดูในเบื้องต้นว่าร้านเป็นอย่างไรมี

0: รุนแรงที่สุดมันก็ต้องตกมาที่ตัวผู้รับบริการเนาะคือแม้ว่าโอเคตัวผู้ให้บริการเขาก็มีความเสียหายในแบบของเขาแต่แน่นอนว่าตัวผู้รับบริการเองเนี่ยเขาก็ไม่ใช่แค่สูญเสียแค่ชีวิตอย่างเดียวอ่ะมันไปทั้งยวงอ่ะไปทั้งคร
1: ค
0: อ
1: ร
0: บ
1: ับ
0: ครัวไปทั้งยวงเขามีเบื้องหลังอีกเยอะแยะลูกจ้างก็เช่นเดียวกันลูกจ้างที่ก็อยู่ในกึ่งเนาะจะไม่เป็นกึ่งผู้ให้บริการแต่ว่าสุดท้ายได้มันก็จะยิ่งเปิดประเด็นบางอย่างขึ้นมาให้เห็นภาพเลยว่าตัวลูกจ้างเองเนี่ยอยู่ในระบบนิเวศที่ดีแค่ไหนในการดูแลเขาอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์
1: ครับครับ
0: ทั้งหมดอาจารย์ก็เลยอยากให้อาจารย์เนี่ยฝากเรื่องนี้เหมือนกันว่าในอนาคตทั้งตัวนโยบายเองหรือทั้งตัวระบบนิเวศนี้เองอะค่ะสิ่งที่มันจะทำให้เกิดขึ้นจริงคืออะไรคะอาจารย์
1: ครับคืออย่างนี้คือผมมองว่าเรื่องเศรษฐกิจกลางคืนเนี่ยเมืองกลางคืนนะมันมีมันมันมันมันแน่นอนในกรุงเทพไม่เคยหลับนะพัทยาไปดูไม่เคยหลับนะภูเก็ตอย่างเงี้ยนะผมมองว่าอย่างเงี้ยรัฐบาลเนี่ยจะทําให้มันเกิดความยั่งยืนนะแล้วก็มีเน้นการจัดการเนี่ยในเศรษฐกิจกลางคืนที่ดีเนี่ยมันจะต้องครอบคลุมเนี่ยหลายๆเรื่องนะรัฐบาลจะต้องลงทุนนะหนึ่งก็คือเรื่องความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมขั้นสูงเนี่ยกลางคืนเนี่ยเวลาคนก็จะไปเที่ยวกลางคืนเส้นทางจะต้องมีแสงสว่างนะที่เพียงพอนะครอบคลุมทุกพื้นที่นะครับมันจะต้องติดกล้อง CCTV ครอบคลุมนะมีระบบการแพทย์ฉุกเฉินนะเส้นทางอะไรทั้งหลายพวกนี้นะที่ดีนะครับประเด็นต่อมาคือเมืองนั้นจะต้องมีระบบขนส่งมวลชนนะโครงสร้างพื้นฐานที่ดีนะสมมติถ้าเราขยายเวลาบริการสาธารณะเนี่ยออกไปเนี่ยจนถึงเวลาที่เขาปิดสถานบริการได้ไหมเช่นตี 2เนี่ยรถไฟฟ้าทั้งหลายเนี่ยใช่ไหมมีจุดจอดรถที่เป็นระเบียบอย่างดีเนี่ยมีห้องน้ําสะอาดนะปราศจากนะไปจะแล้วก็ปลอดภัยนะในเวลากลางคืนดีไหมนะครับต้องมีการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ดีเนี่ยเวลาไอ้ร้านค้าทั้งหลายที่มาเปิดกลางคืนเนี่ยกำหนดเวลาไนท์ไทม์โซนเลยตรงไหนที่ชัดเจนนะแยกโซนบันเทิงออกจากที่อยู่อาศัยนะใช่ไหมมีการควบคุมเสียงดังเนี่ยมีนโยบายเรื่องการจัดการขยะนะพวกจัดการแผงลอยให้เป็นระเบียบเนี่ยก่อนที่จะเปิดในวันใหม่อย่างเงี้ยนะแล้วก็หลายๆอื่นเนี่ยนะคือมันต้องมีสินค้าหลากหลายเนี่ยในธุรกิจกลางคืนนะแล้วก็ที่สําคัญคือมันจะต้องทำงานร่วมกันอ่ะมีผู้ว่ากลางคืนมีกฎระเบียบเนี่ยเวลาปิดเปิดที่ชัดเจนผมมองว่ารัฐบาลจะต้องปรับใหม่เพราะว่าเราเนี่ยนะไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้คือเมืองไม่เคยหลับไหลเนี่ยนะแล้วถ้าจะให้ท่องเที่ยวเจริญเนี่ยไหนๆจะมีธุรกิจกลางคืนแล้วเนี่ยรัฐบาลก็ต้องลงทุนตรงนี้ด้วยนะครับลงทุนเนี่ยทุกอย่างเลยนะที่ผมบอกมาเนี่ยนะประเด็นที่1กับประเด็นที่2คือว่าพวกร้านทั้งหลายเนี่ยนะที่เกิดกลางคืนนะคุณก็ต้องมีระเบียบอย่างเคร่งครัดนะครับโดยที่รัฐบาลจะต้องเข้าไปสุ่มตรวจนะที่ผมเรียกว่าเซลล์ดีแคร์มาแล้วก็ค่อยไปสุ่มตรวจอีกทีเนี่ยแล้วก็ต้องเอาตรงเนี้ยไปเปิดเผยให้รู้ว่าร้านของเราเนี่ยนะมันมีระบบความปลอดภัยได้บ้างเหมือนเวลาผมไปเยี่ยมโรงงานเนี่ยใช่ไหมเขาก็จะประกาศเลยเนี่ยทางหนีไฟอยู่ตรงไหนยังไงอะไรยังไงเนี่ยมีถ้าเกิดมีสัญญาณอย่างนี้ต้องไปทางไหนอย่างเงี้ยก็เป็นไม่ได้ว่าเวลาร้านเปิดร้านก็ให้บนเวทีประกาศซะหน่อยได้ไหมทางหนีไฟอยู่ตรงนั้นนะและถ้าเกิดอะไรขึ้นมาให้ไปทางนี้เป็นไปได้ไหมเนี่ยก็ประกาศในร้านเลยก็ได้นะครับ
0: อุ้ยเข้าใจแล้วก็เห็นภาพชัดเลยค่ะอาจารย์เหมือนเราต้องวางนโยบายเศรษฐกิจกลางคืนใหม่ทั้งหมดนะทั้งองค์คาพยพทั้งหมดเลยต้องอยู่ต้องเนี่ยมารื้อตรงนี้ใหม่แล้วก็อาจจะดีไซน์ใหม่หรือว่าคิดใหม่ก็ตามกับอีกอันนึงคือเราต้องสร้างวัฒนธรรมการให้และการใช้บริการในสถานที่ใหม่ที่อาจารย์บอกน่าสนใจนะการแบบว่าแนะนำให้ผู้ใช้บริการเนี่ยได้เห็นว่าสิ่งที่เขากำลังทำอยู่นั้นอะทางรอบข้างเป็นยังไงสภาพแวดล้อมเป็นยังไงทางออกทางหนีไฟถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินควรจะทำอย่างไรก่อนที่จะดำเนินธุรกิจอะไรก็ต่อก็ว่ากันไปแต่ว่านี่มันจะเหมือนกับเป็นการสร้างวัฒนธรรมใหม่นะฮะอารมณ์ไปนึกถึงภาพเหมือนเราไปโรงหนังแม่จันไปโร
1: คร
0: ง
1: ับ
0: หนังก่อนดูหนังเขาก็จะมีบอกว่าอาจนี่คือทางหนีไฟถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินต้องทําอย่างไรแบงค์คิดว่าอันนี้น่าสนใจว่าเราอาจจะต้องมีเป็นSLP อันนี้ใหม่ไหมว่าแบบว่าร้านค้าอาจจะต้องมีร้านที่เป็นเชิงแบบนี้จะต้องมีการแนะนําเรื่องเนี้ยให้กับ
1: ครับ
0: ทุกคืนที่จะก่อน
1: ถู
0: ท
1: ก
0: ี่
1: ต
0: จ
1: ้อ
0: ะ
1: งครับ
0: แต่ต่างค่ะ
1: เรื่องนี้ผมเคยไปที่ลาสเวกัสนะที่อเมริกาเนี่ยก็คือเข้าอย่างเงี้ยนะตอนที่เข้าไปพอร้านเปิดนะสถานบริการเปิดนะเขาประกาศเลยนะว่านี่นะทางหนีไฟระบบฉุกเฉินอย่างนี้อย่างนี้แต่คุณได้ยินเสียงอย่างนี้คุณต้องวิ่งไปทางนี้ไม่ใช่ไหมก็คือบอกชัดเจนเลยว่าเขามีอะไรบ้างแล้วเขาบอกเลยเราจะมีสปริงเกอร์มีอะไรอะไรก็ว่าไปบอกประชาชนผู้ใช้บริการก่อนที่จะ มีกิจกรรมใช่ไหมอย่างเงี้ยคนก็โอ้รู้แล้วจะไปทางไหนยังไงไม่ใช่ว่า

0: วิ่งมาเข้ามาทางไหนจะไปออกทางนั้นน่ะสุดท้ายเหยียบกันตายนะไม่ได้นะครับ
1: น่าสนใจนี่แหละแล้วก็คิดว่าโอ้เป็นวันนี้เห็นอะไรหลายอย่างว่าอาจารย์เห็นทั้งแต่ว่าแบบช่องว่างเบื้องหลังปัญหาจนไปถึงทางออกของปัญหาและความยั่งยืนที่อาจารย์กำลังจะบอกว่านี่แหละคือจะทําให้เป็น point สำคัญที่ทำให้มันยั่งยืนและเกิดขึ้นจริงเนาะในตัวเศรษฐกิจกลางคืนค่ะอาจารย์สำหรับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาค่ะแล้วก็ทำไมก็ขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์ดร.สนธิโฆษวัฒน์มากๆนะคะที่มาเป็นวิทยากรในช่วงสงเจริญส่งสังคมในวันนี้นะคะอาจารย์ค่ะไว้มีโอกาส
0: ค
1: ไ
0: ร
1: ป
0: ั
1: เช
0: บ
1: ิญกันมาอีกนะคะอาจารย์
0: ครับยินดีครับ
2: ยินดีครับสวัสดีครั
1: ข
2: บ
1: อขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: คุยเรื่องยากให้เข้าใจง่ายด้วยงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์กับช่วงสนามปฏิบัติการ
4: สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้รับฟังทุกท่านนะคะผ่านทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 กลับมาพบกันในช่วงที่2ช่วงสนามปฏิบัติการกับดิฉันพิชยาสดพลชัยค่ะเราได้พูดไปแล้วนะคะเกี่ยวกับเศรษฐกิจกลางคืนงานกลางคืนนะคะที่เห็นว่าเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญนะคะในประเด็นหนึ่งค่ะที่เราก็ต้องคบคิดกันมากนั้นก็คือว่าเอ๊ะแล้วความปลอดภัยของกลุ่มนี้นะคะอยู่ตรงไหนใครควรจะเข้ามามีบทบาทบ้างแล้ววันนี้นะคะเราจะมาเจาะลึกค่ะพูดถึงในแง่มุมของเจนเดอร์ความปลอดภัยที่ไม่ได้พูดถึงแค่ว่าพอพูดถึงกลางคืนแล้วพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับร้านเหล้าร้านเบียร์เท่านั้นแต่จริงๆแล้วอะค่ะมันยังมีความปลอดภัยอย่างอื่นอีกมากเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะก็อยู่กับดิฉันนะคะทิชยาสุรพลชัยค่ะ
1: และธนกรวรทักษานนท์นะคะสืบเนื่องกันมาเลย2ช่วงนะคะแล้วก็อย่างที่สมปังนำเลยว่ามันส่วนหนึ่งอะที่เรากำลังจะคุยกันอะคือพอเราใช้คำว่าวัฒนธรรมความปลอดภัยที่หายไปอะอะไรมันหายไปและอะไรที่มันเข้ามาแทนที่ที่ว่าทำให้เรารู้สึกไม่ปลอดภัยเนาะอันนี้มันเป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็คิดว่าเราควรจะต้องแบบคบคิดกันต่อค่ะอาจารย์ลัง
4: ค่ะแล้ววันนี้ค่ะก็มีนักวิชาการนะคะมาให้ข้อมูลกับเราวันนี้รวมถึงยังมีผู้ที่เรียกว่ามีประสบการณ์โดยตรงแล้วก็มีความกล้าหาญมากที่จะอยากจะแชร์สถานการณ์จริงๆให้ทุกท่านได้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้แหละบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันพูดเล่นขำๆเฮ้ยแต่คนโดนได้แค่นั้นแล้วสิ่งนี้ค่ะเราก็ควรจะเปิดเผยให้สาธารณะได้รู้นะว่าอันนี้คือสิ่งที่สังคมเนี่ยควรหรือไม่ควรปฏิบัติด้วยนะคะ
1: อย่างน้อยมันแน่นอนมันสร้างการตระหนักรู้แน่นอนเนาะแล้วมันก็ทำให้เห็นว่าบางครั้งเวลาที่คนประสบเนี่ยอาจจะกลับมาคุยกับเพื่อนในลักษณะที่แบบสนุกสนานแต่ความเป็นจริงอ่ะมันซ่อน
4: พอ
1: มากบางอย่างไว้เนาะวันนี้แบงก์ก็เลยทั้งสำนักบาลแล้วก็แบงก์ก็เลยได้รับเกียรตินะคะจากคุณกิตตินกุ้ยอ่อนนะคะคุณกิตตินกุ้ยอ่อนเป็นผู้ช่วยนักวิจัยอยู่คณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะหรือว่าคุณซูมนะคะวันนี้จะมาพูดคุยให้เป็นกันแล้วรวมไปถึงมีน้องรถเต้นะคะคุณศิรินทร์สถิตวราธรนะคะที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ
4: ์
1: น้องให้เราได้เห็นในช่วงสายปฏิบัติการนะคะสวัสดีค่ะคุณซูม
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับสวัสดีพี่แบงค์ครับสวัสดีจันมาปังครับสวัสดีครับ
4: ขออนุญาตเริ่มคำถามแรกนะคะพอเวลาเราพูดถึงคำว่าเศรษฐกิจกลางคืนนะคะคนเนี่ยมักจะนึกถึงอย่างที่พี่กล่าวไปละตอนต้นนึกถึงสถานบันเทิงการปาร์ตี้ต่างๆเอ๊ะแต่ในความเป็นจริงแล้วอะค่ะเศรษฐกิจกลางคืนเนี่ยคืออะไรจริงๆมีกลุ่มคนกลุ่มไหนบ้างละมีอาชีพไหนบ้างคะที่เรียกว่าอยู่ภายใต้เศรษฐกิจกลางคืนนี้ค่ะ
5: จากที่เราที่อาจารย์กล่าวไปนะครับผมเองก็นั่งคิดเหมือนกันว่าคือพอเวลาเรามองเศรษฐกิจกลางคืนนะฮะเราก็จะเห็นภาพใหญ่ๆว่าโอเคแหละอาจจะเป็นธุรกิจบันเทิงเองก็ดีนะฮะหรือว่าสถานประกอบบันเทิงเรื่องรวมต่างๆอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าเรามองให้มันมากไปกว่านั้นนะครับเราก็จะเห็นว่ามันจะมีองค์ประกอบอื่นๆเขาเรียกยังไงดีเศรษฐกิจประเภทอื่นๆนะครับที่มันรายล้อมเศรษฐกิจกลางคืนอยู่เช่นเดียวกันนะฮะจะเป็นร้านอาหารกลางคืนสตรีทฟู้ดอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่โอเคเราก็จะเห็นได้ตลอดทั้งช่วงกลางคืนใช่ไหมฮะรวมไปถึงจริงๆผมเองก็รู้สึกว่าเซ็กเวอร์เกอร์เองก็นาผู้ทำงานคืออะไรเงี้ยนะครับก็เป็นหนึ่งในนั้นหรือว่าพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่คอยอยู่ตามจุดต่างๆเจ้าที่รัฐนะฮะที่อยู่ตามจุดต่างๆเช่นอาจจะเป็นพวกพี่คนทำความสะอาดก็ดีหรืออะไรเงี้ยนะครับหรืออีกอันนึงก็คือบรรดาผู้ขับขี่รถโดยสาร

0: นะครับอาจจะเป็นไรเดอร์หรือว่าวินมอเตอร์ไซค์ตามแพลตฟอร์มต่างๆอะไรเงี้ยนะครับผมก็ถือว่าคนเหล่านี้ก็มีส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจกลางคืนเหมือนกันนะฮะถ้าสมมติว่าถ้าเรานับว่านักท่องเที่ยวเองก็ดีมันเป็นเรียกอะไรเป็นปัจจัยหลักของเศรษฐกิจกลางคืนนะครับคนเหล่านี้ก็มีส่วนสนับสนุนให้เศรษฐกิจเหล่านี้ขับเคลื่อนไปอาหารคืนสตรีทฟู้ดเองผมว่าก็เป็นเสน่ห์หนึ่งที่นักท่องเที่ยวอาจจะทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติมองเรื่องนี้เหมือนกันหรือแม้แต่พนักงานร้านสะดวกซื้อที่เปิดกว่า24 ชั่วโมงอะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะเอ๊ะแล้วทำไมคำว่าความปลอดภัยถึงเป็นหัวใจที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจกลางคืนนี้คะ
0: อันนี้แน่นอนส่วนหนึ่งผมมองว่าพอมันเป็นเวลากลางคืนนะครับพอมันเป็นยามวิกาลอย่างที่เราเข้าใจกันอะไรเงี้ยโอ้เรื่องการสอดส่องตรวจตาหรือแม้แต่ความเรื่องไงดีความหนาแน่นการสัญจรของผู้คนอะไรเงี้ยมันก็ย่อมน้อยกว่าเวลากลางวันอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นพอการใช้ชีวิตกลางคืนมันน้อยกว่ากลางวันผมคิดว่าการตรวจตาเองก็ดีการขอบความระแวดระวังที่มันมีอะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะ
0: มันก็อาจจะต้องคือเดิมจากที่เรากลางวันเราไม่ได้ระวัดระแวดระวังมันมากอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: กลางคืนมันก็เลยเหมือนแบบอาจจะต้องถูกให้ความสำคัญมากขึ้นอะไรเงี้ยฮะ
1: แต่ในขณะเดียวกันเนาะมันกลายเป็นว่าคำเนี้ยคำที่น้องซูมพูดเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเราก็ละเลยกลายเป็นว่าเราก็ละเลยพื้นที่ตรงนั้นไปถูกไหมเท่ากับว่ามันความเนื่องจากพอกลางคืนมันก็สั้นแหละข้อสองคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ที่ทํางานกลางวันบางทีก็ไม่ได้ออกมาละมันก็กลายเป็นพื้นที่ความปลอดภัยตรงเนี้ยมันก็ถูกละเลยหรือถูกหายไปทีนี้ค่ะพอเราพูดถึงเรื่องที่วันนี้เราจะคุยกันนะเรื่องคอนเซ็ปต์เจนเดอร์เนี่ยค่ะคิดว่ามันมีมายาคติหรือมีความอคติทางเพศแบบไหนบ้างนะอาจจะเป็นทั้งประสบการณ์และจากที่เราลองศึกษาหรือเก็บรวบรวมข้อมูลมานะคะว่าคนทำงานหรือคนที่ใช้ชีวิตกลางคืนนะต้องเผชิญกับเรื่องทำนองนี้ค่ะ
2: อาจจะช่วยเชื่อมโยงแบบนี้ก็ได้ค่ะว่าพอเราพูดถึงเศรษฐกิจอะเราจะไปอยู่ที่กลางวันซะส่วนมากว่ากลางวันช่วงเวลากับเพื่อนเนาะแต่ทีเนี้ยพอกลางคืนนะคะหมายถึงว่ามันเป็นองค์ประกอบของระบบนิเวศที่มันต้องดูมีมิติเวลามิติงานมิติสังคมมิติกิจวัตรพวกนี้มันรายล้อมตัวกลางคืนมาโดยตลอดเพียงแค่เราอะรู้สึกว่ากลางคืนน่ะมันคือช่วงเวลาที่มันควรจะหลับนอนมันไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจมันเลยทําให้ลักษณะบางประการน่ะมันไม่เอื้อต่อการใช้ชีวิตกลางคืนทีเนี้ยมันก็จะไปส่งผลกับคนที่เขาจะออกมาใช้ชีวิตกลางคืนในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะรูปแบบจะมาใช้บริการเป็นผู้รับบริการหรือผู้ให้บริการหรืออย่างคนทํางานที่เมื่อกี้ผู้ซูมได้อธิบายให้เราเห็นภาพเหมือนกันเนาะว่าในฟันเฟืองเนี้ยมันมีกลไกมีคนทํางานอยู่ในระบบเนี้ยเยอะมากแต่เวลากลางคืนอ่ะมันก็เลยเป็นที่น่าสนใจว่ามันมีมิติที่มันซ่อนหรือว่ามันซ้อนทับลงไปในตรงเนี้ยอะไรบ้างก็อย่างที่เมื่อกี้อาจารย์มาปานบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยแน่นอนมันเป็นเรื่องของเรื่องเซนเดอร์เรื่องเพศเข้ามาที่มันทําให้การใช้ชีวิตกลางคืนเนี่ยยังคงสร้างความรู้สึกไม่ปลอดภัยหรือเปล่าสำหรับบางคน
1: มันมีมิติยังไงบ้างคะที่เรารู้สึกว่าแบบมันน่ากลัวจังเลยอ่ะมันดูไม่ปลอดภัยอ่ะ
0: ก็กลับไปเรื่องความปลอดภัยเศรษฐกิจกลางวันกลางคืนนิดหนึ่งนะครับผมสนใจอย่างนี้เรื่องหนึ่งอันแรกคือพอมานั่งมองดีๆแล้วคือในความเป็นจริงอะผมรู้สึกว่าความปลอดภัยอ่ะมันคือถ้าเรามองว่าเศรษฐกิจกลางคืนไม่มีในความเป็นจริงกลางวันก็ไม่ได้มีมากขนาดนั้นนะครับคือเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจริงๆในเวลากลางวันของสําหรับคนทํางานในเมืองไทยเองอ่ะก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นหรอกแต่แค่ว่าคือพอกลางวันคนมันเยอะกว่ามันมีสายตามากกว่ามันถูกมันมีมันได้รับการช่วยเหลือได้มากก็ได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมใช่แต่พอกลางคืนนะครับบริบทมันก็ใกล้เคียงกันแต่ว่าพอคนน้อยลงมันเปลี่ยวขึ้นความอันตรายความไม่ปลอดภัยต่างๆเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นได้ง่ายกว่า
1: การถูกมองเห็นจากภายนอกก็น้อยลง
0: ใช่ความช่วยเหลือที่เข้าถึงก็มีโอกาสเข้าถึงได้น้อยกว่า
1: ทีนี้มีคำถามค่ะคิดว่าตอนกลางคืนเนี่ยผู้ชายผู้หญิง LGBT ความปลอดภัยต่างกันไหม
0: ผมรู้สึกว่าจริงๆถ้ามองแบบ

0: ใส่มายาคติเข้าไปด้วยนะ
1: อืออห
0: าจ
1: ื
0: จ
1: อ
0: ะมองว่าผู้ชายปลอดภัยที่สุดแหละ
1: อืม
0: เพราะว่าดูจะเป็นเพศที่ช่วยเหลือตัวเองได้มากที่สุดอะไรอย่างนี้
1: อืมค่ะ
0: แต่ว่าผมกลับรู้สึกว่าในความเป็นจริงมันไม่ปลอดภัยโดยเสมอหน้ากันนั่นแหละ
1: อ
0: หร
1: ื
0: ือ
1: ม
0: ถ้าสมมติว่าภัยมาแล้วอะไรเงี้ยครับบางทีภัยก็อาจจะโอเคผู้กระทําภัยหรือว่าผู้สร้างความไม่ปลอดภัยอาจจะเลือกเหยื่อบางรายไม่เลือกเหยื่อบางราย
1: อือหืออ
0: าจจะมีเรื่องเจนเดอร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
1: อืม
0: แต่ว่าผมคิดว่าโดยองค์รวมแล้วอะฮะคือใครก็สามารถประสบเหตุเหล่านี้ได้ไม่ต่างกันอะไรเงี้ยครับ
1: อืม
0: ทีน
1: อ
0: ี้
1: ืม
0: พอมามองเรื่องเศรษฐกิจกลางคืนเหมือนอย่างที่พี่แบงค์กล่าวมาสักครู่นะครับว่ามันถูกมองว่ามันกลางคืนมันไม่ใช่เวลาที่จะต้องมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะไออีภาระการป้องกันตัวเองระแวดระวังด้วยตัวเองมันก็จะถูกผลักภาระให้กับคนที่ใช้ชีวิตกลางคืนอะไรเงี้ยครับ
1: อืม
0: คือในหลายๆครั้งอะนะครับผมกลับรู้สึกว่าคืออาจจะด้วยเพราะว่าสังคมบ้านเราผู้ชายอาจจะมีปากมีเสียงมากกว่าคนอื่นๆ
1: อือฮึ
0: แต่ซะหน่อยอะนะฮะอาจจะถูกโฟกัสได้มากถือว่าได้อาจจะถูกได้ยินได้ง่ายกว่าอะไรเงี้ยครับ
1: อือฮึ
0: ในหลายๆครั้งเราเลยรู้สึกว่าคือพอผู้ชายก็ส่วนหนึ่งก็เขาอาจจะเพราะว่าผู้ชายประสบความไม่ปลอดภัยน้อยกว่าด้วยเลยอาจจะทําให้ผู้ชายมองว่าอีเวลากลางคืนมันคือมันก็ไม่ได้อันตรายขนาดนั้นไหมหรือว่ามันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นไหมอะไรเงี้ยฮะคือถ้าในเมื่อผู้ชายถูกคาดหวังว่าจะต้องดูแลตัวเองได้แล้วก็ดูแลตัวเองได้เนี่ยโอคนอื่นก็ควรจะทําได้ไหมอะไรเงี้ยฮะก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งเช่นสมมุติว่าถ้าเราถือว่าโอเคผู้ชายทํางานคนเดียวกับผู้หญิงทํางานคนเดียว
1: อืม
0: เวลากลับบ้านคนเดียวอาจจะไม่ได้ต่างกันอะไรเงี้ยผมก็กําลังมองเรื่องสมมติว่าถ้าเราใช้บริการแพลตฟอร์มหรือว่าขึ้นรถยนต์คันเดียวกันอะไรเงี้ยครับขึ้นหรือแม้แต่โอเคไรเดอร์คนขับรถคนเดียวกันอะไรเงี้ยเนาะโลกที่ผู้หญิงเจอโลกที่โอเคผู้หญิงหรือเพศทางเลือกที่มีลักษณะภายนอกเป็นเฟมินีนเนาะ
1: อืม
0: กับโลกที่ผู้ชายเจออะไรเงี้ยครับผมว่ามันก็คนละแบบ
1: อืมทีนี้ทีนี้วันนี้พ
0: ค
1: ี
0: ื
1: ่
0: อ
1: ก็จริงๆเรามีเคสสตัดดี้เนาะจากน้อง
0: ใช
1: ล
0: ่
1: อตเต้ทีนี้พี่ก็แอบอยากฟังน้องลอตเต้เหมือนกันว่าเอ๊ะในฐานะที่เราอ่ะ
2: เป็น
1: ก
2: ผู
1: ็
2: ้ประสบ
1: ใช่เป็นผู้ประสบภัยอ่ะเอ๊ะมันมีลักษณะต้องขออนุญาตไว้แบบนี้นะว่าอันไหนพูดได้พูดแต่ถ้าอันไหนไม่สะดวกใจพูดนะก็หรือไม่สะดวกใจตอบคำถามบอกพี่ได้เลยนะค่ะอยากให้เล่าหรือแชร์ประสบการณ์เรื่องความเหลื่อมล้ำหรือมายาคติทางเพศกับความปลอดภัยตรงนี้สักนิดหนึ่งค่ะว่าโดนอะไรมาบ้างคะ
2: ครับอันนี้ขออนุญาตเริ่มเล่าจากการนิยามตัวเองก่อนแล้วกัน
1: ได
2: นะ
1: ้
2: ครับ
1: ค่
2: ค
1: ะ
2: ือโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยครับเป็นถ้าพูดเข้าใจง่ายก็คือแบบเป็น transgender เนาะที่มีการผ่านโปรเซสมาแล้วบ้างมีการแบบรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยก็คือเฟมินีนเลยอย่างที่คุณปิตินได้กล่าวถึงไปในประเด็นก่อนหน้านะครับคืออย่างเหตุส่วนตัวที่พบเจอล่าสุดอย่างเงี้ยค่ะเร็วๆพักหนึ่งแล้วเหมือนกันคือเกิดขึ้นคือปกติเวลาเราพูดคําว่าใช้ชีวิตกลางคืนนะคะ
1: อื
2: ภ
1: อ
2: าพในหัวบางคนส่วนใหญ่อาจจะคิดว่ามันคือกล้องดึกหรือว่าเป็นแบบใกล้เที่ยงคืนอะไรแต่จริงๆเหตุการณ์ที่หนูเจอคือแบบก็หัวค่ำประมาณ1 ทุ่มหรือ 2 ทุ่ม
1: โอ
2: เท่
1: ้
2: านั้นเองนะคะที่พบเจอ
1: ตึกด้วยนะตึกอ่ะ
2: ยังแบบมีผู้คนให้เห็
1: ค
2: น
1: ่ะอืม
2: อ
1: ค
2: ย
1: ู่ ะ
2: ่ปากแล้วเนี่ยทีนั้นหนูมีธุระต้องไปหอเพื่อนก็เลยเลือกที่จะเดินทางด้วยแท็กซี่
1: ค่ะ
2: ที่นั่นก็เลยก้าวขึ้นไปเรียกแท็กซี่ได้ก็ไม่ได้คิดอะไรบอกจุดหมายปลายทางของเราปกติเนาะ
1: ค
2: แ
1: ่
2: ต
1: ะ
2: ่ว่าคุณพี่แท็กซี่เนี่ยเขาก็เริ่มมาแบบด้วยความตกใจก่อนเลยว่าเหมือนเขาตกใจว่าอุ๊ยทําไมเสียงเป็นผู้ชายมันอะไรยังไงทําไมเป็นผู้หญิงหรืออะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยว่าเขาคงชวนคุยแหละก็เลยตอบคําถามเขาไปว่าอ๋อที่หนูเป็นอะไรอย่างนี้อย่างนี้นะเขาอ๋อแล้วเขาก็เริ่มต้นนะคะด้วยการที่เขากล่าวชมก่อน
1: อืม
2: คือเขาก็แบบเหมือนผู้หญิงเลยเนาะสวยเนาะดูมือหรือว่าดูแขนดูอะไรดูไม่ออกเลยนะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เข้าใจว่าโอเคมันคงเป็นการชวนคุยการชมตามแบบปกติอะไรไปแต่ว่าจุดที่ทําให้เข้าใจได้ว่ามันกําลังเข้าสู่จุดอันตรายครับมันคือการที่พอช่วงรถติดไฟแดงค่ะเขาก็มีการไม่ได้มองผ่านกระจกมาข้างหลังนะคะแต่ว่าเขาหันหน้ามาเลยอะค่ะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็ไอ้น้ําเสียงที่จริงจังมากขึ้นอะไรมากขึ้นที่เป็นไปในเชิงคุกคามเพื่อที่จะได้กระเทือนเราให้ไม่แน่ใจจะใช้คำว่าอะไรดีดำเนิน

0: เป็นกิจกรรมทางเพศให้เขาเพื่อที่จะได้ไม่ต้องจ่ายค่าโดยสารให้เขาด้วย
1: โอ้โห
0: ใช่ค่ะซึ่งมันไม่น่าใช่มุกตลกแล้วหนูเลยปฏิเสธเขาไปว่าพี่หนูจ่ายได้หนูโอเคมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้อยากคุยเรื่องพวกนี้ต่อซึ่งในมุมมองของเขาอะค่ะหนูไม่แน่ใจว่าเขามองว่ายังไงมันอาจจะเป็นเหมือนกับมายาคติในหัวหรือว่าเป็นวาทกรรมสําหรับเขาเนาะที่ผูกติดกับตัวเพศเขาก็เลยอาจจะมองว่าหนูกําลังเล่นตัวหรือว่าอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าเขาเลยให้ข้อเสนอใหม่ขึ้นมาค่ะว่าไม่คือเขาพูดอะค่ะว่าไม่ใช่นั่งรถพี่อย่างเดียวก็ได้เดี๋ยวเขาแถมเงินให้ด้วยเลยซึ่งมันค่อนข้างที่จะเข้าไปสู่พื้นที่ของการเหมือนกับว่าหนูกําลังค้าบริการอะไรอย่างนี้ขึ้นเรื่อยๆมันเป็นมากกว่าเรื่องเจนเดอร์แล้วมันเป็นเรื่องที่กระทบกับตัวตนเราเล็กน้อยแล้วเนาะว่าเราทำอะไรผิดไปอะไรไหมอะค่ะซึ่งหนูคิดว่าการต่อปากต่อคำกับเขาไปมันอาจจะเป็นทางเลือกที่ผิดไปเสียหน่อยอ่ะหนูก็เลยเลือกที่จะแบบว่าบอกเขาว่าจอดรถแล้วลงเลยอ่ะค่ะแถมเพื่อที่จะได้แบบหาพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วก็ตัดสินใจให้เพื่อนมารับแทนนะคะซึ่งระหว่างยืนรอเพื่อนหนูก็พยายามเช็คตัวเองหรือว่าอะไรหลายๆอย่างแล้วว่าเพราะปกติเราจะได้ยินวาทกรรมเกี่ยวกับการว่าเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นทางเพศเนี่ยมันเป็นเพราะว่าตัวเหยื่อเองหรือเปล่าซึ่งในช่วงเวลานั้นนะคะมันตามปกติเราจะเห็นได้เลยคือตัวหนูเองก็ไม่ได้แต่งตัวที่จะต่อไปทางเชื้อเชิญหรือว่าอนุญาตให้เขาพูดตาไม่ได้ให้เกียรติหรือว่าล่วงละเมิดอะไรพวกนี้ได้ใดเลยนะคะรวมไปถึงกิริยาท่าทางต่างๆก็ด้วยก็เลยคิดว่ามันเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นทั้งจากช่วงเวลาแล้วก็มายาคติหลายๆอย่างทางเพศที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่พระอาทิตย์มันตกดินไปแล้วอย่างเงี้ยครับ
2: น่าสนใจอ่ะแล้วเห็นหลายประเด็นในเนี้ย
3: ใช่
2: น้องอาจารย์เห็นหลายประเด็นในนี้โดยที่อันส่วนหนึ่งอ่ะมันเห็นเลยว่าอย่างเมื่อก่อนนั้นเนี้ยค่ะที่คุณสู่แบบบอกถึงเรื่องของความไม่ปลอดภัยเสมอหน้าเนาะแต่พอฟังประสบการณ์อ่ะมันก็จะมีในอีกมิติหนึ่งที่มันยังคงคัดง้างกันอยู่ว่ามันเสมอหน้าจริงหรือเปล่าเพราะว่าในท้ายที่สุดอ่ะกลุ่มภาพของเจนเดอร์อ่ะมันยังทําให้เกิดกลุ่มขึ้นมาอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มที่มีลักษณะเป็นสถานะรองที่ดูอ่อนแอกว่าผู้หญิงหรือ LGBTQ ที่เป็นทรานจะอยู่ในกลุ่มนี้กับอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังคงมีลักษณะของผู้ที่สามารถที่จะใช้อํานาจบางประการได้เหนือคนกลุ่มนี้อย่างกลุ่มผู้ชายหรือกลุ่มที่เป็น LGBTQ ก็ตามแต่มีลักษณะที่เป็นผู้ชายจะอยู่ในกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นมันจะเห็นความเหลื่อมตรงเนี้ยอยู่ว่ากลุ่มที่เสี่ยงอ่ะยังคงไปตกอยู่ที่กลุ่มผู้หญิงหรือทานที่มีลักษณะเหมือนผู้หญิงเรารวมไปถึงอย่างเมื่อกี้ที่คุณรถเต้เล่าน่าสนใจว่ามันจะมีมายาคติบางประการที่เขายังรู้สึกว่าเซ็กแบบคือการบัตเตอร์ซิสเต็มอ่ะคือการแลกเปลี่ยนบางอย่างแล้วก็เป็นเงินได้แต่เป็นเงินได้แล้วก็มองเหมาว่าลักษณะเนี้ย
3: เป็นการ
2: สามารถแลกเปลี่ยนกับคนกลุ่มนี้ได้ไปในตัว
3: ซึ่งมันเหมือนเป็นแบบอารมณ์แบบบรรทัดค่านิยมของคนในพวกอ่ะมาเนาะมันไม่ใช่แค่เรื่องแบบหน้าตาเท่านั้นแต่มันมองย้อนได้ถึงแบบโครงสร้างสังคมที่มันเชฟคนคนหนึ่งที่เป็นแบบนี้ทีนี้ขออนุญาตถามคุณรัตเต้นิดนึงค่ะว่าเอ๊ะแล้วหลังจากที่เราอ่ะประสบเหตุการณ์ทำนองนี้พอหลังจากที่เราลงรถแล้วเนาะเราได้มีการสื่อสารเพื่อดำเนินมาตรการใดๆต่อไปไหมคะ
0: ถ้าเกิดแบบเชิงทางการเนี่ยเช่นการร้องเรียนหรืออะไรพวกนี้ค่ะคือไม่ได้มีการดําเนินการเลยเพราะว่าในช่วงเวลานั้นก็คือยอมรับว่ามันเกิดด้วยความแบบทั้งตกใจทั้งกลัวจนไม่ได้มีสติมากพอเนาะที่จะได้จดจําตัวทะเบียนรถหรือรูปพรรณสัณฐานที่ชัดเจนของคนมากเพียงพอขนาดนั้นนะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยก็ได้มีการแบบพูดคุยเพื่อนๆในกลุ่มหรือว่าคนรอบตัวค่ะโดยเฉพาะกลุ่มที่มีเจนเดอร์ที่มีลักษณะเป็นทางเพศหญิงมากขึ้น
3: ค
0: ือเป็นการพูดคุยกันในเชิงเรื่องไปในทางแบบว่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือว่าส่งต่อคําเตือนให้กันไปอย่างเงี้ยครับซึ่งพอการพูดคุยพวกนี้ค่ะมันเกิดขึ้นไปมากขึ้นเรื่อยๆกระจายขึ้นเนาะเพราะว่าเราแบบเจอเพื่อนหลากหลายมากขึ้นอย่างเงี้ยเราก็ค่อยๆเห็นว่าจริงๆแล้วว่ามันเป็นประสบการณ์ที่หลายๆคนเผชิญหน้าเหมือนกับต้องเรียนรู้วิธีที่จะรับมือแล้วก็มีวิธีการรับมือในรูปแบบของตัวเองเนี่ยค่ะ
3: ค่ะ
0: เพราะว่าในกรณีของเพื่อนเนี่ยก็มีบ้านเหมือนกันนะคะที่ได้ฟังมาเลยอยากขอ เล่าให้ฟังหน่อย

0: ที่ว่ามีเพื่อนนะคะได้นั่งตัวมอเตอร์ไซค์อะค่ะที่ทำหน้าที่เป็นขนส่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นั่งไปแล้วทีนี้คนขับเขาก็เขาไม่ได้กําลังพูดจาหรือว่าแสดงการกระทําที่จะเป็นการเชื้อเชิญไปทางเพศเนี่ยชัดเจนนะแต่เพียงเขาว่าเขาชวนเพื่อนหนูคุยไปเรื่อยๆแล้วก็รู้ว่าเพื่อนหนูอ่ะเขาสนใจเรื่องอะไรเช่นแบบว่าชอบกินเขาถามว่าแบบจะไปไหนเพื่อนก็บอกอ๋อจะไปซื้อยำจะไปซื้อขนมกินอะไรอย่างเงี้ยคนขับก็บอกพี่รู้จักร้านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลือกที่จะออกนอกเส้นทางแล้วพาไปเลยโดยที่เพื่อนพร้อมกับมอเตอร์ไซค์อ่ะไม่ได้ที่จะแบบว่าสิทธิ์ที่จะตอบโต้หรือว่าไหวตัวทันเราด้วยความที่พาหนะมันตอบโต้ได้ยากกว่าหรือว่าหาทางออกได้ยากกว่าแต่ว่าสุดท้ายเหตุการณ์นั้นก็จบลงที่แบบว่าเพื่อนสามารถเบี่ยงกับเส้นทางหลักได้อย่างปลอดภัย
1: อันนี้สะท้อ
0: ใช
1: น
0: ่
1: ความไม่ปลอดภัยในการผู้รับบริการเนาะแล้วก็แม้กระทั่งว่าเราอ่ะใช้ชีวิตประจําวันของเราตามปกติอ่ะมันก็กลายเป็นว่าเฮ้ยมันทําให้สิ่งปัจจัยเราค่ะมันมีปัจจัยที่มันส่งผลกระทบต่อความไม่ปลอดภัยของเราอย่างชัดเจนมากทีนี้พี่ถามอย่างนี้ค่ะในแง่ของการมองย้อนกลับไปเนาะน้องคิดว่าถ้าเราอ่ะอยากจะสร้างระบบนิเวศแห่งความปลอดภัยน้องคิดว่าเราควรมีกลไกอะไรหรือใครควรเข้ามาจัดการอะไรอย่างไรบ้างคะขออนุญาตถามทั้งสองท่านนะจะเริ่มที่น้องรัตเต้ก่อนนะคะ
0: คือสำหรับหนูอะค่ะส่วนตัวคือคิดว่ากลไกที่เข้ามาจัดการมันควรเกิดขึ้นตั้งแต่ระดับเล็กหรือว่าใหญ่แค่ไหนก็ตามอะค่ะทุกๆฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยมันควรเป็นภาวะของความร่วมมือกันแล้วก็สร้างความเข้าใจมากกว่าการที่ใช้เพียงการตรวจตาค่ะเพราะว่าแน่นอนว่าหนูมองว่าช่วงเวลากลางคืนอะเราไม่สามารถที่จะบีบบังคับให้ผู้คนเนี่ยมันพลุกพล่านหรือว่ามีการตรวจตาที่มากเท่ากับตอนกลางวันได้อย่างเท่าเทียมกันที่เท่าเทียมกันจริงๆอะค่ะเพราะมันเข้าใจได้ว่าหลายๆคนหรือว่าหลายๆอาชีพเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องมีช่วงเวลาในการพักผ่อนแล้วก็แรงคนอาจจะไม่เพียงพอต่อการแบบทําหน้าที่ตรวจตาหรือว่าทําหน้าที่ต่างๆอะไรพวกนี้ค่ะเลยคิดว่าการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนจริงๆมันคือภาวะของการสร้างความเข้าใจแล้วก็การสร้าง mindset ใหม่ๆของการอยู่ร่วมทางสังคมอะค่ะโดยเฉพาะในประเด็นของเรื่องเจนเดอร์ที่ถูกครอบด้วยมายาคติและวัฒกรรมมากมายเนาะว่ามันมีลำดับขั้นมันมีไฮราร์คีมันมีอะไรหลายๆอย่างมากมายที่ทําให้เพศยังไม่สามารถเท่าเทียมกันได้อย่างแท้จริงอะค่ะเลยคิดว่าการแก้ไขปัญหาจริงๆมันควรที่จะเกิดขึ้นจากการสร้างความเข้าใจที่ใช้ระยะเวลานานร่วมไปด้วย
1: ค่ะเริ่มจากภายในก่อนนะคะทีนี้ขยับมาที่คุณซูมเนาะมองเห็นเรื่องนี้ว่าควรแก้อย่างไรบ้างคะ
2: ตัวการเหลือนั้นต้องเห็นด้วยกับพี่แบงค์นะครับที่พูดว่าโอเคคือในแง่ในความจริงแล้วไอความปลอดภัยที่ว่าครับที่แม้ว่าในทางอุดมการณ์แล้วมันจะบอกว่าโอเคทุกคนมันเสมอหน้าด้วยความไม่ปลอดภัยนั่นแหละอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าก็ผมก็เห็นด้วยว่าคือในแง่ทางการปฏิบัติจริงๆแล้วอะครับคนที่เป็นผู้หญิงหรือว่าคนที่ลักษณะภายนอกเองความเป็นเฟมินีนมากกว่าเงี้ยก็ดูจะเป็นผู้ที่ประสบภัยเยอะกว่าจริงๆนั่นแหละใช่ไหมฮะทีนี้กลับมาที่ว่าเราจะทํายังไงให้มันเกิดอีโคซิสเต็มที่ว่านะครับที่รองรับคนทุกกลุ่มทุกเพศด้วยก็คืออย่างหนึ่งผมรู้สึกว่าคือการทํางานกลางคืนนะฮะมันเป็นแค่แง่หนึ่งคือมันเป็นความจําเป็นด้วยใช่ไหมฮะมันเป็นความจําเป็นด้านการหาเลี้ยงด้านเศรษฐกิจด้วยกระสองก็คือผมเองรู้สึกว่ามันก็เป็นเสรีภาพในการเลือกตัดสินใจเหมือนกันว่าฉันจะแอบทำงานกลางวันหรือกลางคืนเหมือนกันเพราะนั้นคือส่วนหนึ่งคือถ้ามันเป็นอิสระภาพในการเลือกการทำการประกอบอาชีพทั้งกลางวันหรือกลางคืนของผู้คนนะครับผมรู้สึกว่ามันก็ควรได้รับการคุ้มครองด้วยในแบบเดียวกับที่อาชีพเศรษฐกิจกลางวันได้รับนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจบ้านเรามันขับเคลื่อนตลอด24 ชั่วโมงอยู่แล้วนะฮะมันไม่สามารถที่จะดับไฟดวงใดดวงหนึ่งไปแล้วบอกว่าเราจะไม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจส่วนไหนแล้วอะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าข้อเสนอเชิง policy เองผมก็รู้สึกว่าผมอาจจะไปไม่ถึงจุดนั้นแล้วนะครับเพราะว่าก็ไม่เคยทํางานเชิง policy เนาะส่วนหนึ่งแต่ว่าคือถ้าพูดถึงในแง่ระดับที่มันเล็กกว่านั้นในเลนแบบนักวิทยาหรือว่าคนทำงานแบบวิชาการอะไรเงี้ยครับส่วนหนึ่งผมรู้สึกว่าอีความออร์แกนิกของสังคมอะครับการที่ให้ผู้คนเข้ามาช่วยเหลือกันอะไรเงี้ยคือกับรู้สึกว่ากลไกนี้น่าจะมีส่วนสําคัญมากเหมือนกัน
1: ค่ะ
2: เพราะว่าคือส่วนหนึ่งมองว่าคือคนทำงาน

0: คนอยู่คนใช้ชีวิตกลางคืนนะครับเขาอาจจะบางทีก็ไม่ได้ใจร้ายกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันขนาดนั้นจนเกินไปคือคนทํางานคนใช้ชีวิตกลางคืนเองแม้แต่คนนักท่องเที่ยวอะครับผมว่าเขาก็มีความเอื้อเฟื้อบางอย่างเหมือนกันคือมันก็มีความสอดส่องกันอยู่แหละพยายามมากสุดเท่าที่ทำได้เช่นบางแต่หลายๆครั้งเราเห็นผู้หญิงเมาคนเราอื่นๆอะไรเงี้ยครับเราก็พยายามเข้าไปช่วยเหลืออยู่แล้วอะไรเงี้ยครับทีนี้แง่หนึ่งก็คือโอเคเราก็คือในฐานะคนที่ใช้ชีวิตกลางคืนเองก็พยายามสอดส่อง
1: ค่ะ
0: แต่อันนึงก็คือผมรู้สึกว่าการร้องขอความช่วยเหลือครับการตะโกนออกไปให้สุดอะไรเงี้ยเป็นส่วนสําคัญเหมือนกันคือเรื่องนี้ก็อยากจะเขาเรียกไงดีสนับสนุนเหมือนกันครับอยากจะรณรงค์เหมือนกันว่าให้ผู้ประสบภัยทุกคนน่ะนะครับพยายามร้องขอความช่วยเหลือให้ได้มากที่สุดนะครับอย่าพยายามอย่าอายอย่ากลัวที่จะร้องขอความช่วยเหลืออะไรเงี้ยครับเพื่อให้ความช่วยเหลือนั้นไปถึงเราให้เร็วที่สุดเลย
2: เริ่
0: น
2: ม
0: ะ
2: ต้นที่ตัวเรา
3: ซึ่งนี่เป็น mindset ที่ดีมากนะแล้วก็เป็นสารตั้งต้นของโคดีซีด้วยซ้ำไปเพราะมันเห็นเลยว่าระดับตัวเองมันต้องเปลี่ยน mindset อย่างไรระดับชุมชนมันควรที่จะมีกลไกอะไรบ้างกลไกเพื่อนช่วยเพื่อนกลไกขอความช่วยเหลือกลไกระบบการตรวจตราแล้วในตัวระบบที่เป็นภาพใหญ่ตัวที่ครอบทั้งหมดเนี่ยมันควรที่จะต้องมีอะไรบ้างการควบคุมจรรยาบรรณของผู้ให้บริการใช่ไหมการดูแลในเชิงของการตรวจตราตรวจสอบของผู้มีอำนาจผู้ภาครัฐก็ตามเนี่ยมันคือpolicy แล้วนะ
1: แล้วก็สุดท้ายเนี่ยหัวใจสำคัญที่สุดก็คือการสื่อสารเนาะสื่อสารจากตัวบุคคลที่โดนกระทำสื่อสารกันระหว่างกันเองเป็นเน็ตเวิร์กสื่อสารไปถึงระดับบนอันนี้คือการสื่อสารเพื่อสร้างอินเทอร์แอคชันเป็นสังคมของการอินเทอร์แอคชันร่วมกันสังคมที่มีปฏิสัมพันธ์กันและจะนำไปสู่สังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะคุณซูม
3: คุณกิตตินกุ้ยอ่อน
1: ค่ะและก็คุณลอตเต้นะคะศิรินทร์สถิตวราธรเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่ให้ข้อมูลที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ
1: และขอขอบคุณนะคะผู้รับฟังทุกท่านผ่านทางจุฬาเรดิโอ plus fm 101.5 กลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ช่วงนวัตกรรมสังคมสารคดีความรู้จากงานวิจัย

0: วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงนวัตกรรมสังคมกับดิฉันณัฐพศรกลอกกลางจากสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อพูดถึงเศรษฐกิจกลางคืนหลายคนอาจนึกถึงร้านอาหารตลาดกลางคืนสถานบันเทิงหรือแหล่งท่องเที่ยวแต่เศรษฐกิจกลางคืนยังรวมถึงพนักงานร้านค้าคนขับรถสาธารณะพนักงานส่งอาหารเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและแรงงานกะดึกจำนวนมากเหตุเพลิงไหม้สถานประกอบการในย่านลาดพร้าวที่ผ่านมาชวนให้สังคมได้ตั้งคำถามว่าในขณะที่เมืองขยายกิจกรรมค่ำคืนเราได้พัฒนาระบบความปลอดภัยให้ทันกับการเติบโตนั้นแล้วหรือยังเพราะความปลอดภัยไม่ควรขึ้นอยู่กับโชคหรือขึ้นอยู่กับว่าผู้ใช้บริการนั่งใกล้ประตูทางออกหรือไม่แต่ควรถูกออกแบบและเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบสำหรับวันนี้ช่วงนวัตกรรมสังคมได้นำเสนอ3นวัตกรรมเพื่อสร้างเศรษฐกิจกลางคืนที่ทุกคนสามารถทำงานใช้ชีวิตและกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยค่ะนวัตกรรมแรกคือหนังสือเดินทางความปลอดภัยของสถานประกอบการหรือ safety passport แนวคิดนี้เสนอให้สถานประกอบการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เพียงช่วงขอใบอนุญาตเช่นประตูฉุกเฉินเปิดได้หรือไม่ทางหนีไฟมีสิ่งกีดขวางหรือไม่ถังดับเพลิงใช้งานได้หรือไม่และพนักงานรู้วิธีรับมือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือไม่ข้อมูลที่สำคัญอาจจะแสดงผ่าน QR code บริเวณทางเข้าหรือให้ผู้บริการเห็นแผนผังจุดทางออกจุดรวมพลและข้อมูลการตรวจสอบล่าสุดนวัตกรรมต่อมาคือการสำรวจความปลอดภัยยามค่ำคืนโดยประชาชนหรือ Night Safety Auditความปลอดภัยไม่ได้จบอยู่เพียงแค่ภายในร้านค้าเพราะถนนด้านนอกอาจมืดทางเท้าอาจชำรุดหรือไม่มีระบบขนส่งรอรับคนที่เลิกงานดึกแนวคิดนี้จึงชวนพนักงานกะดึกผู้หญิงผู้พิการคนขับรถผู้ประกอบการและคนในชุมชนร่วมกันสำรวจพื้นที่จริงในเวลากลางคืนเพื่อค้นหาจุดมืดจุดเปลี่ยวทางเดินที่ไม่ปลอดภัยและพื้นที่ที่เข้าถึงความช่วยเหลือได้ยากข้อมูลที่ได้สามารถนำไปจัดวางแผนที่ความปลอดภัยเพื่อปรับปรุงไฟส่องสว่างทางเท้าจุดรับส่งผู้โดยสารและช่องทางขอความช่วยเหลือนวัตกรรมสุดท้ายคือผู้ประสานเมืองกลางคืนหรือ Night Time Coordinator ปัญหาในเวลากลางคืนเกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายทั้งเรื่องใบอนุญาตอัคคีภัยการจราจรเสียงรบกวนแรงงานและความปลอดภัยของชุมชนแต่เมื่อแต่ละหน่วยงานทำงานแยกจากกันปัญหาก็มักจะได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างไม่ต่อเนื่องผู้ประสานงานเมืองกลางคืนจึงทำหน้าที่เชื่อมภาครัฐผู้ประกอบการแรงงานชุมชนระบบขนส่งและหน่วยกู้ภัยเพื่อร่วมกันจัดทำแผนความปลอดภัยซ้อมรับเหตุฉุกเฉินดูแลการเดินทางหลังเลิกงานและติดตามจุดเสี่ยงในแต่ละพื้นที่แนวคิดนี้ช่วยให้เศรษฐกิจกลางคืนถูกมองอย่างเป็นระบบของเมืองไม่ใช่เป็นเพียงภาระของร้านหรือชุมชนที่ต้องรับผิดชอบเพียงลำพังทั้ง3นวัตกรรมสะท้อนให้เห็นว่าความปลอดภัยของเศรษฐกิจกลางคืนไม่อาจอาศัยเพียงกล้องวงจรปิดถังดับเพลิงหรือการตรวจเป็นครั้งคราวแต่ต้องเกิดจากความร่วมมือของผู้ประกอบการคนทำงานประชาชนและหน่วยงานของเมืองเศรษฐกิจกลางคืนที่ดีจึงไม่ควรวัดเพียงจำนวนร้านค้านักท่องเที่ยวหรือรายได้ที่เกิดขึ้นแต่ควรวัดด้วยผู้ใช้บริการรู้ทางออกหรือไม่พนักงานได้รับการฝึกหรือไม่และทุกคนสามารถเดินทางกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยหรือไม่เพราะเมืองไม่เคยหลับแต่ระบบความปลอดภัยก็ต้องไม่หลับเช่นกันสำหรับวันนี้ช่วงนวัตกรรมสังคมขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังสำหรับท่านที่ต้องการรับฟังข้อมูลย้อนหลังสามารถติดตามได้ที่เพจ Facebookสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและรับฟังรายการได้ทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz หรือจุฬาเรดิโอ Plus ทุกวันอาทิตย์ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ
1: กลับมาติดตามการสำรวจเรื่องราวของสังคมผ่านการวิจัยใหม่ทางสังคมศาสตร์ในรายการโลกใหม่กับวิจัยสังคมทุกวันอาทิตย์ 9:00 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz โดยสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: เพียงเพชรพร่างวางแววแพรวประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไหวให้อาวรณ์ระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้ว พระคือแก้วจักรีศรีนุสรณ์ร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรภักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์ในแต่ละปีจะมีปริมาณขยะทั่วประเทศเพิ่มขึ้นในปี2566มีจำนวนขยะทั้งสิ้น 26.96 ล้านตันแล้วมันจะเยอะขนาดไหนคุณผู้ฟังลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าในบ้านเรามีขยะขนาดใหญ่เท่าฝูงปลาวาฬสีน้ำเงินว่ายน้ำมาพร้อมกันถึง 140,000 ตัวแล้วแต่ละตัวกำลังแหวกว่ายไปมาดำผุดดำว่ายเต็มไปทั่วทุกภาคในประเทศบางตัวเปรอะเปื้อนด้วยขยะมูลฝอยและของเน่าเสียบางตัวมีสารอันตรายมากมายที่พร้อมก่อมลพิษได้ตลอดเวลาและบางตัวกำลังพ่นน้ำพ่นขยะรีไซเคิลที่รอการจัดการและยากต่อการย่อยสลายช่วยกันลดปัญหาขยะที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นปัญหาขยะปัญหาของทุกคนปฏิเสธถุงพลาสติกและโฟมแยกขยะให้เป็นนิสัยใช้อย่างคุ้มค่าลดขยะจากบรรจุภัณฑ์ใหม่และนำกลับมาใช้ซ้ำจุฬาเรดิโอพลัสอยากให้ทุกคนช่วยกันทำให้โลกใบนี้ของเราน่าอยู่ขึ้นด้วยการลงมือทำอย่างจริงจัง
3: หลายเรื่องราวสังคมสูงวัยรวบรวมไว้ใน Aging Society ที่ FM 101.5 MHz
4: สวัสดีค่ะคุณฟังคะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับ Aging Society ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz นะคะกับดิฉันพลินีค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการโดยรายการนี้นำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการรองรับสังคมสูงวัยในทุกมิติค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจสังคมสุขภาพสภาพแวดล้อมหรือแม้แต่ทางด้าน

0: เทคโนโลยีนะคะหมุนเวียนประเด็นในการพูดคุยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสังคมสูงวัยเนี่ยนะคะมาพูดคุยในรายการนะคะโดยที่เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญและทุกฝ่ายต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เนื่องจากว่าเป็นช่วงเวลาที่สังคมไทยนั้นเราก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยนั่นก็คือมีผู้สูงอายุมากกว่า120ที่ทำให้สังคมเราเนี่ยเหมือนกับเป็นบ้านเก่าๆที่มีแต่ผู้สูงอายุเยอะนะคะแต่เด็กเนี่ยเกิดน้อยลงนะคะแรงงานก็น้อยลงนะคะตรงนี้เองเนี่ยเราจะร่วมกันมองทิศทางข้างหน้านะคะในอนาคตว่าถ้าเราจะไปกันแบบนี้เนี่ยควรจะต้องทำอย่างไรนะคะสำหรับวันนี้รายการจะพาคุณฟังไปพูดคุยกับคุณธนันท์รัตนโชติผู้ก่อตั้งแพลนดีนะคะซึ่งจริงๆแล้วคุณธนันท์เนี่ยเป็นผู้ที่คร่ำวอดอยู่ในวงการธุรกิจมาก่อนเป็นที่ปรึกษาให้กับหลายๆแห่งนะคะแล้วก็ณวันนี้เนี่ยคุณธนันท์ได้ผันตัวเองมาทำธุรกิจเพื่อสังคมที่สร้างรายได้แล้วก็คุณค่าให้กับผู้สูงวัยปลูกผักปลอดภัยค่ะวันนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณธนันท์นะคะในโครงการที่ทำเรื่องของแพลนดีนะคะจะมาเล่าถึงแรงบันดาลใจในการทำโครงการนี้นะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยมีผู้สูงวัยที่เข้าร่วมโครงการอย่างไรนะคะตอนนี้คุณธนันท์อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: รายการของเราเนี่ยได้เคยพาคุณฟังไปพูดคุยกับหลายๆพื้นที่ในหลายชุมชนที่มีการเตรียมการรองรับสังคมสูงวัยก็มีรูปแบบมีกลไกมีการจัดการในการทำในหลายๆที่นะคะวันนี้นิ้นอยากจะพาคุณฟังไปพูดคุยกันถึงเรื่องของการเตรียมการหรือว่าการรองรับสังคมสูงวัยในมิติที่อยู่ในเมืองนะคะเป็นรูปแบบหนึ่งนะคะทราบมาว่าแพลนดีเนี่ยก็เริ่มจากการที่ต้องการแก้ปัญหาผู้สูงวัยในเมืองด้วยนะคะอยากให้คุณธนันท์เล่าให้ฟังค่ะว่าตรงนี้เองเนี่ยโครงการเริ่มมาอะไรอย่างไรอะคะ
1: ผมเองเนี่ยจะเล่าตอนที่เริ่มต้นเนี่ยครับว่าผมไม่ได้มีประสบการณ์เรื่องงานด้านเกษตรเนี่ยทันทีเป็นงานด้านเกษตรในเมืองครับ ไม่ได้ทำเรื่องนี้ผมทำบริษัทที่ปรึกษาแต่ว่าปัญหาผู้สูงวัยของผมเองเนี่ยไม่ใช่เริ่มจากในเมืองนะแต่ว่าเริ่มจากในบ้านนะครับในฐานะที่คุณแม่เองเนี่ยป่วยด้วยเส้นเลือดในสมองครับแล้วหลังจากจากโรงพยาบาลแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถทำเรื่องที่ชอบคือการเดินดูปลูกต้นไม้ในบ้านได้นะครับพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลาอันรวดเร็วเนี่ยก็คือได้สัมผัสเส้นทางการเสื่อมถอยของผู้สูงอายุนะครับซึ่งอันนี้ผมอาจจะขออนุญาตเล่าเปรียบเทียบไปกับสิ่งที่สาธารณสุขได้กำหนดไว้นะคือผู้สูงอายุเนี่ยคุณแม่เองเนี่ยถึงแม้จะอายุ70กว่าแล้วเนี่ยตอนก่อนจะป่วยเนี่ยก็แข็งแรงนะครับสามารถเป็นวิทยากรด้านการพัฒนางานหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปสังสรรค์เพื่อนฝูงได้แต่พอป่วยปุ๊บเนี่ยอย่างแรกเลยคือออกจากบ้านไม่ค่อยได้แล้วไม่ใช่เรียกว่าไม่ค่อยได้ครับคือออกไปไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเดินไม่ถนัดนะเรี่ยวแรงก็ไม่ค่อยแข็งแรงเพราะเนี่ยก็จะเข้าสู่ช่วงที่สาธารณสุขจะเรียกว่าเริ่มติดบ้านนะครับหมายถึงว่าไม่ได้ออกไปไหนแล้วผู้สูงอายุน
0: ะ
1: ครับแล้วก็พอติดบ้านปุ๊บเนี่ยสิ่งที่คุณแม่เองออกไปเดินในรอบๆบ้านไม่ได้ด้วยก็จะต้องดูทีวีเป็นหลักเลยเพราะเนี่ยพอนั่งดูทีวีนานๆก็สุขภาพก็จะเริ่มเสื่อมลงอย่างรวดเร็วนะครับเหมือนแทบเราอยู่ในวัยทำงานแล้วเราเป็นนั่งทำคอมพิวเตอร์ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเราก็จะมีอาการเสื่อมเหมือนก
0: ัน ใช่ใช่
1: แต่ผู้สูงอายุเนี่ยไม่ได้แข็งแรงแบบเราดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นออฟฟิศซินโดรมแต่ว่าเป็นเกิดจากอยู่บ้านแล้วนั่งนอนดูทีวีทั้งวันเนี่ยสุขภาพจะเสื่อมมากก็คิดว่าสิ่งที่ชอบคือเรื่องต้นไม้เนี่ยทำไงถึงจะอาจจะใช้คำว่ากุศโลบายนะหลอกแม่ตัวเองเนี่ยว่าทำไงจะได้ออกมาเดินเหินบ้างอะไรเงี้ยครับก็เลยคิดว่าหาพืชอะไรบางอย่างที่จะให้ดูแลนะครับแล้วก็ได้ทำสิ่งที่ชอบโดยที่ไม่ได้ให้มันเหมาะสมกับแรงที่มีก็เลยไปดูหลายอย่างเนี่ยมีทั้งดอกไม้มีทั้งอะไรเงี้ยแต่ว่าพบว่าพืชที่เติบโตเร็วนะครับแล้วก็ได้ผลด้วยในซึ่งผมคิดว่าในกลุ่มผู้สูงอายุที่อาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ของพวกเราเนี่ยถ้าปลูกอะไรแล้วอยากจะปลูกทานมากกว่าปลูกดูนะครับก็เลยลองไปเรียนรู้เรื่องผักเนาะแล้วก็มาออกแบบเป็นโต๊ะปลูกขนาดของการปลูกเป็นไซส์ที่เหมาะสมกับแรงไม่ใช่กระถางขนาดเล็กอะไรแบบนี้ซึ่งก็ได้ผลนะครับคือสามารถจะ แย่งเวลาจากทีวีที่บ้านเนี่ยออกมาให้ออกมาเดินดูผักรดน้ำ

0: หลายครั้งได้อะไรเงี้ยก
1: ็
0: สุขภาพทั้งกายใจก็ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เลยไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆว่าเรื่องการปลูกผักส่วนเล็กๆในบ้านแล้วเอาไว้ทานได้เนี่ยนอกจากว่าแบบให้เป็นกิจยังเรียกว่างานอดิเรกแล้วเนี่ยก็สุขภาพกายใจก็ดีขึ้นด้วยเพื่อนๆก็ไปลองทำนะพอเพื่อนๆผมก็คุณพ่อแม่ก็เริ่มเข้าสู่วัยเกษียณกันแล้วแทบจะทุกคนปรากฏว่าทำไม่ได้เหมือนเรานะครับเนื่องจากว่าสาเหตุว่าคือการที่จะปลูกผักในบ้านเนี่ยในบางส่วนเนี่ยถ้ามีคนคอยช่วยดูช่วยหยิบจับได้ซึ่งงานของผมเองเนี่ยใช้เวลาส่วนหนึ่งทำจากออฟฟิศที่บ้านเพราะนั้นเนี่ยเวลาเหลือบมองเห็นแม่กำลังจะทำอะไรเนี่ยก็เฮ้ยอันนี้พอช่วยได้ก็เดินออกไปช่วยนิดหนึ่งอะไรเงี้ยพอเพื่อนเพื่อนที่ทำงานประจำเนี่ยอย่างพวกเราอย่างที่ผู้ฟังเนี่ยหลายท่านอาจจะไปเช้ากับค่ำนะครับในถ้าไม่นับช่วงเวิร์กกับมุมตอนนี้นะคร
1: ับ
0: ก็พอทำคนเดียวทำยากนะผู้ถืออยากทำแต่ทำ
1: เพราะยังต้องมีการยกดินใช่ไหมมีอะไรที่มีของหนักๆอยู่บางส่วนเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับคือยกจากดินถุงใหญ่เนี่ยเอาวางบนโต๊ะเนี่ยอันนี้ต้องอาจจะเราช่วยแต่ตักดินจากถุงใหญ่ใส่กระถางคลุกไปใส่กระมังเล็กๆอันนี้ผู้ถืออยู่ทำเองได้นะครับก็เลยคิดว่าถ้างั้นแล้วเนี่ยถ้ามีคนช่วยนะครับผมใช้คำว่ามีคนส่วนช่วยนะครับช่วยทำผักเล็กๆเนี่ยเป็นโต๊ะเล็กๆโต๊ะขนาดโต๊ะที่พวกเราเป็นโต๊ะทานข้าวในบ้านนี่แหละ นะครับมีคนช่วยได้บ้างน่าจะดีแต่ว่าพอจะหาใครมาช่วยเนี่ยมันไม่ง่ายนะดังนั้นแล้วคิดว่าถ้าเกิดว่าบ้านเดียวจะหาคนมาช่วยแบบนี้น่าจะหายากมากๆเลยแต่ว่าถ้ามีเป็นหลายๆติดบ้านในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยอยากปลูกแบบนี้กันแล้วลงขันกันจ้างคนส่วนนะครับหรือว่าจ้างร่วมกันเนี่ยมาบ้านนี้ครึ่งชั่วโมงไปบ้านนู้นครึ่งชั่วโมงหมุนเวียนในแต่ละสัปดาห์เนี่ยน
1: ่
0: าจะจ้างได้นะครับแล้วมีคนน่าจะรับทำด้วยนะครับแล้วเราก็หาได้จริงอย่างนี้ก็คิดว่าทำไงจะหาตังค์มาจ้างคนส่วนคนนี้นะครับโดยที่ไม่ต้องไปห่วงว่าบ้านนี้ต้องมีตังค์ถึงจะจ้างได้ก็เลยคิดว่าจะปลูกกินอย่างเดียวเนี่ยถ้ามันขายได้ด้วยเนี่ยแล้วเอากำไรมาจ้างคนส่วนน่าจะดีอันนี้ก็จุดเริ่มต้นในการที่จะเกิดขึ้นของการดีประกอบกับว่าเราทำงานเป็นที่ปรึกษาในการวางแผนธุรกิจนะครับดังนั้นเราก็คิดว่าถ้าจะต้องการให้มันมีงบประมาณในการมาดูแลระบบแบบนี้ซึ่งทำให้ผู้สูงอายุมีผมใช้คำรวมๆว่าสุขภาวะทางกายและใจที่ดีขึ้นเนี่ยต้องหาทางทำให้มันเป็นการค้าขายได้ก็เลยมาออกแบบนะครับเป็นการปลูกเพื่อเป็นกิจกรรมงานอดิเรกนี่แหละแต่ว่าในสุดท้ายแล้วเนี่ยผลปลายทางเนี่ยนอกจากเอาไว้ทานเองแล้วสามารถขายได้แล้วกำไรการขายเนี่ยก็สามารถจะดูแลคนสักหนึ่งคนในชุมชนที่จะช่วยดูแลทุกบ้านไปพร้อมๆกัน
1: เป็นรูปแบบที่น่าสนใจมากนะคะค่ะทีนี้ในเรื่องของการรวมตัวกันเนี่ยค่ะของคนในเมืองเนี่ยเอาว่าเข้าไปจริงๆก็ไม่ได้ง่ายเลยเนาะเพราะว่าในชุมชนชนบทเนี่ยก็ยังมีความผูกพันกันยังรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้การรวมตัวกันของคนเมืองเพื่อที่จะทำกิจกรรมอะไรร่วมกันเนี่ยคุณธนันท์มีกลยุทธ์อย่างไรที่จะรวมตัวผู้คนมาร่วมกันทำแบบนี้ได้ค่ะ
0: ของผมเองเนี่ยผมตอนที่เริ่มเนี่ยเริ่มจากหมู่บ้านที่เราอยู่มาตั้งแต่เด็กเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้สูงอายุที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยครับได้เล่าไปโดยจำนวนหนึ่งเป็นคนที่เรารู้จักมาในช่วงเวลาที่เราเติบโต
1: ค่ะ
0: แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพอเราคิดว่าปัญหาแบบเนี้ยปัญหาที่เราเจอในด้านของผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ในมุมที่เราอยากจะขยายไปเนี่ยนะครับเราต้องไปในที่ที่เราเป็นคนแปลกหน้าในชุมชนนั่นแหละไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เรียกว่าไม่ได้เป็นลูกหลานนะครับไม่ได้เป็นลูกหลานของเนี่ยน
1: ั่
0: นแล้วเนี่ยทำไงจะรวมตัวกันได้นะครับนะผมก็เราก็ใช้วิธีการแบบนี้ครับเริ่มต้นจากคือโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในชุมชนต่างๆทั่วผมใช้คำว่าทั่วกรุงเทพก่อนก็แล้วกันเพราะว่าแผนดีออกแบบของงานในเมืองเนี่ยในกรุงเทพที่เราเริ่มต้นในช่วงแรกๆเลยเนี่ยเรามักจะเห็นว่าในชุมชนต่างๆมีการรวมตัวกันของผู้สูงอายุวัยเกษียณนะวัยเกษียณจะเรียกว่าเป็นชมรมผู้สูงอายุนะครับเป็นทางการทีเราอาจจะเห็นว่าเป็นกึ่งทางการนะเช้าๆมาเจอกันตามสวนนี้หรือตามสนามกีฬาของชุมชนมาออกกำลังกายนั่งคุยกันอะไรแบบนี้คือมีการรวมตัวกันแบบนี้ก็ด้วยความที่แต่ละคนถ้าอยู่บ้านซึ่งสังคมเมืองเนี่ยก็จะเป็นต่างคนต่างอยู่ครับฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ความเหงาเนี่ยเราก็อยากจะมีเพื่อนมีสังคมดังนั้นเนี่ยการรวมตัวตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นในชุมชนต่างๆเนี่ยก็เป็นจุดตั้งต้นที่เราก็พูดคุยกับชมรมผู้สูงอายุนะครับแล้วก็สอบถามกันว่ามีใครไหมที่สนใจอยากจะปลูกผักทานซึ่งก็ยังมีคนเริ่มต้นนี่แหละสนใจนะครับว่าอยากลองอยากปลูกผักทานดูแล้วก็นัดหมา

0: กันครับว่าถ้าปลูกผักทานเนี่ยเราก็จะมาเรียนรู้กันแล้วก็ทำงานโดยการเรียกว่าจัดกระบวนการที่จะสัปดาห์หนึ่งมาเจอกันครั้งหนึ่งแล้วก็มาเรียนรู้วิธีการปลูกผักจากง่ายไปยากนะครับเราก็เจอกันทุกสัปดาห์นะครับเรียกว่าทุกสัปดาห์เป็นเวลายาวนานเหมือนกันครับเป็นเวลา 2-3 เดือนเลยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการทำงานครับซึ่งก็เริ่มต้นจากชุมชนที่มีชนบทผู้สูงอายุเป็นแบบนี้นะคร
1: ับ ค่ะแล้วเกณฑ์ในการเลือกผู้สูงวัยที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ค่ะคนที่จะเข้ามาปลูกผักหรืออะไรเงี้ยค่ะเขาต้องมีลักษณะหรือมีคุณลักษณะยังไงอะคะ
0: ก็ตอนเริ่มนะครับพอเราไปเนี่ยหลายๆครั้งที่เราไปเนี่ยก็ไปจัดการเป็นกิจกรรมหนึ่งครั้งนะครับแต่ถือว่าในชุมชนผู้สูงอายุของหลายพื้นที่ทั่วเมืองเนี่ยกรุงเทพเนี่ยก็มักจะมีกิจกรรมที่รวมตัวกันเพื่อจัดการเรียนรู้นะบางครั้งก็จัดในรูปแบบของโรงเรียนผู้สูงอายุบางครั้งก็จัดกันในลักษณะที่เป็นกิจกรรมประจำสัปดาห์นะครับแต่ไม่ได้เป็นรูปแบบเหมือนโรงเรียนผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคุยกับเขาเรียกว่าเป็นผู้นำเนี่ยกันเป็นผู้นำชุมชนหรือผู้นำชมรมเนี่ยแล้วมีความสนใจว่าสิ่งที่เราทำแล้วเกิดผลยังไงขึ้นบ้างแล้วเราสนใจเนี่ยก็มักจะเริ่มต้นโดยการทำกิจกรรมสักหนึ่งครั้งก่อนนะครับมาคัดกันว่าเดี๋ยวเราจะเรียนรู้วิธีการปลูกผักง่ายๆทานนะครับซึ่งเราก็ต้องจัดการเพื่อจะเรียนรู้ผักที่ง่ายๆจริงๆนะครับมาเนี่ยทำกันขึ้นแล้วก็เราอย่างที่ทุกครั้งที่เราไปเนี่ยเราก็ใช้วิธีการเรียนรู้จากคนที่จะคือเดี๋ยวแล้วก็จะทราบนะครับว่าเวลาใครพูดถึงการปลูกผักเนี่ยก็จะแบบเอ๊ะเราไม่เคยปลูกมาก่อนเคยปลูกแล้วไม่ได
1: ้ปลูกแล้วตาย
0: แบบนี้เราก็เลือกที่จะผักที่ภายใน1สัปดาห์เนี่ยอย่างน้อยต้องได้ทานแน่นอนแล้วแหละก็คือใช้ต้นอ่อนนะเริ่มต้นมาเรียนรู้ต้นอ่อนวงเล็บด้วยว่าต้นอ่อนทานตะวันนะครับซึ่งหมายถึงว่าทุกคนปลูกน่าจะได้ทานแน่นอนก็เป็นกิจกรรม1ครั้งเลือกเป็นกิจกรรม1ครั้งครับแล้วก็เรียนกันเรียกว่าเรียนกันทั้งชมรมเลยนะครับแล้วก็พอเรียนเสร็จ1ครั้งเนี่ยสัปดาห์ต่อมาก็มาส่งกันบ้านกันแล้วก็มาคุยแล้วก็เล่าต่อว่าที่ชุมชนที่เราทำงานอยู่ด้วยเนี่ยแล้วเรียนรู้อย่างต่อเนื่องแล้วเนี่ยแต่ละบ้านมีผักอะไรทานกันบ้างแล้วก็ชวนว่าถ้าใครสนใจก็ลงชื่อสมัครกันแล้วก็จัดวันที่สะดวกมาเริ่มต้นเรียนกันสัปดาห์ละครั้งนะครับเอาไว้สักประมาณสัก6-8ครั้งก่อนเลยประมาณนี
1: ้
0: แล้วก็เริ่มต้นหลังจากนั
1: ้
0: น
1: แล้วตอนนี้นี่มีชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมากน้อยแค่ไหนคะ
0: เราทำงานไปถึงตอนนี้มีประมาณ 5-6 ชุมชนในกรุงเทพนะครับมีถ้าในด้านแถวๆกลางเมืองเนี่ยก็จะเคยทำงานได้ทำงานร่วมกับทางแฟลตดินแดงนะครับ
1: ใน
0: จัดการเคหะคลองจันนะครับแล้วก็ที่ประชาธิเวศที่เป็นที่บ้านที่เริ่มที่แรกนี่แหละนะครับแล้วก็ในชานเมืองออกมาเนี่ยก็จะมีทางฝั่งทนนะครับมีจรัญสิบวงซอย37เนี่ยมี2ที่ที่เราเคยทำงานด้วยกันนะคร
1: ับ
0: ก็มีที่วัดเชียงทิพย์แล้วก็ที่ชุมชนคลองล่างของจรัญสิบวง37นะครับนี่ก็เริ่มจากกิจกรรมลักษณะเดียวที่ได้เล่าเมื่อสักครู่นะครับว่าเป็นกิจกรรมครั้งแล้วก็ชวนผู้สนใจมาเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็ทำต่อเนื่องกันมาเรื่อยบางที่ทำไม่เจอกันที่สัปดาห์มาเป็นปีๆเลย
1: แล้วรูปแบบในการปลูกนี่เป็นยังไงครับปลูกในบ้านเองก่อนหรือว่าจะเป็นการปลูกในพื้นที่สาธารณะของชุมชนนะคะ
0: ของเราเองเนี่ยครับวิธีการทำงานเนี่ยเราพบว่าเนื่องจากว่าเราทำงานกับผู้สูงอายุนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยข้อจำกัดของการทำงานอดิเรกเนี่ยนะครับที่จะทำได้นานก็คือว่าต้องสนุกนะอันที่หนึ่งคือต้องสนุกและอันที่สองคือไม่หนักเกินไปนะครับคำว่าไม่หนักเกินไปเนี่ยหมายความว่าไอ้กระบวนการที่ออกแบบแล้วเนี่ยจะต้องทำแล้วไม่ลูกหลานบ่นว่าแม่ทำพ่อทำแล้วทำไมปวดหลังปวดแขนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยต้องเราแล้วก็เหมาะกับพื้นที่ซึ่งเราก็ตั้งสมมติฐานไว้ว่าการที่ทุกคนจะร่วมได้เนี่ยก็น่าจะหมายถึงว่าแม้ว่าใครที่บ้านไม่มีพื้นดินเลยนะเป็นปูนล้วนๆเลยเนี่ยก็จะทำได้ดังนั้นเนี่ยวิธีการเรียนรู้ที่เราเรียนกันก็จะเป็นการปลูกผักใส่ภาชนะนะครับซึ่งอาจจะหมายถึงว่ากระถางอาจจะเป็นกระป๋องหรืออะไรก็ตามที่เรามีนะครับแล้วก็ใช้โต๊ะมาตั้งวางนะครับยกพื้นพื้นไม่ต้องก้มนะครับแล้วก็ขนาดของกระถางของอะไรแต่ละพวกนี้ให้มันมีน้ำหนักที่ไม่หนักเกินไปสำหรับแรงที่สูงอายุอันนี้คือทำไหวแล้วก็สามารถจะดูแลได้ทั้งวันโดยที่ไม่ได้ทำให้เกิดการบาดเจ็บนะคำว่าบาดเจ็บหมายถึงอาจจะปวดหลังปวดแขนปวดขาอะไรเงี้ยไม่ต้องก้มอะไรแบบนี้นะครับอันที่สองคือผู้สูงอายุเองเนี่ยการจะออก ออกจากบ้านมาเนี่ยจริงๆแล้วแม้ว่าจะเป็นเรื่องดีนะครับที่จะได้ออกจากบ้านไปเจอสังคมเจอบ้างเนี่ยแต่ว่าระยะทางที่จะไปอะไรแบบนี้ก็ไม่ควรจะไกลเกินไปนะครับก็จะจับพื้นที่ที่เป็นจุดกึ่งกลางของชุมชนที่สะดวกต่อการที่จะทุกท่านจะแวะมาเจอกันสักดาละครั้งในการเรียนรู้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสองอย่างที่เราใช้ในการออกแบบทำงานเป็นหลักเลยและทำให้สนุกแล้วก็ทำได้นานเรื่องทำไว
1: ในส่วนของช่องทางการตลาดล่ะคะเห็นบอกว่ามีการขายด้วยเพื่อที่จะอย่างน้อยมีรายได้เพื่อที่จะเอามาจุนเจือกับการทำกิจกรรมต่อเนื่องใช่ไหมคะ
0: ผักที่ปลูกเนี่ยครับเราก็เริ่มจากง่ายแต่ยากเนื่องจากที่ผมเล่ามันจะขึ้นง่ายที่สุดก็ต้นออกระวังเนา
1: ะ
0: ยากที่สุดที่เราปลูกกันก็จะเป็นต้นผักเคลอะไรแบบนี้เลยฉะนั้นแล้วระหว่างที่เราไล่ลำดับไปของการเรียนรู้เนี่ยนะครับก็แรกเนี่ยที่ทุกท่านเข้าใจตรงกันตอนที่เราชวนเนี่ยคือเราอยากชวนปลูกผักเพื่อทานเองในบ้านก่อนนะครับในทางการที่เราปลูกผักทานเพื่อทานเองเนี่ยเราของที่เราจะทานเองเนี่ยเราพิถีพิถันในการดูแลอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการในการที่จะเรียนรู้กระบวนการปลูกและดูแลอย่างดีเลยว่าของเราก็หมายถึงว่าการที่ไม่ได้ใช้สารเคมีนะแต่ว่าใช้ความใกล้ชิดละเอียดละออในการดูแลผักเนี่ยทั้งการบำรุงแล้วก็การกำจัดหนอนแมลงหรือโรคอะไรต่างที่มันอาจจะเกิดขึ้นเนี่ยโดยที่ไม่ใช้สารเคมีเนี่ยตอนนี้การเรียนรู้และไปปฏิบัติเนี่ยพอปลูกเพื่อทานเองก็จะสามารถที่จะทำได้โดยที่รู้สึกว่าอันนี้เป็นผักที่ฉันจะทานนะเพราะนี่ฉันจะดูแลมันอย่างดีแล้วก็ส่วนใหญ่ของบ้านที่ปลูกเพื่อทานเองเนี่ยไม่ในความหมายคือไม่ได้ทานคนเดียวด้วยปลูกให้ลูกตัวเองที่อยู่ในบ้านทานไหมโดยเฉพาะให้หลานตัวเองที่ไม่ค่อยชอบทานผักไม่ทานด้วยเนี่ยแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นของการปลูกเพื่อทานเองนะครับในช่วงแรกเนี่ยเป็นสิ่งที่ฟื้นฟูความสัมพันธ์ในครอบครัวนะครับความมั่นใจในตัวเองนะว่าเรามีค่าอย่างน้อยหนึ่งอย่างละที่ลูกกับหลานเนี่ยมีผักดีๆทานซึ่งเป็นของที่เขาอยากทานด้วยครับพอแบบนี้ได้แล้วนะครับปริมาณที่ปลูกเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นในแต่ละบ้านโดยส่วนใหญ่พอปลูกได้ดีก็อยากจะปลูกเยอะๆพอปลูกเยอะนี่แหละลำดับที่สองก่อนที่เราจะไปขายเนี่ยมักจะโดยที่เราไม่ได้แนะนำนะครับว่าควรทำอย่างไรแต่สิ่งที่ตามมาจากการที่ปลูกขายในบ้านแล้วเนี่ยก็จะแบ่งละแต่ละบ้านจะเริ่มแบ่งให้ญาติเพื่อนสนิทที่อยู่ใกล้เคียงบ้านกันได้ทานนะครับใส่บาตรด้วยถือว่าอันนี้มันก็เริ่มได้เรื่องของความสุขทางใจเพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่งละแต่ก็ยังเหลืออีกไอ้เหลืออีกเนี่ยเป็นสิ่งที่เราใช้เวลาเรียนรู้เป็นปีนะครับถึงจะรู้คำนี้แต่ว่าตอนที่ไปเรียนรู้เรื่องนี้เนี่ยว่าปลูกผักอินทรีย์ยังไงถึงจะมีพอขายนะก่อนมันจะไม่ถูกหนอนแมลงทำลายหรือจะมีผลผลิตมากพอเนี่ยผมไปปรึกษาของทั้งกลุ่มของอาจารย์ยักษ์เนี่ยครับที่ทำเกษตรอินทรีย์มากเรื่องเนี่ยแล้วอาจารย์ก็แนะนำมีคาถาหนึ่งก็บอกว่าปลูกให้พอกินแล้วเดี๋ยวมันจะเหลือขายเองซึ่งเราก็ตอนแรกก็ไม่น่าเชื่อว่าเราอยากจะปลูกขายก็ยังไม่ค่อยมีเลยนะแต่ว่าพอมาปลูกให้พอกินเนี่ยมันดันเหลือขายจริงๆนะครับไอ้ทั้งแต่คำว่าผักที่เหลือขายเนี่ยมันเป็นผักเหลือขายจากการปลูกด้วยหัวใจที่อยากปลูกครับที่ไม่ได้อยากปลูกกินอยากปลูกให้ตัวเองและคนที่ตัวเองรักในบ้านเนี่ยได้กินด้วยดังนั้นแล้วเนี่ยในขณะที่ระบบเกษตรอินทรีย์ทั่วไปเนี่ยมันจะต้องมีการเรียกเซอร์ติฟายนะคือการตรวจมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยเนี่ยอาจจะเป็นออร์แกนิกแพคแกรนไอโฟมอะไรก็ตามเกิดจะต้องมีคนไปตรวจว่าจะมีการแอบใส่ยาใส่ปุ๋ยเคมีอะไรแบบนี้ไหมเนี่ยผักเราเนี่ยมันผ่านกระบวนการของการใช้หัวใจในการปลูกเพื่อคนที่ตัวเองรักมาดังนั้นแล้วเนี่ยผักที่มีปริมาณเยอะทานไม่หมดเนี่ยผักที่เหลือคุณภาพเกรดเอโดยที่ไม่เทียบไม่ต้องมีการ QC เลยนะครับแล้ว QC ท่านที่สูงกว่านั้นคือพอผักอันไหนที่ไม่ค่อยงามเนี่ยผู้สูงอยู่ในบ้านนั้นก็จะไม่ค่อยอยากขายด้วยเกรงใจคนอื่น
1: เอาเก็บไปกินเอง
0: ไม่เหมือนผักทั่วไปนะผักทั่วไปในสวนเนี่ยมันจะมีการคัดเกรดนะเกรดเอราคานี้เกรดบีราคานี
1: ้
0: ผักที่ออกจากบ้านแต่ละบ้านเนี่ยถ้าไม่ใช่เกรดเอแล้วคือเอาไว้กินเองทั้งหมดไม่ขายไม่อยากให้คนอื่นทานของไม่ดีอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็พอมีผักแบบนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราทำงานต่อไปนะครับคือเมื่อกี้เราพูดถึงคำว่าต่างคนต่างอยู่นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในบ้านแต่ละบ้านผู้ถืออยู่เนี่ยจากการที่ต่างคนต่างอยู่แล้วพอได้ปลูกผักร่วมกันเนี่ยก็ค่อยๆเกิดความสัมพันธ์นะครับไปมาหาสู่กันขึ้นมาเองนะครับแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นเพื่อนสนิทญาติสนิทเกิดขึ้นมาโดยที่แต่ก่อนเนี่ยเดินผ่านหน้าบ้านก็ยังไม่เคยได้ทักกันด้วยซ้ำไปแต่คราวนี้ มีผักที่เหลือจากแต่ละบ้านนะคราวนี้พอเราจะขายนะครับเราต้องการทำสิ่งที่ระบบอาหารของเราเนี่ยทำแล้ว

ำให้เกิดข้อจำกัดบางเรื่องนะผมจะขออนุญาตเปรียบเทียบแบบนี้ว่าในผักในไม้ที่เราทานอยู่ทั่วไปเวลาเราไปซื้อจากร้านค้าแต่ไม่เป็นตลาดหรือซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเส้นทางกว่าจะถึงมือเราเนี่ยจะมีจากสวนนะครับผมใช้คำว่าจากสวนอยู่ได้เนี่ยมาก่อน

0: ขึ้นมาทำให้ราคามันเพิ่มนะครับไอ้แบบที่สองนี่คือแต่ละวันที่เกิดขึ้นในการเดินทางของผักผลไม้ซึ่งเป็นของสดเนี่ยมันจะเกิดการเน่าเสียซึ่งต้องตัดทิ้งพักทิ้งนะแล้วก็เกิดการเสื่อมลงของคุณภาพสารอาหารเนี่ยในระหว่างวันที่เปลี่ยนและยิ่งนานยิ่งลดลง
1: อ
0: ันนี้พอเราปลูกอยู่ในชุมชนแล้วเนี่ยหลักการที่เราทำงานนะครับในการขายเนี่ยผมใช้อธิบายด้วยคำง่ายๆว่าปลูกอยู่ท้ายซอยแล้วเอามาขายปากซอยนะครับ
1: คือ
0: ในบ้านแต่ละบ้านที่ทำงานกับชั้นดีเนี่ยเราก็มีปฏิทินการปลูกนะครับว่าใครปลูกเมื่อไหร่จะตัดเมื่อไหร่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ไปทำงานกับลูกค้าซึ่งอยู่ในระยะประมาณไม่เกินสักกิโลหรือ2กิโลจากชุมชนที่ปลูกอยู่เนี่ยว
1: ่
0: าใครสนใจอยากจะทานผักที่สุกจากสวนในบ้านที่ไม่ได้ใช้สารเคมีบ้างนะครับเล่ากระบวนการว่าปลูกยังไงแล้วก็ในการขายก็คือตัดจากบ้านแพ็คแล้วก็ส่งถึงลูกค้าที่บ้านเลยโดยที่เราไม่ได้วางตลาดไม่ได้วางร้านค้านะแล้วก็ไม่ได้ขายส่งให้ร้านไหนเอาไปขายต
1: ่อ
0: แล้วก็เป็นทอดเดียวเลยจากถ้าใช้คำก็คือเป็นทอดเดียวจากสวนไปถึงผู้บริโภคเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คำว่าหลายทอดที่ผมเล่าเมื่อสักครู่เนี่ยมันเหลือทอดเดียวเลยดังนั้นส่วนที่เราทำได้ทั้งสองเรื่องที่ผมเล่าเมื่อสักครู่คือพอมันเหลือทอดเดียวเนี่ยม
1: ัน
0: จะบวกกำไรขายต่อมันเนี่ยในมุมของผู้ปลูกสามารถขายในราคาที่ดีขึ้นได้แล้วก็ในมุมของผู้ซื้อคือซื้อในราคาที่ถูกลงได
1: ้
0: นะครับโดยที่คนกลางทอดเดียวเนี่ยยังมีกำไรอยู่ซึ่งหมายถึงเราเลยแหละแฟนดีนี่แหละแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการที่มันเหลือทอดเดียวเนี่ยมันทำให้ผักจากก่อนการตัดที่เรามีปฏิทินการตัดในตอนเช้าหรือตอนสุดสัปดาห์เนี่ยนะครับส
1: ่
0: งถึงบ้านลูกค้าเนี่ยจะอยู่ภายในไม่เกินครึ่งวันเท่านั้นน
1: ั้
0: นทำทั่วไปที่ใช้เวลาประมาณ2วันจากสวนมาถึงบ้านเราไม่ว่าจะที่ไหนตลาดไหนก็ตามเนี่ยมันเหลือเวลาแค่ประมาณ3ชั่วโมงนะเนี่ยความคุณภาพนะครับความปลอดภัยและคุณภาพของผักเนี่ยก็เรียกว่าสูงมากๆดังนั้นลูกค้าที่เราขายไปซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่อยู่ตามคอนโดรอบๆชุมชนที่เราทำงานกับผู้สูงอายุอยู่เนี่ยก
1: ็
0: จะเป็นลูกค้าประจำกันนะครับคือผักคุณภาพที่ซื้อจากแอมบีเนี่ยไม่สามารถซื้อจากท้องตลาดทั่วไปได้เพราะว่าความสดแล้วก็ความมั่นใจในการปลูกที่เป็นระบบที่ไม่ได้ใช้สารเคมีเนี่ยนะคร
1: ับ
0: ลูกค้ามีความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยมากในราคาที่เราขายอ
1: ัน
0: นี้ก็จะทำให้เกิดการตลาดที่เราเรียกว่าเป็นระบบเศรษฐกิจชุมชนขึ้นนะคร
1: ับ
0: แล้วก็ทำให้เกิดความสัมพันธ์ด้วยเพราะว่าเดิมเนี่ยถ้าอย่างพวกเราซื้ออาหารทานอยู่จากตลาดเนี่ยเราหยิบผักมาเนี่ยเราไม่เห็นเลยว่าผักนี้ใครปลูกแต่ว
1: ่
0: าผักที่เราขายกันอยู่เนี่ยลูกค้าที่ซื้อเนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้รู้ชัดเจนไปถ้าใครเป็นคนปลูกแต่รู้มองไปไกลๆเนี่ยรู้ว่าที่ปลูกอยู่ในชุมชนแถวๆบ้านเรานี่แหละเพรา
1: ะ
0: มันค่อยๆสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผมใช้คำว่าผู้ผลิตก็ได้กับผู้ที่เป็นผู้บริโภคแต่ในความหมายของการความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ในการซื้อขายโดยตรงแต่มันเป็นความสัมพันธ์ในการดูแลกันและกัน
1: อ
0: ย่างที่ผมเล่าเมื่อสักครู่นี้ว่าบ้านที่ปลูกนะครับตอนที่แบ่งของที่มีปริมาณเยอะในบ้านมาขายเนี่ยความร
1: ู้
0: สึกของคนที่ขายคือผู้สูงอายุเนี่ยจะรู้สึกว่าแบ่งของดีๆให้ลูกหลานคนอื่นในเมืองอ่ะได้กินด้วยแต่คนที่ซื้อเนี่ยเวลาซื้อเนี่ยนอกจากว่าซื้อได้ดูแลคนสูงอายุที่อยู่ในชุมชนของเราเนี่ยได้ด้วยเหมือนกันนั้นต่างคนต่างรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ในเชิงพ่อค้าแม่ค้ากับลูกค้าแต่ว่าเป็นการสัมพันธ์ในเชิงดูแลกัน
1: ค่ะการใช้อาหารปลอดภัยเนี่ยนะคะทำให้ทั้งผู้สูงวัยเองก็รู้สึกว่าได้มีคุณค่าในการที่ได้ทำอาหารดีๆผักที่ดีๆให้กับผู้บริโภคเองเนี่ยก็ได้มีความผูกพันกับผู้ผลิตด้วยนะคะแล้วก็ได้ส่งเสริมการทำงานของผู้สูงวัยด้วยนะคะแบบนี้จริงๆยังมีอีกหลายประเด็นเลยอยากพูดคุยกับคุณธนันท์อีกเยอะเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าเวลาน้อยมากเลยในรายการนะคะต้องขอบคุณนะคะที่มาเล่ารูปแบบของการทำงานกับผู้สูงวัยในเมืองนะคะโดยใช้เรื่องของผักเนี่ยมาเป็นตัวทำให้เกิดกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะขอบคุณคุณธนันท์ค่ะที่วันนี้มาพูดคุยในรายการค่ะคุณฟังคะวันนี้เราพูดคุยกับคุณธนันท์รัตนโชตนะคะจากแพลนดีซึ่งการดำเนินงานตรงนี้เองของคุณธนันท์เนี่ยถือว่าเป็นการรองรับสังคมสูงวัยนะคะเป็นการเตรียมเรื่องของสังคมสูงวัยในมิติสังคมค่ะที่ส่งเสริมในเรื่องของการรวมกลุ่มกันในชุมชนของคนทุกกลุ่มวัยนะคะเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันนะคะคุณธนันท์ได้ทำในเมืองซึ่งเป็นเรื่องที่มีการรวมกลุ่มกันในค่อนข้างยากนะคะอย่างที่ได้กล่าวในตอนต้นแต่ว่าพอได้ทำขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ได้เห็นความงด

0: ามของการรวมกลุ่มกันของคนในเมืองนะคะที่ช่วยกันในการปลูกผักนะคะใช้ผักเป็นสื่อในการที่ทำให้ได้มีการพูดคุยซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ผู้สูงอายุเองก็ได้มีการใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์นะคะในการดำเนินงานแบบนี้เนี่ยก็มีหลายแห่งที่ทำคล้ายๆกันหรือว่าจะมีรูปแบบมากมายหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งเป็นลักษณะเป็นศูนย์เช่นศูนย์สามวัยนะคะในการดูแลแล้วก็แลกเปลี่ยนกันตั้งแต่เด็กวัยรุ่นคนทำงานคนชราร่วมกันที่นี่ก็มีหลายที่ที่มีการทำในลักษณะมิติด้านสังคมแบบนี้นะคะหรือว่าโรงเรียนผู้สูงอายุวิทยาลัยผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยผู้สูงอายุต่างๆที่เราเคยได้มาพูดคุยในรายการนะคะหรือการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนภูมิปัญญากันระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กนะคะการส่งเสริมการรวมกลุ่มทำกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพทางกายทางจิตเนี่ยนะคะการส่งเสริมชมรมกิจกรรมจิตอาสาในชุมชนนะคะการส่งเสริมให้มีการวางแผนชีวิตครอบครัวใหม่การส่งเสริมผู้มีความพร้อมให้มีบุตรแล้วก็ชะลอการตั้งครรภ์การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของการที่เน้นการรวมกลุ่มกันเน้นการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันแล้วก็ที่สำคัญคือถ้ามีคนหลายวัยมาร่วมขาดร่วมกันเพื่อที่จะได้มีการสื่อสารซึ่งกันและกันนะคะอย่างเช่นมีการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุยุคใหม่นะคะมีโรงเรียน3วัยอย่างที่กล่าวไปเบื้องต้นหรือว่าการพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของคนในชุมชนของเราเองนะคะหรือการสำรวจภูมิปัญญาของคนในชุมชนนะคะว่ามีอะไรที่เขาพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนกันซึ่งก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่นำไปสู่การทำธนาคารเวลาการจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาแก่ลูกหลานนะคะเด็กเยาวชนนำภูมิปัญญาเหล่านี้เนี่ยออกมาเผยแพร่นะคะอันนี้ก็มีที่อบต.คอรุมนะคะที่ทำในลักษณะนี้ค่ะที่ฉันเคยได้เจอกิจกรรมที่ให้ผู้ใหญ่มาเผยแพร่ให้กับเด็กและเด็กก็นำสิ่งเหล่านี้เนี่ยไปเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียบ้างเผยแพร่ในชุมชนของตนเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีเรื่องของการจัดหาทุนเพื่อวางแผนในการใช้เงินกองทุนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมการให้การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเตรียมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุนะคะการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและก็จิตใจของผู้สูงอายุการส่งเสริมโอกาสการพบปะพูดคุยกับคนอื่นเพื่อที่ทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีสุขภาพจิตที่ดีนะคะอย่างเช่นการที่ให้เด็กเข้ามาดูแลผู้สูงอายุอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้สูงอายุเองก็จะมีความชุ่มชื่นใจนะคะที่จะได้พูดคุยกับเด็กๆนะคะซึ่งแต่ละวันก็จะทำให้เขาได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกันทำให้มีสุขภาพจิตที่ดีนะคะอันนี้ก็เป็นมิติทางด้านสังคมที่ทำให้ระบบในชุมชนในสังคมของเราที่ทำให้คนทุกวัยเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการต่างๆเพื่อทำให้สังคมที่มีผู้สูงอายุจำนวนมากนั้นสามารถที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีไปด้วยกันกับคนทุกวัยนะคะและทั้งหมดนี้ก็เป็นรายการ Aging Society นะคะที่เรามาพูดคุยในรายการวันนี้ค่ะและตอนนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้านะคะถึงวันนี้ดิฉันภลินีต้องลาคุณฟังไปด้วยแล้วเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: หลากหลายเรื่องราวสังคมสูงวัยรวบรวมไว้ใน Aging Society ที่ FM 101.5 MHz
2: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
3: นวัตกรรมรอบด้านงานวิจัยรอบทิศมุมมองความคิดทันทุกสถานการณ์ติดตามได้ในรายการรอบตัวเราดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ทวีวงศ์ศรีบุรีและศาสตราจารย์ดร.สุชนาชวนิต
4: สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังที่ฟังจากทางสถานีวิทยุจุฬาและท่านผู้ชมที่ชมจากทาง Facebook และ YouTube จุฬา

0: Radio Plus ขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบตัวเราค่ะรายการนี้สนับสนุนโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมีท่านอาจารย์ทวีวงศ์ศรีบุรีและดิฉันสุชนาชาวนิชเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะค่ะอาทิตย์ที่แล้วนะคะเราก็คุยกันถึงว่าเด็กที่ดูหน้าจอเยอะๆเนี่ยมันจะมีผลต่อในเรื่องของการพัฒนาการทางด้านร่างกายหรือสมองแค่ไหนวันนี้เราก็จะมาต่อกันนะคะพูดถึงว่าที่สุขภาพที่ดีถ้าในงานของคนที่ทำงานวัยทำงานอย่างพวกเราแล้วหรือคนที่เกษียณแล้วเนี่ยนะคะถ้าเราอยากใช้สุขภาพดีนอกจากอาหารการกินแล้วการเคลื่อนไหวของร่างกายหรือการออกกำลังกายเนี่ยมันจะส่งผลเนี่ยให้สุขภาพดีเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะวันนี้นะคะอีกครั้งเราก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กายภาพบำบัดดวงพรสุริยาอมฤตนะคะท่านอาจารย์ตอนนี้เป็นผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์ของคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะก็ต้องขอบคุณค่ะอาจารย์มาออกอีกอาทิตย์นึงนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราพูดถึงในของเด็กการพัฒนาการแล้วก็ในเรื่องของจออาทิตย์นี้จะขอพูดถึงอย่างพวกเราหน่อยนะคะผู้ใหญ่แล้วรวมทั้งถึงวัยเกษียณด้วยนะคะแน่นอนการเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญใช่ไหมคะในปัจจุบันอาจารย์เห็นว่าเป็นไงคะเรามีการเคลื่อนไหวน้อยลงเพราะว่าทำงานมากขึ้นหรือเปล่าหรือยังไงคะ
1: คือการเคลื่อนไหวถ้าถามว่ามันเป็นสิ่งสำคัญไหมอันนี้อยากบอกทุกคนว่าทุกคนอยากเคลื่อนไหวได้ใช่ไหมคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเคลื่อนไหวไม่ได้เนี่ยเริ่มเป็นปัญหาแล้วถูกไหมคะคือเพราะว่าเป้าหมายของเราในชีวิตประจำวันของเราคือเราต้องเคลื่อนไหวเราต้องเดินเราต้องออกไปใช้ชีวิตถูกไหมคะทีนี้ถามว่าปัญหาปัจจุบันเห็นมากน้อยแค่ไหนก็มันเป็นไปตามสิ่งที่เราเห็นนะคะว่าทุกวันนี้คนเราเคลื่อนไหวน้อยลงคนเราติดการนั่งเพิ่มมากขึ้น
0: เพราะว่าต้องทำงานมากขึ้นสะดวกสบายมากขึ้น
1: ก็อาจจะด้วยการทำงานมากขึ้นไหมก็มีส่วนนึงแต่ถามว่าความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นไหมอันนั้นอาจจะจริงคือทุกวันนี้เราอาจจะอย่างยกตัวอย่างง่ายๆอย่างการซื้ออาหารเราแทบจะไม่ต้องเดินไปซื้
0: อ
1: เราสั่งออนไลน์ปุ๊บอย่างมากเราก็แค่เดินไปรับกับแก
0: ็
1: บแต่ก่อนหน้านี้เราถ้าเราอยากกินอาหารเราจะต้องเดินออกไปห้างเดินออกไปซื้อเดินออกไปอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นปัจจัยต่างๆพวกเนี้ยมันทำให้เราเคลื่อนไหวน้อยลงอยู่แล้ว
0: แต่นิ้วเราเคลื่อนไหวเยอะขึ้นนะอาจารย
1: ์แต่นิ้วเรามันไม่ส่งเสริมให้เราสามารถเคลื่อนไหวได้ใช่ค่ะนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นสถานการณ์โลกทุกวันนี้ก็เห็นได้ง่ายๆว่าการเคลื่อนไหวมันน้อยลงเพราะนั้นด้วยปัจจัยหลายๆอย่าง
0: ค่ะทีนี้ก่อนที่เราจะไปคุยดีเทลอินเดปต์เรื่องการเคลื่อนไหวด้วยปุ๋ยเอาง่ายๆเลยเราชอบมีตอนนี้ใจหลายคนนะคะวันนี้ก็ไม่ได้ใส่นาฬิกา
1: ด้
0: าน
1: ใส
0: ่เราควรที่จะเดินวันหนึ่งกี่ก้าวคะบางคนบอกว่า19,000แต่เพิ่มไปหาหมอบอกว่า15,000ตกลงเท่าไหร่ดีคะอาจารย
1: ์จริงๆตัวเลขอาจจะยังไม่แน่นอนแต่ว่าถ้าตัวเลขในงานวิจัยก็มีตั้งแต่8,000ไปถึง15,900ขึ้นอยู่กับว่าเขาศึกษาในเรื่องของเขาต้องการดูเรื่องอะไรเขาดูว่ามันไปสัมพันธ์กับอะไรอย่างที่ของภาควิชาที่มีอาจารย์ท่านเคยทำก็คือ19,000ซึ่งมันสัมพันธ์กับการปวดหลังหมายถึงว่ามันการเดิน19,000จะช่วยลดอัตราการปวดหลังการปวดคออย่างนี้ได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าตัวเลขเนี่ยอาจจะไม่ได้ฟิกตายตัวแต่ว่าก็คือ 8,000 ถึง 15,000 เป็นเลนที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับว่าตัวเลขที่เราอ้างอิงมาจากงานวิจัยประเภทไหน
0: แต่ว่าอย่างน้อยทำให้หลังปวดน้อยลง
1: ก็คือ19,000ใช่
0: คือเพิ่มกำลังคิดอยู่ว่าตอนหลังเพิ่มพยายามเดินเยอะขึ้นนะ15,000แต่ใช่ตอนหลังเพิ่มไม่ได้ปวดมากสักเท่าไหร่แม้แต่ก่อนนะจันต้องขอโทษเตียงมีฮะไม่ได้นอนหรอกนอนกับพื้น
1: เพราะมันปวดหลังใช่ไหม
0: ใช่ถูกต้องอันนี้มันเกี่ยวกันไหมอาจารย
1: ์คือมีหลายส่วนเตียงอันนึงก็คือการสาเหตุที่เราปวดตอนนอนเนี่ยค่ะมันอาจจะมาจากว่าหนึ่งคือเตียงเราต้องไปดูเตียงก่อนว่าเตียงเราโอเคไหมแต่ถ้าสมมติโอเคเตียงเราดีละก็ที่ตัวเรากล้ามเนื้อเราอาจจะไม่ได้แข็งแรงเพียงพอพอเราอยู่ในท่านอนนานๆมันก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความแข็งแรงความที่กล้ามเนื้อมันต้องอยู่ในท่านั้นนานๆความทนทานของกล้ามเนื้อมันน้
0: อ
1: ยมันไม่สามารถที่จะทำให้ตัวแนวกระดูกของเราเนี่ยมันอยู่ในแนวอะไลเมนท์ที่เหมาะส
0: ม
1: เพราะฉะนั้นมันก็นำไปสู่อาการปวดได้
0: นี่ค่ะล่าสุดอาจารย์ไม่อยากบอกเปิ้ลไปพักบอกคนที่เขาออกให้นะโรงแรมคืนนึงต้องหมื่นกว่าบาทนะอาจารย
1: ์นอนไม่ได้ใช่ไหม
0: คืนแรกปุ๊บปวดหลังคืนที่สองเปิ้ลต้องไปนอนโซฟาเพราะมันหายปวด
1: อันนี้อาจจะเป็นตัวบ่งบอกว่า

0: ือกล้ามเนื้อเราอาจจะไม่แข็งแรงพอที่จะไปแต่ว่ามันก็มีปัจจัยเรื่องเตียง
1: ที่จะเป็นนอนเตียงค่ะแพงๆ
0: เตียงที่มันนุ่มเกินไปก็จะเป็นเรื่องอย่างนั้นเข้ามานะคะ
1: ค่ะคราวนี้กลับมาตรงนี้ค่ะถ้าเราอยากให้สุขภาพดีการเคลื่อนไหวของเรานี่มันจะเป็นอะไรบ้างคะนอกจากเดินละแล้วมียังไงบ้างคะอาจารย์
0: ค่ะคือถ้าเราแปลความหมายเนาะมันจะมีคำว่าถ้าภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่ากิจกรรมทางกาย physical activity ซึ่งจริงๆอันเนี้ยจะเหมารวมทั้งหมดทีนี้ภายในกิจกรรมทางกายหรือการเคลื่อนไหวของเราเนี่ยการเคลื่อนไหวมันจะมีหลากหลายรูปแบบคือการที่เราเดินทั่วๆไปในชีวิตประจำวันมันก็เป็นกิจกรรมทางกายการทำงานบ้านการเดินไปขึ้นรถเมล์การทำทุกอย่างการขยับพวกนี้เป็นกิจกรรมทางกายแต่รูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งของการเคลื่อนไหวหรือกิจกรรมทางกายของเราคือการออกกำลังกาย
1: ค่ะ
0: ซึ่งมันไม่เหมือนกันทีนี้มันต่างกันตรงไหนคือเวลาเราออกกำลังกายคำว่าออกกำลังกายมันจะต้องทำอะไรที่มันเป็นมีแบบแผน
1: ค่ะ
0: ซึ่งการออกกำลังกายเนี่ยคีย์ตัวแปรสำคัญของมันเราจะบอกว่าคือการออกกำลังกายหนึ่งก็คืออัตราการเต้นของหัวใจเราต้องเปลี่ยนมันมีรูปแบบอย่างเช่นเราจะไปยกน้ำหนักอ่ะเราวิ่งพวกที่เราไปว่ายน้ำพวกเนี้ยคือการออกกำลังกายแต่ถ้าเราแค่เคลื่อนไหวก็คืออย่างที่เราเดินเราทำงานบ้านพวกเนี้ยเป็นการเคลื่อนไหวธรรมดาม
1: ันไม่สามารถทดแทนได
0: ้ถามว่าทดแทนกันได้ไหมได้มันทำให้เราได้ขยับแต่อาจจะไม่ได้ในเรื่องของความทนทานของหัวใจหรือความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่เพิ่มมากขึ้นเพราะว่ากลุ่มพวกเนี้ยจะต้องมีการออกกำลังกายที่เฉพาะ
1: เพราะฉะนั้นเอาอย่างนี้ถ้าเราแบ่งอย่างเอาไว้ทำงาน
0: ค่ะ
1: ถ้าเราอยากได้สุขภาพดีนอกจากการกินละการเคลื่อนไหวเราควรที่จะมีอะไรบ้างคะ1 2 3 4
0: คือเราควรจะอย่างน้อยที่สุดคือออกกำลังกายทีนี้การออกกำลังกายมันควรจะต้องแบ่งมันจะแบ่งค่ะเป็นหลายประเภท1คือออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความทนทานหรือที่คนเขาชอบเรียกว่าคาร์ดิโ
1: อ
0: เราต้องมีการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความทนทานเราต้องมีการออกกำลังกายที่เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื
1: ้อค่ะ
0: เราต้องมีการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื
1: ้
0: อนะคะแล้วก็เพิ่มกำลังกล้ามเนื
1: ้
0: อส่วนใหญ่หลักๆประมาณนี้ค่ะ4 อย่างใช่
1: โอ้เราจะทำได้ไหมเนี่ย
0: เดินเรายังยากใช่ไหมคะ
1: ไม่ใช่เดินก็ยังยากเลยเดินให้19,000นี่ก็ยังยาก
0: ใช่ไหมจริงๆเขาก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราในไม่ใช่ครั้งหนึ่งที่เราออกกำลังกายเราต้องทำทุกอย่างจริงๆเขาก็ให้ recommendation ว่าใน1 สัปดาห์อย่างน้อยควรมีอ่ะคาร์ดิโอเพื่อความทนทานอย่างน้อยสัก2 ถึง 3 วันอีกวันนึงก็อ่ะไปเน้นเพิ่มความแข็งแรง
1: อ
0: ีกวันนึงก็อาจจะเน้นเพิ่มความยืดหยุ่นเพื่อให้เรามีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็สุขภาพดีจริงๆเราควรทำทุกประเภท
1: ค่ะอาจารย์นิดนึงตอนนี้เปิ้ลจะเห็นว่าหลายคนนะลูกหนุ่มสาวเนี่ยไปหรือเนี่ยพวกเพื่อนเปิ้ลน่ะเขาไปทำไอ้นั่นนะคะพิลาทิสมันเป็นยังไงคะบางคนบอกเอ๊ะได้ยินแล้วมันได้ยังไงแล้วมันช่วยจริงป่ะหลายคนบอกว่าช่วยนะทำให้รูปร่างดีนะผอมลงอีกแน่อาจารย์
0: ค่ะคือพิลาทิสก็เป็นการออกกำลังกายประเภทหนึ่ง
1: คือ
0: ถ้าคือพิลาทิสจะมีหลากหลายรูปแบบแต่ส่วนใหญ่ของพิลาทิสเนี่ยจะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อในลักษณะที่เป็นการเพิ่มความแข็งแรง
1: อาจารย์ยกตัวอย่างนิดนึงได้ไหมคะเผื่อท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไม่แน่ใจพิลาทิสจริงมันได้ยังไงคะ
0: คือจริงๆก็คือเขาก็จะมีอุปกรณ์ใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะมีตัวโหนมีบาร์ขึ้นมาแล้วให้เราเกร็งตีลังกาบ้างโหนเหมือนทำท่าทางต่างๆไปบ้างกับตัวอุปกรณ์ที่เขาเป็นเหมือนเตียงขึ้นมาอ่
1: ะ
0: แล้วก็มีแบบมีเชือกห้อยลงมาให้เรายึดแขนอย่างเงี้ยค่ะคือหลักการของพิลาทิสเนี่ยคือเขาต้องการให้เหมือนมีการเกร็งแนวแกนกลางของลำตัวกล้ามเนื้อในแนวแกนกลางลำตัวได้ทำงานเราถึงจะคงอยู่ในแนวตรงนั้นได
1: ้
0: ทีนี้ถามว่ามันจะเป็นในกลุ่มที่เราจะเพิ่มความแข็งแรงเน้นความแข็งแรงโดยเฉพาะในแนวแกนกลางซึ่งออกได้ไหมออกได้นะคะก็เป็นประเภทหนึ่งแต่ออกพิลาทิสก็อาจจะไม่ได้เท่ากับคาร์ดิโออ
1: ๋อเหรอคะ
0: คาร์ดิโอคืออัตราการเต้นของหัวใจหรือเพิ่มความทนทานมันต้องมีอัตราการเต้นของหัวใจที่เพิ่มมากขึ้นมีความเหนื่อยที่เพิ่มมากขึ้น
1: แล้วเพิ่งเหนื่อยแต่หลายคนแบบว่าบอกว่าอุ๊ยดูสิผลมันไม่ได้แข็งแรงเดียวนะน้ำหนักลดด้วย
0: คือน้ำหนักลดเนี่ยคือคิดว่าอาจจะเป็นเพราะหนึ่งคือเรามีการขยับมันมีการเผาผลาญเพิ่มจากเดิมถ้าเราไม่เคยขยับเลยเราไม่เคยมีการแบบเคลื่อนไหวร่างกายไม่มีการออกกำลังกายเลยคือเราไปพิลาทิสแน่นอนว่าเราขยับเพิ่มมากขึ้นเรามีการเกร็งกล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้นมันมีการเผาผลาญเพิ่มมากขึ้นซึ่งอันเนี้ยก็ทำให้น้ำหนัก

0: าลดได้ทีนี้พอเวลากล้ามเนื้อมันมีการเกร็งมันมีการทำงานของกล้ามเนื้อจากเดิมเราไม่เคยทำอะไรคือเราอยู่นิ่งๆกล้ามเนื้อมันไม่มีถูกไหมคะมันอาจจะมีไขมันขึ้นมาพอเรามีการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อมีการทำงานของกล้ามเนื้อร่างกายเราก็ดูกระชับขึ้นพอเวลาเราจะกระชับไม่กระชับมันจะดูที่ว่าเรามีแนวกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วอย่างโยคะล่ะจ๊ะ
0: โยคะจะเป็นในกลุ่มที่เป็นการยืดหยุ่นเพราะว่ามันจะเน้นในเรื่องของการเหยียดยืดเหยียดค่ะซึ่งก็เหมือนกันหลักคือโยคะกับพิลาทิสเนี่ยคือคนละรูปแบบพิลาทิสจะเน้นในเรื่องของการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อการเพิ่มความแข็งแรงในกล้ามเนื้อเฉพาะกลุ่มส่วนโยคะจะเป็นในเรื่องของการยืดหยุ่นค่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นตัวอย่างของประเภทของแต่ละแบบ
1: ซึ่งเราก็ควรทำทุกประเภทถ้าเป็น
0: ไปได้ใช่ค่ะ
1: วันหนึ่งทำสักเท่าไหร่ดีคะจันคะ
0: คืออย่างน้อย30นาที
1: 30นาทีคือรวมทุกประเภทที่ไม่เจอหมักสีเพศหร
0: ือ
1: ว่
0: า
1: 30นาที
0: คือแต่ละประเภท
1: โอ้ยสองชั่วโมงเลยนะอาจารย
0: ์คืออย่างที่บอกค่ะว่าเราไม่ได้จำเป็นต้องทำทุกอย่างในวันเดียวเราอย่างวันเนี้ยโอเคเราจะไปวิ่งเราก็ไปวิ่งได้30นาทีแต่ว่าเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนวิ่งอันคนละแบบกันนะคะคือถ้าวัตถุประสงค์ของเราวันนี้เราอยากออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความทนทานของหัวใจเราก็เลือกที่จะไปวิ่งพอวันต่อมาโอเคเราอยากทำโยคะเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นอ่ะวันนี้เราก็ทำโยคะได้วันอีกวันนึงเราอยากเพิ่มความแข็งแรงเราก็เล่นในลักษณะที่เป็นเวทเทรนนิ่งหรือจะเป็นพิลาทิสก็ได้ค่ะ
1: แล้วอันนี้เราพูดถึงในแง่ของคนทำงานทั่วไปถ้าคนที่วัยเกษียณแล้วล่ะอาจารย
0: ์
1: ในเรื่องของทั้ง4อย่างที่เมื่อกี้อ
0: ย่างหลัก
1: ๆหลักๆ
0: ค่ะ
1: เขาก็ควรที่จะทำได้ไหมหรือว่าลดมายังไงหรือเพิ่มตรงไหน
0: จริงๆถ้าเป็นหลังเกษียณเนี่ยคือพอส่วนใหญ่ถ้าเราเกษียณก็60ใช่ไหมคะพอ60มันก็จะมีนิยามเราหมายว่าเป็นผู้สูงอายุ
1: ค
0: ่ะทีนี้คือผู้สูงอายุถ้าจากกราฟของการความสามารถของเราเนี่ยมันเป็นขาลงเพราะฉะนั้นจริงๆสิ่งที่ทำไหมผู้สูงอายุก็ควรจะต้องทำ4อย่างเหมือนเดิมทีนี้ถามว่าทำมากน้อยแค่ไหนก็อย่างน้อยวันละ30นาทีแต่ว่าสิ่งนึงที่ผู้สูงอายุอาจจะต้องระวังเพิ่มมากขึ้นคือการล้มการล้มเป็นสิ่งสำคัญเพราะนั้นคือพอด้วยทุกส่วนของร่างกายของผู้สูงอายุมันลดลงการล้มมันจะเข้ามาได้ง่ายขึ้นเพราะนั้นพาร์ทผู้สูงอายุก็จะมีในเรื่องของการทรงตัวเพิ่มมากขึ้นค่ะ
1: ใช่ค่ะนิดนึงพอดีจำพูดถึงเรื่องของการทรงตัวมันทำให้เปิ้ลไม่รู้เหมือนกันนะเปิ้ลเห็นแล้วเปิ้ลสงสัยอย่างคนแถวฝั่งยุโรปหรืออเมริกาถ้าอายุเท่าไล่เรียกกันกับฝั่งเอเชียเนี่ยแต่ดูเหมือนเขาจะมีการเคลื่อนไหวเคลื่อนตัวหรือดูแข็งแรงมากกว่าคนเอเชียหรือคนบ้านเรามันใช่ไหมอาจารย
0: ์คือ
1: ไม่เห็นบ่อยครั้งเลย
0: ขึ้นอยู่กับต้นทุนใช้คำนี้ค่ะคือขึ้นอยู่กับต้นทุนตอนที่เรามีตอนที่เรายังไม่อายุเยอะทีนี้ถ้าสมมติว่าตอนที่เราอยู่ในวัยอย่างเงี้ยวัยทำงานแล้วเรามีการสะสมต้นทุนได้ดีความสามารถในการความถดถอยก็จะลดลงช้าถ้าเทียบกับคนที่ไม่ได้มีต้นทุนเขาก็จะลงเร็วซึ่งจริงๆผู้สูงอายุหลายท่านในบ้านเราอาจจะไม่ได้ออกกำลังกายในช่วงวัยทำงานทีนี้แต่ต่างชาติเขาอาจจะมีการออกกำลังกายในช่วงวัยทำงานเขามีการเดินมีการทำอะไรที่เพิ่มมากขึ้นต้นทุนเขาก็จะมีเยอะกว่าเพราะฉะนั้นบางทีเราเห็นหรือคนสองคนที่เราเห็นแล้วอายุเท่ากันก็ไม่เหมือนกันบางคนนึงดูโหแข็งแรงจังเลยแต่อีกคนนึงทำไมดูเคลื่อนไหวได้ลำบากขนาดนี้อย่างเงี้ยค่ะ
1: เพราะว่าเปิ้ลเห็นเนี่ยอย่างของต่างประเทศนะต่างชาติที่เข้ามาบางทีเขา70กว่า80แล้วยังท่องเที่ยวได้เลยแต่ของเราบางทีโทษทีนะครับบางที70กว่าแล้วก็
0: ไม่
1: อยู่กับบ้านแล้วอะไรเงี้ย
0: ใช่ค่ะจริงๆต้องพูดถึงว่าต้นทุนอย่างที่บอกอะค่
1: ะ
0: เราอาจจะต้องย้อนกลับไปดูว่าตอนที่เขาอยู่ในช่วงวัยทำงานเนี่ยเขาออกกำลังกายมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เขาใช้ชีวิตยังไงตอนนั้นมากกว่า
1: ค่ะนี่เราพูดถึงในเรื่องของการเคลื่อนไหวการออกกำลังกายคราวนี้ที่ตรงๆกับอาจารย์เลยค่ะกายภาพบำบัดจำเป็นไหมอาจารย์ว่าสมมติโทษทีออกช็อตคัทเราออกกำลังกายน้อยแต่ขอไปกายภาพบำบัดพอวัด
0: คืออันนี้อาจจะต้องแบบเหมือนเขาเปลี่ยนความคิดใหม่หมายถึงว่าไม่ใช่เปลี่ยนความคิดอาจจะให้นิยามคำว่ากายภาพบำบัดใหม่คือกายภาพบำบัดจริงๆเราเป็นวิชาชีพแต่ถ้าตามพ.ร.บ.วิชาชีพของเราจริงๆเราไม่ได้แค่รักษาและฟื้นฟูแต่คนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าเอ้ยมากายภาพคือมารักษาและมาฟื้นฟูแต่จริงๆบทบาทวิชาชีพของเราจริงๆเราทำได้ตั้งแต่ส่งเสริมป้องกันค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆไม่ต้องรอให้เจ

0: จ็บก็เดินมาหากายภาพได
1: ้
0: คือเพราะว่าเรามีพาร์ทที่เรายังส่งเสริมและป้องกันได
1: ้
0: ซึ่งการส่งเสริมและป้องกันจริงๆอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่อะค่ะว่าถ้าต้นทุนเรามีซึ่งมันอยู่ในพาร์ทที่เราต้องส่งเสริมและป้องกันเพราะฉะนั้นเรามาเหมือนพาร์ทเนี้ยเราก็มีเราก็มาหากายภาพได้แต่ถ้าคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าเออมากายภาพเจ็บเราค่อยมารักษาล้มเราค่อยมาฝึกอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็เป็นภาพหนึ่ง
1: okay.
0: แต่จริงๆแล้วปัจจุบันเราก็พยายามที่จะปรับมุมมอง
1: mm-hmm.
0: ให้มาพาส่งเสริมและ mm-hmm. ป้องกันเพิ่มมากขึ
1: ้
0: น
1: สมมติถ้าเปิ้ลอยากให้สุขภาพดีขึ้นเปิ้ลคิดว่าตอนนี้เปิ้ลไม่มีอายุปวดหลังนิดหนึ่งเปิ้ลไปหาอาจารย์ได้ใช่ไหมคะ
0: ได้
1: อาจารย์ก็สามารถสแกนตุ๊ดๆๆแล้วรู้เลยว่
0: า
1: คนตรงนี้มันควรที่จะเสริมตรงไหนเจ็บตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ก็คือจริงๆถ้าไม่มีอะไรเลยก็มาได้เราก็จริงๆมันมีการตรวจประเมินค่อนข้างเยอะอย่างเช่นเรื่องของการทรงตัว
1: ค
0: ือตอนเนี้ยเราอาจจะยังไม่มีปัญหาแต่เราก็สามารถที่จะให้คำแนะนำว่าเออคีออกกำลังกายกล้ามเนื้อกลุ่มนี้นะออกอย่างนี้ต่อไปนะเดี๋ยวมันจะช่วยทำให้เราแบบเหมือนเป็นการป้องกันไปในตัวไม่ให้เราแบบโอเคความเสี่ยงในการล้มจะลดลงอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: หรือถ้าเรามองแล้วว่าเฮ้ยเราอยากแข็งแรงเพิ่มขึ้นหรือเรารู้สึกว่าพอเราประเมินเรื่องความทนทานพอเราออกกำลังกายไปประมาณนึงมันเหนื่อยมันรู้สึกเหนื่อยเยอะเราอยากให้มันเหนื่อยน้อยลง
1: อ
0: ่ะเราก็ส่งเสริมได้แนะนำได
1: ้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วนิดนึงค่ะบางคนกายภาพบำบัดก็คล้ายๆกับนวดนะเนาะจริงๆถามเลยว่านวดจริงๆมันดีมากอาจารย์เปิ้ลชอบนวดมันทำให้สบาย
0: ถูกต้องก็อย่างนี้แหละค่ะก็คือการนวดมันทำให้สบายแต่จริงๆแล้วมันก็คือทำให้กล้ามเนื้อคลายตัว
1: ใช
0: ่แต่สาเหตุที่ทำให้กล้ามเนื้อเกร็งตัวมันมีมากกว่าสาเหตุที่ทำให้เรามีอาการปวดมันมีมากกว่ากล้ามเนื้อเกร็งตัว
1: เช่น
0: อย่างเช่นกล้ามเนื้ออ่อนแรงทีนี้ยกตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าเราในวัยทำงานนะคะเรานั่งหน้าจ
1: อ
0: เรานั่งหน้าจอทำงานสักพักนึงก็คือเราจะมีไหล่งุ้มถูกไหมคะหน้าเราก็จะยืนทีนี้อาการที่คนส่วนใหญ่จะมาก็คือปวดตรงเนี้ยปวดบ่า
1: ใช่
0: ไหมคะแต่ภายใต้การปวดบ่าเราก็แบบว่าโอ้งั้นเราไปนวดพอนวดปุ๊บวันรุ่งขึ้นอาการปวดบ่ามันหายทุกคนก็จะบอกว่าอ๋อมันเกร็งแต่ลึกกว่านั้นคือเวลาเราไหล่งุ้มโครงสร้างเราเปลี่ยนลึกกว่านั้นคือเวลาไหล่งุ้มมันจะมีกลุ่มกล้ามเนื้อที่มันอ่อนแรงมันจะมีกลุ่มกล้ามเนื้อที่มันมีความตึงตัวเพิ่
1: ม
0: เพราะฉะนั้นนอกจากการนวดที่คลายกล้ามเนื้อถ้ามาหากายภาพการคลายกล้ามเนื้อก็คือเป็นหนึ่งในวิธีการที่เราใช้รักษา
1: okay.
0: แต่เราจะมีการแอดอัพเพิ่มในเรื่องของการออกกำลังกาย
1: mm-hmm.
0: การที่จะปรับทำให้กลับไปท่าทางเหมือนเดิม
1: mm-hmm.
0: มีการใช้วิธีการขยับข้อต่อ
1: mm-hmm.
0: เพื่อทำให้ข้อต่อมันเคลื่อนไหวได้ปกติเหมือนเดิม okay.
1: อ๋อเพราะฉะนั้นมันจะมีตรงเสริมตรงนี้เพราะว่าจริงๆนวดมันคือการให้คลาย
0: กล้ามเนื้อเฉยๆแต่สุดท้ายคือการที่เราจะทำให้เราสามารถนั่งทำงานโดยที่มันไม่มีอาการปวดแสดงว่ากล้ามเนื้อเราต้องมีความทนทานประมาณนึงมีความแข็งแรงประมาณนึงถูกไหมคะถ้าเราไปนวดโอเคกล้ามเนื้อหายตึงแต่ในพาร์ทของความทนทานหรือความแข็งแรงถ้าเราไม่ได้ใส่ไม่ได้เสริ
1: ม
0: ยังไงกลับไปเราก็ปวดเหมือนเดิ
1: ม
0: ค่ะ
1: เพราะการปวดจริงมันคือการที่กล้ามเนื้อมันตึง
0: มันมีหลายสาเหตุของการปวดจริงๆบางทีคือพอความแข็งแรงไม่พอความทนทานไม่พอมันเกิดการบาดเจ็บการบาดเจ็บก็นำมาซึ่งอาการปวดค่ะเพราะนั้นจริงๆทรายของอาการปวดเนี่ยมันอาจจะบ่งบอกว่าถ้าเป็นถ้าเราพูดถึงการบาดเจ็บที่จะเกิดจากในลักษณะของการนั่งทำงานทั่วๆไปนะคะหรือว่าเราไม่ได้ไปพูดถึงการบาดเจ็บที่มันพิเศษเพิ่มอื่นเพราะว่าเวลาพอมันเป็นศาสตร์ทางการแพทย์ถ้าเราพูดถึงอาการเจ็บเราต้องไปหาสาเหตุว่าเจ็บมันร้ายแรงแค่ไหนหรือว่าเจ็บมาจากเขาจะเรียกว่าเจ็บมาจากแบบทางด้านกายภาพจริงๆทางด้านฟิสิกอลการเคลื่อนไหวของเราจริงๆถ้าเราพูดถึงในกรณีนี้ค่ะมันก็เราต้องไปดูว่ามันมาจากกล้ามเนื้อตึงตัวไหมหรือว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงกล้ามเนื้อไม่มีกำลังเพียงพอที่จะทำให้พยุงอยู่ในท่านั้นได้
1: เพราะจริงๆไปหาอาจารย์หาคุณหมอก็น่าจะช่วยเราตรงนี้ได
0: ้ได้ค่ะ
1: ค่ะทีนี้กลับมาถ้าเราอยากที่จะให้แบบคุณภาพชีวิตเราดีขึ้นสุขภาพเราดีขึ้นอ่ะเนี่ยค่ะนั่งทำงานวันหนึ่ง8ชั่วโมงเนี่ยแหละค่ะขอห้ามเราทำน้อยกว่านะนะเราจะต้องเอ็กซ์เซอร์ไซส์ออกเดินอะไรสักยังไงอาจารย์ทุกชั่วโมงเหรอหรือยังไงคะ
0: จริงๆถ้าสมมติว่าเรานั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานแล้วเราต้องอยู่นะโต๊ะทำงานเขาก็มี recommendation ว่าอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงแล้วเราลุก25-30นาทีลุกขึ้นยืนเปลี่ยนอิริยาบถ
1: อ
0: ันนี้จริงๆก็จะลดอัตราการเกิดหรือว่าความเสี่ยงในการปวดคอปวดหลังได้ซึ่งอันนี้เป็นวิธีการที่คือเวลาคนไข้มาหาส่วนตัวก็จะแนะนำทุก

0: ครั้งเลยบอกว่าเฮ้ยครึ่งชั่วโมงลุกนะลุกขึ้นมาลุกขยับลุกยกแขนลุกแบบบิดตัวอะไรก็ได้ขอให้ลุกแล้วขยับอันนี้เราจะมองเป็นพาร์ทในเรื่องของการป้องกันคือถึงเขามารักษาเราอ่ะอันนี้คือเราก็ต้องให้เขาเพื่อป้องกัน
1: อ
0: ันนี้เราไม่รวมถึงในพาร์ทของการจัดพวกอุปกรณ์พวกโต๊ะพวกอะไรอย่างเงี้ยที่จะไม่ทำให้เกิดอาการปวดอันนั้นก็อีกพาร์ทนึงใช่ไหมคะทีนี้พอในระหว่างวันเราลุกขึ้นยืนเหมือนไม่นั่งนานเนาะมันก็จะลดอาการการปวดในเรื่องของคอบ่าไหล่หลังพวกนี้ได้ทีนี้พอเราทำงานเสร็จอย่างน้อยเราก็ออกกำลังกายอย่างน้อย30ทีค่ะก็อย่างที่เรียนไปตอนต้นจะเป็นคาร์ดิโอก็ได้จะเพิ่มความแข็งแรงก็ได้จะเพิ่มความยืดหยุ่นก็ได้แต่อย่างน้อยเนี่ยใน1สัปดาห์มันควรมีคาร์ดิโอด้วย
1: ค่ะคาร์ดิโออ
0: ย่างน้อย3วันต่อสัปดาห์อย่างเงี้ยค่ะ
1: จันนิดนึงไม่ใช่พูดถึงโต๊ะเปิ้ลเริ่มเห็นหลายคนละไม่ได้โต๊ะธรรมดาฮะโต๊ะปรับระดับได
0: ้
1: ดีมากอาจารย์ยืนทำงาน
0: เนี่ยแหละค่ะก็เป็นวิธีการเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่เราไม่นั่งนานเพราะนั่งนานปวดหลังปวดตัวสะโพก
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็ปรับยืนทำงานบ้างเปลี่ยนอิริยาบถพอเมื่อยจากการยืนก็ลงมานั่งก็เป็นกลยุทธ์เรียกว่าเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่ในมุมมองของที่ทำงานหรือว่าในมุมมองที่เขาจะทำยังไงก็ได้เพื่อลดการอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนานๆใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเวิร์ก
0: ไหมเวิร์กค่ะ
1: เวิร์กจะได้ไปเปลี่ยนโต๊ะแล้ว
0: เวิร์กที่ทำให้เราเปลี่ยน แต่สุดท้ายถ้าเรายืนนานแล้วเราไม่ขยับมันก็เหมือนเดิมเดี๋ยวเราก็ปวดขาปวดเข่ามาแทนเพราะฉะนั้นจริงๆคือถ้ามันปรับขึ้นลงได้เราก็จะได้เปลี่ยนอิริยาบถเราได
1: ้ยืนทำงานแทน
0: บ้าง
1: ไม่หลับด้วยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: มันไม่เคยถ้านั่งนั่งบางทีหลับมายืนแล้วแบบหลับไม่ได้ประมาณน
0: ั
1: ้นนี่แล้วถ้าเกิดวัยที่แบบว่าเกษียณแล้วล่ะอาจารย
0: ์ค่ะคือวัยเกษียณแล้วจริงๆก็แนะนำว่ายังอยากให้คงกิจกรรมทางกายหมายถึงว่าแต่พอคนเกษียณแล้วส่วนใหญ่จะอยู่ที่บ้านจะขยับน้อยลงแต่ก็อยากแนะนำให้ออกกำลังกายอย่างน้อยก็จริงๆบ้านเราก็มีสวนสาธารณะอย่างเงี้ยค่ะก็การออกกำลังกายเหมือนกันเลยค่ะก็คาร์ดิโออย่างน้อยทุกอาทิตย์นึงเนี่ยอย่างน้อย3วันนะคะแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงแล้วก็เพิ่มความยืดหยุ่นได้แต่ว่าพอวัยเกษียณมันจะมีเรื่องของการทรงตัวอย่างที่บอกคือเราทำได้แต่เราอาจจะต้องทำช้าลงแล้วก็หาที่เกาะเพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
1: มันเกี่ยวกับในเรื่องของหลังกงด้วยไหมอาจารย์ถ้าเกิดเริ่มแบบว่าอายุเยอะขึ้นการเคลื่อนไหวช้าลงมันจะทำให้หลังเราค่อยๆงอหรือเปล่าอาจารย์อันนี้ก็ไม่ทราบ
0: คือหลังงอมันอาจจะไม่ได้สัมพันธ์กันโดยตรงนะคะแต่ว่าคือหลังงอมักจะเกิดมาจากคือแน่นอนคือคนเราจะถูกดึงด้วยตัวแรงโน้มถ่วงของโลกเพื่อไปด้านหน้าอยู่แล้วทีนี้หลังงอมันก็มักจะมาควบคู่กับเวลาที่กล้ามเนื้อเราไม่แข็งแรงมันพยุงร่างกายเราไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็จะค่อยๆงอเพิ่มมากขึ้นค่ะแต่ถามว่าการนั่งนานทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงลงไหมใช่แต่อาจจะไม่ได้ทุกคนที่นั่งนานแล้วหลังงอหลังกงลง
1: โอเคค่ะสุดท้ายท่านอยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางบ้านไหมคะเกี่ยวกับในเรื่องของเนี่ยค่ะสุขภาพดีกับการออกกำลังกายการเคลื่อนไหว
0: ค่ะก็จริงๆอย่างที่บอกค่ะว่าการมีต้นทุนที่ดีเป็นสิ่งที่สำคัญคือณวันนี้ถ้าเรายังไม่ได้เริ่มที่จะออกกำลังกายถ้าเราเริ่มเลยเราก็สะสมไปเรื่อยนะคะแล้วก็คือเรายิ่งสะสมได้เยอะคือมันจะดูเหมือนเราเหนื่อยวันนี้แต่ทุกอย่างที่เราทำอ่ะมันก็อยู่กับตัวเราพอณวันที่มันจะถดถอยลงถ้าเรามีต้นทุนเราไปขอยืมจากใครมาไม่ได้เนาะอันนี้เนาะคือถ้าเรายิ่งทำเยอะเราก็จะลดลงน้อยกว่าคนอื่นเขานะคะแล้วก็จริงๆกายภาพก็ไม่ใช่รักษาเราส่งเสริมได้เราป้องกันได
1: ้ค่ะแล้วถ้าเกิดท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสนใจที่อยากที่จะมาที่คณะสาเวชก็สามารถ
0: ได้
1: หาทางอินเทอร์เน็ตแล้วโทรมาปรึกษาได้
0: ใช่ค่ะคือคณะสาเวชเราจะมีคลินิกของอยู่ที่คณะคลินิกกายภาพบัตรก็จะอยู่ที่อาคารจุฬาภัทร14ชั้น14ค่ะก็นัดได้เลย
1: นัดได้เลยค่ะราคาไม่แพง
0: ไม่แพงค่ะ
1: นะคะถูก
0: ไม่แพงแต่ว่านัดยากนิดนึง
1: นะคะได้อยู่เพราะคิวเยอะ
0: คิวเต็มค่ะใช่นัดยากนิด
1: โอเคค่ะวันนี้พวกเราทั้ง2คนก็คงต้องขอลาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะคะและพบกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: กลับมาติดตามรายการรอบตัวเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลา 10:30 นส่งคำถามมาได้ที่02-218-2880-1ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรอบตัวเรา

0: มณีหนึ่งคันไหลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติคุณร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาที่คุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: การเคลื่อนไหวของโลกทุกวินาทีคือการมุ่งสู่ความเปลี่ยนแปลงและทุกการเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ร่วมติดตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปรอบโลกวิเคราะห์ประเด็นเด่นในทุกมิติทุกวันอาทิตย์16นาฬิกาถึง17นาฬิกากับรายการหมุนตามโลกดำเนินรายการโดยศาสตราจารย์กิตติคุณดร.ชัยวัฒน์คำชูและดร.สรจักรเกษมสุวรรณลูกชายคนโตชื่อโดดเดี่ยวชอบเก็บเนื้อเก็บตัวเล่นเกมอยู่บนห้องนอนชั้น2ลูกสาวคนเล็กของผมชื่อต้อยติ่งกลับมาจากโรงเรียนก็เปิด YouTube ซ้อมเต้นคัฟเวอร์เพลงเกาหลีอยู่ในห้องนั่งเล่นนั่นคุณแม่ผมก็คุณย่าของหลานชื่อพึมพำนั่งจองแท็บเล็ตแต่งรูปดอกไม้รอส่งไลน์ให้กับเพื่อนๆในกลุ่มส่วนนู่นเพลินใจภรรยาผมเองอยู่กินกันมา20กว่าปีแล้วเที่ยงคืนนู่นกว่าจะได้หลับได้นอนก็เฝ้าหน้าจอรอกด F สั่งกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้ากระโปรงกางเกงเครื่องสำอางโอ้ยสารพัดนะครับออนไลน์ใช้ได้แต่อย่าใช้จนทำให้หัวใจของครอบครัวอ่อนแอพักจากโลกออนไลน์สักนิดแล้วซ่อมแซมความสัมพันธ์บางอย่างของครอบครัวที่กำลังจะหายไป
2: นี่คือหนึ่งในคำถามที่คุณใช้ถามตัวเองทุกวันหรือเปล่า
3: เอ๊วันนี้วันที่เท่าไหร่นะ
4: ลืมอะไรหรือเปล่าเนี่ย
3: เที่ยงนี้กินอะไรดีอ่ะจะเดินมาหยิบอะไรนะ
2: ยังมีอีกหลายคำถามที่คุณใช้ถามตัวเองทุกวันแต่จะมีสักคำถามไหมที่คุณถามตัวเองว่าจะทำอะไรเพื่อสังคมดีมาเริ่มต้นปลูกสำนึกจิตอาสาด้วยการถามตัวเองอย่างนี้ทุกวันบ้างนะคะ
5: รวมความรู้ด้านนิติศาสตร์สร้างภูมิคุ้มกันภัยด้วยกฎหมายใกล้ตัวกับรายการจุฬานิติมิติโดยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านตอนนี้ท่านกำลังรับฟังรายการรอจุฬานิติมิติพื้นที่ส่งต่อมุมมองทางด้านกฎหมายโดยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรายการรอจุฬานิติมิติออกอากาศเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 11:05 น.ถึง 11:30 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz วันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนางสาวระมนคูชัยสิทธิ์นิสิตชั้นปีที่3คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะวันนี้ดิฉันก็จะนำท่านผู้ฟังมาพบกับประเด็นทางกฎหมายที่น่าสนใจอีกเช่นเคยโดยครั้งนี้เป็นโอกาสพิเศษที่ทางนิติมิติได้มาร่วมคอลแลบกับโครงการลอแลบของคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะและหัวข้อที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือกฎหมายเกี่ยวกับการจราจรกติกาบนท้องถนนและการเยียวยาค่ะซึ่งตอนนี้เราก็มาอยู่กับแขกรับเชิญพิเศษขอเชิญแนะนำตัวได้เลยค่ะ
7: สวัสดีครับชื่อปฏิภาณชัยเสนาครับชื่อเล่นชื่อธันวาครับเป็นนิสิตสาขานิติศาสตร์ภาคบัณฑิตชั้นปีที่3ครับ
6: โอเคค่ะขอให้พี่ธันวาช่วยเล่าที่มาและความสำคัญของกฎหมายจราจรให้ฟังหน่อยค่ะ
7: ครับสำหรับกฎหมายจราจรนะครับมันเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราครับในทุกอิริยาบถของการเดินทางครับไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะผู้ขับขี่ผู้โดยสารหรือคนเดินเท้าครับกฎหมายจราจรครับเป็นกฎเกณฑ์พื้นฐานครับที่ทุกคนต้องปฏิบัติร่วมกันนะครับเพื่อให้การใช้รถใช้ถนนเป็นไปอย่างมีระเบียบปลอดภัยและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมครับหลายคนนะครับอาจจะมองว่ากฎหมายจราจรนะครับเกี่ยวข้องกันเพียงแค่ใบสั่งและค่าปรับนะครับอย่างเช่นเราขับรถ

0: ไปจอดและโดนตำรวจจราจรเรียกปรับนะครับแต่ในความจริงแล้วนะครับกฎหมายจราจรนะครับถูกตั้งขึ้นครับโดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญก็คือการปกป้องชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนทุกคนนะครับตลอดจนสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการใช้ทางร่วมกันครับความสำคัญของกฎหมายจราจรนะครับก็คือกฎหมายจราจรครับมีลักษณะเป็นกฎหมายทางเทคนิคครับที่บัญญัติขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดระเบียบสังคมและเพื่อประโยชน์ในการปกครองและการบริหารจัดการโดยมุ่งกำหนดกติกาในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันครับความเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการสัญจรกฎหมายจราจรนะครับมีบทบาทสำคัญในการลดความสูญเสียและสร้างความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นการที่ทุกคนนะครับต้องถูกกฎหมายบังคับให้เปิดไฟเลี้ยวหรือคาดเข็มขัดนิรภัยการสวมหมวกนิรภัยหรือการชะลอความเร็วในชุมชนนะครับกฎหมายจราจรนะครับมุ่งสร้างวินัยและความรับผิดชอบต่อส่วนรวมครับโดยส่งเสริมให้ผู้ขับขี่นะครับเคารพกฎเกณฑ์และมีจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันครับ
1: เรียกได้ว่าเนี่ยกฎหมายจราจรอยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนในทุกๆวันเลยใช่ไหมคะงั้นอยากให้พี่ธันวาช่วยอธิบายให้หน่อยว่าความใกล้ตัวของกฎหมายจราจรผ่านตัวกฎหมายทางอาญาและแพ่งเนี่ยมันมีความเกี่ยวเนื่องกันยังไงบ้างหรอคะ
0: ครับก็ความรับผิดนะครับเกี่ยวกับกฎหมายจราจรนะครับก็จะแบ่งไปทั้งกฎหมายอาญาแล้วก็กฎหมายแพ่งนะครับเริ่มกันที่กฎหมายอาญานะครับก็คือการฝ่าฝืนกฎหมายจราจรนะครับเป็นการกระทำที่เป็นความผิดเฉพาะกฎหมายที่บัญญัติไว้นะครับซึ่งเป็นกฎหมายทางเทคนิคนะครับอย่างเช่นเราจะรู้ว่ามีกฎหมายเช่นการฆ่าคนตายหรือการขโมยของนะครับเป็นสิ่งที่ผิดนะครับแต่อย่างเช่นการที่เราขับรถหรือเลี้ยวรถในบริเวณที่ห้ามเลี้ยวหรือการจอดในที่ห้ามจอดนะครับเป็นกฎหมายที่รัฐได้มันกำหนดไว้ครับซึ่งถ้าถูกถ้าฝ่าฝืนนะครับต้องได้รับโทษตามกฎหมายนะครับก็คือที่สำคัญนะครับกฎหมายจราจรนะครับมีข้อสันนิษฐานนึงนะครับพิเศษนะครับที่แตกต่างจากหลักกฎหมายอาญาทั่วไปนะครับก็คือหากตรวจพบการกระทำผิดแต่ไม่สามารถทราบตัวผู้ขับขี่ได้ครับกฎหมายจะสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้าของรถเป็นผู้กระทำความผิดจนกว่าจะสามารถพิสูจน์เป็นอย่างอื่นได้ซึ่งเป็นมาตรการครับที่ช่วยให้การบังคับกฎหมายนะครับมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับก็ต่อมาครับเจ้าจะเป็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแพ่งครับซึ่งเราจะพบเห็นได้บ่อยกว่ากฎหมายอาญาครับเพราะว่ากฎหมายอาญาอย่างเช่นอาจจะพบได้อย่างเช่นคุณไปขับรถแล้วก็ชนคนแล้วก็บาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับแต่หลายครั้งนะครับที่เราขับรถเช่นเราขับรถไปยังห้างสรรพสินค้าครับก็อาจจะมีการเฉี่ยวชนหรือว่ามีรถมาชนรถของเรานะครับก็คือในทางกฎหมายแพ่งกฎหมายจราจรครับทำหน้าที่เป็นบรรทัดฐานสำคัญครับในการพิจารณาว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำละเมิดเพื่อไปสู่การกำหนดความรับผิดซึ่งเรื่องที่สำคัญก็คือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายครับในหลายกรณีอุบัติเหตุอาจไม่ได้เกิดจากความผิดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงฝ่ายเดียวครับแต่หากต่างฝ่ายต่างมีความประมาทร่วมกันครับก็คือหลักความประมาทต่างตอบแทนนะครับทางกฎหมายที่เราได้ยินจากข่าวนะครับก็คือเราจะได้ยินสำนักหกข่าวนะก็จะได้พาดหัวข่าวเขาประมาทร่วมซึ่งจริงๆแล้วในทางกฎหมายละเมิดไม่มีคำว่าประมาทร่วมครับก็คือมีบทบาทนะครับโดยศาลครับจะพิจารณาว่าความประมาทของแต่ละฝ่ายครับยิ่งหย่อนกว่ากันเพียงใดเพื่อกำหนดสัดส่วนความรับผิดและจำนวนค่าสินไหมทดแทนให้เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายนะครับก็อีกหลักหนึ่งนะครับก็ได้หยิบยกมาจากตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 44/1 ยังเปิดโอกาสให้ผู้เสียหายครับสามารถยื่นคำร้องขอให้ศาลบังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไปพร้อมกับการดำเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการได้โดยไม่จำเป็นต้องฟ้องคดีแพ่งแยกต่างหากซึ่งช่วยลดภาระด้านเวลาค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมศาลของผู้เสียหายได้เป็นอย่างมากครับ
1: เอาละค่ะก็ต่อไปอยากให้พี่ธันวาช่วยเล่าเกี่ยวกับหลักละเมิดที่ถูกนำมาใช้ในกฎหมายจราจรให้ฟังหน่อยค่ะ
0: ครับหลักกฎหมายละเมิดเป็นหลักกฎหมายสำคัญครับที่นำมาใช้ควบคู่กับกฎหมายจราจรเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยมีบทบาทสำคัญในการกำหนดความรับผิดและการเยียวยาความเสียหายแก่ผู้เสียหายกล่าวคือแม้ว่ากฎหมายจราจรนะครับจะทำหน้าที่กำหนดกฎเกณฑ์และมาตรฐานในการใช้รถใช้ถนนแต่เมื่อมีการฝ่าฝืนกฎหมายจนก่อให้เกิดความเสียหายหลักกฎหมายละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จะเข้ามาเป็นกลไกในการกำหนดผู้รับผิดและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อให้ผู้เสียหายได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรมครับก็เริ่มกันที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420นะครับเป็นเรื่องขององค์ประกอบของการกระทำการละเมิดนะครับซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้บัญญัติว่าการกระทำที่จะถือว่าเป็นการกระทำละเมิดจะต้องเป็นการกระทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายและก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตร่างกายอนามัยเสรีภาพทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดของผู้อื่น ความรับผิดจากการทำละเมิดอาจเกิดได้จากการกระทำโดยจงใจซึ่งหมายถึงผู้กระทำรู้สำนึกและประสงค์ต่อผลแห่งการกระทำนั้นหรือเกิดจากการกระทำโดยประมาทเลินเล่อซึ่งหมายถึงการขาดความระมัดระวังตามความสมควรที่บุคคลในภาวะเช่นเดียวกันพึงมีตามวิสัยและพฤติการตัวอย่างที่พบได้บ่อยนะครับในคดีจราจรครับได้แก่การขับรถด้วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดการใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างขับรถหรือการไม่เว้นระยะห่างจากรถคันหน้าจนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุและสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่นซึ่งตามจากตัวอย่างที่ยกไปนะครับเป็นการกระทำละเมิดทั้งสิ้นนะครับครับต่อมาก็จะเป็นข้อสันนิษฐานครับความผิดจากการฝ่าฝืนกฎหมายครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา422ครับซึ่งถือว่าเป็นจุดเชื่อมโยงที่สำคัญระหว่างกฎหมายจราจรกับกฎหมายละเมิดครับโดยกฎหมายกำหนดว่าหากบุคคลใดฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองบุคคลอื่นเช่นการขับรถย้อนสอนการฝ่าสัญญาณไฟแดงการขับรถฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรหรือการกระทำอื่นที่ขัดต่อกฎหมายจราจรให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลนั้นเป็นผู้กระทำละเมิดส่งผลให้ผู้ฝ่าฝืนมีภาระหน้าที่ต้องนำพยานหลักฐานมาพิสูจน์หักล้างข้อสันนิษฐานดังกล่าวหากไม่สามารถพิสูจน์ได้ก็ย่อมจะต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นครับครับต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของความรับผิดของผู้ครอบครองยานพาหนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา437ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่พิเศษที่กำหนดให้ผู้ครอบครองยานพาหนะอันเดินด้วยเครื่องจักรกลต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดจากการใช้ยานพาหนะนั้นแม้ในบางกรณีจะไม่สามารถทราบตัวผู้ขับขี่ได้ก็ตามโดยหลักกฎหมายกำหนดให้ผู้ครอบครองยานพาหนะเช่นเจ้าของรถหรือผู้ที่ครอบครองรถอยู่ในขณะเกิดเหตุต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายเว้นแต่จะสามารถพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากความผิดของผู้เสียหายเองทั้งหมดหลักการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองผู้เสียหายและอำนวยความสะดวกในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของหลักความประมาทต่างตอบแทนนะครับซึ่งปรากฏตามมาตรา442ประกอบมาตรา223ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ครับซึ่งหลักการนี้ครับนำมาใช้ในกรณีที่อุบัติเหตุเกิดจากความประมาทของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายศาลจะพิจารณาความเสียหายที่เกิดจากความประมาทของฝ่ายใดมากหรือน้อยเพียงใดครับในกรณีที่เราขับรถหรือใช้รถถนนหรือมีการเกิดอุบัติเหตุขึ้นก็จะมีทั้งฝ่ายเราแล้วก็ฝ่ายคู่กรณีครับก็จะเป็นในเรื่องที่ถกเถียงกันครับว่าฝ่ายใดถูกหรือฝ่ายใดผิดนะครับกล่าวในหนึ่งก็ครับก็คือเป็นการพิจารณาว่าความประมาทของแต่ละฝ่ายครับมันยิ่งหย่อนกว่ากันเพียงไรครับแล้วจึงกำหนดสัดส่วนความรับผิดให้สอดคล้องกับพฤติการแห่งคดีหากฝ่ายหนึ่งมีความประมาทมากกว่าก็ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายมากกว่าแต่หากทั้งสองฝ่ายมีความประมาทในระดับใกล้เคียงกันศาลอาจลดหย่อนค่าสินไหมทดแทนตามส่วนหรือในบางกรณีอาจให้ต่างฝ่ายต่างรับผิดชอบต่อความเสียหายของตนเองทั้งนี้นะครับเพื่อให้เป็นเกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายนะครับซึ่งก็จะนำมาสู่หลักการต่อมานะครับก็คือเป็นหลักการของกฎหมายละเมิดนะครับเป็นจะเกี่ยวในเรื่องของการเยียวยาความเสียหายครับซึ่งเป็นหลักการที่สำคัญนะครับเป็นการทำให้ผู้เสียหายกลับคืนสู่ฐานะเดิมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับอย่างเช่นเราอาจจะโดนรถชนนะครับซึ่งก็ต้องมีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนะครับและต้องครอบคุมความเสียหายในหลายด้านครับเช่นความเสียหายต่อทรัพย์สินเช่นค่าซ่อมรถค่าเสื่อมราคาของรถและค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถความเสียหายต่อร่างกายเช่นค่ารักษาพยาบาลค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสภาพร่างกายและค่าขาดรายได้หรือค่าขาดประโยชน์ในการประกอบอาชีพระหว่างพักรักษาตัวตลอดจนกรณีที่ผู้เสียหายถึงแก่ความตายผู้มีสิทธิยังสามารถเรียกร้องค่าปลงศพและค่าอุปการะเลี้ยงดูสำหรับบุคคลที่ผู้ตายมีหน้าที่อุปการะตามกฎหมายได้อีกด้วยครับ
1: ก็อยากให้พี่ธันวาเนี่ยให้คำแนะนำการเตรียมตัวแก่ผู้ขับขี่หน่อยค่ะว่าควรจะระมัดระวังหรือแบบคำนึงถึงอะไรบ้าง
0: ครับก็เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางจราจรนะครับผู้เสียหายมีสิทธิ์เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายเพื่อให้ได้รับการเยียวยาและกลับคืนสู่ฐานะเดิมให้ได้มากที่สุดหลักการสำคัญของกฎหมายละเมิดมิได้มุ่งลงโทษต่อผู้กระทำผิดเพียงอย่างเดียวครับแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้เสียหายอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านทรัพย์สินร่างกายอนามัยจิตใจและผลกระทบต่อการดำรงชีวิตดังนั้นนะครับผู้เสียหายจึงควรทราบทั้งสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายช่องทางในการระงับข้อพิพาทและวิธีเตรียมพยานหลักฐานเพื่อรักษาสิทธิของตนเองนะครับซึ่งก็จะมีแนวทางในการเรียก ค่าสินหมายทดแทนนะครับ

สำหรับผู้เสียหายนะครับในทางกฎหมายนะครับการเรียกค่าสินไหมทดแทนมิได้จำกัดเพียงเฉพาะค่าซ่อมรถหรือค่าเสียหายที่เป็นตัวเงินเท่านั้นครับในกรณีที่รถมีเกิดอุบัติเหตุครับรถชนและได้รับความเสียหายแต่ครอบคลุมถึงความเสียหายในหลายมิติเพื่อให้ผู้เสียหายได้รับการเยียวยาอย่างครบถ้วนตามหลักกฎหมายครับก็จะมีในเรื่องของการที่เราสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนได้อย่างเช่นค่าเสียหายต่อทรัพย์สินนะครับผู้เสียหายมีสิทธิ์เรียกร้องค่าซ่อมรถตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงรวมถึงค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถเช่นค่าเช่ารถค่าโดยสารรถแท็กซี่หรือค่าใช้จ่ายในการเดินทางนอกจากนี้ครับยังสามารถเรียกร้องค่าเสื่อมสภาพของทรัพย์สินอันเป็นผลจากอุบัติเหตุได้อีกด้วยครับแล้วก็มีค่าเสียหายต่อร่างกายและอนามัยในกรณีที่เราได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุนะครับผู้เสียหายสามารถเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตรวมถึงค่าจ้างพยาบาลหรือผู้ดูแลเป็นพิเศษค่ากายภาพบำบัดและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลตามความจำเป็นหากการบาดเจ็บส่งผลให้ไม่สามารถประกอบอาชีพหรือทำงานได้ผู้เสียหายยังมีสิทธิเรียกร้องค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ซึ่งเป็นการชดเชยรายได้ค่าจ้างหรือเงินเดือนที่สูญไปในช่วงระยะเวลาที่ต้องพักรักษาตัวและไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติในกรณีที่ผู้เสียหายนะครับถ้าเคสที่แรงก็คือเสียชีวิตครับก็คือทายาทหรือบุคคลผู้มีสิทธิตามกฎหมายสามารถเรียกร้องค่าโปรงศพตามสมควรแก่ฐานานุรูปและประเพณีตลอดจนค่าขาดไร้อุปการะสำหรับบุคคลที่ผู้ตายมีหน้าที่ต้องการอุปการะเลี้ยงดูตามกฎหมายเช่นบิดามารดาคู่สมรสหรือบุตรครับนอกจากนี้นะครับกฎหมายยังรับรองการเรียกร้องค่าเสียหายที่ไม่ใช่ตัวเงินเพื่อเยียวยาความเสียหายทางจิตใจในกรณีผู้เสียหายได้รับความทุกข์ทรมานอย่างร้ายแรงสูญเสียอวัยวะทุพพลภาพหรือเสียโฉมอันส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและการดำรงชีวิตในอนาคตนะครับก็ต่อมานะก็จะเป็นในเรื่องของการระงับข้อพิพาทนะครับเราขับรถชนเขาในถ้าเป็นเคสจริงๆที่เคยประสบมาเช่นเราขับรถเฉี่ยวก็เราก็จะลงจากรถแล้วก็มาพูดคุยกันถ้าเราตกลงกันได้ทั้งฝ่ายเราและฝ่ายคู่กรณีก็ไม่มีปัญหาครับก็จะมีการเจรจากันแล้วก็ทำสัญญาประนีประนอมยอมความครับซึ่งเป็นแนวทางที่รวดเร็วประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีครับอย่างไรก็ตามการตกลงครับควรจะทำเป็นหนังสือสัญญาเพื่อให้มีผลผูกพันตามกฎหมายและสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานได้ครับหากเกิดข้อพิพาทในภายหลังนะครับก็ในปัจจุบันนะครับถ้าเราขับรถก็ถ้าขับรถเฉี่ยวชนนะครับก็บริษัทประกันนะครับก็จะมีบทบาทเข้ามาครับเราขับรถชนปุ๊บก็คิดอะไรไม่ออกก็โทรหาบริษัทประกันครับแล้วเขาก็จะมีตัวแทนครับมาให้บริการเขาจะขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็มาตรวจสถานที่เกิดเหตุสอบถามเราเบื้องต้นนะครับก็คือในช่องทางนี้ก็เป็นการเรียกร้องค่าเสียหายตัวแทนครับจากบริษัทประกันครับไม่ว่าจะเป็นภาคประกันภาคบังคับตามพ.ร.บ.คุ้มครองครับตามพ.ร.บ.รถยนต์หรือประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจก็คือที่เราสมัครทำหลายปีเองครับซึ่งเป็นช่องทางที่เราครับใช้เป็นลำดับแรกนะครับในการเรียกร้องค่าเสียหายนะครับแต่ถ้าไม่สามารถตกลงกับบริษัทประกันได้ครับหรือมีข้อพิพาทกับบริษัทประกันครับเราก็สามารถขอรับความช่วยเหลือจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับส่งเสริมและการประกอบธุรกิจประกันภัยคปภ.ครับเพื่อเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทหรือการดำเนินการทางอนุญาตตุลาการก็ได้ครับครับก็ต่อไปนะครับจะเป็นในเรื่องคำแนะนำครับสำหรับผู้ขับขี่ครับและผู้เกี่ยวข้องนะครับอย่างที่ได้กล่าวไปเบื้องต้นนะครับเราปัจจุบันนี้เราขับรถยนต์นะครับก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะมีติดกล้องอยู่ที่หน้ารถนะครับก็จะเป็นหนึ่งในหลักฐานที่สำคัญนะครับในการรวบรวมพยานหลักฐานครับก็คือเช่นภาพจากหน้ากล้องรถนะครับหรือภาพถ่ายสถานที่เกิดเหตุครับก็ถ้าบริษัทประกันยังมาไม่ถึงและเหตุมันเกิดภายในนั้นอ่ะเราสามารถลงจากรถแล้วก็ถ่ายภาพเก็บไว้ถ่ายไว้หลายๆมุมในส่วนที่ชนครับแล้วก็พอตัวแทนของประกันภัยนะเขามาถึงเราก็ส่งรูปนั้นนะครับให้เขาเป็นหลักฐานได้ครับรวมถึงถ้ามีกรณีที่เกิดอุบัติเหตุอย่างร้ายแรงก็อาจจะมีไปบันทึกประจำวันที่โรงพักได้ครับต่อพนักงานสอบสวนครับแล้วก็ตรวจสอบรายงานการตรวจสถานที่ครับเกิดเหตุพยานบุคคลแล้วก็ตลอดเอกสารทางการแพทย์หรือใบรับรองแพทย์ครับหากมีเกิดกรณีที่ได้รับบาดเจ็บทางร่างกายครับซึ่งจากที่กล่าวมานะครับซึ่งเป็นหลักฐานครับที่สำคัญในการพิสูจน์และความผิดและนำไปเรียกค่าสินไหมทดแทนนะครับนอกจากนี้นะครับประเด็นที่สำคัญเลยนะครับที่จะต้องพูดถึงนะครับก็คือ

0: ต้องเข้าใจในเรื่องของอายุความนะครับเพราะเป็นเรื่องการฟ้องร้องครับเพราะหากเกินอายุความแล้วล่ะจะฟ้องร้องไม่ได้แล้วครับก็การใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายนะครับโดยคดีละเมิดทั่วไปนะครับมีอายุความ1ปีครับนับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้กระทำผิดรู้ผู้กระทำละเมิดครับส่วนการเรียกร้องสิทธิจากสัญญาประกันภัยโดยทั่วไปมีอายุความ2ปีตามที่กฎหมายกำหนดครับอันนี้ก็จะเป็นเกรดหนึ่งนะครับเพราะว่าเวลาเราเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนเล็กน้อยเงี้ยเราเรียกบริษัทประกันมาบริษัทประกันก็จะบอกเราเขาก็จะให้ใบให้เราสมมติว่าเรารถยนต์เฉี่ยวแล้วเราต้องไปทำสีใหม่ที่ศูนย์บริการครับเขาก็จะบอกว่าให้นำใบนี้นะครับได้ไปที่ศูนย์ครับได้ไม่เกิน1ปีครับครับก็หากอุบัติเหตุนะครับเป็นความกระทำที่เป็นความผิดอาญาซึ่งมีความอายุยาวนานนะครับเช่นความผิดทางกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นในความตายครับซึ่งมีอายุความ15ปีครับผู้เสียหายย่อมสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามอายุความของคดีอาญาที่มีระยะเวลายาวกว่าตามหลักกฎหมายได้ครับครับสำหรับสิ่งที่สำคัญนะครับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนนะครับควรตระหนักถึงความรับผิดตามกฎหมายครับโดยเฉพาะในกรณีที่ไม่สามารถระบุตัวขับขี่ได้ครับซึ่งเราอาจจะเจอและพบบ่อยตามที่พาดหัวข่าวครับว่าขับรถชนแล้วหนีครับแล้วก็ไม่สามารถกระทำตามตัวผู้กระทำความผิดมาได้ครับกฎหมายครับอาจสันนิษฐานให้เจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเว้นแต่จะสามารถพิสูจน์ได้ครับว่าตนไม่ใช่ผู้กระทำความผิดหรือมีเหตุยกเว้นความรับผิดตามที่กฎหมายบัญญัตินะครับก็โดยสรุปนะครับเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางจราจรครับการรู้สิทธิของตนการรวบรวมพยานหลักฐานอย่างครบถ้วนและการดำเนินการภายในกำหนดอายุความครับรู้เป็นปัจจัยที่สำคัญครับที่จะช่วยให้ผู้เสียหายหรือผู้ได้รับผลกระทบได้รับการละเมิดนะครับได้รับการเยียวยาอย่างเต็มที่ครับและเป็นธรรมจากจิตนารมณ์ของกฎหมายครับทั้งนี้ครับกฎหมายก็มิได้มุ่งเพียงลงโทษผู้กระทำผิดเท่านั้นครับแต่ยังมุ่งคุ้มครองและฟื้นฟูสิทธิของผู้เสียหายให้กลับคืนสู่ฐานะเดิมให้ได้มากที่สุดอีกด้วยครับ
1: ก็เรียกได้ว่ากฎหมายจราจรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากๆแล้วก็อยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนในทุกๆวันเลยใช่ไหมคะพอแบบตั้งแต่ออกจากบ้านวันก็ต้องมีการขับรถขับขี่แล้วก็ต้องระมัดระวังในการที่จะไม่ไปละเมิดสิทธิคนอื่นแต่ก็ต้องป้องกันไม่ให้คนอื่นมาละเมิดสิทธิของเราเช่นกันค่ะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ธันวามากๆเลยค่ะที่ให้เกียรติมาแบ่งปันความรู้กับพวกเราในเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการจราจรกติกาบนท้องถนนและการเยียวยาในวันนี้ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจติดตามรายการลอจุฬานิติมิติของเราย้อนหลังก็สามารถติดตามรับฟังได้ที่ www.law.jula.ac.th หรือผ่านทาง YouTube Channel ลอจุฬา Channel และ Podcast จุฬา Radio Plus ค่ะในสัปดาห์ถัดไปจะพบกับประเด็นกฎหมายอะไรแขกรับเชิญท่านไหนรับรองว่าน่าสนใจแน่นอนค่ะและพบกันได้ที่รายการวิทยุลอจุฬานิติมิติออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 11:05 น.ถึง 11:30 น.ทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 MHz สำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: กลับมาติดตามสาระความรู้และเรื่องราวที่น่าสนใจของวงการกฎหมายกับรายการจุฬานิติมิติโดยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์ 11:00 น.ทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 MHz

0: พียงเพชรพร่างวางแววแพร้วประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไหวให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรสถาพรพักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
2: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
1: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
2: ่ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
1: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
2: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
1: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
2: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
1: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
2: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
1: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
3: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
0: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
2: โหลดกันเยอะๆนะคะ
0: จุฬาเรดิโอพลัสร่วมกับไทย PBS Podcast ร่วมอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลก
4: ต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกกันอีกครั้งนะสวัสดีคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังผ่านจุฬาเรดิโอพลัสสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะติดตามได้เวลา 10:30 น.

0: ทีสำหรับวันนี้พบกับคุณจิรชตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันสวรักษ์จากวิวัฒนาคุณค่ะ
1: ติดตามกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ได้เป็นประจำทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
2: คุณสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอพลัสของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOS ได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอพลัส
3: คุณเคยได้ยินเสียงโลกร้องเพลงไหม
4: เธอเป็นเหมือนโลกของฉันเป็นทุกสิ่ง
3: หากอยากได้ยินเสียงโลกร้องเพลงดังๆคุณต้องลองปิดไฟแล้วจะได้ยิน
5: มีแอร์จากปารีสปิดไฟเรียบร้อยแล้วครับ
3: ให้เพลงรักของพวกเราคือเสียงร้องเพลงของโลกลดใช้พลังงานไปพร้อมกับเรา

0: มีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งชื่อว่าต้นจริงใจต้นเนี้ยปลูกง่ายเพียงแค่ให้ใจแทนให้ปุ๋ยใส่ความไว้ใจแทนการรดน้ำไม่ว่าใครที่อยากจะปลูกก็ปลูกได้แต่ไม่เหมาะสำหรับคนที่ปลูกเพื่อหวังผลประโยชน
1: ์ FM 101.5 ร่วมกดไลค์เมื่อเห็นคนไทยจริงใจต่อกัน
2: ร่วมจารึกคุณค่าในภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินสยามกับรายการไทยศึกษาทุกวันพฤหัสบดี 16:30 น.ถึง 16:55 น.ดำเนินรายการโดยอาจารย์โกมุตคงเทศสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ไทยศึกษาโดยสถาบันไทยศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับโกมุตคงเทศที่วันพฤหัสบดีจะมาอยู่กับคุณผู้ฟังกัน 16:30 น.แล้วก็ไม่มาคนเดียวครับวันนี้ยังคงเชิญรองศาสตราจารย์ดร.อาทิตย์ จิรวณิชกุลอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดูกับเราในเรื่องของอักษรศาสตร์ในวัดราชบพิตรสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับ
3: เราพูดกันมา2ตอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความหมายเรื่องชื่อเรื่องประวัติเรื่องสถาปัตยกรรมต่างๆซึ่งแต่ละตอนเนี่ยเรารีบจบกันมากเพราะเวลาเราค่อนข้างสั้นวันนี้อาจารย์ต้องรีบรวบในอีกหลายๆประเด็นสำคัญที่อยากจะพูดถึงแล้วครับ
4: คราวที่แล้วพูดถึงพระอุโบสถ
3: ครับ
4: พูดถึงตัวอักษรเนาะที่อยู่ในตัวที่เป็นกรอบหน้าตาตัวพื้นที่ระหว่างหน้าต่าง
3: นะครับที่บานหน้าต่างกรอบ5แล้วก็ที่ประตู
4: ถอยมาอีกนิดนึงตอนแรกก็พูดถึงเรื่องของภูมิศาสตร์ของวัด
3: ใช่ครับ
4: แสดงความหมายของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับบ้านเมือง
3: ใช่ครับ
4: จากยุทธศาสตร์ของการป้องกันประเทศเป็นยุทธศาสตร์ในการบริหารประเทศโดยใช้พุทธศาสนาเป็นส่วนหนึ่ง
3: เป็นสัญลักษณ์ด้วย
4: ใช่ครับไม่อยากใช้คำว่าเป็นเครื่องมือแต่ว่าก็คือเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งในการที่จะสร้างให้เกิดความมั่นคงการสร้างความศรัทธานะครับขึ้นในจิตใจของประชาชน
3: คือยังไงคนเนี่ยก็น้อมนำเข้าสู่ศาสนาอยู่แล้วโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปที่ศาสนสถานแล้วมีอะไรแบบนี้อีกเนี่ยมันก็ยิ่งจะทำให้ง่ายขึ้น
4: แต่เราก็จะเห็นชัดเจนอย่างที่ผมพูดถึงตราอามแผ่นดินรัชกาลที่5มาในคราวที่แล้วเนี่ยจะเห็นว่ามันมีสัญลักษณ์ของบ้านเมืองสัญลักษณ์ของที่เป็นอุดมคติของพระเจ้าแผ่นดินนะที่ไปปรากฏอยู่ในวัดอันนี้ก็คือแปลว่าวัดเนี่ยถ้าเราย้อนไปถึงวัดราชประดิษฐ์ด้วยนะครับวัดราชประดิษฐ์เนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็เป็นพื้นที่ที่เหมือนกับว่ารัชกาลที่4เนี่ยท่านทรงสถาปนาขึ้นเพื่อที่จะวางหลักปักฐานให้กับคณะสงฆ์ธรรมยุทธเป็นการที่ปรับแนวความคิดหรือการปฏิบัติพุทธศาสนาเนี่ยให้เป็นในแบบที่ท่านมองว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
3: ที
4: ่เหมาะที่ควรกับความเปลี่ยนแปลงไปของบ้านเมืองหรือว่าสามารถที่จะสร้างความเป็น
3: ผมว่า
4: เรียกว่าอะไร
3: สมานความสามัคคีในเชิงนั้น
4: หรือว่าสามารถที่จะอธิบายได้นะอย่างเป็นเหตุเป็นผลในบริบทของบ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับในเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปพอมาถึงสมัยรัชกาลที่5พอทรงสร้างวัดราชบพิตรเนี่ยก็การเมืองการปกครองก็เปลี่ยนใช่ไหมครับเราก็มีการรวมศูนย์อำนาจ
3: ใช
4: ่มีการที่เราเรียกกันว่าสมบูรณาญาสิทธิราชอันนี้ให้เห็นเป็นรูปธรรมเต็มที่แล้วท่านก็คงใช้กุศโลบายต่างๆผ่านสัญลักษณ์ผ่านการสร้างวัดผ่านอะไรต่างๆพวกนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสัญลักษณ์เพื่อที่จะสนับสนุนแนวคิดอย่างที่กล่าวมาเนี่ยนะครับจริงๆคราวที่แล้วผมลืมพูดไปเรื่องหนึ่งซึ่งสำคัญก็คือเรื่องของพระพุทธรูปองค์หนึ่ง
3: ครับ
4: นะครับก็คือพระพุทธรูปที่มีชื่อว่าพระนิรันตรายเคยอาจารย์โกมลเคยได้ยินไหม
3: เคยได้ยินครับ
4: เรามีพระที่คลื่นชื่อคล้ายๆกัน2องค์คือพระนิรันตรายกับพระนิระโรคันตรายงงแล้วพระนิรันตรายแปลว่าไม่มีอันตรายใช่ไหมครับพระนิระโรคันตรายก็แปลว่าไม่มีโรคแล้วก็ไม่มีอันตรายนะครับพระนิรันตรายเนี่ยเอาผมพูดประวัติย่อๆกันแล้วกันนะครับเป็นพระทองคำซึ่งมีผู้เอามาถวายรัชกาลที่4นะครับก็คือบอกว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยสักอย่างหนึ่งแล้วปรากฏว่าพระ พระพุทธรูปองค์นี้ก็รอดพ้นจากมือขโมยมาได้นะครับก็เลยคนที่ค้นพบเนี่ยก็เลยเอามาถวายรัชกาลที่4นะครับเสร็จแล้วท่านก็เอาวางไว้ในพระที่นั่งหรืออะไรสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วก็มีอยู่คืนหนึ่งโจรเข้ามา
3: อีกละ
4: ในที่ประทับตรงนั้นน่ะปรากฏว่าหยิบเอาอย่างอื่นไปแต่พระทองคำองค์นี้ไม่หยิบไป
3: ทั้งที่เป็นทองคำ
4: ใช่เพราะฉะนั้นท่านก็เลยตั้งชื่อว่าพระนิรันตรายแบบว่าปราศพ้นจากอันตราย
3: อันตราย
4: นะครับเสร็จแล้วท่านก็เลยสร้างพระพุทธรูปครอบ
3: พระ
4: รูปองค์นี้ไว้แล้วก็สร้างสิ่งที่เรียกว่าภาษาช่างเรียกว่าซุ้มเรือนแก้วก็คือว่าเป็นเสาขึ้นมาสองข้างแล้วก็ทำเหมือนเป็นซุ้มเป็นไม้โพนะฮะแล้วก็เป็นพระรูปองค์ที่ไม่ใหญ่นักนะฮะประมาณย่อมๆเนี่ยประมาณหนึ่งศอกครึ่งได้นะฮะแล้วก็ท่านก็สร้างขึ้นมาพระราชทานไปที่พระอารามที่เป็นธรรมยุทธติกานิกายทั้งหลายเป็นพระอารามหลวงเนี่ยต่อมาเนี่ยวัดราชบพิตรก็เป็นวัดหนึ่งที่ได้รับด้วยคือรัชกาลที่5ต่อมาก็มาประดิษฐานด้วยนะครับพระนิรันตรายองค์เนี้ยเคยหายไปอยู่พักหนึ่งถูกขโมยตอนนี้เห็นได้ข่าวว่ากลับได้กลับคืนมาแล้ว
3: ขโมยชอบเหลือเกิน
4: หลายองค์ฮะหลายองค
3: ์ไม่คือเฉพาะองค์นี้เนี่ยก็คือตั้งแต่ประวัติแรกสุดก็ขโมยแล้วมาต่อมาก็ขโมยแล้วไม่ได
4: ้แต่ที่อยากจะพูดถึงพระนิรันตรายนอกจากชื่อนี้แล้วเนี่ยนิราโรคันตรายไม่พูดแล้วกันนะเก็บเอาไว้อุบเอาไว้นะฮะก็คือว่าที่จะต้องพูดก็เพราะว่ามันเกี่ยวกับอสรศาสตร์ของเรานะครับตรงซุ้มเรือนแก้วเนี่ยนะครับของพระพุทธรูปเนี่ยก็คืออย่างที่ว่าแล้วคือซุ้มเรือนแก้วเนี่ยก็คือถ้าเกิดเรานึกภาพออกอย่างเช่นพระพุทธชินราช
3: ครับ
4: นึกออกไหมครับ
3: ครับ
4: มันจะมีลักษณะของซุ้มที่อยู่เหนือพระพุทธรูปไปอีกทีนึงน่ะอันนั้นน่ะเรียกว่าซุ้มเรือนแก้ว
3: เหมือนจะกรอบอ
4: ่ะใช่เหมือนเป็นกรอบนะครับทีนี้ซุ้มเรือนแก้วของมณีรันตรายเนี่ยจะลักษณะเหมือนกับต้นโพทำเป็นรูปใบโพ
3: ครับ
4: ปกอยู่ที่เหนือ
3: ครับ
4: อยู่ที่เหนือพระพุทธรูป
3: ครับ
4: นะครับแล้วในภายในซุ้มเรือนแก้วเนี่ยจะมีดอกบัวเล็กๆนะครับ9ดอกนะครับดอกบัวเล็กๆ9ดอกในดอกบัวเล็กๆ9ดอกเนี่ยจะมีอักษรในแต่ละดอกเนี่ยนะครับส่วนของเกสรเนี่ยนะครับจะสลักเป็นอักษรขอม
3: โอ้โห
4: นะครับ
3: คืออาจารย์บอกไว้ก่อนหน้านี้ว่าองค์ไม่ใหญ่แล้วตัวซุ้มเองเนี่ยก็เป็นองค์ประกอบที่ไม่ใหญ่เท่ากับองค์พระ
4: คือถ้าคิด
3: อุตส่ามีดอกไม้อยู่ในนั้นแล้วมีตัวอักษรที่กลีบตาย
4: คือถ้าจะดูถ้าจะกะคะเนนะครับ
3: ครับ
4: ก็สูงกว่าถ้าท่านนึกถึงภาพถึง iPad ออกฮะ
3: ครับ
4: สูงกว่า iPad หน่อย
3: นึง
4: นะครับที่ในซุ้มเรือนแก้วที่ว่าเนี่ยก็จะมีการสลักเป็นดอกบัว9ดอกอย่างที่ว่านะครับแล้วก็ในเกสรดอกบัว

0: เนี่ยก็มี
1: เป็นอักษรขอมอีกต่างหาก
0: อักษรขอมเนี่ยเป็นคาถาสรรเสริญพระพุทธเจ้า
1: โอ้โห
0: ก็คือบทไหนครับอิติปิโสนั่นเองครับ
1: ครับ
0: อิติปิโสภควาอารหังสัมมา
1: เต็มบทเลยเหรอฮะ
0: ก็คือดอกบัวดอกบัวดอกหนึ่งก็จะเป็นท่อนหนึ่ง
1: โอ้
0: อย่างเช่นท่อนหนึ่งดอกหนึ่งก็จะเป็นภควา
1: ครับ
0: ดอกหนึ่งก็เป็นอารหัง
1: ครับ
0: ดอกหนึ่งก็เป็นสัมมาสัมพุทโธดอกหนึ่งก็เป็นวิชชาจารณะสัมปันโน
1: ครับ
0: ดอกหนึ่งก็เป็นสุขโตอะไรเงี้ยก็ว่าไป
1: ครับ
0: มีทั้งหมด9ประการด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่เข้ามาบูชาพระนิรันดรายเนี่ยถึงความนิรันดรายหรือว่าไม่ประสบอันตรายก็ด้วยอะไรครับไม่ใช่อนุภาพของผีสางเทวดาอะไรทั้งนั้นเป็นพุทธคุณ
1: พุทธคุณ
0: นะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยรัชกาลที่4เนี่ยท่านทรงลึกซึ้งมาก
1: ครับ
0: คือท่านพูดถึงนิรันตรายเนี่ยกลัวว่าคนจะไปคิดถึงอุ้ยเจ้าประคุณหลวงพ่อช่วยด้วยแต่ว่าท่านเนี่ยสลักพุทธคุณทั้ง9เอาไว้เพื่อที่จะให้เตือนจิตว่ามนุษย์เราเนี่ยถ้าหรือคนเราเนี่ยชาวพุทธเนี่ยถ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติก็จะปราศจากอันตรายนะ
1: แล้วก็นอกจากจะรำลึกถึงอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็เรื่องการท่องบททั้งหลายนี่ก็เป็นกุศโลบายหนึ่งที่ทำให้เกิดความสงบที่เกิดความระงับต่างๆนะครับอาจารย์ก็เลยทำให้อะไรก็ตามที่มันจะร้อนจะแรงจะร้ายนะมันก็ค่อยๆเบาบาง
0: ถูกต้องครับอันนี้เราก็ค่อยๆเข้าสู่เรื่องของธรรมะแล้วคร
1: ับ ทีนี้เราอยู่กับวัด
0: ใช่ครับทีนี้เมื่อกี้เราสองครั้งแรกเราจะพูดเรื่องความหมายที่ปรากฏอยู่ในชื
1: ่
0: อนะครับแล้วก็ปรากฏอยู่ในสัญลักษณ
1: ์
0: อักษรใช่ไหมครับคราวนี้ก็อาจจะนอกจากเนี่ยก็คือจะพูดถึงเรื่องของจารึกนะครับเมื่อกี้ก็พูดถึงจารึกเล็กๆที่อยู่ในพระพุทธรูปอย่างพระนิรันดรายไปแล้ว
1: ขออนุญาตก่อนอาจารย์จะข้ามเลยผ่านไปมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าไหมครับ
0: มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่ต้องเข้าไปใกล้ๆแต
1: ่
0: เนื่องจากว่าเราก็อาจจะยากนิดนึงนะฮะเพราะว่ามันจะอยู่บนอาจสงซึ่งก็ไม่อนุญาตให้คนขึ้นไปนะฮะแต่ว่าก็ไปสามารถที่จะสักการะได
1: ้
0: นะครับจริงๆแล้วถ้าก่อนที่จะออกไปจากพระอุโบสถเนี่ยอยากจะชวนให้นึกถึงตัวอักษรอีกสัก 2-3 ตัวอักษรที่น่าที่สำคัญก็คือ
1: ผมรู้อาจารย์เสียดายไม่อยากข้ามเอาเลยครับ
0: ก็คือจริงๆก็คือตรงใต้ฐานพระพุทธรูปพระประธานนะครับ
1: oh,
0: ก็จะมีตราพระบรมราชสัญลักษณ
1: ์
0: ตราพระปรมาภิไธยย่อตราอักษรพระนามาภิไธยย่อของพระมหากษัตริ
1: ย์หลายๆเลยคร
0: ับ แล้วก็สมเด็จพระราชินีในหลายๆราชการนะสถิตอยู่นะครับตอนแรกเลยเนี่ยก็คือว่าจะเป็นคล้ายๆนอกจากว่าเราเข้าไปในวัดเนี่ยเราก็จะเวลากราบพระพุทธอังคีรสแล้วจะนึกถึงรัชกาลที่5
1: ครับ
0: เพราะว่าเป็นเครื่องประดับพระวรกายใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ที่ใต้ฐานพระเนี่ยครับก็จะมีพระบรมอัฐิพระบรมราชสรีรังคารของรัชกาลที่7
1: ครับ
0: แล้วก็สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็เมื่อปี2560หลังจากพระราชพิธีถวายพระเพลิงก็รัชกาลที่9ด้วย
1: ใช่
0: ครับก็จะมีตัวอักษรปรนะครับรอพคือรำไพพรรณีใช่ไหม
1: ครับ
0: พปรก็คือภูมิพลอดุลยเดช
1: ครับ
0: ปรนอกจากสองรัชกาลคือรัชกาลที่7กับ9แล้วเนี่ยยังมีบรรดาพระบรมอัฐิของรัชกาลอื่นๆนะครับที่บรรดาพระทายาทราชสกุลต่างๆเนี่ยบางทีก็อาจจะเหมือนกับว่าไม่สามารถที่จะรักษาให้สมพระเกียรติได
1: ้
0: ก็มาถวายวัดก็มีครับก็เลย
1: ประดิษฐานอยู่ที่นี
0: ่ใช่ไว้ที่เดียวกันนะครับ
1: เพราะอันนี้คือกราบทีหนึ่งเนี่ย
0: คือเข้าไปในพระโบสถ์วัดราชบพิตรก็คือกราบทุกราชการได้เลย
1: คือผมกำลังจะบอกว่าถ้ากราบพระพุทธอังคีรสเนี่ยคุณได้กราบครบทั้งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
0: ถูกต้องครับนี่คือนี่จริงๆอาจารย์โกมลสรุปให้แล้วว่านี่คือหัวใจของอักษรศาสตร์ในวัดราชบพิตรก็คือชาศาสนาพระมหากษัตริย์นั่นเองนะครับ ซึ่งมีความหมายลึกซึ้งนะไม่ได้เป็นความหมายในแง่ที่ว่าจะเอามาเป็นความหมายในเชิงของอะไรที่
1: แต่ไม่ใช่ว่าใครอื่นๆเขาก็จะรู้กันได้หมดก็คือต้องมามีที่อาจารย์พูดถึงเหล่านี
0: ้
1: มันอยู่ในองค์ความรู้ของอาจารย์หรือว่ามันไปมีอยู่ในตำรับตำราที่ไหน
0: จริงๆก็ผมไม่ได้เป็นคนคิดเองครับ
1: ครับ
0: ก็มีคนที่ได้พูดเอาไว้ก
1: ็
0: ใช้อ่านที่คนอื่นเขาศึกษาไว้บ้างเอามาจากที่ตัวเองสังเกตเห็นเองบ้าง
1: ครับ
0: ผสมประสานกันนะครับ
1: ค
0: ือก็ไม่สามารถพูดว่าโอ้ทั้งหมดนี้ อาทิตย์ชี้แล้ววันนี้คุณคิดเองคงเป็นไปไม่ได้นะครับ
1: ครับ
0: ก็มีผู้ที่อ่านถอดรหัสสัญลั

0: านี้ไว้แล้วก็บางทีเราไปดูเองก็จะเข้าใจเพิ่มมากขึ้นต้องไปดูครับ
1: ครับต้องไปดู
0: ถ้าใครอยากดูก็ไปนะ
1: ส่วนใครที่ยังไม่ได้ไปดูฮะที่อาจารย์พูดถึงคำว่าจารึกเพราะว่าเราเคยพูดมาตั้งแต่ตอนแรกสุดแล้วว่าที่วัดราชประดิษฐ์ก็จะมีจารึกอยู่ที่เสา
0: ใช่ครับอาจารย
1: ์คราวนี้ตรงนั้นเนี่ยการจารึกนั่นจะเป็นเรื่องของวัดนั้น
0: ครับ
1: แล้วคราวนี้การจารึกของที่วัดนี้ล่ะครับอาจารย
0: ์เป็นคำถามที่ดีมากเลยเพราะว่าอยากจะทำให้ผมได้เชื่อมโยงไปที่จารีตเดิม
1: หรือ
0: ว่าขนบเดิมของการสร้างวัดนะครับ
1: ครับ
0: มันก็จะมีการสร้างจารึกประกอบอยู่ในการประดับประดาวัดอยู่แล้วนะครับ
1: ครับ
0: แน่นอนถ้าพูดถึงจารึกพูดถึงวัดอื่นไม่ได้เลยก็คือวัดพระเชตุพน
1: ครับ
0: อ
1: ัน
0: นี้ชัดเจนที่สุด
1: ใช่ครับ
0: ถามว่าจารึกที่เรากล่าวกันนะว่าในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยมีพอท่านบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนแล้วท่านก็บูรณะแล้วก็สร้างจารึกใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: นะจริงๆแล้วมีจารึกบางส่วนมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1ก็มี
1: ครับ
0: นะครับพอมาถึงรัชกาลที่3เนี่ยท่านก็ทำให้โปรดให้สร้างจารึกเพิ่มมากขึ้นโดยที่จารึกเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นว่าด้วยวิชาการต่างๆ8หมวดด้วยกันนะครับจะเป็นอะไรล่ะตำราแพทย์การนวด
1: อาจารย์เคยเล่าให้ฟังแล้ว
0: เคยเล่าให้ฟังแล้วนะครับตำราแพทย์การนวดประพันธ์สายวรรณคดีทำเนียบอะไรเงี้ยนะครับทีนี้พอมาถึงวัดราชประดิษฐ์ก็มีจารึกเช่นกันจารึกอยู่ที่เสาสีมานะครับแสดงขอบเขตแสดงว่าทรงอุทิศให้กับธรรมยุทธ์อะไรเงี้ยนะครับนอกจากนี้แล้วถ้าเราเข้าไปในพระโบสถ์ก็จะมีจารึกเหนือกรอบหน้าต่างก็จะมาจากพระสูตรในพระไตรปิฎกอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นที่นิยมนะฮะถ้าเกิดว่าไปวัดที่รัชกาลที่4ทรงสร้างจะมีการเอาจารึกเนี่ยด้วยอักษรขอมภาษาบาลีเนี่ยมาจากพระไตรปิฎกอะไรต่างๆพอมาถึงวัดราชบพิตรก็มีจารึกอยู่เช่นกันแต่ว่าลักษณะของจารึกจะไม่เหมือนกับวัดอื่นๆละแต่จะเป็นจารึกที่เกี่ยวข้องกับธรรมะนะครับซึ่งผมจะพาท่านเดินออกมาจากส่วนของพุทธาวาส
1: ครับ
0: เดินออกมานิดนึงขยับมาทางคลองนิดนึงจะเป็นพื้นที่ส่วนของสุสานหลวงนะครับสุสานหลวงวัดราชบพิต
1: ร
0: นะครับ
1: ครับ
0: สุสานหลวงเนี่ยจริงๆเดิมไม่ใช่ส่วนหนึ่งของวัดนะ
1: ครับ
0: แต่ต่อมาก็ได้อุทิศให้เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่วัดไปแต่ว่าอย่างที่ชื่อก็คือบอกแล้วว่าเป็นสุสานก็คือเป็นที่เก็บหรือว่าเป็นที่ประดิษฐานนะครับพระบรมราชสรีรังคารหรือสรีรังคารของบรรดาพระราชโอรสธิดาแล้วก็ทายาทสายราชสกุลรัชกาลที่5นะครับไม่ทั้งหมดเพราะว่าบางราชสกุลก็จะไม่ได้อยู่ที่นี
1: ่
0: อย่างเช่นจิรประวัติอย่างเงี้ยจะอยู่ที่วัดเทพศิรินทร
1: ์
0: เป็นต้นแต่ว่านอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับโดยส่วนโดยทั่วไปส่วนใหญ่เนี่ยจะประดิษฐานอยู่ที่ที่นี
1: ่
0: น
1: ะครับ
0: วัดราชบพิตรนี้นะครับ โดยที่มีสุสานหรือว่าลักษณะของที่เก็บเอาพูดง่ายๆที่เก็บกระดูกนะฮะที่เป็นหลักๆเนี่ยก็จะมีอาคารใหญ่ด้วยกันประมาณ6อาคาร6อาคารนะฮะที่เป็นขนาดใหญ
1: ่ครับ
0: ครับ
1: ก
0: ็คือ4ส่วนแรกนี่จะเป็นพระเจดีย
1: ์ครับ
0: แล้วก็เป็นอาคารประกอบแล้วเป็นยอดเจดีย์ก็จะเป็นพระอัครมเหสี4พระองค์นะครับได้แก่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์นะครับพระองค์ที่1แล้วก็สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสายิกาเจ้านะครับ
1: ครับ
0: องค์ที่3ก็จะเป็นสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนา
1: ถ
0: พระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับแล้วก็องค์ที่4ก็จะเป็นสมเด็จพระปิตุฉาเจ้าสมเด็จพระปิตุฉาเจ้าสุคุมารมรสี
1: ครับ
0: พระคราชเทวีนะครับ4พระองค์นี้ก็จะเป็นพระคราชมเหสีเรียงกันเป็นเจดีย์นะครับแล้วก็ในแนวระนาบเดียวกันเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าพระวิหารน้อยนะครับสร้างในลักษณะเป็นอาคารแบบตะวันตกเหมือนเรือนขนมปังขิงเนี่ยนะคร
1: ับ
0: นะครับเป็นที่ประดิษฐานของเจ้าจอมมารดาแพรหรือเจ้าคุณพระประยุรวงศ
1: ์
0: นะครับก็เป็น2พี่น้องคือเจ้าคุณพระประยุรวงศ์กับเจ้าจอมมารดาโมดนะครับก็จะเป็นราชสกุลอาภากรกับราชสกุลสุริยง
1: ค์
0: นะครับแล้วก็ถัดไปนิดนึงจะเป็นอาคารที่เป็นลักษณะเป็นพระปรางสามยอด
1: ครับ
0: นะครับพระปรางสามยอดเนี่ยก็คือเป็นที่ประดิษฐานพระศรีรังคารของพระอัครราชายา3พระองค์นะครับก็คือ

0: ถ้าตามชื่อนะครับก็คืออุบลรัตนารีนาคสวภาคนารีรัตน์แล้วก็สายสวลีพิร
1: ม
0: นะครับอาจารย์กรมก็ทำท่าบอกว่าอาทิตย์จำได้ยังไง
1: นั่นน่ะสิครับผมก็เพราะว่าคุณผู้ฟังครับอาจารย์อาทิตย์คือไม่ได้มองข้อมูลอะไรใดๆเลยทั้งหมดนี่ออกมาจากความทรงจำทั้งสิ้น
0: ทีนี้นะครับก็คือว่าแล้วก็มีจริงๆมีอีกองค์หนึ่งเป็นของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี
1: ครับ
0: ย่อมหน่อย
1: ครับ
0: แต่ว่าที่ใหญ่ๆก็จะเป็น6ที่อย่างที่ผมเรียนเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: สิ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของชื่อนะครับในทั้งเจดีย์หลักทั้ง4พระองค์ของพระอัครมเหสีจะเป็นชื่อที่เป็นคล้องจองกันก็มีสุนันทานุสาวรีรังสีวัฒนาสวภาประดิษฐานสุขุมานรมิต
1: ร
0: เห็นไหมครับ
1: ครับ
0: ก็จะเป็นชื่อที่คล้องจองกันนะครับอันนี้ก็เป็นชื่อที่สื่อถึงพระอัครมเหสีทั้ง4พระองค์นะครับทีนี้พอถัดไปหน่อยอย่างที่ผมเรียนก็คือเป็นพระปางสามยอดเนี่ยพระปางสามยอดนี่เป็นของจังหวัดอะไรเอ่ย
1: ยอมครับตอนนี
0: ้ลพบุรี
1: ไม่
0: สมองไม่ process แล้ว
1: ไม่สามารถคือฟังจากพระนามต่างๆแล้วผมแบล็คแล้วครับตอนนี
0: ้ทีนี้พระปางสามยอดเนี่ยก็เป็นศาสนสถานสำคัญที่เราพบที่จังหวัดลพบุรีใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: นะแต่ว่าตอนแรกเนี่ยผมก็เข้าใจไปว่าหมายถึงเจ้าฟ้ากรมหลวงลพบุรีราเมศซึ่งเป็นต้นราชสกุลยุคนนะครับแต่ก็มีผู้อธิบายว่าไม่ใช่เพราะว่าสร้างเป็นรูปพระปรางสามยอดเนี่ยก่อนที่จะมีการตั้งกรมหลวงลพบุรีราเมศเพราะฉะนั้นอาจจะไม่เกี่ยวกันแต่ว่าที่ตั้งเป็นพระปรางสามยอดเนี่ยน่าจะหมายถึงว่าพระอัครชายาทั้งสามพระองค์ที่ผมเรียนชื่อไปเรียนพระนามไปเมื่อสักครู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสวภาคนารีอุบลรัตนารีนาคสวภาคนารีรัตสายสวลีพิรมเนี่ยทั้ง3พระองค์เนี่ยนะครับมาจากราชสกุลละดาวันซึ่งเป็นสายของรัชกาลที่3
1: ครับ
0: ก็คือเป็นพระอัครชายา3พระองค์ที่มีสืบมาจากรัชกาลที่3ก็เลยเป็นพระปราง3ยอดนั่นเอง
1: ครับ
0: นะครับอันนี้ก็เป็นคำอธิบายที่เขาอธิบายมา
1: แล้วทั้งมวลที่ว่านี้ก็คืออักษรศาสตร์ที่อยู่ในเขตวัดละไม่ใช่อยู่ในตัววัดเพราะตอนนี้ที่คือเราขยับออกมาอยู่ในเขต
0: ใช่ครับทีนี้ก็คือลักษณะของสัญลักษณ์ที่เราก็จะเห็นแล้วว่ามันเชื่อมโยงกับพระนาม
1: ครับ
0: นะครับชื่อของอนุสาวรีย์ก็ดีนะครับหรือว่าลักษณะของอนุสาวรีย์ที่ทำเป็นพระปรางสามยอดก็จะสืบเนื่องกับชื่อสืบเนื่องกับตำแหน่งส
1: ื
0: บเนื่องกับการสืบเชื้อสายมา
1: ครับ
0: ครับทีนี้อีกอย่างนึงที่อยากจะพูดก็คือจารึกนะครับ
1: ครับ
0: จารึกเนี่ยมีจารึกที่น่าสนใจอันหนึ่งแผ่นหนึ่งนะครับอยู่ที่อนุสาวรีย์ของพระองค์เจ้าประไพพันธ์พิราช
1: ครับ
0: นะซึ่งเป็นพระราชธิดาองค์หนึ่งของรัชกาลที่5นะครับจริงๆแล้วท่านมีพี่น้องหลายพระองค์ด้วยกันแต่ว่าความพิเศษก็คือว่าท่านมีพี่น้องฝาแฝดอยู่อีกองค์หนึ่ง
1: ครับ
0: นะครับก็คือเกิดมาก็คือเป็นพระองค์เจ้าประภาพันธ์พิไลกับพระองค์เจ้าประไพพันธ์พิราชชื่อคล้องจองกัน
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าเป็นพระธิดาแฝดคู่เดียวในรัชกาลที่5นะครับแต่ว่าเป็นที่รักของรัชกาลที่5มากๆเลยคือตั้งแต่ก็ในเอกสารเขียนว่าตั้งแต่อยู่ได้3เดือนนี้ตามเสด็จตลอด
1: เ
0: พราะว
1: ่
0: าพระราชบิดาโปรด
1: ครับ
0: ทั้ง2มากมีวันนึงพระธิดาองค์น้อยเนี่ยคือแฝดองค์เล็กเนี่ยสิ้นพระชนไปคือพระองค์เจ้าประไพพันธ์พิราชเนี่ยสิ้นพระชนอายุได้สักประมาณขวบเศษ
1: ๆครับ
0: เรื่องน่ารักเลย
1: ใช่ครับ
0: รัชกาลที่5ก็ส่งโศกาอาดูรมาก
1: ใช่ครับ
0: ก็โปรดให้สร้างอนุสาวรีย์ขึ้นมาในสุสานหลวงเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วก็ทำจารึกจารึกพุทธชงคะประยาชฉัน
1: นะครับ
0: โดยที่ผู้แต่งคือกรมหลวงพิชิตปรีชากร
1: ครับ
0: นะครับเขียนเป็นพรรณนาความโศกอาดูรที่ต้องสูญเสียพระราชิดาพระองค์เนี้ยเพราะมากเลยครับในลายพระหัตถ์หลายๆองค์ที่มีคนพูดกันบอกว่ากรมหลวงที่ว่ากรบอกว่าจะแต่งกว่าดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคือความฝีมือทางกวีของท่านที่ได้แต่งไปใน
1: เพื่อการนี้เนี่ย
0: เพื่อการนี้เนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะแต่งให้ได้งามกว่านี้อีกแล้ว
1: ครับ
0: นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะอ่านก็ลองไปหาดูนะครับในบริเวณของสุสาน
1: ได้ด้วยเหรอครับ

0: ครับ
1: ได้ครับ
2: เขาให้เข้าไปดู
1: ได้เข้าไปครับก็คือว่ามีอยู่ตอนหนึ่งนะผมพูดแบบสรุปกันแล้วกันไม่โค้ดนะครับ
2: ครับ
1: อ๋อเดี๋ยวโค้ดก็ได้บอกว่าประภัยพันธ์พิราชเลิศทวีเกิดทวีพึงกมลพ่อและพรากจึงทวีทุกทวีสัน
2: นี่ไงอ๋อทั้งเล่นคำทั้ง
1: เพราะว่าลูกเกิดมาเนี่ยเป็นคู่กันน
2: ะ
1: เป็นทวีเกิดทวีพึง
2: ครับ
1: นะครับคือนั่งน่ารักนะแล้วก็เป็นคู่กันเมื่อกมลพ่อและพรากจึงทวีทุกทวีสัน
2: พอเสียไปก็ยิ่งความทุกข์มันก็ยิ่งมากเป็นพอกันกับที่ความ
1: น่ารักของลูกนี่ก็คือความไพเราะที่เราจะพบได้ในถ้าเกิดเรามองอย่างพินิจพิเคราะห์จากจารึกใน
2: วัดอาจารย์ถ้าอาจารย์มีอะไรที่ต้องการจะพูดถึงอีกเรามีเวลาเหลืออยู่อีกเพียงแค่3นาทีเท่านั้นครับอาจารย์
1: จริงๆผม
2: ต้องเลือกยกมาแล้วครับ
1: หัวข้อนี้ไปเลยนะครับก็คือว่าพระนิพนธ์เรื่องพระนิพนธ์กันละกัน
2: ได้ครับ
1: พูดโดยสรุปก็คือว่าในวัดราชบพิตรเนี่ยมีเจ้าอาวาสเรียกว่าท่านเราเรียกว่าเจ้าอาวาสเนี่ยหลายยุคด้วยกันเรียกว่าเป็นยุคนะฮะหลายพระองค์ด้วยกันนะที่มีผลงานพระนิพนธ์หรืองานนิพนธ์ที่น่าสนใจเนี่ยก็คืออย่างเช่นพระองค์เจ้าอาวาสพระองค์แรกก็คือพระองค์เจ้าพระอรุณนิพาคุณาก
2: ร
1: นะครับท่านเป็นคล้ายๆพูดง่ายๆคือเป็นพระพี่เลี้ยงของรัชกาลที่5ตอนรัชกาลที่5ทรงพระผนวดนะครับท่านก็จะแต่งคำประพันธ์นะครับเล่าเหตุการณ์ตอนที่รัชกาลที่5ทรงผนวดเอาไว้อย่างละเอียดนะครับ
2: ครับ
1: แล้วก็อีกองค์นึงที่มีความสำคัญมากๆเลยในเรื่องของพระนิพนธ์ก็คือสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์หรือว่าเดิมพระนามว่ากรมหลวงชินวรศิริวัฒน
2: ์ครับ
1: พระองค์นี้ท่านก็เป็นพระสงฆ์ที่เป็นปราชญ์ที่สำคัญอีกพระองค์หนึ่งนะครับของวัดราชบพิตรแล้วก็ของไทยท่านเป็นสมเด็จพระสังฆราชในสมัยรัชกาลที่6และที่7นะครับ
2: พระนามจะน่าจะเป็นที่คุ้นเคยกันมาก
1: ๆใช่แล้วก็ท่านก็แต่งหนังสือเยอะมากเลยนะครับทั้งนิบาตชาดกก็ดีแปลด้วยนะครับแปลทศชาติชาดกที่เราเรียกกันว่าทศชาติฉบับชินวรเป็นต้นนะครับหรือว่าชาดกเรื่องศรีวิชัยชาดก
2: ครับ
1: นะครับซึ่งท่านก็แปลนะครับเป็นไทยแล้วสนุกมากเลยเรื่องศรีวิชัยชาดกเนี่ย
2: ซึ่งพระนิพนธ์เหล่านี้เนี่ยมีเก็บอยู่ที่วัดหรือยังไงครับอาจารย
1: ์ที่วัดก็คงมีแต่ว่าก็เผยแพร่อยู่ใน
2: มีเผยแพร่
1: อยู่ทั่วไปทั้งเป็นอีบุ๊กทั้งเป็นหนังสือเล่มๆนะครับ
2: ครับ
1: อีกพระนิพนธ์ของอีกพระองค์นึงก็คือสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ
2: ์ครับ
1: นะครับ
2: ครับ
1: ซึ่งก็เป็นเรียกกันทั่วๆไปว่าพระนามเดิมก็คือวาสนามหาเถระนะท่านเป็นสมเด็จพระอุปัชฌาย์ของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนะครับก็มีพระนิพนธ์ธรรมะซึ่งงดงามนะครับน่าอ่านอยู่อีกมากมายเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของภาพรวมนะของอักษรศาสตร์ในวัดราชบพิตรที่อยากจะนำเสนอให้ท่านได้ฟัง
2: ลำพังแค่บอกตอนแรกว่าอักษรศาสตร์ในวัดนี่ก็ไม่ได้คิดว่าน่าจะมีอะไรที่เป็นรายละเอียดหรือว่ามีข้อมูลมากมายนะครับแต่จริงๆนะ3ตอนยังไม่หมดเพราะเอารายละเอียดจริงๆคงจะเยอะกว่าน
1: ี้ยังไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องพระนิพนธ์นะฮะแต่ไม่เป็นไรคิดว่าท่านผู้ฟังสามารถไปหาอ่านได้เอง
2: หรือไม่นะครับก็ตามหาอาจารย์อาทิตย์ครับแล้วให้จูมืออาจารย์พาไปดูกันเลยครับวันนี้ขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.อาทิตย์ชิระวณิชกุลอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยคณะสารศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผมโกมุตคงเทศกับไทยศึกษาลาคุณผู้ฟังเท่านี้นะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับอาจารย์
1: สวัสดีครับ
2: ครับ
3: ร่วมจารึกคุณค่าในภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินสยามกับรายการไทยศึกษาทุกวันพฤหัสบดี 16:30 นถึง 16:55 นดำเนินรายการโดยอาจารย์โกมุตคงเทศสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ครอบครัวผมชอบร้องเพลงครับจำได้ว่าเคยร้องเพลงครั้งแรกกับพ่อบนรถส่วนแม่ก็ที่งานโรงเรียนพี่สาวกับผมก็ร้องเพลงด้วยกันเป็นประจำอยู่แล้วครอบครัวผมทุกคนเราร้องเพลงด้วยกันบ่อยครับแต่มีอยู่เพลงหนึ่งที่เราไม่เคยร้องด้วยกันเลยเพลงชาติไทยยังไงล่ะครับจะมีสักกี่ครั้งที่เราครอบครัวคนไทยจะได้ร้องเพลงชาติไทยด้วยกัน

0: ลาแล้วที่เราจะลงมือสานฝันอนาคตของโลกและของเราให้เป็นจริงโลกแห่งความเสมอภาคโลกแห่งความเท่าเทียมโลกที่มีความปลอดภัยห่วงใยดูแลกันและกันจับมือกันสร้างโลกที่น่าอยู่เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของเรา SDG เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโลกรอการเปลี่ยนแปลงนี้มาร่วมมือกัน
1: หนูกำลังจะถึงบ้านแล้วนะเนี่ยข้ามทางม้าลายไปก็เข้าซอยบ้านแล้วค่ะไว้เจอกันนะคะแม่บ๊ายบายค่ะโหวันนี้รถเยอะจังเลยแถมยังขับเร็วมากๆด้วยเฮ้ยไม่เป็นไรเรารอให้รถซาลงก่อนแล้วกันไม่รีบโอเคทางโล่งละรีบเดินดีกว่า

0: ชะลอรถเหยียบเบรกและรอให้คนข้ามถนนด้วยทางม้าลายทุกครั้งเพราะพวกเขาก็มีครอบครัวมีคนที่รอให้พวกเขากลับบ้านเหมือนกับพวกคุณทุกคนใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังห่วงใยใส่ใจผู้อื่นอยู่เสมอด้วยความปรารถนาดีจากจุฬาเรดิโอพลัส
1: ไม่ว่าคุณจะเดินจะลุกจะนั่งหรือปั่นจักรยานขึ้นรถเมล์ลงเรือเต้นรำทำกับข้าววิ่งช็อกกิ้งสักผ้าตีลังกาแอโรบิกอุ้มลูกเดินขึ้นบันไดไปหาเพื่อนเดินไปตลาดไปเที่ยวกับบ้านนี่คือส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางกายเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับคุณขยับได้ทุกที่สุขภาพดีได้ทุกเวลาติดตามฟังรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพทุกวันเสาร์อาทิตย์15:55 น.ถึง16:00 น.โดยศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสายฝ่ายค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจต
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสายฝ่ายค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตนะครับกับผมรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเรียกว่าอาจารย์เจตก็ได้นะครับกลับมากับรายการของสถานีวิทยุจุฬานะครับที่จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ครับภายใต้แนวคิดสารสรรค์สังคมปัญญาหรือ Synergy for a Smart Society นะครับวันนี้เป็นรายการสดนะครับสามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันได้ที่สถานีนะครับที่เบอร์022183975-7ครับ022183975-7นะครับหรือว่าทักทายมาทางเพจ Facebook ก็ได้นะครับนะที่เพจผมนะครับชื่อเจษดาเนี่ยนะครับเขียนว่า JESSADA นะครับนะเจษดาแล้วก็ D-Dog นะครับนะเด่นดวงบริพันธ์ก็น่าเจอนะครับกำลังไลฟ์สดๆอยู่เพื่อจะทักทายเข้ามาคุยกันหรือว่าฝากคำถามหรือว่าความคิดเห็นก็ได้นะครับนะสัปดาห์นี้มีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นนะครับนะและคลิปวันนี้คงจะเป็นเรื่องหลักที่เป็นเรื่องใหญ่นะจะเป็นเรื่องของไฟไหม้นะครับที่โรงเบียร์นะครับที่โรงเบียร์นะณลาดพร้าวนะครับมีประเด็นทางด้านของวิทยาศาสตร์หรือว่าทุกอย่างก็คือสาเหตุของมันในที่จะต้องน่าสนใจในการพูดคุยกันบ้างนะครับนะแต่ว่าเปิดเรื่องนี้ก่อนแล้วกันนะครับอัปเดตกันนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของเอลนีโญนะครับนะเรามีจริงๆแล้วในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็มีคลิปนะครับของทางสถานีวิทยุจุฬาเนี่ยก็ทำคลิปที่ผมเคยพูดเรื่องเอลนีโญไปคลิปนึงแล้วนะครับนะก็สามารถไปดูได้นะครับใน Facebook ของสถานีหรือว่า YouTube สถานีหรือว่าเป็น Facebook เองก็มีแชร์ไว้นะครับนะก็เป็นคลิปสั้นๆจะได้เข้าใจทีนี้วันนี้เราจะมาพูดกันให้ลึกไปอีกนะครับเพราะว่าโชคดีว่ามีคำสัมภาษณ์นะครับทั้งไทย PBS เนี่ยเขาไปสัมภาษณ์อาจารย์เรานะครับก็คือดร.อานนท์ศิริวงศ์ณอยุธยาครับถ้ายังจำได้อาจารย์เคยเป็นผู้อำนวยการของจิสด้านะครับและอาจารย์ก็เป็นอาจารย์ที่คณะวิทยาศาสตร์นี่นะครับอาจารย์ก็อธิบายเรื่องเกี่ยวกับซูเปอร์เทนโยก็ผมคิดว่าน่าสนใจนะน่าเอามาคุยกันเพราะว่ายังไม่ค่อยเห็นการเตรียมการรับมือมากมายนักนะครับในอย่างค่อนข้างพูดกันคือก็เข้าใจชีวิตตอนนี้รู้สึกว่าปัญหามันเยอะไปหมดเลยนะครับนะทั้งเรื่องเศรษฐกิจสังคมอุบัติเหตุอุทกภัยยังเจอปัญหาเรื่องของดินฟ้าอากาศอีกยิ่งปวดหัวนะครับทีนี้เรื่องของเอลนีโญเป็นยังไงนะครับนะก็มาทบทวนกันก่อนเวลาเราพูดถึงเรื่องเอลนีโญลานินญาเนี่ยนะครับนะเอลนีโญเนี่ยมันแปลว่าเด็กในภาษาสเปนนะครับแล้วก็

เป็นการอธิบายนะครับในมุมมองของฝั่งอเมริกาเขานะเขาบอกว่าถ้าเวลาที่ฝั่งอเมริกาเนี่ยมีเอลนีโญเขาบอกว่าเป็นของขวัญจากพระเจ้าเพราะว่าจะทำให้ฝนตกชุ่มชื้นนะครับซึ่งเวลาเราจำเราไม่ใช่จำอย่างนั้นใช่ไหมเราจำว่าถ้าเอลนีโญคือมันจะแห้งแล้งใช่ครับเพราะว่าทิศทางมันตรงกันข้ามกันในส่วนของมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยครับนะฝั่งอเมริกาเหนือใต้เนี่ยเขาจะได้ฝนมากขึ้นแต่ฝั่งเอเชียเนี่ยก็จะมีมวลอากาศร้อนมากขึ้นนะครับนะบอกว่าจะเบี่ยงเบนทำให้ลมจากตะวันตกนะไม่เข้ามาทางภูมิภาคเอเชียเรานะออสเตรเลียเอเชียเป็นต้นฝนจะน้อยกว่าปกติฉะนั้นเวลาจำก็คือว่าถ้าบอกว่าเป็นปีเอลนีโญนะเป็นปีที่ฝนจะน้อยแต่จะแรงเป็นต้นนะครับนะแต่ไม่ใช่ว่าฝนไม่ตกเลยนะครับเดี๋ยวบอกว่าอ้าวเอลนีโญไม่ใช่ปีนี้ทำไมพายุมามันแล้วแต่ช่วงด้วยนะครับแต่เดี๋ยวจะอธิบายต่อว่ามันมีมากกว่านั้นนะครับจริงจริงเอลนีโญคืออะไรเอลนีโญคือเวลาที่อุณหภูมิผิวน้ำทะเลของมหาสมุทรแปซิฟิกครับเวลามีค่ากลางค่าหนึ่งเนี่ยเวลาวัดแล้วมันค่าสูงขึ้นกว่าปกติเนี่ยเราจะเรียกว่าเอลนีโญนะครับซึ่งณวันนี้นะครับนะค่ามันขึ้นไปเรียบร้อยแล้วฉะนั้นจากปีที่แล้วเนี่ยค่ามันต่ำกว่าค่ากลางก็คือเราก็เรียกว่าเป็นลานินญานะปีที่แล้วฝนก็จะค่อนข้างชุกหน่อยแล้วมาตอนช่วงต้นปีเนี่ยเป็นช่วงที่เรียกว่านิวทรัลคือเข้ามาสู่ค่าเฉลี่ยค่ากลางตอนนี้รายงานเรียบร้อยแล้วว่ามันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เข้าสู่เกณฑ์เรียกว่าเอลนีโญแล้วประเด็นก็คือว่ามีการคาดการณ์กันว่าพอเข้าสู่ช่วงปลายปีเนี่ยตั้งแต่ตุลาคมถึงพฤศจิกายนเนี่ยครับค่าเนี่ยมันอาจจะขึ้นไปสูงเกินกว่าปกตินะครับแล้วก็อาจจะขึ้นไปสูงถึง 1.5 ถึง 2.5 องศาเซลเซียสซึ่งกันนั้นจะนำมาสู่คำศัพท์ที่เราจะคุยกันวันนี้ว่าซูเปอร์เอลนีโญคืออะไรนะครับนะแต่ว่าถ้าบอกว่าตอนนี้อาจารย์ฝนก็ตกนี่ก็ตกครับมันก็ตกตามช่วงฤดูมรสุมครับนะตอนนี้ผลกระทบทางเอลนีโญโดยตรงอาจจะยังไม่ค่อยเกิดนะครับนะทีนี้สิ่งที่อาจารย์อนุนนะครับอาจารย์ดร.อนุนของเราเนี่ยครับมาพูดก็คือว่าเตรียมตัวนะเอลนีโญเกิดแน่และน่าจะอยู่กับเราเป็นปีครับนะน่าจะอยู่กับเราเป็นปีไม่ใช่แค่แป๊บๆนะครับดังนั้นแปลว่าอะไรแปลว่ามันก็ต้องคือเรื่องของภัยพิบัติที่อาจจะตามมานะครับนะมันเป็นภัยพิบัติระดับชาติคือที่ปกติที่ภัยพิบัติมีเรามักจะพูดถึงมีเหตุที่จังหวัดนั้นที่อำเภอนี้เช่นแบบถัดใหญ่โดนน้ำท่วมเนี่ยอันนี้คือเฉพาะจุดแต่นั้นนี่จะเป็นสเกลระดับชาติหรือว่าระดับประเทศหรือระดับภูมิภาคเลยนะครับนะแล้วก็น่ากลัวเพราะตอนนี้แค่เศรษฐกิจเราก็ค่อนข้างหนักใช่ไหมเจอสงครามเจอน้ำมันอีกนะครับนะอาจารย์บอกว่ามี4ประเด็นนะครับที่ต้องจับตามองก็คือประเด็นเรื่องฝนนะครับอย่างที่เกริ่นไปแล้วว่าพอเป็นเอลนีโญปุ๊บเนี่ยฝนมันอาจจะเริ่มทิ้งช่วงนะอาจจะเกิดภัยแล้งนะครับเห็นบอกฝนตกเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วแหล่งน้ำเขื่อนบ่อเก็บน้ำอะไรหลายๆที่อ่างเก็บน้ำหลายๆที่ของเราเนี่ยเริ่มมีรายงานเรื่องมีปริมาณน้อยกว่าปกตินะครับนะก็เริ่มน่าห่วงนะครับฉะนั้นอย่างที่หนึ่งคือปัญหาฝนทิ้งช่วงและภัยแล้งบอกว่าเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปเนี่ยเราอาจจะเริ่มเจอปัญหาฝนทิ้งช่วงได้นะครับแล้วก็พอช่วงปลายเนี่ยจริงๆเราอยากจะมีฝนมาใช่ไหมก็อาจจะค่อนข้างน้อยหรืออาจจะหมดเร็วนะครับอาจจะเข้าเดือนตุลาพฤศจิกาแล้งแล้วไม่มีฝนทิ้งมาให้หน่อยนะไม่มีแล้วเงี้ยเป็นคนครับแล้วก็อาจจะยาวไปนะครับถึงปีหน้าอันนี้ก็คือเรื่องใหญ่ของภัยแล้งนะครับส่วนบางคนบอกว่ามันทำให้เกิดพายุมากขึ้นหรือเปล่านะครับนะผมตรงกับอาจารย์อนนท์นะแต่บางคนบอกไปอีกทางคือบางคนบอกว่าพายุจะเยอะขึ้นแต่ผมอาจารย์อนนท์คิดคล้ายๆกันคือถ้านับจำนวนพายุเนี่ยจำนวนมันน่าจะน้อยกว่าค่าเฉลี่ยนะครับนะอย่างเช่นพอปีลานินญาจะเห็นว่าโอ้จำนวนมันเข้ามาจำนวนลูกนี่ไม่ใช่น้อยเลยนะงั้นถ้าเป็นเอลนีโญเนี่ยจำนวนลูกเนี่ยน่าจะค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่าระดับน้ำทะเลเนี่ยด้วยความที่อุณหภูมิมันอุ่นขึ้นเนี่ยครับพายุเนี่ยมันได้ความอุ่นของน้ำด้วยก็ไปช่วยด้วยเนี่ยครับพายุมันจะรุนแรงขึ้นได้นะฉะนั้นอาจจะแปลว่าจะมีจำนวนน้อยแต่ว่าบรรดาไซโครนบรรดาพายุหมุนเขตร้อนอาจจะค่อนข้างรุนแรงยังก็ตามแนวโน้มเนี่ยคือจริงๆเราก็อยากได้น้ำนะครับเราก็อยากให้ได้ฝนได้พายุเข้ามาจะได้มาเติมน้ำในเขื่อนที่มันจะแรงนะจะเห็นนะครับซึ่งเส้นทางของพายุมันไม่ค่อยมาทางเราหรอกจริงๆแล้วนะครับที่เราผ่านมาคือเป็นทางห่างแหละก็จะขึ้นไปทางเหนือไปทางจีนนะซะส่วนใหญ่นะครับนะก็ถ้าเคยคาดหวังว่ามีพายุเข้ามาจะได้เติมน้ำก็อาจจะไม่นะครับนะอีกอย่างนึงที่อาจารย์อนันต์พูดถึงก็บอกว่าอุณหภูมิตอนกลางคืนจะสูงขึ้นครับสังเกตไหมคือด้วยความที่กลางวันเนี่ยร้อนจัดเรียบร้อยแล้วนะครับกลางคืนก็จะร้อนตามไปด้วยนะกว่ามันจะคลายความร้อนกว่ามันจะลดอุณหภูมิลงมาก็จะส่งผลต่ออะไรบ้างแน่นอนพวกเราเองมนุษย์เราก็ไม่ค่อยสบายใช่ไหมแต่ว่าที่หนักกว่าคือบรรดาพืชนะครับบรรดาพืชการเกษตรไม้ผลไม้สวนไม้ไร่

ต่างๆเนี่ยอุณหภูมิมีปัญหานะครับการติดดอกออกผลก็แย่ลงผลผลิตก็จะเสียไปและเรื่องใหญ่คือผลกระทบอื่นๆซึ่งแต่ละเรื่องใหญ่ๆนั้นเลยครับเช่นอะไรบ้างไฟป่าครับนะเอลนีโญจะทำให้เกิดความแห้งแล้งโอกาสเสี่ยงเกิดไฟป่าก็สูงซึ่งบางคนบอกไฟป่ามันไม่ค่อยเกิดตามธรรมชาติหรอกคนทำมันจุดไฟใช่ครับก็คือก็ยิ่งเสี่ยงขึ้นไงครับนะในปีลานิญญาเราพบว่าอัตราการเกิดไฟป่าน้อยลงกว่าปกตินะครับเพราะว่ามันอาจจะชื้นบรรดาคนจุดไฟลามทุ่งมาจากการเกษตรไฟไม่ค่อยติดแต่ถ้าปีเอลนีโญเนี่ยไฟติดง่ายแล้วเกิดอะไรตามมาครับฝุ่นไงนะครับนะงั้นถ้าเกิดปีไหนไฟป่าเยอะฝุ่น PM 2.5 ก็มาเยอะครับนะภาคเหนือภาคอีสานโดนเต็มๆแน่ๆ นะครับนะแล้วก็อย่าภาคกลางก็อย่าประมาทครับนะก็อย่างที่ว่าไฟการเกษตรก็อาจจะจุดง่ายก็ได้นะครับในเชิงของผลกระทบอื่นๆเนี่ยก็คือนอกจากเรื่องของไฟป่านะครับอุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้นเนี่ยก็จะทำให้อย่างอาจารย์ผมอาจารย์ธรนะครับต้องเดือดร้อนก็คือปะการังครับนะปะการังก็จะเกิดอาการฟอกขาวเพราะอุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยปะการังจริงเป็นสัตว์ตัวเล็กๆนะครับเหมือนหนอนอยู่ในโครงสร้างอินปูนแต่ว่าหนอนพวกนี้มันอยู่ร่วมกับสาหร่ายนะครับมันถึงได้มีเป็นสีฉันพออุณหภูมิสูงขึ้นมันแยกตัวจากกันไม่อยู่ร่วมกันปะการังเองก็จะกลายเป็นเนื้อขาวๆและแนวโน้มก็คือก็จะเริ่มตายนะครับนะเพราะสาหร่ายมันช่วยในการที่สังเคราะห์แสงสร้างอาหารให้กับตัวสัตว์ปะการังนะครับนะงั้นก็มีผลกระทบเยอะครับนะก็เดี๋ยวหวังว่าถ้าเราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของเอลนีโญและที่แนวโน้มปีนี้จะมาถึงซุปเปอร์เอลนีโญนะครับนะมันถ้าเกินค่า2องศาเซลเซียสเขาให้เรียกซุปเปอร์เอลนีโญนะครับก็หวังว่าเราจะได้การดูแลนะครับที่ดีนะครับนะโดยเฉพาะจากทางด้านของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยครับนโยบายต่างๆเนี่ยคือบางทีบางคนแบบคิดแต่ว่าเดี๋ยวก็พอมีเรื่องก็มันน้ำท่วมก็แจกเงินเยียวยาภัยแล้งก็แจกเงินเยียวยานะครับเคยเขียนโพสต์ใน Facebook ผมเองไว้ว่าจริงๆแล้วถ้าเราป้องกันการเกิดภัยพิบัติได้เนี่ยครับมันลดค่าใช้จ่ายเรื่องเยียวยาการแก้ไขภายหลังได้หลายเท่าตัวเลยนะครับนะที่ญี่ปุ่นเขาบอกได้7เท่าตัวเลยโอ้โหนะครับฉันแปลว่าอะไรคือถ้าเราเตรียมจัดการมาก่อนทุนน้ำมันไม่ใช่สิ่งที่พึ่งพาแต่ดินฟ้าอากาศเทวดาอย่างเดียวแล้วนะครับมันเป็นเรื่องการจัดการนะครับนะฉะนั้นจริงๆเราจัดการได้นะครับเก็บน้ำในเขื่อนเก็บน้ำในอ่างเก็บน้ำการระบายน้ำแม้แต่การสร้างแหล่งเก็บน้ำเพิ่มเติมเนี่ยมันต้องให้ความสำคัญเรื่องพวกนี้นะครับนะฉะนั้นการอุปโภคบริโภคนะครับจะต้องมีการจัดอันดับนะอย่างน้อยคนเราต้องมีน้ำกินน้ำใช้ไม่ขาดแคลนแล้วเราก็ใช้น้ำเพื่อการเกษตรด้วยใช่ไหมครับฉะนั้นก็ต้องเพียงพอให้กับพืชเขาใช้ในการที่เขามีชีวิตรอดต่อไปเรื่องใหญ่คือเดี๋ยวนี้ประเทศเราเป็นประเทศอุตสาหกรรมเราก็ต้องใช้พลังงานใช้อุตสาหกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำด้วยเช่นน้ำจากเขื่อนเป็นต้นนะครับนี่ยังน่าห่วงนะเพราะเดี๋ยวนี้เราไปแนวโน้มจะมาเป็นอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นเป็น data center ศูนย์ข้อมูลซึ่งศูนย์ข้อมูลเนี่ยมันไม่ได้มีแต่คอมพิวเตอร์นะครับมันใช้ไฟฟ้าหนักมากซึ่งเดี๋ยวก็คุยเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้านิวเคลียร์ต่อได้แต่เรื่องใหญ่กว่านั้นคือมันต้องการระบายความร้อนด้วยก็กลายเป็นใช้น้ำเยอะซึ่งในต่างประเทศเนี่ยเป็นประเด็นปัญหามาแล้วว่าสิ่งแวดล้อมมีปัญหาจากศูนย์ data center แต่บ้านเรายังไม่ค่อยคุยกันเลยนะครับนะก็คร่าวๆว่าอาจารย์อนุนก็ฝากให้คิดเรื่องพวกนี้นะครับว่าเรื่องของการเกิดซูเปอร์เอลนีโญเนี่ยมีผลกระทบมากมายหลายอย่างนะครับแล้วรวมทั้งการที่เราต้องรับมือยังไงบ้าง นะครับจริงๆยังมีเวลาอีก 2-3 เดือนอาจารย์บอกนะครับที่มันกว่าจะเกิดการสำแดงฤทธิ์เดชอย่างเต็มที่นะครับดูซิว่าเราจะวางแผนบริหารความเสี่ยงแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำยังไงได้บ้าง นะครับแต่พูดตรงๆผมยังไม่เห็นใครพูดยังไม่เห็นใครออกมารณรงค์มากมายเลยนะครับนะเรื่อง data center ที่เกิดไปแล้วเนี่ยก็แหมเขาอาจารย์บอกว่าเนี่ยทุกครั้งที่คุณปัดหน้าจอสมาร์ทโฟนเนี่ยรู้ไหมว่ามันไม่ได้ใช้แค่ไฟฟ้ามันมีต้นทุนด้านน้ำแฝงอยู่นะครับนะเราก็ไม่เคยคิดแบบนั้นเลยใช่ไหมครับนะโอเคอันนี้คือเรื่องของซูเปอร์เอลนีโญนะครับนะพี่เอกสิทธิ์ผมทักทายว่าวันนี้เน้นเนื้อหาเซฟตี้เหรอครับอาจารย์ครับก็เดี๋ยวผมพูดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของไฟไหม้ครับคุณเตียงเดชแนะนำการกันจับเจ้าสกุตชี่พี่ยูโฟมที่ซื้อมาบีบๆกันทีต่อเนื่องได้เลยก็คือเราเคยคุยเรื่องสกุตชี่ในรายการก่อนหน้านี้แล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยน่าห่วงเพราะว่ามันจะเป็นขยะพลาสติกนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เราเห็นหน้าตามันคล้ายๆโฟมแม้ว่าจะไม่ค่อยเห็นรูพรุนก็ตามแต่ว่ากดแล้วนิ่มเป็นโฟมเลยไม่ใช่เป็นเจลไม่ใช่ใสๆเนี่ยพวกนี้จะทำจากพลาสติกที่เราเรียกว่า PU โฟมหรือเรื่องของโพลียูรีเทนนะครับซึ่งเป็นพลาสติกที่ขึ้นรูปนะโทโมเซตติ้งแล้วไม่สามารถจะไปรีไซเคิลได้ฉันเคยคุยแล้วว่ามันเป็นขยะพลาสติกทำยังไงที่เราจะลดการ

การซื้อมันการนำมาใช้หรือใช้ให้คุ้มค่าที่สุดยังไงได้บ้างนะครับเคยคุยแล้วนี่ประเด็นก็คือว่าการกำจัดเนี่ยนะครับทำได้อย่างเดียวเลยคือฝังกลบนะถ้าเผาต้องผ่านกระบวนการเผาที่ถูกต้องจะต้องมีโรงงานที่กำจัดพวกนี้โดยเฉพาะนะเผาในเชิงของพื้นที่ปิดเพราะว่ามันจะสร้างสารพิษเดี๋ยวต่อเนื่องกับเรื่องของลงเบียร์ที่จะคุยกันมันสร้างสารพิษกลุ่มที่เป็นไซยาไนด์ขึ้นมาด้วยครับนะเป็นแก๊สพิษพวกนั้นนะซึ่งน่ากลัวมากนะครับฉันถ้ากำจัดเองนะครับชุมชนเทศบาลบอกโอเคเอามาเผาเลยโอ้นี่คือปล่อยแก๊สพิษออกมาครับนะน่ากลัวนะครับนะโอเคอ่ะเรามาคุยกันเรื่องของไฟไหม้หน่อยนะครับนะจริงๆตอนนี้ก็เริ่มซาซาข่าวก็เริ่มซาซาลงแล้วนะครับแต่ว่ามันก็น่าห่วงน่าคิดเหมือนกันมันมีประเด็นเยอะเลยนะครับนะเราคงไม่สามารถคุยประเด็นได้ทุกประเด็นแน่ๆเอาคร่าวๆก่อนว่าเราเกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับเมื่อคืนวันอาทิตย์คืนวันอาทิตย์ก็คือวันที่12นะครับ12กรกฎาคมที่ผ่านมาผมก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวแล้วหลับแล้วตื่นมาตอนเช้าโอ้โหแชร์กันเต็มเฟซเลยครับว่าเมื่อคืนเกิดไฟไหม้นะแล้วแค่จังหวัดนั้นน่ะคนเสียชีวิตไปแล้ว28คนแล้วผมว่าล่าสุดได้ข่าวว่าอยู่ที่33แล้วเพราะว่ามีผู้บาดเจ็บสาหัสโดนไฟลวกไฟคลอกเยอะแยะเลยแล้วก็ค่อยๆทยอยเสียชีวิตตามมาด้วยนะครับน่าเราต้องแสดงความเสียใจกับญาติมิตรพี่น้องด้วยนะครับ เหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงร้านอาหารจริงๆต้องบอกว่าร้านอาหารนั้นน่าสนใจตรงนี้นะร้านอาหารชื่อโรงเบียร์นะลาดพร้าวที่บอกว่าเป็นร้านอาหารเขาจดทะเบียนเป็นร้านอาหารครับแต่ใครๆดูก็ดูออกวันสถานบันเทิงชัดๆเลยนะครับเข้าไปก็เหมือนกับผับบาร์เข้าไปก็มีเวทีเล่นคอนเสิร์ตมีโต๊ะยืนนะครับไม่ใช่ตั้งนะโต๊ะยืนประเภทเป็นโต๊ะแล้วก็สั่งสุรามาแล้วก็เต้นกันได้แต่ว่าช่วงประมาณเที่ยงคืนเกิดไฟไหม้ใหญ่นะครับนะแล้วก็ภาพนี่น่ากลัวมากครับนะครับเพราะใครเห็นคลิปวิดีโอจะเห็นมันเหมือนกับว่าจากหน้าร้านเนี่ยไฟพุ่งออกมาครับไฟพุ่งออกมาอย่างกับบางคนนี่แก๊สรั่วหรือเปล่ามันเหมือนกับไฟพุ่งยาวมาเลยนะครับนะก็มีการไปตรวจสอบนะครับนะอันนี้เราข้ามาตรงล่าสุดเลยว่าการตรวจสอบเป็นยังไงบ้างบอกว่าแนวโน้มเนี่ยก็คือจุดที่เป็นจุดต้นเพลิงคือบริเวณที่เป็นด้านหน้าเวทีนะครับนะพบว่าบริเวณเพดานเหนือการแสดงเนี่ยครับมีการไหม้เกรียมเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยมีการตกแต่งด้วยวัสดุที่ติดไฟง่ายนะครับพวกพลาสติกดอกไม้เทียมต้นไม้เทียมเป็นแล้วก็มีพวกกันเสียงอยู่บนนั้นด้วยนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นจากตรงนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็พบว่ามีลักษณะเป็นเหมือนกับสารหยดลงมาเป็นสีดำๆเต็มพื้นเหมือนเทียนหยดลงมาครับเต็มไปหมดเลยนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นจุดนี้จุดสำคัญที่คนหนีไฟไม่ทันเพราะว่าพอเกิดไฟไหม้ขึ้นเนี่ยพวกนี้ก็แผ่ลงมาคนก็วิ่งออกไปนะครับก็อาจจะวิ่งตามไม่ทันเพราะไฟมันก็นำมาแล้วนะครับนะซึ่งก็รวมถึงเรื่องของวัสดุที่ใช้เมื่อกี้หลังเขาเกินไปแล้วครับว่ามันเป็นวัสดุที่ลามไฟติดไฟง่ายมันเกิดมันเป็นกลุ่มที่เป็นโพลียูรีเทนที่เราคุยไปเมื่อกี้ของสกุชชี่นะครับมันทำอย่างนี้มันก็คือการเกิดการติดไฟแล้วก็มีเรื่องของการที่ทำให้เกิดแก๊สพิษด้วยที่บอกว่าน่าเป็นห่วงกันมากคือสถานที่เนี่ยมันดูไม่ปลอดภัยเลยครับนะบอกว่าสถานที่เนี่ยมีประตูทางเข้าเนี่ยอยู่ทางด้านหน้านะครับเป็นทางเข้าหลักด้านหลังก็มีประตูแต่ว่าก็มีการปิดเอาไว้นะครับนะมีของขวางด้วยมันจะบอกว่าอ้างว่าเป็นประตูที่ใช้ในการหนีไฟแต่มันก็มีการลงกลอนด้วยนะครับนะแล้วก็เรื่องน่าห่วงคือนอกจากคนจะออกกันไม่ค่อยได้คนทยอยติดออกมาค่อนข้างลำบากไม่มีไฟฉุกเฉินนำทางด้วยเนี่ยนะครับนะดูมันผิดไปหมดเลยครับเพราะว่าเมื่อกี้เราเกิดแล้วว่าคือเขาจดทะเบียนร้านนี้เป็นร้านอาหารคือถ้าจริงๆบอกว่าโอ้หลายคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าผับบาร์นี่มันต้องมีกฎไกลกลไกในการดูแลความปลอดภัยต้องมีสปริงกฎหมายมีหมดเลยครับนะถ้าคุณเป็นสถานบริการแต่ว่าเจ้าร้านเนี่ยจดเป็นร้านอาหารแล้วมาทำเป็นฐานบริการทีหลังนะครับฉะนั้นก็ผมว่านี่เรื่องใหญ่ในเชิงของสังคมศาสตร์เนอะว่าเป็นใครทุจริตอะไรยังไงกันคนที่เป็นดูแลพื้นที่ไม่ตรวจดูหรือเปล่าทำไมถึงปล่อยให้ทำร้านอย่างนี้ได้นะครับนะอยู่นอกโซนที่ก็เป็นโซน เรื่องของโซนที่เป็นพื้นที่ที่เป็นสถานบันเทิงนะครับเนี่ยทีนี้ประเด็นอย่างนึงก็คือคนก็เถียงกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นไฟมันลุกไหม้เป็นฟูมอย่างนั้นแรกๆเนี่ยคนก็แชร์กันเยอะมากเลยบอกว่าเป็นแบ็คดราฟนะครับแล้วผมก็เห็นผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับคำที่เขาแชร์กันเยอะแล้วแต่ว่าแหมมีอาจารย์หลายคนมาโพสต์นะหลังจากนั้นก็มีคำอธิบายที่ชัดเจนขึ้นผมก็เห็นด้วยว่ามันไม่ใช่แบ็คดราฟหรอกครับมันเป็นเรื่องของการสะสมความร้อนแล้วเป็นแก๊สพวยพุ่งออกมาฉะนั้นเราคุยตรงนี้นิดนึงนะครับแบ็คดราฟที่คนไปแชร์กันเยอะเนี่ยแล้วมันก็อิงจากในหนังเนี่ยครับมันจะเหมือนกับสภาวะอย่างนี้ค
คือสภาวะที่ในพื้นที่นั่นน่ะเช่นเป็นห้องเนี่ยครับมันเกิดไฟไหม้นะแล้วมันก็ไฟไหม้แล้วก็ไหม้จนกระทั่งมันใช้ออกซิเจนในห้องไปจะหมดพื้นที่จะเป็นพื้นที่ปิดครับในห้องก็จะเหลือแต่ความร้อนแล้วก็มีก๊าซอยู่อาจจะมีไฟอยู่เล็กน้อยแต่ยังไม่ดับสนิทนะครับฉะนั้นมันเหมือนกับปิดละมันเหมือนกับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วคนก็ไม่รู้อย่างในหนังแบ็กดาร์ฟใครเคยดูนะจะเหมือนกับเขานึกเจ้าหน้าที่เขานึกว่าได้แล้วเขาก็ไปปุ๊บเขาเปิดประตูพอเปิดประตูเนี่ยอากาศจากข้างนอกห้องก็เข้าไปข้างในก็เลยกลายเป็นเหมือนไปเติมเชื้อไฟนะครับให้กับตัวไฟที่มีอยู่ข้างในมันก็เลยระเบิดตุ้มเป็นไฟสูดออกมาครับนะอันตรายมากแต่ว่ามันจะครั้งเดียวฟุบเลยครับแต่ที่เราเห็นเนี่ยคือมันเป็นไฟโพยพุ่งมาฟู่ฟู่ฟู่ฟู่หมดเลยนะครับนะก็อาจจะมีคำศัพท์หลายคำเช่นอาจจะบอกว่าเป็นลักษณะของการที่มีแรงสะสมนะครับอยู่ข้างในเป็นเพรสเชอร์นะครับเกิดจากอะไรก็คือว่าจริงๆข้างในเนี่ยไฟก็ยังไหม้ไหม้รุนแรงยังมีมวลก๊าซอยู่นะครับแล้วก็พอมันมีช่องนะครับที่มันสามารถจะพุ่งออกมาได้มันก็พุ่งออกมาเป็นเจ็ตออกมาเลยนะครับนะเป็นลักษณะการสะสมของแก๊สแล้วก็พุ่งออกมานะครับบางคนก็ได้เป็นลักษณะของแก๊สอิกนิชันพุ่งออกมาน่าจะเป็นตรงนั้นมากกว่านะครับซึ่งตอนหลังข่าวก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วล่ะว่าเป็นลักษณะนั้นมากกว่านะครับทีนี้มาขยายเพิ่มเติมล่าสุดเราได้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าที่เป็นลักษณะของการไหม้เนี่ยโอเคนะมันอาจจะมีเรื่องของไฟฟ้านะครับอย่างที่หนึ่งก็คือมันทางอาจารย์เพื่อนผมเนี่ยนะครับทางอาจารย์ดุสิตนะครับที่คณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเดี๋ยวนะผมชอบชื่อสารมันผิดเอาใหม่ครับอาจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์นะครับนะอาจารย์ของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังนะครับนะก็บอกว่าอย่าเอาแต่อ้างว่าไฟฟ้าลัดวงจรไฟฟ้าจนลักษณะนี้มันจะเป็นลักษณะของไฟอาร์คมากกว่านะครับก็คือไม่มีการใช้ไฟฟ้าสูงนะครับนะคือไฟอาจจะเป็นเรื่องของการที่จดทะเบียนเป็นแค่ร้านอาหารเนี่ยแต่ไฟฟ้าใช้จริงใช้เยอะมากนะครับมีการอ้างว่าจะไปขอไฟฟ้าเพิ่มอะไรก็ตามนะครับแต่ด้วยความที่มันยังไม่ทำตรงนั้นเนี่ยพอไฟฟ้าสูงเนี่ยกระแสไฟมันก็วิ่งแรงเกินไปมันก็จะทำให้เกิดความร้อนสูงมากนะครับเกิดการอาร์คเกิดขึ้นเป็นประกายแป๊บๆๆๆอย่างที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยครับซึ่งความร้อนมันสูงมากก็อาจจะทำให้ระบบของสายไฟนะครับมีการเสื่อมสภาพเสียหายได้มีระบบของเบรกเกอร์ไม่สามารถตัดไฟได้แล้วก็ความร้อนตรงนี้มันก็เกิดนำขึ้นแล้วก็นำไปสู่การเผาไหม้ทีนี้ก็บอกว่าที่ไปค้นพบเพิ่มขึ้นที่บอกว่าเอ๊ะทำไมมันมีอะไรดำๆไหลลงมาอยู่กับพื้นเต็มเลยคือไปค้นพบว่าบนหลังคาเนี่ยขึ้นไปบนไม่ใช่หลังคานะเพดานนะครับฝ้าเพดานที่เห็นเนี่ยซึ่งจริงๆโรงเบียร์เนี่ยเตี้ยมากเลยด้วยครับนะมันก็นั้นจริงๆมันตั้งแต่แรกทำเป็นร้านส้มตำอะผมหาข้อมูลนะไม่ได้ทำเป็นอาคารโปร่งๆเลยข้างบนเนี่ยเขาฉีดโฟมกันความร้อนเอาไว้ครับบอกว่าหนาตั้ง3นิ้วเนี่ยและพวกนี้แหละคือตัวที่มันพอมีการเผาไหม้เกิดขึ้นเนี่ยมันละลายครับแล้วก็ไหลลงมาก็จะเห็นบอกว่าตรงในคลิปวิดีโอเลยบอกว่าเอ้ยดูระหว่างที่เป็นคอนเสิร์ตนะมีควันลอยลงมาคนยังนึกว่าไม่ทำสโมกปล่อยมาจากเพดานหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเป็นควันจากสารพวกนี้มันระเหยมันสลายตัวนะเรื่องของประมาณพวกวัสดุตกแต่งวัสดุซับเสียงที่เคยสงสัยตอนแรกเนี่ยว่าเป็น PU foam เนี่ยมันก็เป็นไปได้แต่มันน้อยปริมาณมันน้อยไอ้เจ้าพวกนี้สิน่ากลัวนะครับมันเยอะมากแล้วก็ไหลลงมาแล้วก็ทำให้เกิดเป็นก๊าซที่สามารถเป็นเชื้อเพลิงได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอคนเริ่มอพยพหนีไฟตอนแรกมันก็ยังมีไฟทั่วๆไปใช่ไหมครับนะอาจจะไม่ได้ลุกไหม้รุนแรงมากแต่ตอนคนอพยพหนีไฟเนี่ยลมครับเข้ามาจากประตูด้านหลังพุ่งเข้ามามันก็เลยดันให้ไฟตรงนี้พุ่งออกไปด้านหน้านะครับเป็นลำออกไปเลยก็จะที่บอกว่าเป็นเรื่องของการที่มันมีเพรสเชอร์มีแรงกดดันสะสมเนี่ยครับนะก็เป็นเรื่องน่าห่วงครับนะส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือคนพบว่าคนไปเสียชีวิตกันเยอะที่บริเวณห้องน้ำด้วยนะครับนะฉะนั้นจริงๆหลายคนบอกว่าเวลาเกิดเหตุเพลิงไหม้ให้หนีไปซ่อนที่ห้องน้ำมันไม่ได้เวิร์กเสมอไปนะครับสมัยตอนสติก้าผับที่เคยเป็นผับเนี่ยแล้วก็คนก็มีส่วนหนึ่งที่พบว่ารอดชีวิตจากการไปซ่อนที่ห้องน้ำเนี่ยเพราะว่าห้องน้ำอยู่ชั้นใต้ดินนะครับแล้วเวลาเกิดไฟไหม้อย่างครั้งนี้ชัดเจนมากผู้เสียชีวิตจำนวนมากไม่ได้เกิดจากการที่ไฟคลอกนะครับโดนไฟเผาที่ตัวแต่เกิดจากการที่หายใจไม่ออกนะครับได้รับควันที่เป็นลักษณะของการสำลักควันนั่นแหละนะครับมีออกซิเจนต่ำสำลักควันแล้วแถมมีก๊าซพิษอีกพอก๊าซพิษเกิดจากการที่เจ้าสารเคมีพวกนี้มันสลายมามีไซยาไนด์ออกมาด้วยนะครับน่ากลัวมากฉันพอไปที่ห้องน้ำเนี่ยก็เลยไปแล้วติดล็อกอยู่ครับออกไม่ได้นะครับนะเพราะมันอยู่ชั้นเดียวกันฉันจริงๆเราไฟไหม้เนี่ยต้องพยายามเคลื่อนที่ต่ำครับใช้การคลานก็ได้นะครับหรือว่าต้องรีบหาผ้าชุบน้ำปิดหน้าจะได้ไม่หายใจพวกบรรดาก๊าซพิษพวกควันต่างๆเข้าไปแล้วก็ค่อยหาทางออกนะครับอ่ะก็ประมาณคร่าวๆสปานนี้ก่อนเพื่อให้เห็นภาพก็ว่าทั้งสิ่งที่เกิด

ขึ้นคือต่อไปเราไปเที่ยวสถานบันเทิงต่างๆนะดูให้ดีๆนะครับว่าทางออกนี้ไฟอยู่ทางไหนจะเกิดเรื่องขึ้นมาจะได้ออกถูกแล้วก็ต้องพยายามหลบควันนะครับหลบควันก่อนให้ได้นะครับนะต้องหาทางปิดบังตัวเองได้เวลาเหลือนิดเดียวก็จะถามนิดเดียวก็คือว่าใครสนใจไปดูได้ว่าเรื่องของหมึกช็อตกลับมาขายกันอีกแล้วนะครับแต่คราวนี้เขาเรียกว่าหมึกโวยวายหมึกช็อตเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นเอาหมึกกล้วยตัวยาวๆเนี่ยจิ้มไปในน้ำจิ้ม

0: เป็นเรื่องของกรดเนี่ยครับนะมันก็แสบร้อนในการโดนกรดได้นะครับล่าสุดเนี่ยเขาเอาเป็นหมึกสายเหมือนหมึกยักษ์อ่ะแต่ตัวจะเล็กหน่อยแล้วก็ใส่ไปในถ้วยใส่ผสมน้ำจิ้มยังไม่เป็ดยังไม่ตายนะครับแล้วเขย่าแล้วก็เปิดมากินสดๆนะครับโหไม่รู้ว่ามันอร่อยตรงไหนยังไงบ้าง นะครับนะก็เตือนว่าอย่ากินเลยนะครับนะหมึกดิบๆเป็นพวกนี้มันก็เหมือนกับการกินพวกอาหารทะเลที่อาจจะอันตรายได้มีแบคทีเรียครับหลายตัวเลยเชื้อวิบิโอต่างๆเนี่ยอาจจะท้องเสียได้พยาธิก็มีสิทธิ์ตรงนี้ได้ครับกินสุกๆเถอะแล้วก็การกินแบบนี้มันทุกทรมานสัตว์มากๆเลยนะครับนะก็อย่าไปทำเลยนะครับใครสนใจเนื้อหาส่วนไหนก็ไปดูเพิ่มเติมใน Facebook ผมได้นะครับมีเรื่องราวเขียนอย่างละเอียดเพิ่มเติมเผื่อใครจะได้เอามาเป็นแนวความคิดอุทาหรณ์ต่อไปนะครับโอเควันนี้ได้ประมาณนี้นะก็เดินทางกลับบ้านด้วยสุขภาพนะครับรักษาสุขภาพกันฝนก็มาบ้างไม่มาบ้างยังไงก็อาจจะเจ็บป่วยง่ายก็พยายามดูแลสุขภาพนะครับเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: Sci-fi ค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ทุกวันศุกร์ Magnet Time 16:30 น.ถึง 17:00 น. 101.5 FM
2: มณีหนึ่งคันไลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
3: ยุคที่ข้อมูลล้นโลกเราต้องอยู่ท่ามกลางสถานการณ์การปะทะกันของข้อมูลจำนวนมหาศาลยุคที่ความท้าทายทางจิตใจถาโถมให้เราต้องพยายามผ่านมันไปให้ได้
4: สวัสดีครับพี่น้องประชาชนครับ
3: ยุคของการปรับเปลี่ยนที่ต้องใช้ความอดทนเพื่อให้เรายืนหยัดต่อไปหาสมดุลของตัวเองให้พบด้วยการรู้จังหวะการใช้ชีวิตแล้วคุณจะพบความสุขที่สมบูรณ์เชื่อมโยงทุกมิติสังคมการเมืองและเศรษฐกิจอาเซียนกับความสัมพันธ์ของประชาคมโลกในรายการ VR ASEAN Plus ทุกวันอังคาร 16:30 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิอาเซียนแล้วเวทีอาเซียนจะกลายเป็นเวทีของคุณ
5: ติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญรู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองดำเนินรายการโดยปวินไมยบ่ายคล้อยและวิทยากรประจำรายการวันจันทร์วิเคราะห์เศรษฐกิจการเมืองของไทยและของโลกโดยรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคพาทวิวัฒน์วันอังคารมิติโลกมิติไทยโดยคุณกวีจงกิจถาวรเปิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดย TDRIวันพุธคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่1และ2เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต Life Long Learning โดยดร.ภทูสิรีรัตนการสัปดาห์ที่3จัดการองค์ความรู้เพื่อให้การค้าและการพัฒนาในภูมิภาคดียิ่งขึ้นโดยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาองค์การมหาชนหรือ ITD และทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์สุดท้ายของเดือนร่วมอัปเดตทิศทางประเทศในอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา 8:05 น.ถึง 8:55 น.รายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองทางจุฬาเรดิโอ Plus
6: มอบความสุขทุกยามสายผ่านทุกบทเพลงไพเราะในรายการ
7: See You Delight 101.5 FM
6: ำเนินราย

0: การโดยอินทนินท์ปลดเปลื้องทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 11:55 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
1: รู้อะไรไม่สู้รู้ดีชั่วไม่เกลือกลัวมั่วธรรมสิ่งอับเฉาไม่หลงลาภภาพยศสุขมอมเมาปล่อยตัวเบาว่างเปล่าอย่ายึดตามถามสติตริตรองลองสักหนลองฝึกตนฝึกใจไม่ผลีผลามเลิกหลงไหลใส่ภาพกินเกียรติกามเริ่มเดินตามนามสติสงบพลันอยากเห็นทุกคนให้ความสำคัญกับการเจริญสติเพื่อความเจริญในสังคมไทย
2: ทำไมถึงโกรธเขาได้ขนาดนี้ทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนทำไมต้องพรั่งพรูคำหยาบคายเต็มไปหมดเพราะแค่รู้สึกไม่ถูกใจทำไมต้องก้าวร้าวและอารมณ์ขึ้นทุกครั้งที่เห็นเขาคิดต่างในบางเรื่องทำไมต้องรู้สึกสนุกร่วมด้วยทุกครั้งเวลาทัวลงใครทั้งที่ในนั้นเต็มไปด้วยความคิดเห็นด้านลบมาร่วมกันตระหนักถึงผลกระทบจากการกระทำในโลกออนไลน์แล้วสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อโลกจริงที่เราอยู่กันเถอะครับสติและการยับยั้งชั่งใจของทุกคนช่วยได้

ขอเชิญเข้าสู่จักรวาลแห่งสำเนียงสุนทรียะแห่งเสียงเพลงในคุยกับดนตรีดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.นฤทธิ์สุทธจิต

0: สารานุกรมคุยกับดนตรีรายการสารคดีที่นำเสนอเกร็ดความรู้ทางดนตรีและดนตรีศึกษาทั่วโลกอันหลากหลายที่น่าสนใจและน่ารู้โดยการรวบรวมและเรียบเรียงจากเอกสารและการบอกเล่าของผู้รู้ในวงการดนตรีไทยและสากลสำหรับท่านผู้ฟังผู้มีดนตรีในหัวใจ
1: ออยริยานเท ออยริยานเท ผลงานการตีพิมพ์ลำดับที่81หรือรหัส J291 เป็นโอเปร่าภาษาเยอรมันจำนวน3องค์ประพันธ์บทร้องโดยเฮลมิน่าฟอนเชซี่จัดการแสดงรอบปฐมทัศน์ณเทอาเทอร์อัมแคนเทนทอร์กรุงเวียนนาเมื่อวันที่25ตุลาคมคริสตศักราช1823 2ปีให้หลังจากความสำเร็จของโอเปร่าเรื่องDer Freischuss โอเปร่าเรื่องนี้เป็นความตั้งใจของเวเบอร์ในการปฏิวัติรูปแบบโอเปร่าในรูปแบบเยอรมันโดยผสานดนตรีกวีปณิพนธ์และศิลปะการละครผนวกเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่เรียกว่าเยอรมันแกรนด์โรแมนติกโอเปร่าถือเป็นรากฐานสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาแนวดนตรีและโอเปร่าของริชาร์ดวากเนอร์ในเวลาต่อมาเวเบอร์จงใจหลีกเลี่ยงรูปแบบซิงสปิลแบบเดิมโดยหันมาสร้างสรรค์ดนตรีที่เชื่อมต่อกันแบบไร้รอยต่อมีการใช้แนวคิดของไลท์โมทีฟคือแนวทำนองแทนตัวละครแต่ละตัวเพื่อสื่อถึงอารมณ์และจิตวิญญาณของตัวละครอย่างลึกซึ้งเนื้อเรื่องเป็นเรื่องราวความรักระหว่างอาโดลาและออยริยานเท่ที่ต้องเผชิญอุปสรรคจากแผนการชั่วร้ายของลิซยาดและเอ็กรันทีเน่ใช้หลักฐานลวงเรื่องแหวนประจำตระกูลมาปรักปรำว่าออยริยานเท่นอกใจจึงทำให้อาโดลาสูญเสียทรัพย์สมบัติจึงขับไล่นางไปปล่อยทิ้งไว้ในป่าด้วยความเข้าใจผิดแต่ท้ายที่สุดความจริงได้เปิดโปงโดยพระราชาคนชั่วถูกลงทันส่วนออยริยานเท่สามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนทั้งสองจึงได้ปรับความเข้าใจกันและกลับมาครองรักกันอย่างมีความสุขด้านการประพันธ์ดนตรีนอกจากใช้แนวคิดของไลท์โมทีฟเวเบอร์ยังแบ่งแยกโลกของตัวละครฝ่ายดีและฝ่ายร้ายด้วยสีสันของเสียงอย่างชัดเจนโดยกลุ่มตัวละครฝ่ายดีใช้ดนตรีที่มีทำนองไพเราะสว่างสวยในขณะที่ฝ่ายผู้ร้ายเต็มไปด้วยแนวทำนองที่แปรปรวนคอร์ดที่ประสานเสียงแบบกระด้างมีความกัดกันของเสียงและใช้กลุ่ม

0: ลมไม้และเครื่องสายในระดับเสียงต่ำเพื่อสร้างบรรยากาศมืดมนบทเพลงที่โดดเด่นจากโอเปร่าเรื่องนี้ได้แก่บทห่มร้องซึ่งเปรียบเสมือนบทสรุปย่อของโอเปร่าทั้งเรื่องเพราะเวเบอร์ได้รวบรวมนำไลฟ์โมทีฟสำคัญมาร้อยเรียงกันอุนเทอร์บลูเฮนเดนมันเดลบอร์เมนบทขับร้องเดี่ยวของตัวละครอาโดลาด้วยนักร้องเสียงเทนเนอร์เกิร์กไลน์อิมทาเล่บทขับร้องเดี่ยวของตัวละครออยริยานเท่ด้วยนักร้องเสียงโซปราโนและโวแบ็กอิกมิกบทขับร้องเดี่ยวของตัวละครลิซิยาดด้วยนักร้องเสียงบาริโทนขนขวาและเรียบเรียงโดยนรุษสุทธจิตและสิทธิพรวิสุทธิแพทย์
1: พบกับสารานุกรมคุยกับดนตรีในช่วงต้นของรายการคุยกับดนตรี
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังคุยกับดนตรีวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคม2569ในวันนี้นำเสนอท่านผู้ฟังด้วยรายการรำลึกการครบรอบ200ปีการจากไปของ Karl Maria von Weber ซึ่งเป็นผู้ประพันธ์เพลงในยุคโรแมนติกชาวอเมริกชาวเยอรมันมีผลงานน่าสนใจหลายบทแต่ถ้าพูดไปแล้วเนี่ยยุคโรแมนติกมีผู้ประพันธ์เป็นใครบ้างเนี่ยอาจจะลืมเวเบอร์ท่านผู้ฟังเพราะว่ายุคโรแมนติกเนี่ยมีผู้ประพันธ์เพลงที่มีชื่อเสียงมากเหลือเกินเป็นร้อยๆคนเวเบอร์ Weber อาจจะตกสำรวจแต่ที่จริงแล้วผลงานเขาน่าสนใจแล้วเขาก็จะได้ทำอะไรที่เป็นสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นเหมือนกับต้นฉบับต้นความคิดแล้วก็มีคนนำไปฉายอย่างในครั้งนี้เขาก็เริ่มที่จะทำโอเปร่าแบบเยอรมันขึ้นมาให้เป็นการขับร้องให้มีเขาเรียกกันว่าเป็นแนวทำนองที่แทนบุคคลแทนเรื่องราวอะไรแบบนี้แล้วในที่สุดสิ่งที่เขาคิดขึ้นมาเนี่ยก็ได้นำเอาไปใช้ในผู้ประพันธ์เพลงคนต่อๆมาซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเห็นได้ว่าเวเบอร์เนี่ยเป็นคนที่ทำอะไรไว้มากๆเลยนะท่านผู้ฟังแต่ถ้าผลงานเนี่ยบางทีพอพูดถึงแล้วเนี่ยจะฟังไม่ถึงเวเบอร์จะไปทางคนอื่นก่อนสำหรับในครั้งนี้ก็จะมาฟังโอเปร่าผลงานโอเปร่าที่เวเบอร์ประพันธ์ไว้มีชื่อว่าออยเรียนเท่ออยเรียนเท่นี่เป็นชื่อนางเอกท่านผู้ฟังก็เอามาตั้งชื่อเป็นโอเปร่าเลยบทเพลงแรกที่จะให้ฟังจากโอเปร่าเรื่องออยเรียนเท่ก็คือโอเชอร์หรือเพลงโหมโรงแต่ยาวมากนะท่านผู้ฟัง9นาทีวันนี้ก็เลยตัดบางส่วนมาให้ท่านผู้ฟังฟังเท่านั้นครั้งนี้จะเป็นการบรรเลงของวง Berlin Philharmonic Orchestra โดยมี Herbert von Karajan เป็นผู้อำนวยเพลงขอเชิญฟัง Overture จากโอเปร่าเรื่อง Euryanthe โดย Weber

บทเพลงที่สองที่จะให้ท่านผู้ฟังฟังอันนี้เป็นบทเพลงร้องบ้างแหละเพราะว่าถ้าพูดโอเปร่าต้องร้องแน่นอนก็จะเป็นตัวพระเอกขับร้องพระเอกก็ต้องแน่นอนเสียงเทนเนอร์ผู้ที่ขับร้องในครั้งนี้ก็คือนิโคลายเจด้าเป็นเสียงการขับร้องจากบทเพลงในองค์ที่หนึ่งมีชื่อว่าโรมานส์ก็คือเป็นบทเพลงที่แสดงถึงความรักในครั้งนี้นิโคลายเจด้าเป็นผู้ขับร้องในบทของอดอล่าพระเอกของเรื่องแล้วก็วงที่บรรเลงก็คือ Saxon State Orchestra Dresden โดยมีมาเล็กยาวนาวสกี้เป็นผู้อำนวยเพลงขอเชิญฟัง

ท่านผู้ฟังบทเพลงต่อไปที่ท่านผู้ฟังฟังนั้นก็จะเป็นบทเพลงที่มีเราเรียกกันว่าเป็นคู่ขับร้องคู่หรือเราเรียกว่าดูเอทหรือดูโอในคู่ที่ขับร้องครั้งนี้ก็คือตัวนางเอกแล้วก็เป็นตัวนางรออีกตัวหนึ่งตัวนางเอกในครั้งนี้ก็คือเจสซี่นอร์มันเป็นเสียงโซปราโนและนางรออีกคนนึงก็คือลิตาฮันเทอร์ก็เป็นเสียงโซปราโนเหมือนกันเราลองมาฟังนะท่านผู้ฟังสองคนก็จะขับร้องกันซึ่งเป็นวรรณคดีจากโอเปร่าจะมีประจำผู้หญิงขับร้องด้วยกันผู้หญิงผู้ชายขับร้องด้วยกันผู้ชายขับร้องด้วยกันเนี่ยมีจะต้องมีเลยว่าดูเอทเนี่ยเป็นลักษณะที่เราจะพบได้ทั่วไปนอกจากที่ขับร้องเดี่ยวที่เราเรียกกันบทอาเรียเพราะๆเนี่ยมีแน่นอนอย่างเมื่อกี้เพลงแรกที่เราฟังไปเนี่ยเราถือว่าเป็นอาเรียขับร้องเดี่ยวแต่อันนี้เป็นดูเอทวงที่บรรเลงในครั้งนี้ก็คือ Saxon State Orchestra Dresden โดยมีมาเล็กยานาวสกี้เป็นผู้อำนวยเพลงเช่นเดียวกันขอเชิญฟัง

สำหรับบทเพลงที่4ที่เราจะฟังกันในวันนี้ท่านผู้ฟังจะเป็นการขับร้องเยอะมากเลยท่านผู้ฟังหลายคนเพลงแรก Overture ไม่มีการขับร้องเพลงที่2พระเอกขับร้องคนเดียวเพลงที่3ตัวนางเอกกับนางรองเขาขับร้องเป็นเรียกว่าดูเอทเพลงที่4ท่านผู้ฟังจะมีตัวนางเอกตัวพระเอกแล้วก็เป็นตัวดำเนินเรื่องที่สำคัญอีก2ตัวก็เป็นผู้ชายแล้วที่สำคัญคือมีวงคอรัสทั้งวงเลยท่านผู้ฟังอันนี้จะยิ่งใหญ่มากเลยก็มาจากองค์ที่2เป็นเพลงฟินาเล่ก็คือเป็นเพลงช่วงจบของโอเปร่าโซปราโนอิรันเทนี่ออยริอันเทก็คือเจสซี่นอร์มันขับร้องแล้วก็ตัวพระเอกอดอล่าก็คือนิโคลายเจดดาเป็นผู้ขับร้องบาริโทนทอมคราวส์ก็จะเป็นตัวพระรองอีกตัวหนึ่งที่สำคัญแล้วก็เสียงเบสซิกฟรีวอเกลก็เป็นในเรื่องก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินเสียงเบสเสียงผู้ชายเสียงต่ำแล้วก็ร่วมกับวงขับร้องประสานเสียง MDR ลุนเดฟังชอร์ไลป์ซิกแล้วก็วงออเคสตราก็คือ Saxon State Orchestra Dresden โดยมีมาเล็กยานอสกี้เป็นผู้อำนวยเพลงเขาเชิญฟังเพลงสุดท้ายจากโอเปร่าเรื่องออยเรียนเทโดยการบรรเลงขับร้องของนักร้องเดี่ยวทั้ง4คนการขับร้องประสานเสียงยิ่งใหญ่มากและคุยกับดนตรีขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

เราคัดสรรทุกประเด็นอย่างพิถีพิถันถ่ายทอดทุกเรื่องราวด้วยประสบการณ์แสนพิเศษใส่ใจทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่เพื่อคุณโดยเฉพาะเราพร้อมเสิร์ฟสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อการพัฒนาที่สร้างคุณค่าเพื่อจุฬาและสังคมติดตามรายการจุฬาเกษตรดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนสิทธิ์ ชุตินทรานนท์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภัสสรจันทร์สถิตพรทุกวันอาทิตย์เวลา 17:00 น.ถึง 17:30 น.ออกอากาศพร้อมกันที่จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz และสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 MHz โดยศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกาะติดประเด็นเด็ดด้านการศึกษาแบบเจาะลึกแนะแนวคิดนำแนวทางเตรียมความพร้อมสู่สาขาที่ใช่มหาวิทยาลัยที่ชอบเปิดเทรนด์การศึกษาและอาชีพให้ทางเลือกและทางรอดในยุคดิจิทัลเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย Exclusive TCAS กับพี่ณัฐ ณัฐยาเพชรวัฒนาวิทยากรแนะแนวการศึกษาเมนเทอร์โค้ชแนะแนวอาชีพและการวางแผนการศึกษาของหน่วยงานด้านการศึกษาชั้นนำทุกวันอาทิตย์ 17:30 น.ทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสเด็กที่คาสห้ามพลาดนำเสนอมุมมองด้านรัฐศาสตร์เฝ้ามองทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงค้นหานิยามของสังคมในปัจจุบันรายการรัฐศาสตร์สู่สังคมทุกวันเสาร์ 11:05 น.ถึง 11:30 น.โดยคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในแต่ละปีจะมีปริมาณขยะทั่วประเทศเพิ่มขึ้นในปี2566มีจำนวนขยะทั้งสิ้น 26.5

0: 1.96 ล้านตันแล้วมันจะเยอะขนาดไหนคุณผู้ฟังลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าในบ้านเรามีขยะขนาดใหญ่เท่าฝูงปลาวาฬสีน้ำเงินว่ายน้ำมาพร้อมกันถึง 140,000 ตัวแล้วแต่ละตัวกำลังแหวกว่ายไปมาดำผุดดำว่ายเต็มไปทั่วทุกภาคในประเทศบางตัวเปรอะเปื้อนด้วยขยะมูลฝอยและของเน่าเสียบางตัวมีสารอันตรายมากมายที่พร้อมก่อมลพิษได้ตลอดเวลาและบางตัวกำลังพ่นน้ำพ่นขยะรีไซเคิลที่รอการจัดการและยากต่อการย่อยสลายช่วยกันลดปัญหาขยะที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นปัญหาขยะปัญหาของทุกคนปฏิเสธถุงพลาสติกและโฟมแยกขยะให้เป็นนิสัยใช้อย่างคุ้มค่าลดขยะจากบรรจุภัณฑ์ใหม่และนำกลับมาใช้ซ้ำจุฬาเรดิโอพลัสอยากให้ทุกคนช่วยกันทำให้โลกใบนี้ของเราน่าอยู่ขึ้นด้วยการลงมือทำอย่างจริงจัง
1: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ

0: ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อปลุกจิตวิญญาณความเป็นนักคิดอย่างมีสติตามรอยปราชญ์และโบราณอาจารย์ในอดีตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนกับรายการพัฒนศึกษาพัฒนาประเทศสร้างสรรค์โดยสาขาวิชาพัฒนศึกษาภาควิชานโยบายการจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะรายการพัฒนศึกษาพัฒนาประเทศมาพบกันตามเวลานัดตามเดิมนะคะวันนี้เราพบกันวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 13 นาฬิกาตามเดิมนะคะก็มีเรื่องเล่าให้ฟังมากมายวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยตั้งใจจะคุยต่อนะคะเรื่องของไตรภูมิไตรภูมิกถานะทอดค้างเอาไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วสัปดาห์นี้จะมาเล่าเรื่องดาวดึงเทวโลกทีเดียวนะคะแต่พอเอิญมีความเป็นสิริมงคลสำหรับตัวเองมาเล่าให้ฟังก็คือว่าเมื่อวานเนี้ยนะคะวันเสาร์ที่18กรกฎาคมนะคะมีโอกาสดียิ่งได้เป็นสิริมงคลของชีวิตเพราะได้ไปร่วมงานเทศมหาชาตินะคะเทศมหาชาติที่มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยนะคะจัดงานเทศมหาชาติขึ้นเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะที่หอประชุมใหญ่สำนักหอสมุดแห่งชาติเขตดุสิตกรุงเทพมหานครจริงๆแล้วงานนี้มี2วันนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่17นะคะวันศุกร์ที่17กรกฎาคมนะที่เป็นวันที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนี่ยนะส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานนะคะแต่ว่าด้วยเหตุอันใดอันหนึ่งเนี่ยก็ทำให้เพิ่งไปเข้าร่วมฟังเทศมหาชาติวันนี้เองวันที่17ไม่ได้ไปนะคะอย่างไรก็ตามก็มีเรื่องเล่าให้ฟังบ้างเล็กน้อยนะแล้วก็ประหลาดใจมีเพื่อนร่วมขบวนการเดินทางไปร่วมด้วยเนี่ย4คนก็ชักชวนกันอย่างเต็มใจนะคะมีท่านหนึ่งเนี่ยในกลุ่มของเรานะคะก็อายุท่านก็เยอะแล้วล่ะนะคะคนเกษียณไปแล้วก็อายุประมาณเนี่ย65ถึง70

ก็ขอบอกขอบใจใหญ่เลยบอกว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่เคยรู้จักคำว่าเทศมหาชาติไม่เคยไปฟังเทศมหาชาตินะคะแล้วมันคืออะไรเหรอนะวันนี้ก็เลยชักชวนกันไปนะคะบอกว่าไม่ล่ะไม่ใช่วันนี้ค่ะขอประทานโทษเมื่อวานนี้ค่ะก็เลยชักชวนกันไปเขาก็ตื่นเต้นดีใจมากในงานนะคะท่านผู้ฟังคะก็มีผู้คนไปพุทธศาสนิกชนไปร่วมงานเนี่ยเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณหลายท่านที่มาทักทายค่ะด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดียิ่งเนี่ยนะคะบางคนเนี่ยต้องถามว่าขอประทานโทษนะคะคนแก่อาจจะจำไม่ได้ชื่ออะไรนะคะเขาก็บอกว่าโอ้ผมชื่อด็อกเตอร์กิติโชตบัวใจบุญครับอยู่คณะสถาปัตย์จุฬาครับนะเคยเป็นลูกศิษย์อาจารย์วีระสัจกุลครับนะก็ต้องขอบคุณเขาแล้วก็มีอาจารย์คณะสถาปัตย์จุฬาอีกหลายท่านเลยนะคะก็มาไหว้ต้องขอบคุณอย่างยิ่งนะคะเราก็ถือว่าเราได้มาทำบุญร่วมกันก็แล้วกันทีนี้กลับมานะกลับมาเรื่องเทศมหาชาตินะคะไม่รู้จักเทศมหาชาติแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะรู้จักไหมคะประเทศมหาชาติเนี่ยคืออะไรนะจริงๆเนี่ยถ้าเป็นครูสอนหนังสือเนี่ยก็คงให้คำนิยามก่อนละมั้งนะคะว่าเทศมหาชาติเนี่ยคืออะไรเหรอแล้วมันเป็นอย่างไรเหรอแล้วคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ล่ะคะรู้จักไหมคะว่าเทศมหาชาติเนี่ยคืออะไรนะการเทศมหาชาติเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคะก็คือการเล่าเรื่องพระบุพจริยาคำศัพท์ยากไหมคะเล่าเรื่องพระบุพจริยาของพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรบรมโพธิสัตว์เพื่อทรงบำเพ็ญพระบารมีเป็นชาติสุดท้ายก่อนจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยทำนองร่ายยาวมีประวัติว่าเป็นธรรมเนียมประเพณีที่คนปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะแล้วดังนั้นเนี่ยนะคะการเทศมหาชาติเนี่ยก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนให้มีการศึกษาปริยัติสัจธรรมและเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาพุทธศาสนิกชนเนี่ยนะคะเชื่อก่อนว่าการได้ฟังพุทธวจนะย่อมเกิดอานิสงส์และกุศลราศีแก่ตนแล้วก็เชื่อกันว่าผู้ใดได้ฟังเทศมหาชาติหรือเวสสันดรชาดกครบทั้ง13กันนะคะ 1,000 พระคาถาจบภายใน1วันแล้วก็บูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนแต่ละอย่างให้ครบ1,000พระคาถาเนี่ยนะคะก็นิยมว่าเป็นสิริมงคลทั้งจะได้ไปเกิดในยุคพระศรีอานนี่เป็นความเชื่อดั้งเดิมที่ได้ถ่ายทอดกันมานะคะแต่ว่าหลังๆเนี่ยถ้าเผิดจัดเทศมหาชาติ13กัน 1,000 ครับพระคาถาภายในวันเดียวเนี่ยคงไม่ไหวนะคะเวลาจะไม่พอทีนี้ก็เล่าให้น้องคนที่ไปฝั่งเทศมหาชาติด้วยกันนะคะก็บอกว่าให้เขาดูอาณาบริเวณทั่วไปเพราะว่าการเทศมหาชาติเนี่ยมันก็มีระเบียบพิธีของการเทศมหาชาติที่นิยมกันเนี่ยนะคะท่านฟังเป็นหลักใหญ่ๆนะคะเอาละที่ไหนก็ตามแต่ก่อนเนี้ยเมื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฉลองอายุครบ100ปีนะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็เคยจัดเทศมหาชาติในหอประชุมจุฬาเลยแหละนะคะคนจัดผู้คนที่ช่วยกันจัดเนี่ยก็จะตกแต่งบริเวณพิธีให้มีบรรยากาศคล้ายอยู่ในบริเวณป่าตามท้องเรื่องพระเวสสันดรค่ะจัดยังไงคะก็ง่ายๆเอาต้นกล้วยเอาต้นอ้อยและกิ่งไม้มาผูกตามเสาแล้วก็บริเวณรอบๆธรรมาสน์ประดับธงคิวและมีฉัตรตามสมควรนะคะเพราะเรื่องพระเวสสันดรเนี่ยนะคะล้วนแต่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในป่าทั้งสิ้นนะคะหวังว่าคงไม่ต้องเล่าเรื่องย่อเรื่องพระเวสสันดรให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะแล้วตรงนี้นะคะก็ได้เห็นว่า
ั้งขันนะฮะการจัดงานเนี่ยก็มีการตั้งขันสาครใหญ่ขันสาครนี่คือเหมือนขันทองเหลืองอะไปใหญ่ๆนะฮะหรือจะใช้อ่างใหญ่พอสมควรก็ได้เนี่ยใส่น้ำสะอาดเต็มแล้วก็ปักเทียนบูชาประจำกันนะฮะคำว่ากันเนี่ยเดี๋ยวจะขยายให้ฟังว่าความว่ากันนี่แปลว่าอะไรแล้วมีกันอะไรบ้างมีการปักเทียนบูชาประจำกันในระหว่างที่พระเทศนะระหว่างที่พระเทศนะคะปักเทียนบูชาก็เมื่อเสร็จพิธีแล้วก็ถือว่าน้ำเนี่ยน้ำพระพุทธเป็นน้ำพระพุทธมนต์ที่สำคัญภาชนะที่ใส่น้ำนี่ก็ตั้งหน้าธรรมาสน์กลางบริเวณพิธีนะคะมี2 อย่างแล้วนะแล้วจารย์กนิกาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะร่วมพิธีร่วมอยู่ในพิธีตามหลักข้อ3ก็จะมีการเตรียมเทียนเล็กๆจำนวน 1,000 เล่มนะคะนับแยกจากจำนวนเป็นมัดนะคะฟังทันไหมคะมัด1เนี่ยมีจำนวนเท่าคาถาของกัน1แสดงว่ายังไงคะถ้าเราว่าแต่ละกันเนี่ยมีคาถาเนี่ยไม่เท่ากันนะแล้วก็ทำเครื่องหมายว่ามัดใดสำหรับบูชาคาถากันใดเมื่อถึงคราวเทศกันนั้นก็จะเอาเทียนมัดนั้นออกจุดบูชาติดรอบๆภาชนะน้ำคือขันสาครนั่นแหละนะคะต่อกันไปจนจบการให้หมดบางแห่งเนี่ยนะคะเขาก็นิยมทำธงเล็กๆร้อยขันแบ่งจำนวนแล้วก็ปักธงบูชาระหว่างกันบนหยวกกล้วยการจุดเทียนหรือปักธงบูชากันเนี่ยเป็นหน้าที่ของเจ้าภาพผู้รับกันนั้นๆนะคะทีนี้อันนี้คร่าวๆเนี่ยพอจะทราบแล้วใช่ไหมคะว่าเกิดขึ้นอย่างไรแล้วมันจะเป็นไปต่ออย่างไรเรื่องราวมันจะเป็นยังไงเรื่องราวของการเทศมหาชาติเนี่ยก็คงไม่สามารถที่จะเล่าจบภายในวันเดียวหรอกนะคะอันนี้คร่าวๆเนี่ยคงจะพอได้ความคิดนะรวบยอดแล้วนะคะทีนี้ก็อ่านจากในเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในสูจิบัตรที่ได้รับแจกในงานเทศมหาชาติเมื่อวานนะคะแต่เมื่อเปิดดูเนี่ยเรามีสูจิบัตรนะงานเทศมหาชาติครั้งเนี้ยดีมากเลยนะคะมีองค์ความรู้มากมายนะตอนหนึ่งเนี่ยองค์ความรู้เนี่ยก็อ่านจากสูจิบัตรที่ได้รับเมื่อวานนี้อ่านข้อความของศาสตราจารย์กิตติคุณสุกัญญาสุฉายานะคะรุ่นน้องที่คณะอักษรศาสตร์ซึ่งเก่งมากนะอาจารย์สุกัญญาก็เขียนบทความไว้เนี่ยบอกว่าสมเด็จกรมพระดำรงราชานุภาพนะคะทรงวินิจฉัยคำแปลงกริยาเป็นนามประธานนะให้แก่ที่ประชุมสมาคมวรรณคดีณราชบัณฑิตยสถานเมื่อวันอังคารที่26มกราคมพ.ศ. 2474นะคะอาจารย์จั่วโหว่าการสวดและการเทศมหาชาติมันจะมีคำว่าการสวดเพิ่มขึ้นมานะคะตอนนี้ก็เลยคิดว่านำคำว่าสวดเนี่ยซึ่งเป็นคำกริยาเนี่ยมาเล่าให้ฟังอาจารย์กิตติคุณสุกัญญาก็เลยบอกว่าสมเด็จกรมพระดำรงส่งวินิจฉัยไปบอกว่าคำว่าสวดเนี่ยมันเป็นคำกริยานะหมายความว่าพูดตรงตามคำที่ได้ท่องไว้เช่นใช้ว่าสวดมนต์เป็นต้นเมื่อแปลงเป็นนามได้แก่คำว่าสำรวจหมายความว่าสมุดเขียนรวมคำที่สวดต่างๆไว้เมื่อพระสงฆ์ขึ้นเตียงสวดอ่านหนังสือสมุดที่ตั้งบนเตียงสวดคนเรียกว่าสวดสำรวจเป็นประเพณีเดิมนะคะนี่เวลาที่เราไปฟังเมื่อวานเนี่ยนะคะเทศมหาชาติเนี่ยนะคะมันก็เป็นเหมือนกับการสวดของพระภิกษุเนี่ยนะคะมันจึงเป็นการเปล่งเสียงในพิธีกรรมนะเสียง

0: สวดในความหมายของดนตรีเนี่ยเป็นเสียงของทำนองเพลงเพราะมีระดับเสียงมากกว่า2เสียงที่สร้างลีลาแนวทำนองมีจังหวะจากโคนดำเนินไปอย่างสลับซับซ้อนต่อกันโดยมีเนื้อความที่บ่งบอกความหมายอรรถสาระที่ต้องการเนื่องจากการสวดเนี่ยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความศรัทธาความขลังเพื่อโน้มจิตของเสียงของผู้ฟังให้ดิ่งลึกเข้าสู่สมาธิพระภิกษุจึงนิยมสวดทำนองลงระดับต่ำนะคะเข้าใจยากไหมคะนะตอนนี้บอกเอ๊ะตกลงจะสวดหรือเทศกันแน่ล่ะเนี่ยนะคะตอนนี้เอากลับมาย้อนมาดูความรู้อีกชุดหนึ่งนะคะที่ดร.วัฒนะบุญจับเนี่ยท่านเขียนเอาไว้ละบอกว่านี่เอามาถึงคำว่าเทศละอย่าเพิ่งงงนะคะเมื่อกี้พูดถึงความหมายคำว่าสวดตอนนี้มาถึงคำว่าเทศเนี่ยมันจะสัมพันธ์กันนะคะอย่างไรนะอาจารย์บอกว่าในระยะแรกของการเทศมหาชาติเนี่ยจะใช้ภาษาบาลีล้วนหรือที่เรียกว่าเทศคาถาพันเพียงอย่างเดียวซึ่งประชาชนทั่วไปฟังไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจเนื้อเรื่องขาดความน่าสนใจนอกจากความเชื่อที่ว่าได้บุญเพียงอย่างเดียวสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงพิจารณาเห็นว่าหากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไปมหาวิชันตรชาดกจะสูญสิ้นไปจึงมีรับสั่งให้นักปราชญ์ราชบัณฑิตแต่งมหาชาติคำหลวงขึ้นมหาชาติคำหลวงไม่ได้แต่งสำหรับเทศเอานะคะมาตรงนี้อีกแล้วแต่แต่งสำหรับสวดให้อุบาสกอุบาสิกาฟังในเวลาไปอยู่บำเพ็ญกุศลที่วัดในวันพระข้างขึ้นหรือข้างแรม8ค่ำ15ค่ำหรือนำมาสวดในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคุณผู้ฟังโยงถูกยังคะนะคะมีทั้งคำว่าสวดมีทั้งคำว่าเทศในคราวเดียวกันนี่มาถึงสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยก็ยังรักษาประเพณีการสวดมหาชาติคำหลวงอยู่โดยสวดมหาชาติคำหลวงทำนองเก่าถวายขณะเสด็จพระราชดำเนินไปบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพุ่มเทียนแก่เจ้าอาวาสพระอารามหลวงสมเด็จพระราชคณะนะคะของเทศกาลเข้าพรรษานะคะในต้นรัตนโกสินทร์นะคะณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและการที่เด็กนักเรียนนะคะคุณผู้ฟังเคยผ่านบรรยากาศนี้ไหมคะเคยอยู่ในเหตุการณ์นี้เคยเห็นไหมคะว่าการที่เด็กนักเรียนเนี่ยไปนั่งสวดหนังสือเรื่องต่างๆตามทํานองซึ่งเรียกว่าสวดโอเอวิหารรายตามศาลารายในวัดพระศรีรัตนศาสดารามก็สืบเนื่องมาจากประเพณีเช่นกันนะย้อนกลับไปในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งหนังสือมหาชาติคำหลวงขึ้นอีกครั้งหนึ่งหรือเรียกว่ากาพย์มหาชาติเป็นคำประพันธ์ชนิดร่ายยาวแต่งไว้สำหรับพระเทศให้สาธุชนฟังแต่มีเนื้อเรื่องยาวมากไม่อาจเทศให้จบภายในวันเดียวได้หากเทศเพียงอย่างเดียวก็จะทำให้หน้าเบื่อพระที่เทศนี่นะคะจึงมีการใส่ลีลาน้ำเสียงสำเนียงท่วงทำนองในแต่ละบทบาทของตัวละครในแต่ละกันเพื่อให้เกิดจินตนาการชวนติดตามการเทศมหาชาติด้วยทำนองต่างๆจึงน่าจะเริ่มต้นจากกาพย์มหาชาติที่แต่งขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าทรงธรรมนี้และได้รับความนิยมแพร่หลายมาจนถึงปัจจุบันค่ะนะคะยังไม่ทันจะไปถึงไหนเลยนะคะเวลาก็หมดซะแล้วนะคะแล้วก็ค้างอยู่ว่าเทศมหาชาตินะคะมีทั้งหมดเนี่ย13กันด้วยกันนะคะวันนี้อาจารย์กนิกาไปฟังได้5กันนะคะจบกันสุดท้ายแล้วก็ได้ฟังเพลงประกอบนะฮะเพลงประกอบทั้ง5กันนะดนตรีของสำนักการสังเคตกรมศิลปากรเนี่ยเป็นผู้ที่มาบรรเลงนะคะอย่างการมัดสีก็ได้ฟังเพลงทยอยโอดการสักกระบับนะก็จะมีเพลงเหาะเพลงกลมเพลงกระบองกันการมหาราชนะคะก็จะมีเพลงกราวนอกนะคะเพ พลงเรื่องทำขวัญหรือเวียนเทียนกันเฉากษัตริย์ก็จะมีเพลงตระนอนนะคะแล้วก็กันนครกันเป็นการสุดท้ายที่มี48คาถาพระคาถาเนี่ยนะคะก็จะมีเพลงเชิดนะคะบอกตอนสิ้นสุดลงปีพาดก็บรรเลงเพลงกราวลำต่อด้วยเพลงเชิดค่ะวันนี้ก็เวลาหมดซะแล้วข้างหน้าต่อนะคะยังไม่เคลื่อนย้ายไปเตภูมินะคะเพราะยังมีเรื่องเทศมหาชาติมาเล่าสู่กันฟังอีกมากมายนะคะขออาทิตย์หน้าอีกครั้งหนึ่งค่ะและจะต่อถึงเรื่องดาวดึงเทวโลกมโหฬารนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: ช่วงวิถีทัศน์พัฒนศึกษา
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังดิฉันอาจารย์ดร.ศิรินทร์ ชกามานนท์คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้นะคะดิฉันอยากจะชวนทุกท่านมาคุยกันถึงสิ่งของชิ้นเล็กๆที่กำลังเป็นกระแสแล้วก็หลายๆคนนะคะก็คงเคยที่จะหยิบสิ่งของชิ้นเล็กๆสิ่งนี้ขึ้นมาเล่นโดยอาจจะยังไม่ทันคิดอะไรมากนะคะใช่แล้วล่ะค่ะสิ่งของที่ว่านั้นก็คือสคูชชี่ของเล่นนุ่มๆที่บีบแล้วก็ค่อยๆคืนรูปซึ่งกลายเป็นของยอดนิยมทั้งในร้านขายของเล่นบนโต๊ะทำงานและในกระเป๋านักเรียนทั่วโลกหลายคนนะคะอาจสงสัยว่าของเล่นโฟมรูปต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์รูปสัตว์น่ารักน่ารักจะเกี่ยวอะไรนะคะกับช่วงวิถีทัศน์พัฒนาศึกษาหรือว่าการศึกษา เพื่อการพัฒนาประเทศหรือว่าโลกใบนี้คำตอบก็คือมันเกี่ยวมากกว่าที่เราคิดมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะดิฉันนะคะอยากจะชวนทุกท่านนะคะเชื่อมโยงของเล็กๆชิ้นนี้เนี่ยเข้ากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติหรือว่า SDG ทั้ง17ข้อซึ่งเป็นแผนแม่บทระดับโลกที่จะทำให้โลกของเราเนี่ยมีความเป็นธรรมน่าอยู่แล้วก็มีความยั่งยืนมากขึ้นภายในปีคศ2030นี้ค่ะหลายท่านนะคะอาจจะมองสกุตชี่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเลยก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักกับสกุตชี่กันก่อนนะคะของเล่นสกุตชี่นะคะหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อ Stress Ball หรือว่า Sensory Toy เนี่ยก็คือของเล่นเนื้อนุ่มที่ออกแบบมาเพื่อให้บีบกดหรือว่ายืดเล่นได้มันมีรูปร่างหลากหลายนะคะตั้งแต่สัตว์อาหารผลไม้ตัวการ์ตูนไปจนถึงอีโมจิต่างๆแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ความน่ารักแต่เพียงอย่างเดียวค่ะมีงานวิจัยหลายชิ้นนะคะรองรับว่าการบีบสิ่งของซ้ำๆเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายของเราเกิดการผ่อนคลายลดฮอร์โมนความเครียดหรือว่าคอร์ติซอลลดความวิตกกังวลแล้วก็ยังช่วยให้มีสมาธิมากยิ่งขึ้นด้วยนักกิจกรรมบำบัดนะคะเขาจะใช้ของเล่นประเภทนี้เนี่ยกับเด็กที่มีความแตกต่างด้านการรับรู้ประสาทสัมผัสครูหลายๆคนนะคะก็จะใช้ของเล่นชิ้นนี้ในห้องเรียนพนักงานออฟฟิศจำนวนไม่น้อยก็มีของเล่นชิ้นนี้นะคะวางไว้บนโต๊ะทำงานเพื่อช่วยลดความเครียดดังนั้นนะคะสกุตชี่เนี่ยจึงไม่ใช่เพียงของเล่นธรรมดาค่ะแต่ว่าเป็นเครื่องมือที่ตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์นะคะได้จริงแล้วก็หลากหลายทุกเพศทุกวัยนี่เองค่ะคือจุดเริ่มต้นนะคะที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือว่า SDG ค่ะสำหรับผู้ฟังที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยนะคะ SDG เนี่ยจำเป็นตัวย่อนะคะมาจากชื่อเต็มว่า Sustainable Development Goals หรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในภาษาไทยนะคะมีทั้งหมด17ข้อนะคะ เป็นเป้าหมายที่ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติทั้ง100

บ้านของเราทุกคนค่ะแม้แต่ของเล่นชิ้นเล็กๆอย่างสกุชชี่นะคะหากลองเชื่อมโยงกับ SDG ดูแล้วก็จะสามารถเชื่อมโยงได้หลากหลายข้อเช่นกันยกตัวอย่างเช่นเป้าหมายที่3นะคะหรือว่าการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีในที่นี้เนี่ยเป้าหมายนี้เนี่ยรวมถึงสุขภาพจิตด้วยนะคะปัจจุบันเนี่ยโลกกำลังเผชิญปัญหาความเครียดอย่างกว้างขวางนะคะแล้วก็เด็กเนี่ยเผชิญกับแรงกดดันจากการเรียนวัยรุ่นก็เผชิญความวิตกกังวลผู้ใหญ่จำนวนมากกำลังหมดไฟจากการทำงานแม้ว่าของเล่นสกุชชี่จะไม่สามารถทดแทนการรักษาทางจิตเวชได้แต่ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้ผู้คนนะคะสามารถจัดการกับความเครียดในชีวิตประจำวันได้เด็กที่กำลังหงุดหงิดวัยรุ่นที่กำลังเครียดก่อนสอบนะคะหากบีบสกุชชี่หรือว่าของเล่นแล้วมันก็อาจจะช่วยให้ผ่อนคลายนะคะแล้วก็สุขภาวะจริงๆแล้วก็เริ่มต้นได้จากสิ่งเล็กๆค่ะมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือของเล่นชนิดนี้เนี่ยส่วนใหญ่ผลิตจากโฟมโพลียูรีเทนซึ่งเป็นพลาสติกที่ผลิตจากปิโตรเลียมเมื่อใช้ไม่นานนะคะมันก็จะเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็วสุดท้ายกลายเป็นขยะที่ย่อยสลายได้ยากและยิ่งไปกว่านั้นนะคะเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยยังมีรายงานว่าของเล่นสกุชชี่บางชนิดตรวจพบสารเคมีอันตรายไม่ว่าจะเป็นโทลูอีนสไตรลีนและสารอื่นๆที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพนะคะนี่คืออีกด้านหนึ่งนะคะและนะคะมันก็เชื่อมโยงกับ SDG เป้าหมายที่12ได้ด้วยนั่นก็คือการสร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการบริโภคที่ยั่งยืนแล้วก็เป้าหมายที่13นะคะก็คือการปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้นปัจจุบันนะคะมีหลายบริษัทที่พยายามผลิตสกุชชี่จากวัสดุธรรมชาตินะคะเป้าหมายทั้งเป้าหมายที่12และ13เนี่ยไม่ได้บอกให้เราเลิกใช้สกุชชี่นะคะแต่ชวนให้เราออกแบบใหม่แล้วคิดอีกครั้งนะคะด้วยคำถามง่ายๆที่ว่าเราควรใช้หรือไม่เราจะผลิตและใช้มันอย่างรับผิดชอบได้อย่างไรบ้างนะคะไม่ใช่แค่สกุชชี่นะคะแต่ว่าอุตสาหกรรมของเล่นทั่วโลกเนี่ยก็คำนึงถึงกระบวนการผลิตการใช้พลังงานการขนส่งและบรรจุภัณฑ์มากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อที่จะลดนะคะปริมาณก๊าซเรือนกระจกแล้วก็เมื่อผู้ผลิตเนี่ยสามารถเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดลดการใช้พลาสติกแล้วก็ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเนี่ยผลกระทบเชิงบวกนะคะก็จะเกิดขึ้นอย่างมหาศาลค่ะในขณะเดียวกันนะคะผู้บริโภคอย่างเราก็มีบทบาทเช่นเดียวกันเราควรที่จะเลือกซื้อเท่าที่จำเป็นนะคะอาจจะเลือกสินค้าที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อที่จะใช้ซ้ำซ่อมแซมแล้วก็หลังจากที่เราไม่ใช้แล้วก็สามารถนำไปรีไซเคิลได้นะคะสกุชชี่นะคะอย่างเชื่อมโยงกับการศึกษาที่มีคุณภาพค่ะเพราะว่านะคะผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ต่างก็ยอมรับว่าเครื่องมือด้านประสาทสัมผัสสามารถช่วยให้เด็กนะคะบางกลุ่มเรียนรู้ได้ดีขึ้นก่อนจากกันวันนี้นะคะหวังว่าผู้ฟังนะคะจะได้มีมุมมองเกี่ยวกับสกุชชี่ที่เชื่อมโยงกับ SDG มากยิ่งขึ้นแล้วก็อยากจะชวนนะคะทุกท่านลองตั้งคำถามง่ายๆค่ะทุกครั้งที่หยิบของเล่นสกุชชี่ขึ้นมานะคะข้อแรกเลยมันทำมาจากอะไรข้อที่2มันช่วยให้เราหรือว่าผู้ใช้งานเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจริงหรือไม่และข้อสุดท้ายนะคะเมื่อมันหมดอายุการใช้งานแล้วมันจะไปอยู่ที่ไหนเพียง3คำถามนะคะและการเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยมันก็จะทำให้เรานะคะสามารถที่จะเปลี่ยนโลกใบนี้ได้นะคะนี่แหละคือแนวทางนะคะที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่เอกสารขององค์การสหประชาชาติ
แต่คือแนวทางที่ซ่อนอยู่ในการตัดสินใจเล็กๆในชีวิตประจำวันของพวกเรา

0: ราทุกคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันขอลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรายการพัฒนาศึกษาพัฒนาประเทศได้ใหม่ในเวลาเดียวกันนี้

0: มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรชวนคุยผ่านมุมมองอักษรศาสตร์กับประเด็นการศึกษารวมทุกองค์ความรู้จากผลงานงานวิจัยใหม่ๆในรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยทุกวันเสาร์ 8:05 น.ถึง 8:30 น.ทางจุฬาเรดิโอ Plus FM 101.5 MHz โดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: คัดสรรสาระสร้างสรรค์โดยนักคิดนักวิจารณ์นักวิจัยมาร่วมสนทนากันในรายการสโมสรอาจารย์สโมสรความคิดโดยสโมสรอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: สวัสดีค่ะจากรายการสโมสรอาจารย์สโมสรความคิดนะคะแล้วก็อยู่กับดิฉันค่ะอาจารย์แป้งอาจารย์ชลาสามีพักจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะวันนี้เรามีท่านวิทยากรนะคะดร.ณัฐวุฒิบริบูรณ์วิรีหรือว่าอาจารย์อั้นค่ะสวัสดีอาจารย์อีกครั้งค่ะ
3: สวัสดีอาจารย์แป้งครับ
2: ค่ะอาจารย์มาจากสาขาวิชาดนตรีศึกษาภาควิชาศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษานะคะโดยอาจารย์ได้อยู่กับเรามาก่อนในสัปดาห์ที่แล้วนะคะอาจารย์พูดถึงในเรื่องของดนตรีคลาสสิกค่ะอาจารย์อยากจะอธิบายเพิ่มเติมไหมคะว่าหรือว่ารีแคปย่อๆให้ท่านผู้ฟังฟังเล็กน้อยค่ะว่าเราพูดอะไรกันไปบ้างแล้วเราจบกันที่ตรงไหนคะ
3: สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงว่าความหมายของดนตรีคลาสสิกจริงๆแล้วมันมีความหมายแบบกว้างแล้วก็ความหมายแบบแคบนะครับโดยปกติทั่วไปเนี่ยเรามักจะเข้าใจถึงดนตรีคลาสสิกในความหมายแบบกว้างก็คือเป็นดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมดนตรีตะวันตกนะครับกับความหมายแบบแต่ความหมายแบบแคบเนี่ยนะครับก็คือความหมายลักษณะของดนตรีที่มันถูกพัฒนาขึ้นในช่วงครึ่งของศตวรรษที่18คือตั้งแต่ช่วงประมาณปี1750จนถึงช่วงประมาณปี1800นะครับโดยมีตุกกลุ่มบุคคลที่มีบทบาทสำคัญนะครับในการกำหนดแนวโน้มของการพัฒนาดนตรีในยุคนี้ก็คือกลุ่มของคนชั้นกลางซึ่งมีลักษณะซึ่งตรงนี้มีลักษณะที่ค่อนข้างเฉพาะแล้วก็แตกต่างจากพัฒนาการของดนตรีในยุคก่อนหน้านั้นซึ่งศูนย์กลางของการพัฒนาทางด้านดนตรีเนี่ยจะอยู่ที่ราชสำนักนะครับหรืออยู่ในอยู่ที่ศาสนาจักรเนี่ยเป็นหลักมาก่อนนะครับแต่ด้วยความการเสื่อมของเรื่องของระบบความเชื่อนะครับและการปกครองเนี่ยนะครับมันก็เลยประกอบกับผลพวงที่เกิดขึ้นจากการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ซึ่งนำไปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจเนี่ยมันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมด้วยนะครับซึ่งทำให้เกิดกลุ่มของคนชั้นกลางซึ่งกลุ่มของคนชั้นกลางนี่แหละก็เลยกลายเป็นกลุ่มผู้ประถมกลุ่มใหม่ที่เข้ามาแทนที่ศาสนจักรแล้วก็เจ้าราชสำนักตรงนี้เนี่ยนะครับก็เลยทำให้พวกศิลปินในยุคนี้ไม่ได้ทำงานเพื่อตอบโจทย์น่าจะสำนักเหมือนเดิมละรูปแบบของดนตรีที่มันมีความซับซ้อนมากๆนะครับที่ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาเนี่ยนะครับก็ค่อยๆลดความนิยมไปนักดนตรีมีแนวโน้มที่จะแต่งสร้างสรรค์บทประพันธ์เพื่อตอบสนองความต้องการของคนกลุ่มใหม่นะครับก็คือกลุ่มของคนชั้นกลางซึ่งรสนิยมของกลุ่มของคนชั้นกลางเนี่ยเขาต้องการอะไรที่มันฟังง่ายๆนะครับเข้าใจง่ายๆรูปแบบของดนตรีในยุคนี้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่เป็นมีลดความซับซ้อนลงไปเน้นการทำซ้ำนะครับสังเกตดูถ้าหากว่าจริงๆแล้วรูปแบบของดนตรีในยุคปัจจุบันเนี่ยมันก็ได้วิธีการคิดนะครับจากดนตรีคลาสสิกมาอย่างเช่นการแต่งทำนองเพลงนะครับแทนที่เราจะแต่งทำนองยาวๆแล้วไม่ซ้ำกันเลยจำยากเข้าใจยากวิธีการแต่งทำนองในดนตรีคลาสสิกก็คือแต่งทำนองให้เป็นโมทีฟสั้นๆและเอาโมทีฟสั้นๆนั้นเอามาทำซ้ำเอามาทำซ้ำหลายๆครั้งโมทีฟไม่ได้หมายความว่าเราใช้ทำนองเดิมทำซ้ำนะครับมันใช้แพทเทิร์นของจังหวะแล้วก็ดิเรกชันของการเรียงเสียงแบบเดียวกันแต่เอามาทำซ้ำทำให้เกิดเป็นประโยคเพลงที่ยาวขึ้นนะครับตรงนี้มันมีส่วนช่วยให้เพลงที่ดูเหมือนประโยคเพลงมันยาวมีความซับซ้อนมันสามารถที่จะเข้าถึงและจดจำได้ง่าย

0: ึ้นอาจารย์แป้งเคยฟังเพลงอันนั้นไหมอ่ะที่เขาคนญี่ปุ่นแต่งอ่ะแอปเปิลพายพาย
1: อ๋อเคยค่ะเคยค่ะ
0: เพนอะไรสักอย่างแต่ผมก็จำไม่ค่อยได้เนี่ย
1: แล้วก็ที่เขาบอกว่ามันเป็นเหมือนแบบทำให้เราจำได้ยาวๆตลอด
0: เนี่ยมันคือเทคนิคอย่างหนึ่งของการทำซ้ำซึ่งมันก็เป็นพื้นฐานของการพัฒนาดนตรีในช่วงยุคคลาสสิกเนี่ยแหละ
1: วันนี้เราก็เลยจะมาคุยกันว่าเราเคยรู้ไหมว่าสิ่งที่มันมีอยู่แล้ววนซ้ำมาเรื่อยปัจจุบันนี้อย่างเช่นเรานำดนตรีคลาสสิกมาใช้อยู่เรื่อยๆหรือเราพูดถึงมันเรื่อยๆมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงภายใต้เราเข้าใจอดีตว่ามันคืออะไร
0: คล้ายๆกับแบบแผนการประพันธ์ที่เราพูดถึงเรื่องแบบโฮโมโฟนีเนี่ยครับการตีคอร์ดแล้วก็
1: ทำให้มันง่ายๆซ้ำๆ
0: อ๋อมันคือการซิมพลิฟายรูปแบบของเสียงประสานซึ่งแตกต่างจากเดิมที่มันมีความซับซ้อนมากๆแบบโพลิโฟนีเนี่ยนะครับการประสานเสียงแบบโฮโมโฟนีเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ว่ามันได้เสียงประสานนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเสียงประสานที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันมีลักษณะเป็นกลุ่มคอร์ดมีการทำซ้ำนะครับแล้วมันไม่ไปอินเทอร์รัปตัวแนวทำนองมันทำให้เราได้ยินเสียงของแนวทำนองเนี่ยที่ชัดเจนนะครับซึ่งจะแตกต่างจากดนตรีโพลิโฟนีที่มีหลากหลายแนวทำนองเพลงบางเพลงซับซ้อนมากมี4แนวทำนอง5แนวทำนองเกิดขึ้นพร้อมๆกันและแต่ละแนวทำนองไม่มีลักษณะที่ซ้ำกันเลยนะครับตรงนี้ทำให้ดนตรียุคก่อนเนี่ยค่อยๆลดความนิยมนะครับแล้วดนตรีในยุคคลาสสิกเนี่ยครับก็เลยค่อยๆได้รับความนิยม
1: คือรายละเอียดของมันน่ะถูกนำขึ้นมาใช้กลายเป็นดนตรีป๊อปปูล่าสมัยนี้อยู่เรื่อย
0: ๆใช่จริงๆแล้วอย่างที่เราพูดค้างไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยครับจริงๆแล้วโมซาร์ทแต่งเพลงหรือว่าเบโธเฟนแต่งเพลงเนี่ยนะครับในยุคนั้นน่ะดนตรีของเส้นแบ่งระหว่างดนตรีป๊อปปูล่ากับดนตรีคลาสสิกเนี่ยมันไม่มีการแบ่งแยกระหว่างดนตรีป๊อปปูล่ากับดนตรีคลาสสิกนะครับนักดนตรีคลาสสิกเองเนี่ยนะครับโมซาร์ทเองหรือว่าเบโธเฟนเองแต่งเพลงเขาก็ต้องการให้เพลงของเขาเนี่ยป๊อปไม่มีใครแต่งเพลงแล้วบอกว่าฉันอยากให้เป็นเพลงแบบ
1: ใช้เฉพาะกลุ่มเท่าไหร่แล้วก็เฉพาะคนชั้นสูงเท่านั้น
0: ไม่เลยนะครับจริงๆแล้วเพลงดนตรีของโมซาร์ทเนี่ยเป้าหมายของเขาคือกลุ่มของคนชั้นกลางซึ่งกลายมาเป็นผู้อุปถัมภ์กลุ่มใหม่และเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดแนวโน้มลดนิยมดนตรีลดนิยมของการบริโภคดนตรีตั้งแต่ปลายศตวรรษที่18เนี่ยเป็นต้นมานะครับคราวนี้เดี๋ยวอันนี้คือรีแคปเนาะของช่วงสัปดาห์ที่แล้วที่เราได้พูดถึงนะครับคราวนี้ความหมายในมุมกว้างเนี่ยก็คือเวลาที่เราพูดถึงดนตรีคลาสสิกในแง่ของดนตรีที่เป็นดนตรีไฮอาร์ตยูโรเปียนมิวสิกนะครับหลักๆเลยส่วนใหญ่จะเป็นดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมของยุโรปนะครับเวลาที่เราพูดถึงดนตรีคลาสสิกในนัยยะเนี่ยมันจะไม่ได้หมายถึงแค่ดนตรีที่มาจากยุคคลาสสิกเท่านั้นเราจะความหมายตรงนี้จะกว้างขึ้นมันจะหมายถึงโรเปอร์ทัวร์หรือบทประพันธ์กลุ่มของบทประพันธ์ย้อนกลับไปตั้งแต่บาโรกคลาสสิกโรแมนติกจนถึงศตวรรษที่20นะครับซึ่งดนตรีในแต่ละยุคแต่ละสมัยตรงนี้มันจะมีความแตกต่างและมีความหลากหลายค่อนข้างมากแต่มันจะมีคอนเซปต์หรือมีความเชื่อร่วมกันบางอย่างว่าดนตรีเหล่านี้มันเป็นดนตรีที่มันมีคุณค่าคู่ควรกับการที่เราจะเก็บรักษาแล้วก็ส่งต่อไปให้กับคนรุ่นถัดไปนะครับแต่ทีนี้การเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้ดนตรีทัวร์กลุ่มนี้มันมีการนำกลับมาทำซ้ำนะครับอย่างที่เราพูดกันเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับอาจารย์แปลว่าโดยปกติพฤติกรรมการบริโภคอ่ะอาจารย์แม่นึกถึงเวลาที่เราดูหนังอ่ะพอหนังเข้าโรงปุ๊บเสร็จออกจากโรงอ่ะเข้ามาฉายซ้ำไหมครับ
1: นานเลยกว่าจะมาฉายซ้ำใช่ไหมคะ
0: เนาะปกติเราจะไม่เอาหนังมาฉายซ้ำดนตรีในอดีตก็เหมือนกันนะครับพอมันเป็นที่รู้จักเป็นที่นิยมเสร็จปุ๊บมันอ
1: าจจะไปถูกแพลตฟอร์มอื่นเข้าใจแล้วแต่มันไม่เอามาฉายที่โรงซ้ำ
0: ใช่พฤติกรรมคือพอเราบริโภคเสร็จอ่ะเราก็ทิ้งมันไปเพราะมันจะของใหม่มาให้เราบริโภคอ่ะอยู่เรื่อยๆจริงวัฒนธรรมการบริโภคของคนในศตวรรษที่18 19มันไม่ต่างจากการบริโภคดนตรีของคนในยุคนี้นะครับมันมีศิลปินใหม่ๆมีงานดนตรีใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาผลงานดนตรีบทประพันธ์หลายๆอันน่ะจำนวนมากมันถูกลืมมันก็ถูกทิ้งไปอันนี้เป็นธรรมชาตินะครับแต่การบริโภคเนี้ยมันเริ่มเปลี่ยนในช่วงประมาณศตวรรษที่18คือสมัยก่อนเนี่ยพอเพลงไหนมันดังพอดังเสร็จปุ๊บ โดยเฉพาะถ้าโพสเตอร์เสียชีวิตเพลงนั้นก็หมดชีวิตไปพร้อมกับผู้ประพันธ์ เพราะว่าสมัยก่อนมันไม่มีมีเดียที่
1: เขามีคนเก็บแล้วก็เอามาแสดงใหม่
0: นะครับมันไม่มีเทคโนโลยีเรื่องของการบันทึกไม่มีอะไรแบบนี้ฉะนั้นพอเพลงพอคอมโพเซอร์เสียชีวิตดนตรีก็ตายไปพร้อมกับคอมโพเซอร์นะครับ
1: ค่ะ
0: คล้ายๆกับมาร์กครับมาร์กตายไปปุ๊บเนี่ยก็ดนตรีของเขาก็ไม่ถูกนำกลับมาเล่นเลยนะเป็นเวลาหลายร้อยปีจนกระทั่งในช่วงยุคศตวรรษที่19เมนเดลโซนเนี่ยนำเป็นคนแรกๆที่นำดนตรีของบาร์กเนี่ยกลับมาเล่นแล้วก็เลยทำให้ดนตรีของบาร์กกลายเป็นที่รู้จักแล้วก็ได้รับการยกย่องนะครับมาจนถึงปัจจุบันจริงถ้าจะพูดถึงบาร์กในช่วงศตวรรษที่8เนี่ยพอหลังจากที่มาร์กเสียชีวิตคนส่วนใหญ่ไม่รู้จักบาร์กนะครับถ้าไม่มีนักดนตรีอีกคนหนึ่งในที่สำคัญในช่วงศตวรรษที่9เนี่ยนำดนตรีของบาร์กกลับมาเล่นเนี่ยดนตรีของบาร์กก็คงจะหายไปอ่ะเป็นการถาวรไปเลยนะครับคราวนี้อะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้ดนตรีเก่าอ่ะคนเริ่มคิดว่าแล้วเอาดนตรีเก่ากลับมาเล่นกันเถอะนะครับในยุคแรกๆเนี่ยมันเกิดในบทประพันธ์ดนตรีประเภทพวกออราโทเรโอของแฮนเดลนะครับแฮนเดลเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นคนเยอรมันแต่ว่าไปทำงานอยู่ที่อังกฤษนะครับจนในช่วงท้ายๆเนี่ยเปลี่ยนโอนสัญชาติเป็นสัญชาติอังกฤษแล้วเขาคนนี้มีชื่อเสียงแล้วก็ประสบความสำเร็จมากแต่งอุปกรณ์ไว้เยอะนะครับแต่ผลงานที่สร้างชื่อเสียงแล้วก็ทำให้ชื่อของแฮนเดลเนี่ยยังคงปรากฏอยู่ในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยก็คือบทประพันธ์ดนตรีประเภทออราโทเรโอนะครับออราโทเรโอเนี่ยมันเป็นลักษณะของบทประพันธ์ดนตรีเป็นดนตรีศาสนาแต่ไม่ใช่ดนตรีที่ใช้ในพิธีกรรมโดยเฉพาะนะแต่มันจะเป็นดนตรีที่มีเนื้อหาที่เอาคำร้องอะไรต่างๆเนี่ยเนื้อหาคำร้องต่างๆมาจากพระคัมภีร์แล้วมาแต่งเป็นตัวบทประพันธ์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงร้องอประสานเสียงนะครับหนึ่งในบทประพันธ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของแฮนเดลเนี่ยก็คือแมสซายนะครับเราจะได้ยินเพลงนี้บ่อยๆฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาช่วงคริสต์มาสเนี่ยจะได้ยินเพลงนี้ตลอดเลยนะครับเพลงนี้ถูกนำกลับมาเล่นบ่อยมากนะครับบทประพันธ์ประเภทออราโทบทแฮนเดลเนี่ยแต่งออราโทโอไว้เยอะมากไว้หลายบทนะครับฮาเลลูยาเนี่ยก็เป็นอันแมสซายเนี่ยก็เป็นหนึ่งในบทประพันธ์ประเภทออราโทโอที่ประสบความสำเร็จมากๆในช่วงชีวิตของแฮนเดลเองเพลงเนี้ยถูกนำกลับมาเล่นทุกปีเหมือนเป็นทรดิชันทุกปีต้องกลับเพลงนี้กลับมาเล่นอย่างเงี้ยทุกปีในช่วงที่แฮนเดลมีชีวิตอยู่โดยเฉพาะคริสต์มาสนะครับเพราะเนื้อหามันค่อนข้างที่จะไปได้ดีกับเทศกาลนะครับแต่ทีนี้มาถึงจุดหนึ่งเนี่ยแฮนเดลเสียชีวิตพอแฮนเดลเสียชีวิตปุ๊บเนี่ยคนยังชินกับแนวปฏิบัติว่าเฮ้ยเราต้องเอาเพลงนี้กลับมาเล่นนะครับบทประพันธ์ประเภทออราโทเรโอของแฮนเดลมันเลยกลายเป็นบทประพันธ์กลุ่มแรกๆนะครับส่วนหนึ่งมันมาจากว่าดนตรีได้รับความนิยมมันก็เลยเอากลับมาทำซ้ำนะครับแต่โดยปกติการทำซ้ำน่ะมันมักจะหยุดลงเมื่อผู้ประพันธ์เสียชีวิตเพราะว่าถ้าเราเป็นนักดนตรีคนอื่นน่ะเราก็มีบทประพันธ์ของเราเองถูกไหมอาจารย์แป้งเราจะเอาเพลงของคนอื่นมาเล่นในคอนเสิร์ตของเราหรอใช่ไหมเราก็ต้องเอาเพลงของเราเราต้องโปรโมทเพลงของเราอย่างเงี้ยครับนะซึ่งตรงเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นทรดิชันที่เปลี่ยนไปแทนที่ตัวคอมโพเซอร์เนี่ยนะครับตายไปแล้วดนตรีจะตายไปพร้อมกับคอมโพเซอร์เนี่ยนะครับดนตรีพวกเนี้ยมันยังคงสืบต่อนะครับถูกนำกลับมาเล่นคงเป็นที่รู้จัก
1: อาจารย์อันต้องการ จะบอกว่าการที่นำกลับมาเรื่อยๆมันเหมือนกับเป็นพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่ยุคนั้นเขาก็ทำกันแล้วมันก็เลยสานต่อมาไหมคะ
0: อาจจะไม่ได้เป็นพฤติกรรมที่คนในยุคนั้นทำนะอาจารย์แต่ว่ามันเริ่มจดจมมาก
1: ในกลุ่มหนึ่งเพราะก่อนหน้านี้ถ้าเกิดเสียชีวิตก็เสียไปแล้วแต่ว่าที่แต่ว่าพอมันเริ่มกับกลุ่มนี้มันเลยสานต่อมาในอนาคต
0: ใช่แต่มันก็ยังคงติดอยู่ที่ดนตรีประเภทออราโทเรโอของแฮนเดลนะครับมันยังไม่ได้มีความแบบเป็นสากลที่อุ้ยเราเอาเพลงเก่าของคนนั้นมาเล่นของคนนี้มาเล่นอย่างมาเกิดขึ้นภายหลังจากยุคของโมซาร์ทแล้วก็ไฮเดนนะครับซึ่งอยู่ในช่วงยุคคลาสสิกเหมือนกันนะครับอาจารย์ในยุคนี้เนี่ยนะครับการเติบโตของกลุ่มคนชั้นกลับมาที่กลุ่มของคนชั้นกลางละการเติบโตของกลุ่มคนชั้นกลางเนี่ยมันทำให้ดีมานด์ของความบันเทิงพวกเนี้ยมันสูงขึ้นสมัยก่อนเนี่ยนักดนตรีอยู่ในรัฐทำงานให้สำนักเนาะกลุ่มผู้ประถมเขาลูกค้าเขาเป็นกลุ่มเล็กๆเพราะกลุ่มคนชั้นสูงแต่พอกลุ่มลูกค้าเปลี่ยนเป็นกลุ่มของคนชั้นกลางปุ๊บอะคนชั้นกลางมีจำนวนมากปริมาณมากฉะนั้นดีมานด์มันเยอะมากนักดนตรีเนี่ยโตไม่ทันนะครับความต้องการของดนตรีมันสูงนะครับฉะนั้นปัญหาที่ตามมาก็คือหนึ่งเพลงใหม่ถูกสร้างขึ้นไม่ทัน นะครับ2

0: จ้างนักดนตรีประพันธ์เพลงใหม่มีค่าใช้จ่ายสูงนะครับในช่วงปลายศตวรรษที่18จนถึงช่วงต้นศตวรรษที่19เนี่ยมันก็เลยมีการมองกลับไปมันแต่ส่วนนึงมันเป็นผลมาจากการศึกษาดนตรีในอดีตด้วยนะมันเนี่ยมันจะไปพันเกี่ยวกับการศึกษาประวัติศาสตร์ดนตรีมันทำให้คนเห็นว่าจริงๆแล้วมันมีรูปถั่วมีบทประพันธ์ที่มีคุณค่าอื่นๆเยอะแยะเลยเต็มไปหมดทำไมเราต้องเล่นแต่เพลงใหม่เราสามารถที่จะเอาเพลงเก่าเนี่ยกลับมาเล่นได้ซึ่งการนำดนตรีเก่ากลับมาเล่นเนี่ยมีข้อดียังไง1เพลงเก่าเป็นเพลงที่คนส่วนใหญ่รู้จักอยู่แล้วซึ่งการนำเอาเพลงที่คนรู้จักกับอยู่แล้วบางส่วนเนี่ยกลับมาเล่นมันก็ทำให้คน
1: เหมือนกับสุนทรียะแล้วก็ทวนจำทำอะไรจำซ้ำๆ
0: ติดหูใช่เข้าใจเพลงเหล่านั้นได้ง่ายแล้วบางทีเราฟังเพลงอะไรเหมือนกับบางทีเราเคยได้ยินเพลงนี้นานแล้วเราไม่ได้ฟังแล้วเรารู้สึกแล้วพอเราได้ยินเพลงนั้นทีเฮ้ยเรารู้จักเรารู้สึกดี
1: อ
0: ันนั้นคือปัจจัยหนึ่งนะครับสองเป็นปัจจัยที่สำคัญมากเลยก็คือประหยัดเพราะว่าอะไรครับถ้าเราไปจ้างนักดนตรีที่มีชีวิตอยู่แต่งเพลงใหม
1: ่
0: เราต้องจ่ายเงินให้กับนักดนตรีถูกไหมครับ
1: แต่ในมุมมองของคุณเสพณขณะนั้นในสมัยยุคนั้นก็จำเป็นที่จะต้องมีคล้ายๆกับสมัยนี้เหมือนกันใช่ไหมคะคือว่าไม่ได้ฟังเพลงดนตรีคลาสสิกได้ง่ายๆแต่เราจะต้องไปฟังตามกิจกรรมหรือสถานที่ต่างๆ
0: ใช่อาจารย์แป้งเพราะว่าสมัยนั้นมันไม่มีแบบซีดีไม่มีวิทยุนะอาจารย์คนที่จะเอาดนตรีเหล่านี้กลับมาเล่นจริงๆแล้วเนี่ยคือกลุ่มของต้องถ้าปัจจุบันเราจะเรียกว่าผู้จัดคล้ายๆกับคอนเสิร์ตออร์แกไนเซอร์อย่างเงี้ยครับสมัยนั้นเขาจะเรียกว่าพวกนี้ว่าอิมพรีซาริโอพวกนี้คือเป็นคนที่เหมือนกับ organize event ต่างๆพวกคอนเสิร์ตออเปร่านะครับ provide เหมือนกับ
1: entertainment public entertainment ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับซึ่งพวกนักผู้จัดพวกเนี้ยนะครับเขาก็มีแนวโน้ม
1: คือมันมีทั้งข้อดีใช่ไหมที่บอกว่าทำ
0: หนึ่งคือเป็นที่รู้จักอยู่แล้วนะครับสองประหยัดนะครับประหยัดเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงมันประหยัดเงินได้เยอะมากนะครับอาจารย์เพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยการที่จะนำดนตรีกลับมาเล่นแต่ละครั้งเนี่ยผู้ประพันธ์จะต้องได้ค่าตอบแทนด้วยคือแต่งก็ต้องได้ค่าตอบแทนทำซ้ำแต่ในยุคนั้นเนี่ยมันไม่มีกฎหมายลิขสิทธิ์เนาะอาจารย์นักดนตรีเนี่ยเขาก็จะต้องเขามีเรื่องเล่าว่าอย่างในยุคของเบโธเฟนเนี่ยนะครับเบโธเฟนเนี่ยเป็นคนที่คือเขามีปัญหาสุขภาพหูเขาไม่ได้ยินในช่วงท้ายๆแล้วเขาก็จะมีความกังวลเรื่องของความมั่นคงในการทำงานของเขาค่อนข้างมากเบโธเฟนเนี่ยก็เลยจะค่อนข้างสตริกมากกับการที่ใครจะเอาโน้ตของเขาอะไปเล่นสมัยก่อนไม่มีกฎหมายลิขสิทธิ์ไม่มีกฎหมายที่จะมาคุ้มครองนักดนตรีนะครับฉะนั้นถ้าใครอะได้โน้ตของเขาไปแล้วไปคัดลอกไว้ทั้งหมดเลยนะครับแสดงว่าคนนั้นก็สามารถที่จะเอาเพลงของเขาอะไปเล่นที่ไหนก็ได้ไปเล่นเมื่อไหร่ก็ได้ฉะนั้นสมัยก่อนเนี่ยนะครับอาจารย์แป้งนักดนตรีคอนเสิร์ตเนี่ยต้องการเอาเพลงของเบโธเฟนไปเล่นเนี่ยเบโธเฟนจะต้องเป็นคนหิ้วโน้ตไปเองหรือเขาจะเอาคนที่เขาไว้ใจอ่ะเป็นคนถือโน้ตไปนะครับไม่มีการทิ้งโน้ตไว้ให้นักดนตรีซ้อมนะครับวางโน้ตนักดนตรีมีเวลาแค่สั้นๆแหละในการอ่านโน้ตแล้วก็ไซรีดแล้วเล่นเลยเล่นคอนเสิร์ตเสร็จปุ๊บทุกอย่างจะถูกเก็บกลับนะครับฉะนั้นการมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเนาะก็คือในข้อดีก็คือตัวนักดนตรีสามารถที่จะควบคุมในเรื่องของ
1: คุณภาพของงานที่อยากจะให้ออกมาเป็นไปตามนั้น
0: ownership ของงานได้แต่ในขณะเดียวกันมันก็โอกาสที่ดนตรีมันจะถูกเผยแพร่ออกไปอ่ะมันก็ยากนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยปุ๊บเนี่ยแสดงว่าผลงานที่ตัวคอมโพเซอร์สร้างขึ้นปุ๊บเนี่ยคอมโพเซอร์จะไม่ได้อะไรกลับมาจากงานเหล่านั้นเลยนะครับแต่การนำบทเพลงเก่ากลับมาโดยเฉพาะบทเพลงของคอมโพเซอร์ที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับมันมีข้อดีสำหรับผู้จัดก็คือ1มันมีรูปถั่วมหาศาลนะครับมีรูปถั่วจำนวนมากที่สามารถที่จะเลือกใช้นะครับแล้วนำกลับมาทำใหม่ได้ก็อีกข้อหนึ่งที่สำคัญก็คือตัวรูปถั่วเหล่านี้นะครับมันผู้ถือลิขสิทธิ์ของผู้ถือสิทธิ์ของเพลงเหล่านั้นเสียชีวิตไปหมดแล้วเราไม่ต้องไปตามจ่ายเงินให้กับคอมโพเซอร์ที่ตายไปแล้วนะครับซึ่งแต่อันนี้มันก็มีทั้งข้อดีแล้วมันก็มีข้อเสียเหมือนกันน
1: ะ
0: ตรงที่ว่าคราวนี้ปัญหาเกิดกับใครครับอาจารย์เกิดกับนักดนตรีร่วมสมัยแทนที่เราจะแข่งกับนักแข่งกันแต่งเพลงใหม่ๆสู้กับนักดนตรีที่ยังมีชีวิตอยู่เราต้องแข่งแต่งเพลงแข่งกับ
1: อันนี้ก็เทียบได้กั

0: กับยุคนี้เลยเนาะก็คือเราแข่งกับเพลงที่เกิดมาทั้งหมดในอดีตเลยถ้ามองอีกมุมนึง
1: ใช่อาจารย์คือว่าโอ้โหมันแต่ตรงเนี้ยมันก็มีผลที่ทำให้ส่งผลต่อการพัฒนาในรูปแบบของตัวดนตรีในยุคเนี้ยนะครับค่อนข้างมากแล้วในปัจจุบันเราก็จะเห็นนะพอยิ่งเราเข้าถึงดนตรีที่มันมีความหลากหลายมากเท่าไหร่เนี่ยโอกาสหรือความสามารถในการที่จะพัฒนาดนตรีให้มันมีความก้าวหน้าให้มันมีความซับซ้อนให้มันมีความแปลกใหม่มากยิ่งขึ้นนะมันก็มีสูงขึ้นเท่านั้นนะครับอาจารย์
0: จริงค่ะคือความการแข่งขันการอะไรบางอย่างมันก็เริ่มสูงขึ้นจากการที่เราจะต้องไปพิจารณาในอดีตทั้งหมดนะคะงั้นเรากลับมาว่าเราได้นิยามแหละทั้งแบบกว้างแล้วก็แบบแคบใช่ไหมคะของดนตรีคลาสสิกแล้วประเด็นไหนที่เราอยากจะอาจารย์อยากจะเสริมเพิ่มเติมคะของการถึง
1: อีกอันนึงที่เห็นได้ชัดนะครับว่าจริงๆแล้วเวลาที่เราพูดถึงดนตรีคลาสสิกเนี่ยเรามักจะนึกถึงดนตรีของคอมโพเซอร์ที่ตายไปแล้วแต่จริงๆแล้วอะนะครับดนตรีคลาสสิกเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในปัจจุบันนะครับ tradition ของดนตรีคลาสสิกเนี่ยมันยังแต่นิยามของมันอะมันมีความคลุมเครือมันพูดยากว่าแบบดนตรีประเภทไหนที่เรียกว่าดนตรีคลาสสิกอย่างดนตรีของสุนทรภรณ์อย่างเงี้ยครับอาจารย
0: ์
1: เราเร
0: ียกว่าดนตรีคลาสสิก
1: นะณเวลาที่ดนตรีเหล่านั้นเกิดขึ้นอะเป็นดนตรีร่วมสมัยนะเป็นดนตรีป๊
0: อ
1: ปหรือแม้กระทั่งดนตรีที่เราฟังกันอยู่ในยุคปัจจุบันอย่างเงี้ยดนตรีของพี่เบิร์ดดนตรีของคริสติน่าอากิล่าแต่ละคนนี้ก็เป็นนักดนตรีที่ค่อนข้างกลางเก่ากลางใหม่แล้วเน
0: า
1: ะ
0: เข้าใจแล้วค่ะ
1: ถ้านึกถึงอะไรที่นักใหม่ๆอ่ะอาจารย์อย่างเช่นTaylor Swift เนี่ยจะคิดมาว่าอีก100ปีข้างหน้าม
0: ันก็จะเป็นคลาสสิกอาจารย์มองทำให้มองเห็นภาพในนิยามที่เปลี่ยนแปลงไปเลยนะคะจากที่ฟังมาว่าเราย้อนดูดนตรีคลาสสิกในนิยามในอดีตทั้งที่จริงๆแล้วอาจารย์ต้องการจะสื่อว่าหารู้ไหมคำว่าคลาสสิกที่อาจารย์บอกมันแปลว่าเป็นอมตะมันอาจจะเกิดอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ได้แล้วมันก็อาจจะคือกับกำลังสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ทุกวันนี้แหละแล้วเราก็เรียนรู้จากประสบการณ์จากในประวัติศาสตร์เพื่อที่จะสิ่งที่เราที่เขาทำกันในอดีต
1: เพื่อทำความเข้าใจมัน
0: เขาเข้าใจมันเพื่อปกติเรารู้ไหมว่ามันก็เกิดขึ้นตอนนี้อยู่เรากำลังทำมันอยู่ด้วย
1: ใช่
0: เหมือนแบบว่าที่เขาบอกว่าประวัติศาสตร์ไม่ซ้ำรอยหรือว่าเรียนรู้อะไรบางอย่างจากประวัติศาสตร์นะคะ
1: จริงๆจะบอกว่าประวัติศาสตร์ไม่ซ้ำรอย
0: มันหมายถึงว่า
1: ได้หลายมุมเหมือนกันนะ
0: คำว่าประวัติศาสตร์ไม่ซ้ำรอยคือหมายความว่าซ้ำแหละ
1: มันซ้ำอะแต่บางทีเราไม่รู้ว่
0: า
1: จริงๆแล้วเนี่ยมันคือปรากฏการณ์เดียวกันนะจริงๆ
0: ค่ะเห็นภาพเข้าใจภาพมากยิ่งขึ้นเลยค่ะ Taylor Swiftใช่เลยคิดว่าใช่ว่าในอนาคตต้องเป็นส่วนหนึ่งของดนตรีคลาสสิกหรือว่าจะว่าไปอย่างพี่เบิร์ดกลับมาในประเทศไทยเราก็น่าจะใช่
1: ในอนาคตเราอาจจะไม่ได้ยินฟังไม่ได้ฟังเพลงเหล่านี้ในสถานีวิทยุแต่เราจะต้องไปฟังเพลงเหล่านี้ในคอนเสิร์ตฮอลล์ก็ได้นะอาจารย์
0: จริงค่ะอันนี้เราไม่ได้มาส่วนได้ส่วนเสียหรือมีการโฆษณาอะไรใดๆนะคะเหมือนเป็นคนที่เราคิดได้เฉยๆแล้วก็ลองเผื่อคิดว่าท่านผู้ฟังน่าจะเข้าใจดีนะคะ
1: จริงๆแล้วเนี่ยดนตรีคลาสสิกเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งในของชีวิตประจำวันของคนในยุคปัจจุบันค่อนข้างมากนะครับแต่บางทีเราไม่ค่อยรู้สึกเท่านั้นเองนะครับจริงๆที่เห็นชัดมากที่สุดเลยเนี่ยคือภาพยนตร
0: ์
1: โดยเฉพาะพวกภาพยนตร์ฮอลลีวูดต่างๆเนี่ย Lord of the Ring Harry Potter หรืออะไรก็ตามพวกเนี้ยครับตัวดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบภาพยนตร์เราเนี่ยจริงๆก็มีพื้นฐานมาจากดนตรีคลาสสิกนะครับหรือแม้กระทั่งดนตรีประกอบการ์ตูนเกมอย่างเงี้ยอาจารย
0: ์
1: มันพื้นฐานของมันคือดนตรีต้องเรียกว่าเป็นดนตรีคลาสสิกทั้งสิ้นนะครับอาจารย์เพียงแต่ว่าเรามันถูกเอามาปรับให้เข้ากับสังคมร่วมสมัย
0: วันนี้อาจารย์
1: เข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น
0: เข้าใจเลยค่ะวันนี้ทำให้อาจารย์มองเปลี่ยนมุมมองเชื่อว่าตนเองด้วยแล้วอาจจะท่านผู้ฟังบางท่านนะคะที่ฟังอยู่แล้วรู้สึกเหมือนกับว่าคำนิยามจำกัดความของดนตรีเนี่ยมันจำกัดแท้ที่จริงแล้วมันอาจจะกว้างกว่าที่เราคิดแล้วมันก็เกิดขึ้นอยู่จริงๆคำว่าคลาสสิกเรามักจะคิดถึงในมุมมองเดียวคือเวลาเราพูดถึงคลาสสิกไม่รู้ทำไมแต่ตัวเองเนี่ยจะคิดภาพถึงเปียโนแล้วก็พวกซิมโฟนีมาก่อนเลยแต่ในความเป็นจริงแล้วอ้าวมันอาจจะเป็นเพียงดนตรีท้องถิ่นหรือลูกทุ่งบ้านเราก็ได้ใช่ไหมคะหรือแม้แต่จะเป็นในเชิงสุนทราภรณ์บ้านเราก็ได้ที่กำลังเรามักที่จะใช้กันอยู่ทุกวันนี้เล่นกันอยู่ทุกวันนี้มีความเป็นป๊อปปูล่าอยู่คือมันมีความทับซ้อนอะไรบางอย่าง
1: ดนตรีคลาสสิกมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าบางทีเราไม่ได้รู้สึกตัวเราไม่ได้รู้สึกว่ามันทั้งในแง่ของตัวดนตรีเองและแนวคิดของการเกิดขึ้นของตัวดนตรีเหล่านั้น
0: แล้วก็เผื่อเราจะได้เปิดว่าเอ้ยจริงๆแล้วสำหรับท่านผู้ฟังบางท่านอย่างนี้ได้ไหมคะอาจารย์อั้นว่าเราอาจจะมีพฤติกรรมการฟังกับความชอบอะไรบางอย่างของดนตรีบางประเภททั้งที่จริงๆแล้วอาจารย์อยากจะเสนอในมุมมองตรงนี้ว่าอย่างไรเพิ่มเติมไหมเอ่ยของพฤติกรรมการฟังว่ามันมีที่มาที่ไปหรือความชอบหรือดนตรีอะไรบางอย่าง
1: บริโภคดนตรีก็เหมือน
0: หรือมีอะไรที่อยากจะเสนอ
1: มันคล้ายกับการรับประทานอาหารนะจ๊
0: ะ
1: ผมว่าถ้าเรากินอาหารแบบเดิมๆอยู่แต่ก็พูดยากนะอาจารย์จริงๆแล้วเหมือนกับบางคนทานอาหารยากทานอาหารต้องได้แต่อาหารรสชาติเนี่ยต้องกินแบบเนี้ยอย่างเดียวแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ความยากเนี่ยมันก็มีสาเหตุหลายอย่างเนาะส่วนหนึ่งก็คือเราไม่เคยลองอาหารแบบอื่นใหญ่ส่วนหนึ่งก็คือเราติดกับรสชาติแบบใดแบบหนึ่งนะครับแต่ผมว่าการแม้แต่ยกตัวอย่างนี้ยากจังแต่เพราะรู้สึกว่ามันเป็นเพราะว่าเรามีพฤติกรรมการชอบเป็นคนชอบทานแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราอยากทานอาหารที่มันมีรสชาติที่หลากหลายแล้วก็แตกต่างการฟังดนตรีผมว่าไม่ได้แตกมันคล้ายๆกันนะอาจารย
0: ์
1: มันจริงๆแล้วการฟังดนตรีซ้ำๆบางทีเราคุ้นเคยกับมันจนเราไม่รู้ว่าเราทำเราบริโภคมันซ้ำๆเหมือนเรากินอาหารซ้ำๆแต่ด้วยความที่เราคุ้นชินกับมันไม่ถึงกับว่ากินผัดกะเพราแล้วกินผัดกะเพราทุกวันนั่นก็คืออาหารไทยแต่มันมีอาหารอื่นอาหารอินเดียอาหารอิตาเลียนอาหารฝรั่งเศสอาหารพม่าอาหารมาเลย์อย่างเงี้ยซึ่งมันมีรสชาติที่มันแตกต่างไม่จำเป็นต้องชอบนะจ๊ะแต่ผมว่ามันทำให้เรารับรู้หรือเข้าถึงไอ้ความหลากหลายแล้วมันทำให้เรามีตัวเลือกในการใช้ชีวิตนะครับในการบริโภคมากขึ้น
0: โอ้ค่ะชอบคำที่อาจารย์บอกว่าอย่างวันนี้เราฟังแล้วรู้สึกว่าเอออันนี้อาจจะไม่ใช่เราเลยไม่ใช่สิ่งที่เป็นพฤติกรรมของเราที่เราฟังซ้ำๆประจำการรับรู้อารมณ์ของเราอาจจะเฉพาะเนาะอย่างหนึ่งเทียบกับรสอาหารของอาจารย์แต่อาจารย์จะเสนอว่าอย่าลืมว่าจริงๆแล้วมันมีดนตรีหรือมันมีสิ่งต่างๆหลากหลายให้เราออกไปลองนะอาจารย์บอกว่าอย่าไปยึดติดนะลองรับรู้เข้าถึงความหมายแล้วก็ตัวเลือกต่างๆของชีวิตที่เรามีอยู
1: ่ครับ
0: ค่ะงั้นเป็นคำพูดสุดท้ายแล้วค่ะก่อนที่เราจะลาจากรายการให้อาจารย์อั้นเป็นคนปิดท้ายรายการ
1: ก็อยากให้ทุกคนได้ลองมีโอกาสได้คือดนตรีไม่อยากจะบอกว่าดนตรีคลาสสิกเป็นดนตรีที่มีคุณค่ามากกว่าดนตรีอื่นๆนะครับแต่ว่ามันเป็นดนตรีแบบในที่มันถูกพัฒนาขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งและถูกได้รับการยอมรับแล้วก็ยกย่องโดยคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเราก็น่าจะมีโอกาสได้ทำความรู้จักนะครับไม่จำเป็นต้องชอบนะแต่เหมือนกับว่าลองได้มีโอกาสได้เขาได้ฟังเขานะครับได้ทำความเข้าใจนะครับมันอาจจะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับ
0: ใจตัวเลือกหนึ่งของชีวิต
1: ครับ
0: ขอบพระคุณอาจารย์ดร.ณัฐวุฒิบริบูรณ์วิริหรืออาจารย์อั้นนะคะจากสาขาวิชาดนตรีศึกษาภาควิชาศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษาที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆค่ะ
1: ครับขอบคุณอาจารย์แป้งครับ
0: สวัสดีครับแล้วก็เราสองคนก็ต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: กลับมาติดตามรับฟังรายการสโมสรอาจารย์สโมสรความคิดโดยสโมสรอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 น.
3: จามจุรีร่วงกล่าวเราร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
4: เอาละบอกมาทีละภาคนะว่าภาคไหนเลือกใครอ้าวเริ่มได
5: ้ภาคเหนือเลือกคุณสาลุดเจ้า
6: ภาคกลางเลือกคุณสาทกครับ
7: ภาคอีสานเลือกคุณสาลิกาเด้
8: อภาคตะวันออกเลือกคุณสากรครับ
9: ภาคตะวันตกเลือกคุณสารัตค่ะ
10: ภาคใต้เลือกคุณสาลีค่ะ
4: จะภาคไหนเลือกใครไม่สำคัญแต่ทุกภาครวมกัน ได้ความว่าสามัคคีขอร่วมยืนหยัดอยู่คู่คนไทยหัวใจสามัค

0: แต่ละวันคุณอาจจะงุนงิดไปกับการถูกแซงคิวเจอรถปาดหน้ามีปัญหากับเพื่อนบ้านทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานรำคาญลูกหนี้ที่ต้องทวง
1: ถอยไม่ไหวแล้ว
0: ใจเย็นๆช้าลงอีกหนึ่งนาทีก่อนตัดสินใจในยามโกรธจะทำให้มีเวลาทบทวนไม่ด่วนวู่วามชีวิตจะไม่พังหากรู้จักยับยั้งสติด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz
2: ปลุกความเป็นลูกทุ่งไทยให้กลับมากับลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 ลูกทุ่งจุฬาของคนไทย

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 จุฬาเรดิโอพลัสนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น.ถึง 15:55 น.โดยประมาณค่ะดิฉันฝนรินชนาทิพย์ผู้ดำเนินรายการต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการด้วยบทเพลงที่มีชื่อว่าขุนพลยังพ่ายนะคะขับร้องโดยคุณก้านแก้วสุพรรณและอีกบทเพลงที่เพิ่งจบลงไปชื่อเพลงหยุดก่อนผู้ชายเจ้าชู้นะคะขับร้องโดยคุณเรียมดาราน้อยค่ะสองบทเพลงนี้ผู้ประพันธ์เพลงคือครูไพบูลย์บุตรขันนั่นเองนะคะมีบทเพลงที่ได้รับการแนะนำมาจากทางแฟนรายการนะคะท่านผู้ฟังและผู้ดำเนินรายการขออนุญาตเปิดบทเพลงนี้แทนกับบทเพลงที่มีชื่อว่าฝนลาน้ำตาตกขับร้องโดยคุณวงจันทร์ไพโรจน์นะคะผู้ประพันธ์เพลงนี้คือคุณประพันธ์สุริยศักดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะจริงๆแล้วท่านแนะนำเพลงที่มีชื่อว่าน้ำตาสาวตกของคุณวงจันทร์ไพโรจน์มาผู้ดำเนินรายการไปตามหาบทเพลงที่มีชื่อนี้ไม่พบจึงขออนุญาตเปิดบทเพลงที่มีชื่อว่าฝนลาน้ำตาตกแทนหากไม่ถูกต้องหรืออย่างไรขอความกรุณาแนะนำมาได้ใหม่นะคะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะและในโอกาสนี้ก็ขอนำเอาบทเพลงอีกหนึ่งบทเพลงมาเปิดติดต่อกันนะคะกับบทเพลงที่มีชื่อว่าน้ำฝนปนน้ำตาขับร้องโดยคุณเสรีรุ่งสว่างค่ะบทเพลงนี้คุณเพลินพรมแดนเป็นผู้ประพันธ์เพลงไปรับฟังกันเลยค่ะ

จบไปกับ2บทเพลงเพราะๆที่ได้รับการแนะนำมาจากทางแฟนรายการและเป็นบทเพลงที่ผู้ดำเนินรายการจัดหามาเปิดติดต่อให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะคะบทเพลงที่แฟนรายการแนะนำมานั้นยังมีอีกค่ะท่านผู้ฟังและขอขอบคุณแฟนรายการเป็นอย่างยิ่งที่แนะนำบทเพลงดีๆเพราะๆนำมาเปิดแบ่งปันให้กันและกันได้รับฟังถือว่าเราได้ร่วมอนุรักษ์บทเพลงลูกทุ่งไทยอันทรงคุณค่าและความหมายให้กับลูกหลานชนรุ่นหลังได้รับฟังด้วยกันค่ะไปฟังต่อกับบทเพลงจากการแนะนำของแฟนรายการอีกนะคะท่านผู้ฟังบทเพลงนี้มีชื่อว่ากับเธอเรียมจ๋าท่านไม่ได้ระบุศิลปินมานะคะผู้ดำเนินรายการถือโอกาสนำเอาบทเพลงนี้ที่ขับร้องโดยคุณเมืองมนสมบัติเจริญผู้ประพันธ์เพลงคือครูสุรพลสมบัติเจริญมาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังและยังนำเอาบทเพลงที่ขับร้องแก้กันที่มีชื่อว่าเรียมสะอื้นขับร้องโดยคุณอรุณีขวัญบัวและผู้ประพันธ์เพลงนี้คือครูสำเนียงม่วงทองมาเปิดติดต่อกันให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังด้วยกันไปรับฟังกันเลยค่ะ

ค่ะท่านผู้ฟังคะบทเพลงกับเถิดเรียมจ๋านะคะขับร้องโดยคุณเมืองมนสมบัติเจริญและผู้ประพันธ์เพลงนี้คือครูสุรพลสมบัติเจริญนะคะและอีกบทเพลงที่มีชื่อว่าเรียมสะอื้นขับร้องโดยคุณอรุณีขวัญบัวค่ะผู้ประพันธ์เพลงนี้คือครูสำเนียงม่วงทองนั่นเองนะคะท่านผู้ฟังคะตัวละครในบทเพลงนี้ที่ชื่อเรียมนั้นไม่ได้มีเนื้อหาหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใดกับตัวละครที่ชื่อเรียมในนวนิยายเรื่องแผลเก่านะคะท่านผู้ฟังบทเพลงแนะนำมายังไม่หมดค่ะไปฟังต่อกับบทเพลง2บทเพลงนี้เชื่อว่าแฟนรายการที่แนะนำมาตั้งใจแนะนำมาให้ผู้ดำเนินรายการเปิดติดต่อกันเป็นแน่แท้เลยนะคะท่านผู้ฟังจึงต้องจัดให้ด้วยความยินดีและเต็มใจพร้อมทั้งเปิดติดต่อกันให้อีกด้วยนะคะกับบทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าเพลงรักบ้านทุ่งขับร้องโดยคุณสุบุญเลี้ยงครูวิเชียรคำเจริญเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้นะคะและอีกบทเพลงชื่อเพลงรักบ้านทุ่งเช่นกันค่ะขับร้องโดยคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ครูวิเชียรคำเจริญหรือครูลบบุรีรัตน์เป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ไปรับฟังกันเลยค่ะ

ค่ะขอเชิญชวนท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมอนุรักษ์บทเพลงลูกทุ่งไทยอันทรงคุณค่าและความหมายกับรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 จุฬาเรดิโอพลัสด้วยการแนะนำบทเพลงมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์022183975-7หรือ LINE @id@jularadio นะคะผู้ดำเนินรายการยินดีและพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะไปติดตามหาบทเพลงที่แฟนรายการแนะนำมาเปิดแบ่งปันให้กันและกันได้รับฟังค่ะบทเพลงแนะนำมายังไม่หมดนะคะท่านผู้ฟังวันนี้เป็นเกียรติและรู้สึกดีเป็นอย่างยิ่งเลยมีบทเพลงแนะนำมาหลายบทเพลงมากต้องเปิดให้ได้เพราะนี่คือกำลังใจของผู้ดำเนินรายการกับบทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าสงสารแฟนเก่านะคะคุณพิมพาพรสิริเป็นผู้ขับร้องคุณดวงดีศรีสองลักษ์และคุณพิชัยแสงแสนเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ขออนุญาตนำเอาอีกบทเพลงมาเปิดด้วยกันนะคะกับบทเพลงที่มีชื่อว่าเสียน้ำตาที่คาเฟ่ขับร้องโดยคุณสอนเพชรสอนสุพรรณครูนพนันท์ขวัญประภาเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ไปรับฟังกันเลยค่ะ

ค่ะท่านผู้ฟังคะขอขอบคุณแฟนรายการอีกครั้งกับบทเพลงที่แนะนำมาเพื่อเปิดแบ่งปันให้กันและกันได้รับฟังค่ะทุกบทเพลงมีค่าและมีความหมายแถมยังเป็นกำลังใจให้กับผู้ดำเนินรายการด้วยไปต่อค่ะท่านผู้ฟังกับบทเพลงที่แฟนรายการแนะนำมาอีกบทเพลงนี้ถามกันมาแบบนี้นะคะขอเปิดให้เป็นคำตอบซึ่งกันและกันเลยกับบทเพลงที่มีชื่อว่าถามทำไมขับร้องโดยคุณพิมพาพรสิรินะคะคุณพลอยดีสีฟ้าเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้กับบทเพลงที่ถูกถามมาแบบนี้ผู้ดำเนินรายการก็อยากจะนำอีกบทเพลงมาเปิดเพื่อเป็นการแก้หรือเป็นการตอบคำถามกันหวังว่าแฟนรายการจะแอบยิ้มหรืออมยิ้มหรืออาจจะฉีกยิ้มใหญ่ๆกว้างๆออกมาก็เป็นได้นะคะกับบทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอขับร้องโดยคุณออสโอภาสทศพรค่ะคุณพิเศษแสงเพชรเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ไปรับฟังกันเลยค่ะ

ท่านผู้ฟังคะกับบทเพลงที่เปิดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังจากการแนะนำของแฟนรายการมากับเพลงที่มีชื่อว่าถามทำไมนะคะและผู้ดำเนินรายการก็ได้นำเอาบทเพลงที่มีชื่อว่าขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอมาเปิดให้กับแฟนรายการได้รับฟังหวังว่าอาจจะมีใครแอบยิ้มหรืออมยิ้มบ้างนะคะต้องขอขอบคุณแฟนรายการเป็นอย่างยิ่งอีกครั้งค่ะกับกำลังใจมากมายที่ส่งมาให้ด้วยการแนะนำบทเพลงดีๆเพื่อมาเปิดแบ่งปันให้กันและกันได้รับฟังรวมทั้งได้ร่วมอนุรักษ์บทเพลงลูกทุ่งไทยให้ลูกหลานของเราได้รับฟังและสืบสานกันต่อไปอีกนานเท่านานเลยนะคะเพราะบทเพลงลูกทุ่งคือหนึ่งในเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของคนไทยนั่นเองนะคะท่านผู้ฟังและยังมีบทเพลงสนุกๆเคยโด่งดังเป็นอย่างมากในอดีตและยังถูกประพันธ์ขึ้นเรื่องราวที่บอกเล่าเรื่องราวเป็นซีรีส์เลยทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังยังไม่พอแค่นั้นนะคะท่านผู้ฟังความโด่งดังของบทเพลงลูกทุ่งนั้นยังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจนถูกศิลปินนักร้องหลายท่านนำไปทำดนตรีใหม่นำไปขับร้องใหม่อีกด้วยไปฟังกันเลยค่ะกับ2บทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าผู้ใหญ่ลีขับร้องโดยคุณไวยพจน์เพชรสุพรรณนะคะครูพิพัฒน์บริบูรณ์เป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้และยังมีบทเพลงผู้ใหญ่ลีแต่งงานขับร้องโดยคุณผ่องศรีวรนุชค่ะครูพิพัฒน์บริบูรณ์เป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้เช่นกันไปรับฟังกันเลยค่ะ

ค่ะท่านผู้ฟังคะบทเพลงผู้ใหญ่ลีครูพิพัฒน์บริบูรณ์ท่านเป็นผู้ประพันธ์ขึ้นและให้กับนักร้องที่เป็นคู่ชีวิตของ

านได้ขับร้องนั่นคือคุณศักดิ์ศรีศรีอักษรเป็นบทเพลงลูกทุ่งที่เสียดสีสังคมในช่วงประมาณปีพุทธศักราช2504ซึ่งอยู่ในยุคของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีนั่นเองนะคะท่านผู้ฟังสะท้อนให้เห็นถึงการสื่อสารระหว่างข้าราชการกับชาวบ้านอย่างมีอารมณ์ขันกันนะคะซึ่งได้รับความนิยมและโด่งดังเป็นอย่างมากนะคะจนทำให้ครูพิพัฒน์ท่านยังได้ประพันธ์บทเพลงที่เป็นซีรีส์เกี่ยวกับผู้ใหญ่ลีมีภาคต่อในเรื่องราวต่างๆอีกมากมายหลายบทเพลงทำให้คุณศักดิ์ศรีศรีอักษรได้ขับร้องและโด่งดังไปอีกหลายบทเพลงเลยทีเดียวค่ะรวมทั้งศิลปินนักร้องหลายท่านได้นำมาขับร้องใหม่ทำดนตรีใหม่กันเลยทีเดียวและผู้ดำเนินรายการเคยเปิดต้นฉบับของคุณศักดิ์ศรีศรีอักษรให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังแล้ววันนี้จึงขอหยิบเอาเวอร์ชั่นของศิลปินนักร้องท่านอื่นๆมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะไปต่อค่ะท่านผู้ฟังไปต่อกับผู้ใหญ่ลีในภาคต่อเวอร์ชันนี้กับบทเพลงที่มีชื่อว่าผู้ใหญ่ลีลาบวชขับร้องโดยคุณสมบัติบุญสิรินะคะและอีกบทเพลงชื่อเพลงเมียผู้ใหญ่ลีนะคะขับร้องโดยคุณจินตนาสุขสถิตค่ะสองบทเพลงนี้ครูพิพัฒน์บริบูรณ์เป็นผู้ประพันธ์เพลงเช่นกันไปรับฟังกันเลยค่ะ

ค่ะท่านผู้ฟังคะครูพิพัฒน์บริบูรณ์นั้นนะคะท่านมีนามจริงว่าสมบัติเพชรลานนาและท่านก็ได้ใช้นามแฝงในการประพันธ์เพลงมีชื่อว่าอิงชาวอีสานอีกด้วยค่ะท่านผู้ฟังผ่านเข้ามาสู่ช่วงชั่วโมงที่2แบบไม่ทันได้ตั้งตัวเลยค่ะและไปรับฟังบทเพลงที่ขับร้องแก้กันบ้างนะคะท่านผู้ฟังกับ2บทเพลงนี้ที่มีชื่อว่ามนรักดอกคำใต้นะคะขับร้องโดยคุณชลินนันทนาครร้องคู่กับคุณลินจงบุญนากรินนะคะท่านผู้ฟังบทเพลงนี้คุณชาลีอินทรวิจิตรและครูสง่าอารัมภีเป็นผู้ประพันธ์เพลงบทเพลงที่2ตามมานะคะกับบทเพลงที่มีชื่อว่าขวัญใจจ่าตรีนะคะขับร้องโดยคุณสังทองศรีใสค่ะร้องคู่กับคุณอรสาอิสลางกูลณอยุธยาครูไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ไปรับฟังกันเลยค่ะ

0: เหมือนกัน
1: ค่ะท่านผู้ฟังค่ะบทเพลงมนรักดอกคำใต้เป็นบทเพลงแนวลูกกรุงและยังเป็นเพลงเอกประกอบภาพยนตร์เรื่องมนรักดอกคำใต้นำแสดงโดยคุณสมบัติเมธานีและคุณเพชรลาชาวราชและยังมีศิลปินตลกที่ขับร้องเพลงขวัญใจจ่าตรีนั่นคือคุณสังทองศรีใสและคุณอรสาอิสลางกุลณอยุธยาในภาพยนตร์เรื่องนี้อีกด้วยนะคะภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายที่โรงภาพยนตร์เพชรรามาเมื่อวันที่15เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2515ค่ะท่านผู้ฟังและบทเพลงมนรักดอกคำใต้นี้ประพันธ์ขึ้นโดยครูชาลีอินทรวิจิตรและครูสง่าอารัมพีซึ่งตามจริงแล้วนะคะบทเพลงมนรักดอกคำใต้เป็นบทเพลงที่ถูกประพันธ์ขึ้นเพื่อประกอบภาพยนตร์เรื่องแมวไทยในปีพุทธศักราช2511แต่บทเพลงนี้ได้รับความนิยมและโด่งดังเป็นอย่างมากจนถูกนำไปตั้งชื่อเป็นภาพยนตร์เรื่องมนรักดอกคำใต้และใช้เป็นบทเพลงเอกในภาพยนตร์เรื่องมนรักดอกคำใต้อีกด้วยและยังได้รับความนิยมโด่งดังเป็นอย่างมากจนบทเพลงนี้ถูกนำมาทำดนตรีใหม่ขับร้องใหม่ในแนวเพลงลูกทุ่งอีกด้วยมีโอกาสจะนำมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังนะคะเมื่อมาในแนวเพลงประกอบภาพยนตร์แล้วก็อยากจะเปิดที่ประกอบภาพยนตร์ให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังอีก2บทเพลงนะคะกับ2บทเพลงนี้ที่มีชื่อว่ามนรักลูกทุ่งนะคะขับร้องโดยคุณพลายวันลูกเพชรค่ะครูพิบูลย์บุตรขันเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้และอีกบทเพลงชื่อเพลงดอกคูนเสียงแคนนะคะขับร้องโดยคุณเพลินพิษภูลชนะค่ะคุณณรงค์โกสาผลเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ไปรับฟังกันเลยค่ะ

ค่ะท่านผู้ฟังคะขอนำเรียนท่านผู้ฟังสักนิดหนึ่งนะคะกับบทเพลงที่มีชื่อว่ามนรักลูกทุ่งประกอบภาพยนตร์ไทยเรื่องมนรักลูกทุ่งเมื่อปีพุทธศักราช2513บทเพลงมนรักดอกคำใต้ประกอบภาพยนตร์เรื่องมนรักดอกคำใต้เมื่อปีพุทธศักราช2515และบทเพลงดอกคูนเสียงแคนประกอบภาพยนตร์เรื่องมนรักทรานซิสเตอร์นะคะในปีพุทธศักราช2517นี่คือเสน่ห์ของบทเพลงลูกทุ่งที่ถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์และยังมีบทเพลงประกอบภาพยนตร์ที่ไพเราะเพราะมากๆอีกด้วยมีโอกาสจะนำมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังค่ะไปฟังต่อกับบทเพลงขับร้องแก้กัน2บทเพลงนี้นะคะกับบทเพลงที่มีชื่อว่ารังรักในจินตนาการขับร้องโดยคุณทูลทองใจค่ะครูไพบูลย์บุตรขันธ์เป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้และท่านได้ประพันธ์เพลงขับร้องแก้กันเอาไว้ด้วยกับบทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าน้องรอรังรักนะคะคุณนวลสวัสดิ์ชื่นชมบุญเป็นผู้ขับร้องเพลงนี้ไปรับฟังกันเลยค่ะ

ค่ะเข้ามาสู่ช่วงชั่วโมงที่2แล้วนะคะท่านผู้ฟังขอเชิญชวนท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมอนุรักษ์บทเพลงลูกทุ่งไทยอันทรงคุณค่าและความหมายกับรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 จุฬาเรดิโอพลัสด้วยการแนะนำบทเพลงที่ท่านผู้ฟังชื่นชอบมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-218-3975-7หรือ LINE @id@jularadio นะคะผู้ดำเนินรายการยินดีและพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะไปติดตามหาบทเพลงที่ท่านผู้ฟังแนะนำมาเปิดแบ่งปันให้กันและกันได้รับฟังค่ะท่านผู้ฟังคะถึงวันนี้นะคะท่านผู้ฟังโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสมาไว้ในมือถือของท่านหรือยังนะคะเพราะว่าแอปพลิเคชันนี้จะทำให้ท่านผู้ฟังสะดวกที่จะฟังรายการต่างๆของสถานีวิทยุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเราหรือจุฬาเรดิโอพลัสได้อย่างสะดวกสบายไปกับท่านได้ในทุกพื้นที่เพียงแค่มีแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสนะคะสามารถโหลดได้ทั้งทาง Android และ iOS อย่าลืมนะคะท่านผู้ฟังจะไม่พลาดในทุกรายการโปรดของท่านเลยเพียงแค่โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสมาเท่านั้นเองนะคะเราไปส่งต่อกำลังใจให้กับทหารหานกับ2บทเพลงขับร้องแก้กัน2บทเพลงนี้กันค่ะกับบทเพลงที่มีชื่อว่าจดหมายจากทหารพลานขับร้องโดยคุณแสนสุขแดนดำเนินนะคะครูชลธีทานทองเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ค่ะและบทเพลงที่ขับร้องแก้กันชื่อเพลงทหารพลานที่รักขับร้องโดยคุณสดศรีพรมเสกสรรค่ะคุณเทิดทุ่งกุลาเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ไปรับฟังกันเลยค่ะ

ค่ะท่านผู้ฟังคะเพราะทหารคือรั้วของชาตินะคะและทหารทุกหมู่เหล่าคือรั้วที่แข็งแรงปกป้องคุ้มครองแผ่นดินไทยของเราประเทศไทยของเราประชาชนไทยจะอยู่ได้ด้วยความสงบความสุขสบายเพราะว่าเรามีเหล่าทหารผู้เสียสละและปฏิบัติหน้าที่อยู่พื้นที่ชายแดนอย่างเข้มแข็งนั่นเองนะคะดังนั้นเรามาร่วมกันส่งกำลังใจให้กับเหล่าทหารทุกหมู่เหล่าด้วยการแบ่งปันบทเพลงเพราะๆเพื่อส่งไปไม่ว่าจะได้ยินหรือไม่หากกำลังใจที่สำคัญนี้เป็นกำลังใจที่บริสุทธิ์ส่งไปให้กับเหล่าทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ชายแดนหวังว่ากำลังใจเหล่านี้จะเป็นเกราะป้องกันตัวให้กับเหล่าทหารนะคะมีบทเพลงที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นบทเพลงขับร้องแก้กันและเป็นบทเพลงที่มีภาคต่ออีกแล้วค่ะท่านผู้ฟังกับ2บทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าฉันทนาที่รักขับร้องโดยคุณรักชาติสิริชัยนะคะและผู้ประพันธ์เพลงนี้คือคุณสุชาติเทียนทองค่ะท่านยังประพันธ์เพลงที่ขับร้องแก้กันอีกด้วยนะคะกับบทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าจดหมายจากฉันทนาขับร้องโดยคุณดาวใต้เมืองตรังค่ะไปรับฟังกันเลยค่ะ

ค่ะท่านผู้ฟังคะบทเพลงฉันทนาที่รักขับร้องโดยคุณรักชาติสิริชัยหรือคุณลักษ์สิริชัยนั่นเองนะคะและบทเพลงที่ขับร้องแก้กันชื่อเพลงจดหมายจากฉันทนาขับร้องโดยคุณดาวใต้เมืองตรังค่ะสองบทเพลงนี้ผู้ประพันธ์เพลงคือคุณสุชาติเทียนทองนะคะบันทึกเสียงและวางแผงในปีพุทธศักราช2519และโด่งดังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากต่อมานะคะท่านผู้ฟังในปีพุทธศักราช2525ภาพยนตร์ไทยเรื่องเทพธิดาโรงงานถูกสร้างขึ้นพร้อมกับได้นำเอาบทเพลงฉันทนาที่รักมาประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้อีกด้วยและคุณสุชาติเทียนทองก็ได้ประพันธ์บทเพลงเกี่ยวกับฉันทนาขึ้นมาเพื่อเป็นภาคต่ออีกด้วยและยังโด่งดังเป็นอย่างมากทำให้มีศิลปินนักร้องหลายท่านได้นำบทเพลงมาทำดนตรีใหม่ขับร้องใหม่อีกครั้งไปรับฟังกับบทเพลง2บทเพลงนี้ที่เป็นภาคต่อของบทเพลงเกี่ยวกับฉันทนานะคะกับบทเพลงที่มีชื่อว่าฉันทนาใจดำค่ะขับร้องโดยคุณยอดรักสลักใจนะคะและบทเพลงขับร้องแก้กันก็คือเพลงที่มีชื่อว่าฉันทนาตอบรักขับร้องโดยคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะ2บทเพลงนี้คุณสุชาติเทียนทองเป็นผู้ประพันธ์เพลงเวลาหมดเวลากับรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 จุฬาเรดิโอพลัสนะคะขอขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่แนะนำบทเพลงดีๆเพราะๆและร่วมอนุรักษ์บทเพลงลูกทุ่งไทยด้วยการแนะนำมาเพื่อให้มาเปิดแบ่งปันให้กันและกันได้รับฟังค่ะลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนสำหรับวันนี้พบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้า

0: ติดตามรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 ทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็น
1: ขยับได้ทุกที่สุขภาพดีได้ทุกเวลากับรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพทุกวันเสาร์อาทิตย์ 15:55 นถึง 16:00 นโดยศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมนายอานนท์คงสุนทรกิจกุลนักวิชาการกีฬาประจำศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับท่านผู้ฟังท่านใดที่ตื่นนอนตอนเช้าแล้วรู้สึกเมื่อยรู้สึกตึงบ้างครับเวลาเริ่มขยับตัวแล้วรู้สึกฟืดๆคัดๆตื่นมาล้างหน้าแปรงฟันก้มตัวลงไปที่อ่างล้างหน้าแล้วรู้สึกหลังตึงบ้างผมมั่นใจเลยครับว่าหลายๆท่านน่าจะพยักหน้าตอบว่าใช่กันอยู่แล้วซึ่งอาการตึงนั้นนะครับก็สามารถเกิดขึ้นได้จากหลากหลายสาเหตุครับไม่ว่าจะเป็นการที่จะต้องนั่งทำงานอยู่ในท่าเดิมนานๆหรือว่าจะเป็นการออกกำลังกายแล้วไม่ได้ยืดเหยียดกล้ามเนื้อรวมไปถึงปัจจัยทางด้านร่างกายอื่นๆครับเช่นอายุสภาพร่างกายหรือแม้กระทั่งที่นอนของเราซึ่งโดยปกติแล้วนะครับเมื่อเริ่มขยับร่างกายไปเรื่อยๆจะรู้สึกค่อยๆดีขึ้นเองแต่ถ้าเกิดหากได้ยืดเหยียดกล้ามเนื้อกายบริหารกันตอนเช้าก็จะช่วยให้อาการเนี่ยดีขึ้นได้เร็วมากขึ้นครับในวันนี้ผมก็มีท่ายืดดีๆ3ท่ามาฝากทุกท่านกันนะครับไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลยหาที่ว่างเตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็มาเริ่มทำไปพร้อมๆกันได้เลยครับท่าที่1ท่าเด็กหรือว่าท่าคุกเข่าเหยียดแขนไปทางด้านหน้าซึ่งท่านี้ครับเราจะเริ่มจากการนั่งคุกเข่าลงกับพื้นนั่งทับบนส้นเท้าของเรานะครับให้เท้าเราเนี่ยราบไปกับพื้นเลยจากนั้นค่อยๆวางมือที่พื้นด้านหน้าพร้อมกับพับสะโพกก้มตัวนะครับให้หน้าไปใกล้ๆพื้นพร้อมกับเหยียดแขนไปทางด้านหน้าจนสุดหายใจเข้าออกตามปกติอย่าเผลอกั้นหายใจนะครับขณะหายใจพยายามเหยียดตัวให้มากขึ้นหายใจออกเหยียดตัวยาวๆนะครับให้รู้สึกว่าตัวแบนลงติดพื้นได้มากสุดเท่าที่จะทำได้ค้างเอาไว้ 10-15 วินาทีแล้วก็ทำซ้ำ 5-10 รอบครับท่าที่2คุกเข่าโก่งหลังท่านี้จะต่อเนื่องจากท่าแรกนะครับเราเริ่มต้นจากการคุกเข่าพร้อมกับวางมือทั้งสองข้างไว้บนพื้นด้านหน้าคล้ายกับเรากำลังอยู่ในท่าคลานนะครับเข่านะครับกว้างเท่ากับช่วงสะโพกของเรามือกว้างเท่ากับช่วงไหล่หลังขนานไปกับพื้นก่อนนะครับจากนั้นค่อยๆออกแรงเกร็งหน้าท้องงอตัวโก่งหลังขึ้นให้ตัวโค้งโก่งขึ้นมากที่สุดเท่าที่ทำได้ค้างเอาไว้นับ 1-5 ในใจช้าๆครับแล้วก็ผ่อนแรงลงทำซ้ำ 5-10 รอบหรือว่าตามเท่าที่เราต้องการได้เลยครับท่าที่3คุกเข่าแอนหลังซึ่งท่านี้จะตรงข้ามกับท่าที่แล้วนะครับซึ่งเราจะเริ่มต้นโดยท่าเดียวกันคุกเข่าวางมือไว้เหมือนเดิมนะครับแต่จะเปลี่ยนเป็นค่อยๆแอนหลังหย่อนหน้าท้องลงต่ำนะครับหรือว่าจะเรียกว่าหย่อนท้องช้างก็ได้ครับพร้อมกับนับในใจ 1-5 ช้าๆนะครับจากนั้นผ่อนแรงกลับมาอยู่ในท่าเดิมก็คือท่าที่หลังขนานพื้นนะครับหย่อนลงแล้วก็ขึ้นทำซ้ำนะครับ 5-10 รอบหรือว่าตามเท่าที่เราต้องการได้เลยซึ่งท่าที่2กับ3นี้นะครับก็สามารถนำมาทำต่อเนื่องกันได้เลยเราจะเป็นการโก่งหลังขึ้นแล้วก็หย่อนท้องลงนะครับสลับกัน 5-10 รอบแต่ถ้าเกิดท่านใดที่เพิ่งเริ่มต้นฝึกหรือว่าเพิ่งเคยทำเป็นครั้งแรกอาจจะแนะนำว่าแยกทำทีละท่าก่อนดีกว่านะครับเพื่อให้เกิดความเคยชินคุ้นเคยก่อนเป็นอย่างไรบ้างครับกับท่ายืดกล้ามเนื้อหลังกายบริหารตอนเช้า ที่สามารถทำตามได้ง่ายๆบนเตียงมาฝากกันที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ
1: ขยับได้ทุกที่สุขภาพดีได้ทุกเวลากับรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพทุกวันเสาร์อาทิตย์ 15:55 ถึง 16:00 นโดยศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันรายการที่เป็นความร่วมมือของสถานีวิทยุสถาบันการศึกษา11แห่งทั่วประเทศนำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวจากทุกมหาวิทยาลัยที่ร่วมผลิตรายการครอบคลุมทุกมิติทั้งการศึกษางานวิจัยนวัตกรรมรวมถึงเกาะติดสถานการณ์สังคมผ่านการรายงานข่าวจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่จริง
3: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงตรง

0: รู้อะไรไม่สู้รู้ดีชั่วไม่เกลือกลัวมั่วธรรมสิ่งอับเฉาไม่หลงลาภภาพยศสุขมอมเมาปล่อยตัวเบาว่างเปล่าอย่ายึดตามถามสติตริตรองลองสักหนลองฝึกตนฝึกใจไม่ผลีผลามเลิกหลงไหลใส่ภาพกินเกียรติกามเริ่มเดินตามนามสติสงบพลันอยากเห็นทุกคนให้ความสำคัญกับการเจริญสติเพื่อความเจริญในสังคมไทย
1: สุดสัปดาห์กับสถานการณ์โลกในหมุนตามโลกทุกวันอาทิตย์ดำเนินรายการโดยศาสตราจารย์ดร.ชัยวัฒน์ค้ำชูและดร.สรจักรเกษมสุวรรณ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับสู่รายการหมุนตามโลกนะครับเรามาพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับช่วงเวลา10โมงเย็นถึง5โมงนะครับ16นาฬิกาถึง17นาฬิกาทางสถานีวิทยุจุฬาเรดิโอพลัส 101.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับเพื่อความรู้สึกประชาชนแล้วก็ออกอากาศพร้อมกันกับทางสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร 90.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับพบกับท่านศาสตราจารย์กิตติคุณดร.ชัยวัฒน์ค้ำชูผมสรจักรเกษมสุวรรณครับสวัสดีครับอาจารย์ชัยวัฒน์ครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์สรจักรครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
2: ครับแม่เมื่อคืนใครเมื่อเช้ามืดใครดูบอลนี่แบบเป็นแต่ที่ต้องตามด้วยในประวัติศาสตร์อาจารย์มันจะอะไรได้ขนาดนั้นอังกฤษจะชนะไป 4-0 ในครึ่งแรกเนี่ยนะมันก็แย่มันก็แบบโอ้โหแบบทำใจชนะแน่นอนแล้วนะ
3: ใช
2: ่ครึ่งหลังฝรั่งเศสยังสัตว์ตีตื้นขึ้นมาอีก3ประตูแล้วก็ในสุดอังกฤษก็ตีลูกที่5ลูกที่6ฝรั่งเศสลูกที่4แบบอะไรกันเนี่ย
3: ยิงกันพุ่นเลย
2: ครึ่งหลังนี่ยิงกัน6ลูกครึ่งแรกยิงกัน4ลูกโอ้โห
3: คนดูมันอย่างเงี้ย
2: ใช่คุ้มเลยอังกฤษก็ถือว่าเป็นการแข่งที่ดีที่สุดในบอลโลกในรอบ60ปีนะหลังจากที่แพ้อาร์เจนตินาแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวกันมาเมื่อต้นสัปดาห์เมื่อกลางนะครับแล้วก็มีถึงเรื่องทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
3: ดิทางอังกฤษเล่นเหมือนอย่างเล่นกับฝรั่งเศสวันเช้านี้นะก็อาจจะชนะอาร์เจนตินาไปแล้วนะ
2: ไม่รู้
3: โค้ชเลยถูกวิจารณ์หนักเลยนำก็ไปแล้วนะแล้วมาเปลี่ยนแผนตั้งรับโอ้โหปล่อยให้อาร์เจนตินาเนี่ยถึงสนามบุกยิงอ่ะมันก็ต้องแหมโอเคครับไอ้เนี่ยเราไม่ได้พูดโยชาญเรื่อง
2: ไม่เป็นไรจานท่านทำได้จานเหมือนกันเลยเห็นไหมหมอเหมือนกันครับก็
3: เสร็จ
2: แ
3: ล้ว
2: ก็ยังมีท้ายแมตช์ก็มีเรื่องราวของการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องใช่ไหมครับอันนี้ก็พูดให้จบกันเฉลยกันแล้วกันว่า
3: ได้เลย
2: อาร์เจนตินาก็ว่ายกป้ายว่าหมู่เกาะโฟกลันด์หรือซึ่งอาร์เจนตินาเรียกว่ามาร์ตินัสเนี่ยมาวินัสเนี่ยเป็นของอาร์เจนตินาก็ถือป้ายขึ้นมาก็เลยเป็นเรื่องใหญ่ว่าเอาการเมืองเข้ามายุ่งเกี่ยวในศึกบอลโลกอย่างนี้จะได้ไหมนะครับก
3: ็
2: ฟีฟ่าก็บอกจะพิจารณาแต่ยังไม่ประกาศออกมาใช่ไหมว่าจะพิจารณาอย่างไรก็ไม่รู้ครับ
3: ใช่ครับครับคืออย่างว่าฟีฟ่าก็มีคล้ายๆมาตรฐานนะหรือระเบียบกฎกติกาว่าไม่เอาการเมืองมาเกี่ยวข้องกับการแข่งขันใช่ไหมฮะ
2: ครับ
3: ทีนี้ก็แต่ที่น่าสนใจคืออะไรไหมอาจารย์ท่านทรัมป์อ่ะ
2: ครับ
3: หรือใครฝ่ายบริหารของทรัมป์อ่ะ
2: ไวท์เฮาส์ส่งมาประกาศสนับสน
3: ุน
2: การอาร์เจนตินา
3: เพราะว่า
2: ก็แน่นอนที่กับผู้นำเขาเป็นเพื่อนกันเขารักกันจะตายแล้วประธานเดียร์อาร์เจนตินากับท่านทรัมป์ท่านรักกันจะตายทรัมป์เคยประกาศว่าถ้าเลือกท่านประธานมิเลียใช่ไหม
3: ใช่
2: เนี่ยจะเราจะให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษถูกไหม
3: ครับ
2: ก็คือรักกันจะตายมันก็ต้องตอนนี้ไม่ค่อยรักอังกฤษ
3: ใช่ใช่มันใกล้โดยเฉพาะยิ่งท่านนายก คนที่แล้ว
2: อ่ะคนใหม่มายิ่งมาใช่ขึ้นคอยดูสิ
3: ก็คืออ้างว่าโอ้ยนี่เป็นรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกานะที่แก้ไขครั้งที่หนึ่งอ่ะให้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
2: เพราะฉะนั้นก็ในสนามฟุตบอลก็ทำได้ไม่เป็นไร
3: ครับผมโอเค
2: ก็อันนี้ก็ย้อนกลับไปนิดนึงก็แล้วกันนะอังกฤษกับอาร์เจนตินาทำสงครามกันเมื่อปี1984ใช่ไหมครับแล้วก
3: ็
2: สงครามใช้เวลามัน70กว่าวันแล้วก็อังกฤษชนะหลังจากที่ถล่มเรือรบเรือพิฆาตเรือต่างๆของอาร์เจนตินาไปจำนวนมากและผู้เสียชีวิตจำนวนมากสมัยนั้นเป็นมาร์กาเร็ตทัตเชอร์นะครับแล้วก
3: ็
2: ในที่สุดอังกฤษก็ยังสามารถที่จะเนื่องจากเอาชนะอาร์เจนตินาได้ก็ยังยึดครองก็หมู่เกาะฟอกเลนส์มาต่อไปได้แล้วก็คนหมู่เกาะฟอกเลนส์จริงๆส่วนใหญ่ก็เป็นคนอังกฤษนะครับ แต่ว่ามันก็อยู่ห่างไกลอังกฤษเสียเลิศเกินแล้วมันก็อยู่ใกล้ชายฝั่งอาร์เจนตินาเพียงไม่กี่ร้อยกิโลเท่านั้นเองนะครับ
3: ไอ้เนี่ยอาจารย์ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศมันไม่ได้อยู่ว่า
2: อยู่ไกลอยู่
3: ใกล้ใช่
2: ไหมมันเป็นเรื่องของ
3: อธิปไตย
2: เรื่องของการ
3: ใครครอบครอง
2: ใช
3: ่ครับผมโอเคครับ
2: ครับสัปดาห์นี้จ้าหนูมันกี่เรื่องอ่ะเนี่ย
3: โอ้
2: สงครามอิหร่านนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่ตั้งแต่โอ้ตอนนี้ยังไม่รู้จะไปไงนะจ้าต้องเรียนต้องพูด
3: ไป
2: เร
3: ื่อง
2: ใหญ่จ้าว่าอิหร่านมันจะไปไงกันต่อเนี่ยตอนนี้มันไปรอบทิศทอบทางในเขตอ่าวเปอร์เซียไปหมดแล้วใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับมันขยายตัวออกไปแล้ว
2: เขาต้องพูดเป็นพิเศษในเรื่องนี
3: ้
2: แล้วก็ที่ระหว่างยูเครนกับรัสเซียตอนนี้ก็รุนแรงเพิ่มขึ้นเป็นลำดับใช่ไหมครับล่าสุดโอ้โหยูเครนไปถล่มศูนย์ขายสินค้าออนไลน์ซึ่งบอกว่าเป็นที่เก็บพวกสินค้าที่ขายเอามาใช้เป็นยุทโธปกรณ์ได
3: ้ครับ
2: โดนเรือนในต่างๆสารพัดโอ้โหถล่มเลยนะครับ
3: รัสเซีย
2: รัสเซียก็ถล่มใน
3: ตอบโต้
2: ยูเครนตอบโต้
3: ไม่รู้ใครตอบโต้ใครอยู่ตอน
2: ไม่รู้ใครตอบโต้ใครสองเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเลยทีเดียวเพราะว่าขณะเดียวกันก็จริงๆในยุโรปเนี่ยเพิ่งจัดงานเมื่อวันที่13เขาเพิ่งจัดงานซัมมิตใหญ่เรื่องของยูเครนใช่ไหมครับ
3: ครับผม
2: ทุกคนก็มาสนับสนุนเซเลนสกี้กันใหญ่เลยวันที่14งานวันชาติฝรั่งเศสเซเลนสกี้ก็มาเป็นแขก
3: คร
2: ับ ก็โ
3: ทรแขกพิเศษ
2: เป็นผู้นำคนเดียวที่ลงจากรถในงานที่จะมาชมพิธีสวนสนามเนี่ยทุกคนตบมือให้เป็นคนเดียว
3: นะ
2: เสร็จแล้วก็จากนั้นท่านเคียร์สตาร์เมอร์ก่อนจะลาตำแหน่งก็บินไปหาเซเลนสกี้ใช่ไหมครับ
3: ครับ
2: แล้วก็
3: ครับ
2: ปรากฏว่าระหว่างที่อยู่นั่นก็เกิดประเด็นขึ้นมาว่ารัฐมนตรีกลาโหมของเซเลนสกี
3: ้ถูกปลด
2: ใช่ไหมก็เป็นเรื่องใหญ่โตมากทุกวันนี้ก็ยังประท้วง
3: อยู่มีประท้วงอยู
2: ่ครับ
3: คร
2: ับ คนนี้เขาเป็นถึงเป็นแค่รัฐมนตรีมาได้หกเดือนเท่านั้นแต่โหยิ่งแผลสูงมากนะ
3: อายุแค่35ด้วยนะ
2: ใช่แผลสูงมากก็อันเนี้ยก็เป็นก็เกิดขึ้นในหลายๆประเทศนะจ๊ะครับคนรุ่นใหม่กับผู้นำทหารรุ่นเก่าเนี่ยก็จะมองไม่ตรงกันซึ่งอันนี้ก็เป็นเหตุที่กำลังเกิดขึ้นในยูเครนเหมือนกันแต่ว่าจะมีผลกระทบการสงครามในยูเครนไงต่อไปก็ไม่รู้นะครับ
3: ครับผม
2: พรุ่งนี้จะมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่แล้วชื่อแอนดี้เบอร์นัมนะครับแน่นอน
3: ครับผม
2: เอาพรุ่งนี้ตามเวลาในสหราชอาณาจักรเคียร์สตาร์เมอร์ก็จะเข้าเฝ้าพระเจ้าชาร์ลส์แล้วก็กราบทูลลาออกอย่างเป็นทางการแล้วก็โดยธรรมเนียมก็พระเจ้าชาร์ลส์ก็จะโปรดกล่าวให้แอนดี้เบอร์นัมเข้าเฝ้าแล้วก็จะบอกว่าอ่ะนี่เชิญไปตั้งรัฐบาลได้ก็แปลว่าเป็นการตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่อย่างเป็นทางการพรุ่งนี้เช้าตามเวลาในอังกฤษก็น่าจะประมาณ4โมงเย็น3บ่าย3บ่าย4ในเวลาประเทศไทยนะครับ
3: ครับ
2: ก็จะได้นายกคนปรีคนใหม่ซึ่งก็คงจะต้องคุยกันยาวเมื่อไหร่ว่าเขาจะอะไรยังไงเรื่องไหน
3: ใช่
2: โอ้อันนี้ก็เรื่องใหญ่

0: ใช่ไหมครับ
1: โอ้รับภาระเยอะเลยนั่นน่ะที่ต้องมาแก้ไขปัญหา
0: แล้วท่านทรัมป์เนี่ยท่านทรัมป์เนี่ยเรื่องของสเตรทฮอร์มูสตอนอิหร่านเนี่ยซึ่งท่านประกาศเรื่องการเก็บภาษี 20% เนี่ยยังไม่ทันไรเนี่ยนะก็วุ่นวายแล้วเนี่ยนะวันพฤหัสท่านก็ออกอากาศทางทีวีอีก25นาทีนะครับประกาศว่าอะไรอาจารย์ประกาศว่าจีนเข้ามายุ่งเอาไฟล์ของข้อมูลคนเลือกตั้ง220ล้านคนของสหรัฐเอาไปขโมยไปได้ยังไงนี่เข้ามายุ่งเกี่ยวกุ้งเกี่ยวกับการเลือกตั้งเมื่อปี2020โอ้โหวายจีนที่เป็นตัวร้ายที่สุดซึ่งยังไม่มีใครตอบได้ว่าจริงหรือไม่จริงนะใช่ไหมแล้วก็โทรทัศน์ ABC กับ NBC ไม่ยอมถ่ายทอดด้วยก็ไปว่าเขานี่ไม่ถ่ายทอดเดี๋ยวจะ
1: ถอนใบอนุญาต
0: ถอนใบอนุญาต
1: ผมว่า
0: อาจารย์ตอนนี้ผมตีลูกเป็นโกรธเป็นเดือดร้อนมากนะใส่มันจริงหรือเปล่าไม่รู้อ่ะ
1: เด็ดแต่ที่น่าสนใจนะอาจารย์จริงก็ไม่ได้ตอบโต้อย่างดูเดือดนะบอกไอ้นี่อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจนะเพราะว่าเรื่องนี้โหจีนเสียหายนะเพราะว่าจีนบอกว่าไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวไอ้เรื่องการเมืองภายในไม่ว่าที่ไหนอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่ก็ไม่ถึงกับเรียกว่าโดยมองว่าอันเนี้ยรู้นิสัยทำว่านี่เป็นเรื่องการเมืองภายในของอเมริกาไม่ได้มีไอ้เป้าหมายที่แท้จริงเรื่องจีนหรอกแล้วเขาก็รู้ว่าไอ้ข้อมูลจีนแทรกแซงเนี่ยมันไม่ได้มีการยืนยันอะไรเลยแล้วก็ไม่มีผลผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเลือกตั้งของอเมริกาทั้งสองพรรคเลยบอกไม่มีหลักฐานอะไรเลยที่ถึงแม้ว่าจีนจะมีข้อมูลอะไรที่ทำกล่าวหาเนี่ยไม่มีผลต่อการเลือกตั้งเลยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ก็ไม่ได้บอกว่าแล้วก็ไม่ได้พูดซ้ำจริงๆซ้ำก็ไม่ได้พูดว่าทั้งหมดเนี่ยมันทำให้ผลการเลือกตั้งปี2020เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปยังไงอันนี้ก็ไม่ได้พูดบอกให้เห็นว่าโอ้โหขโมยข้อมูลไประบบการเลือกตั้งแย่มากเลวร้ายกว่าระบบการเลือกตั้งในประเทศโลกที่3มันกำลังแย่ที่สุดแล้วตอนเพราะฉะนั้นเวลานี้จะต้องผ่านกฎหมาย Save America Act ออกมาให้ได้ก่อนเลือกตั้งปลายเดือนพฤศจิกายนนี้
1: ใช่ใช่อาจารย์นะถ้าคนมีสามัญสำนึกเพียงนิดเดียวนะถ้าเป็นอย่างที่ทำพูดกล่าวหาจริงนะแล้วทำเนี่ยทำไมได้รับการเลือกตั้งมาเนี่ยครั้งที่สองเนี่ยถ้าบอกว่ามีการกองไอ้โกงการเลือกตั้งอ่ะใช่ไหมฮะ
0: มันมีวันหนึ่งนะอาจารย์เรื่องเนื้อไม่มีใครเอามาพูดต่อมีวันหนึ่งที่ทำสักสองอาทิตย์ที่แล้วที่ทำพูดที่ไหนอ่ะแล้วพูดที่แองการามั้งเขาพูดว่าทุกอย่างมันก็เป็นดีหรอแม้ว่าเขาเป็นมาเป็นปรีมันก็เป็นอะเดียวเนี่ยผมก็อยากรู้ต่อไปไอ้ที่บอกว่าที่มันเป็นท่านจะมาเป็นปรารีได้เนี่ยมันก็เป็นอะเดียวเหมือนกันเนี่ยไอ้เดียวเนี่ยมันคืออะไรเอาเรื่องมันเป็นปรารีได้มาจากประชาชนเนี่ยโอเคนี่บอกมาจากเดียวเหมือนกันเนี่ยก็อยากรู้เดียวคืออะไรเขาบอกชีวิตเขาเนี่ยเป็นเดียวเขาทำเดียวมาตลอดชีวิตใช่ไหมแม้แต่เป็นปรารีเนี่ยเขาก็เป็นเดียว
1: ใช่คือพูดง่ายๆก็ไม่สนใจหลักการความถูกต้องอะไรนะขอให้มีดีลที่ตัวจะได้ประโยชน์อะหรือสหรัฐอเมริกาจะได้ประโยชน์อะนั่นแหละคือคำนิยามของทำคำว่าดีลอะ
0: ตอนนี้จีนที่อาจจะไม่ตอบโต้มากก็อาจจะเป็นเพราะว่าณเวลาเดียวกันนั้นวันรุ่งขึ้นหรือวันรุ่งขึ้นแหละใช่ไหมครับท่านประธานดีสีจิ้นผิงท่านก็เป็นประธานเปิดงาน World AIConference นะครับซึ่งเป็นงานใหญ่มากแล้วก็มีการจัดตั้งWIGO World AI Corporation Organization ขึ้นมาซึ่งก็เป็นการเปิดอะไรล่ะเปิดเวทีใหม่เรื่องของ AI ว่าอันที่หนึ่งโลกจะร่วมมือกันได้ยังไงอันที่สองก็คือว่าสหรัฐจะเป็นผู้นำ AI ฝั่งเดียวไม่ได้นะจะบอกให้ใช่ไหมหรือเปล่าใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: คือ
1: ใช่
0: ต่ออาจารย
1: ์คืออย่างนี้คือ
0: คุณพูดถึงทรัมป์ต่ออีกนิดหนึ่งเลย
1: จากเอาเลยอาจารย์พูดเลยพูดเลย
0: เสร็จแล้วคุณทรัมป์ยังสร้างศัตรูไม่จบคุณทรัมป์สร้างศัตรูไม่จบก็คือตอนนี้ไอ้

0: สภาวะโลกร้อนเนี่ยมันก็เกิดไฟไหม้ป่าเยอะมากที่สเปนนี่เยอะมากเหมือนกันแต่ที่ร้ายกว่านั้นคือที่แคนาดาประมาณ900กว่าจุดที่ไฟไหม้ป่าที่แคนาดาเพราะฉะนั้นเวลานี้ไอ้ควันมันก็มาเต็มไปหมดเลยมาถึงนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์วอชิงตันใช่ไหมครับซึ่งก็ไม่รู้จักกระทบการแข่งขันรอบสุดท้ายของ World Cup คืนนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าเห็นว่าเมื่อวันเสาร์ฝนตกที่นิวยอร์กก็อาจจะทำให้ลดควันไปได้บ้างแต่คุณทำเอาแล้วบอกว่านี่เป็นความจัดการเรื่องนี้ผิดพลาดของรัฐบาลของมาร์คคานี่อยู่ต้องรับผิดชอบไอจะจัดการให้อยู่รับผิดชอบโดยไอจะต้องขึ้นภาษีอยู่อีกเอ๊ะเขามีแต่ประเทศจะบอกว่าเอ๊ะเราจะช่วยยังไงจะลดจะให้ช่วยยังไงไหมที่จะลดไอภาวะตรงนี้ได้อะไรเงี้ยเอ้ย
1: ครับ
0: ท่านไม่ได้ส่งเสนอจะช่วยเลยนะท่านจะเอาคืนอย่างเดียว
1: ครับก็
0: โอเคก็นั่นคร่าวๆครับสัปดาห์นี้ก็เป็นเรื่องประมาณนี้นะอาจารย
1: ์โอ้ใช่ครับครับ
0: อาจารย์มาเอาเรื่อง
1: ก่อน
0: สงครามอิหร่านก่อนมันน่ากลัวขึ้นเป็นลำดับเลยนะอาจารย์ครับ
1: ใช่ครับใช่
0: จากเริ่มที่คุณเริ่มที่จากสัปดาห์ที่แล้วที่ในที่สุดแล้วเรียกว่า MOM หรือ MOU เนี่ยถูกฉีกทิ้งกันไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะแล้วก็สหรัฐก็กระหน่ำอิหร่านมาติดต่อกันสัปดาห์กว่าๆเนี่ยนะครับแต่ว่าในช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยท่านทรัมป์ท่านก็บอกว่าจะไม่ยอมให้อิหร่านเป็นผู้ควบคุมช่องแคบเฮอร์มุสแต่เพียงผู้เดียวแล้วสหรัฐจะเป็นผู้ควบคุมช่องแคบเฮอร์มุสด้วยและในการควบคุมสหรัฐนั้นสหรัฐก็จะเก็บค่าผ่านทาง 20% ของมูลค่าของคาร์โก้ของเรือที่จะผ่านแต่ละลำลงสหรัฐเป็นใครกันแน่เนี่ยอาจารย์ครับเพราะว่าเมื่อ 2-3 อาทิตย์ก่อนมาโครูเบโอก็พูดเองเข้าใจตอนนั้นก็พูดตอนอยู่ที่อิตาลีครั้งนึงแล้วพูดอยู่บนเครื่องบ
1: ิน
0: คร
1: ั้
0: ง
1: นึงเออใช่
0: พูดอยู่บนเครื่องบินที่อิตาลีครั้งแล้วพูดที่อยู่บนเครื่องบินอีกครั้งนึงว่าจะเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้จะโทรเรียกเกจะเรียกโทรเรียกฟีว่าสหรัฐยืนยันว่าต้องไม่มีเด็ดขาดใน
1: น้ำนานาชาติ
0: ในทะเลหลวงช่องแคบเฮอร์มุสนี้ต้องไม่มีการเก็บไม่ว่าจะเรียกอะไรก็แล้วแต่เก็บไม่ได้เด็ดขาดสหรัฐไม่ยอมเด็ดขาดเอส10วันต่อมานายตัวเองบอกจะเก็บเงี้ยแปลว่าร
1: วมทั้งลองแวนซ์ด้วยนะพูดทำนองเดียวกับที่รูบิโอพูดน่ะคือตอนนั้นตัวจะอ้างไม่ให้อิหร่านเก็บใช่ไห
0: ม
1: ก็อ้างหลักกฎหมายระหว่างประเทศอะไรต่างๆเนี่ยนะว่าตัวเองจะเก็บไม่ได้คำนึงถึงไอ้สิ่งที่ตัวเองเคยอ้างไม่ให้อิหร่านทำอ่ะคือพูดตรงๆนะตอนเนี้ยมีใครที่จะเชื่อถือไอ้คำพูดคำวาจาอะไรของทำอ่ะใช่ไหมครับที่พูดมาไม่ค่อยได้คิดพูดอะไรก็
0: แต่ตกลงที่พูดอันนี้ก็ยกเลิกแล้วใช่ไหมไม่เอาเลยไม่ทำแล้ว
1: ก็มันไอแหมมันขัดแย้งกับลูกน้องตัวเองพูดในที่สาธารณะให้ชาวโลกก็รู้ใช่ไหมฮะแล้วตัวเองเนี่ยจะทำอย่างไรพูดแล้วอย่างหนึ่งตัวทำได้แต่ไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งทำอย่างเดียวแบบที่ตัวจะทำเนี่ยใช่ไหมครับมันก็ไม่มีความน่าเชื่อถืออะไรหลงเหลืออ
0: าจารย์ครับเขามีแต่ลูกน้องพูดไปแล้วพอเจ้านายพูดลูกน้องต้องเชื่อตามเจ้านายแต่คราวนี้มันทำไมมันเป็นตรงข้าม
1: มันไม่รู้มันไปต่อไม่ได้อะอาจารย์เพราะว่ามันไม่ใช่แต่เท่านั้นใช่ไหมคนไอประเทศอื่นน่ะเขาก
0: ็มันจะไปยอม
1: กันด้วยใครไปยอมเอ๊แล้วจริงๆเนี่ยตัวเป็นคนสร้างปัญหาเมื่อก่อนที่เขาก็ไปโดยไม่ต้องเสียอะไรใช่ไหมทั้งแคบฮอร์มูสอิหร่านก็ไม่ได้มาควบคุมถ้าทำตามไอกฎหมายทะเลใช่ไหมครับที่จะต้องถือว่าเป็นผ่านได้อย่างที่อาจารย์อธิบายแล้วอ่ะใช่ไหมฮะตัวสร้างปัญหาแล้วตัวนี้ตัวแก้ไขปัญหายังไม่ตกเนี่ยใช่ไหมฮะเรื่องติดลมอยู่แล้วเนี่ยที่อาจารย์เกิดมาตอนต้นเลยเนี่ยว่าไปทำให้เดือดร้อนไปทั่วไปหมดใน
0: คราวนี้มันทั่วจริงๆอาจารย์

0: ล่า
1: อิหร่านเส้นในตะวันออกกลาง
0: ล่าสุดนี้ก็คืออิหร่านบุกไปถึงจอร์แดนด้วยแล้วแล้วก็มีในไปที่ตั้งกองกำลังฐานทัพของสหรัฐในจอร์แดนแล้วก็มีฐานสหรัฐเสียชีวิตไปเพิ่มอีกแล้ว2คนแล้วก็หายไปคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลานี้อิหร่านไปทั่วแล้วครับซีเรียก็ไปแล้วซีเรียอิหร่านก็ยิงไปถึงซีเรียแล้วเพราะฉะนั้นประเทศในรอบอ่าวเนี่ยมันโดนไปหมดแล้วแน่นอนใช่ไหมครับตั้งแต่โอมานUAE คูเวตกาตาร์ซาอุดิอาระเบียแล้วก
1: ็บาห์เรนประเทศรอบอ่าว
0: โดนไปหมดแล้วใช่ไหมครับคราวนี้มันก็ไปไกลแล้วไปไกลถึงซีเรียและไปไกลถึงจอร์แดนคือตอนนี้ไม่มีประเทศไหนปลอดภัยแล้วสักประเทศหนึ่งแล้วมันจะอยู่ไปอยู่ได้ไงและอิหร่านยังประกาศอีกนอกจากเอาหมดทั้งพื้นที่แล้วเนี่ยนะเวลานี้ก็จะพูดกับฮูตี้แล้วนะเอาจริงแล้วนะ
1: ไอ้ช่องแคบแดงอีก
0: ไอ้ช่องแคบบับเอาแมนดับเนี่ยจะให้ฮูตี้คุมแล้วนะซึ่งแปลว่าเรือที่ผ่านทะเลแดงโดยเฉพาะเรือที่มาจากเมดิเตอร์เรเนียนผ่านคลองสุเอซผ่านทะเลแดงแล้วมาออกเพื่อจะมาสุดแปซิฟิกเนี่ยมาสุดอินเดียก่อนมาสุดอินเดียเนี่ยก็จะมาไม่ได้ถ้าฮูตี้ไปปิดกั้นตรงนั้นตอนนี้อิหร่านก็จะเอาหมดแล้วแต่สหรัฐก็ตอนนี้ก็ถล่มอย่างถล่มมากขึ้นใช่ไหมถล่
1: ม
0: พื้นที่ที่เป็นสะพานเป็นอะไรต่างๆที่ไม่ใช่พื้นที่ทางการ
1: โครงสร้าง
0: พื้นฐานทั้งหลาย
1: ของพลเรือนเนี่ยก็เรียกว่าไม่เว้นแล้วแหละใช่ไหมเพราะว่าเนี่ยสหรัฐอเมริกาไปโจมตีเขาไม่เลือกเหมือนกันใช่ไหมก็ต้องตอบโต้ไอ้พันธมิตรของสหรัฐอเมริกาที
0: ่แล้วตอนนี้ท่านมอสดาบ้าคามานีท่านก็ออกมาแล้วบอกว่าสหรัฐจะโดนจะได้รับการสั่งสอนอย่างไม่มีวันลืมในสิ่งที่ตัวกระทำครั้งนี้
1: จะต้องจดจำจนวันตายอ่ะ
0: จดจำจนวันตายเออมันไปยังไงอาจารย์ครับ
1: เออคือมันก็น่าสนใจนะอาจารย์แสดงว่าตอนนี้อิหร่านก็ยังมีอาวุธตอบโต้ได้พอมากพอสมควรนะผู้เชี่ยวชาญทางทหารบางคนต้องบอกเนี่ยมันแสดงให้เห็นเลยว่าอิหร่านเนี่ยยังมีเขี้ยวเล็บที่จะตอบโต้ถึงแม้ว่าไม่สามารถตอบโต้กับสหรัฐอเมริกาโดยตรงได้เนี่ยแต่ก็พันธมิตรของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเดือดร้อนไปหมดเนี่ยใช่ไหมครับ
0: คร
1: ับ แล้วก
0: ็และจะมองว่ามันจะไปยังไงต่อล่ะคร
1: ับ
0: ผมก็ไม่ออกเนี่ย
1: เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็พูดใช่ไหมที่อาจารย์บอก MUM MUM เนี่ยก็เนี่ยผมก็ดูนะไอ้คอลัมนิสต์นักวิเคราะห์ของนิวยอร์กไทม์ทั้งคอนเซอร์เวทีฟทั้งหัวก้าวหน้านะเห็นตรงกันเลยปัญหาพื้นฐานคืออะไรรู้ไหมอาจารย์เขาบอกเน
0: ี่
1: ย
0: ไม่
1: ร
0: ู้
1: ไม่มันนั่นด้วยนะบอกไอ้มือไม่ถึงไอ้คนเจรจา
0: อ๋อนั่นอีกเรื่องนึง
1: ลูก
0: นั่นอีกเรื่องนึงอันนี้ก็มีคนพูดตลอดเวลาว่าแล้วต่อไปนี้ไม่จะเอาใครเจรจาคือ
1: กับ
0: คือถ้าจะเป็นแวนส์ใช่ไหมเป็นแวนส
1: ์
0: เป็นวิทคอฟเป็นคูชเนอร์ต่อไปเนี่ยมันจะไปได้ไหมมันก็น่าจะไปไม่ได้แล้ว
1: ใช่
0: แล้วจะเอาใครมาเจรจาคือนักเจรจาทางการทูตนักการทูตทั้งหลายของสหรัฐเนี่ยมันหายไปไหนหมดอาจารย
1: ์ก็เนี่ยฮะเขาบอกอ่ะใช่ไอคนที่เป็นในหน้าขายอสังหานะลูกเขยกับวิสคอฟเนี่ยไม่มีประสบการณ์เลยในการเจรจาระหว่างประเทศแล้วก็ไม่มีความรู้ในเรื่องความลึกซึ้งความละเอียดอ่อนในตะวันออกกลางดูที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะคนเจรจาของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่สมัยจอร์จบุชผู้ลูกไอ้ผู้พ่อผู้ลูกคลินตันโอบามามาเขาเจรจาเนี่ยนักเจรจาอาชีพแล้วมักจะตกลงกันเนี่ยเป็นหลักเป็นฐานอะไรที่เรียกว่าพยายามที่จะใช้เป็นเกณฑ์นะครับในการที่จะปฏิบัติตามอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยแต่สองคนเนี่ยแล้วก็บอกคนก็บอกกันเลยบอกว่าเนี่ยทำเองเนี่ยไม่รู้อ่านหรือเปล่า MOU อ่ะแล้วตอนหลังบอกแล้วตัวไปเซ็นกับเขาอ่ะแล้วตัวจะมาวิจารณ์ได้ไงบอก MOU เนี่ยมันไม่ได้เรื่องก็อยู่เป็นคนเซ็นกับมืออ่ะใช่ไหมอาจารย์ไอ้เนี่ยฮะก็ใครแหม
0: โอเคนั้นมาผ่านไปแล้วอาจารย์แล้วข้างหน้าจะเดินยังไงคือเวลานี้ ก็มีคนบอกว่าจริงๆแล้วเวลานี้ปากีสถานกับอียิปต์ก็ยังพยายามเป็นตัวกลางคุยอยู่นะแต่ว่ามันก็ไม่รู้จะคุยยังไงแล้วก็

0: าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
1: ลูกชายคนโตชื่อโดดเดี่ยวชอบเก็บเนื้อเก็บตัวเล่นเกมอยู่บนห้องนอนชั้น2ลูกสาวคนเล็กของผมชื่อต้อยติ่งกลับมาจากโรงเรียนนะก็เปิด YouTube ซ้อมเต้น cover เพลงเกาหลีอยู่ในห้องนั่งเล่นนั่นคุณแม่ผมก็คุณย่าของหลานชื่อพึมพำนั่งจองแท็บเล็ตแต่งรูปดอกไม้รอส่งไลน์ให้กับเพื่อนๆในกลุ่มส่วนนู่นเพลินใจภรรยาผมเองอยู่กินกันมา20กว่าปีแล้วเที่ยงคืนนู่นกว่าจะได้หลับได้นอนก็เฝ้าหน้าจอรอกด F สั่งกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้ากระโปรงกางเกงเครื่องสำอางโอ้ยสารพัดนะครับออนไลน์ใช้ได้แต่อย่าใช้จนทำให้หัวใจของครอบครัวอ่อนแอพักจากโลกออนไลน์สักนิดแล้วซ่อมแซมความสัมพันธ์บางอย่างของครอบครัวที่กำลังจะหายไป
2: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
0: ยุคที่ข้อมูลล้นโลกเราต้องอยู่ท่ามกลางสถานการณ์การปะทะกันของข้อมูลจำนวนมหาศาลยุคที่ความท้าทายทางจิตใจถาโถมให้เราต้องพยายามผ่านมันไปให้ได้
3: สวัสดีครับพี่น้องประชาชนครับ
0: ยุคของการปรับเปลี่ยนที่ต้องใช้ความอดทนเพื่อให้เรายืนหยัดต่อไปหาสมดุลของตัวเองให้พบด้วยการรู้จังหวะการใช้ชีวิตแล้วคุณจะพบความสุขที่สมบูรณ์ถ่ายทอดทุกเรื่องราวของเพลงดังมีอดีตที่แสนไพเราะ
4: จำเรียงถ้อยร้อง
0: ผ่านท่วงทำนองกับผลงานอันยิ่งใหญ่ของศิลปินชั้นครู
5: ยามเช้ามีก็เฝ้า
0: เพิ่มความสุขยามบ่ายกับมนต์เสน่ห์ของการสืบสานตำนานเพลงอมตะบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บทเพลงเก่าอันทรงคุณค่าที่หาฟังได้ยากจะถูกรวบรวมไว้ให้คุณได้ฟังที่นี่รายการสุขกันเถอะเราดำเนินรายการโดยดารณี

โยสวัสดีค่ะโยโยกันเลยนะคะต้อนรับส่งมอบความสุขสดชื่นแล้วก็เติมความคึกคักให้กับน้องๆทุกคนค่ะกับรายการ Exclusive TCAST โดยพี่นัทนัทยาพิวัฒนานะคะเราอยู่ด้วยกันทาง FM 101.5 MHz ค่ะแล้วก็ทางวิทยุกรมการพลังงานทหารนะคะรายการนี้เปิดกว้างทั้งสำหรับเยาวชนคนทันทีแคสนะคะรวมไปถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองครูอาจารย์ไม่ว่าท่านจะเคยผ่านประสบการณ์ในการศึกษาต่อระดับระดับอุดมศึกษาไม่ว่าจะเป็นระบบ Entrance ระบบ Admission หรือว่าจะ Generation ที่3ก็คือระบบ TCAST เนี่ยนะคะสามารถใช้พื้นที่ตรงนี้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็เตรียมการร่วมกันค่ะในการพาน้องๆสอบติดมหาวิทยาลัยที่เขาอยากเรียนที่สุดแล้วก็อยากประกอบอาชีพโดยใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์จากการเรียนให้เป็นประโยชน์กับตัวเขาเองด้วยนะคะในช่วงเวลาทุกวันอาทิตย์ 17:30 นเรายังคงต่อเนื่องกันนะคะกับบรรยากาศของการเริ่มต้น TCAST 70กันอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะคะตอนนี้ตัว TCAST Folio ก็เปิดเรียบร้อยแล้วในเรื่องของ My TCAST ระบบที่ให้น้องๆเข้าไปลงทะเบียนก็เปิดรับเรียบร้อยแล้วด้วยดังนั้นใครที่อยากจะไปทำความรู้จักนะคะว่าตัวเรามีเขาเรียกว่ามี Big Data หรือว่าฐานข้อมูลมากมายไก่กองแค่ไหนในฐานข้อมูลของทปอซึ่งถือว่าเป็นฐานข้อมูลของ My TCAST ที่จะใช้ในการแข่งขันคัดเลือกไม่ว่าจะเป็นคะแนนเกรดหรือในอนาคตก็จะมีเรื่องของคะแนนสอบของเราด้วยนะคะเราก็จะสามารถเช็ค TCAST Verify สามารถที่จะเข้าไปดูว่ามหาวิทยาลัยไหนรอบพอร์ตโฟลิโอเปิดรับอะไรบ้างตอนนี้ในส่วนของ My TCAST ก็มีข้อมูลเหล่านี้ให้น้องๆได้เข้าไปเช็คกันด้วยนะคะเพราะว่าสิงหาคมกลางเดือนนะคะ15สิงหาโดยประมาณก็จะเป็นการเปิดรับรอบที่1รอบพอร์ตโฟลิโอแล้วใครที่จะต้องเข้าไป My TCAST ก็คงจะต้องเป็นคนที่พร้อมจะลุยกันตั้งแต่รอบแรกส่วนใครที่ขอเข้าไปดูก่อนยังไม่ได้ตัดสินใจจะหาข้อมูลอะไรมากก็ไม่เป็นไรนะเข้าไปทำความรู้จักก่อนลองไปเช็คดูนะคะว่าตัว My TCAST มีอะไรให้เราเล่นบ้างมีฟีเจอร์ใหม่อย่างเรื่องของตัว TCAST Folio มีอะไรที่ใหม่ๆมีคณะอะไรที่น่าสนใจหรือเขาแจ้งว่าต้องใช้เงื่อนไขใช้องค์ประกอบอะไรในรอบพอร์ตโฟลิโออุ๊ยบังเอิญตรงกับที่เรามีเลยเราสนใจพอดีไม่ทันคิดเลยว่าสิ่งที่เราชอบหรือประสบการณ์ที่เรามีมันสามารถเข้าคณะนี้ได้นะคือถ้าน้องๆมโนคณะอย่างเดียวว่าอยากจะเข้าโน่นนี่นั่นแต่ไม่ได้ไปเช็ครายละเอียดมันก็จะเสียเวลาเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าน้องๆเข้าไปใน TCAST Folio ซึ่งจะเข้าได้ต้องสมัครเข้าระบบ My TCAST ก่อนน้องก็จะทำให้ตัวเองเนี่ยพอจะเห็นได้ว่าเรามีโอกาสหรือว่าเราเตรียมพอร์ตของเราเนี่ยตรงแค่ไหนนะคะอันนี้กำลังเปิดอยู่เลยนะสามารถเข้าไปใช้บริการได้เลยที่ My TCAST ค่ะส่วนเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็จะคุยเรื่องที่ต่อเนื่องกันไปหลังจากที่คุยเรื่องรอบ1ไปแล้วรอบ2ไปแล้วแน่นอนว่าวันนี้จะเป็นรอบใดไปไม่ได้นั่นคือรอบ3รอบ Admission หรือรับตรงร่วมกันซึ่งรอบนี้รายละเอียดเยอะนะคะถ้าวันนี้ไม่จบก็คงจะคุยกันต่อในสัปดาห์หน้าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวสักครู่หนึ่งตั้งสติให้พร้อมรอบนี้บอกไว้ก่อนว่าเป็นรอบของการใช้คะแนนเป็นตัวแข่งขันเป็นตัวคัดเลือกไม่ต้องไปเครียดว่าจะต้องได้คะแนนสูงสุดได้คะแนนเยอะมากๆถึงจะสอบติดจริงๆการแข่งขันเนี่ยนะคะมันไม่ได้เป็นคะแนนแบบเกรดที่ทำได้80ขึ้นไปได้เกรด4 70ขึ้นไปได้เกรด3เกรดได้60ขึ้นไปได้เกรด2ได้ต่ำกว่า50ได้เกรด0มันไม่ใช่แบบนั้นบางครั้งเนี่ยการที่เราทำคะแนนสอบได้แค่ 20% คือเต็ม100ได้20ถ้าคิดเป็นเกรดเนี่ยโอ้โห0อยู่แล้วอ่ะสอบไม่ผ่านอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะคะแต่สำหรับการเข้ามหาวิทยาลัยบางครั้ง 20% 20เต็ม100เมื่อคิดเป็นสัดส่วนคะแนนแล้วอาจจะสอบติดมหาวิทยาลัยก็ได้มันมีตัวแปรมีองค์ประกอบเยอะเดี๋ยววันนี้จะได้คุยเรื่องนี้กันเดี๋ยว1เพลงจากช่วงเวลานี้แล้วเราจะกลับมาคุยกันเรื่องนี้ค่ะ

อยู่ด้วยกันต่อนะคะกับช่วงเวลาของรายการ Exclusive T-Cast ค่ะตอนต้นบอกแล้วนะคะว่าเราจะพาน้องๆไปทำความรู้จักตัว T-Cast กันไล่เรียงกันไปเรื่อยๆถ้าใครที่พลาดการฟังในรอบพอร์ตโฟลิโอสามารถย้อนกลับไปฟังได้นะคะแล้วก็รอบโควตาวันนี้มาถึงรอบที่3แล้วค่ะกติกาเหมือนเดิม T-Cast เดินทางทีละรอบเล่นรอบที่1จบไม่ติดหรือติดแล้วสละสิทธิ์ไปลุยต่อรอบ2รอบ2ไม่ติดหรือติดแล้วไม่ใช้สิทธิ์ก็ได้ไปลุยต่อรอบ3ซึ่งรอบนี้เกิดแล้วนะคะหัวใจเป็นเรื่องของคะแนนที่ต้องใช้ข้อสอบกลางล้วนๆข้อสอบกลางมีอะไรบ้างปัจจุบันนี้มี3ตระกูลที่เกิดขึ้นเป็นข้อสอบกลางข้อสอบกลางหมายถึงเป็นข้อสอบที่ทปอรับผิดชอบในการดูแลใครจะเป็นคนออกก็เถอะแต่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทปอจะเป็นข้อสอบให้น้องๆได้นำไปใช้ในการสอบกันมีกระบวนการในการสมัครสอบนะคะซึ่งในปีนี้ก็มีสิทธิ์ให้น้องๆเนี่ยได้ใช้บริการแบบช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง

เรื่องของ TCAS เท่าเทียมที่มีการให้น้องๆสมัครทั้ง A-Level ก็ได้ฟรีถึง7วิชา TCAT TPAT ก็ฟรีส่วนถ้าเป็นความถนัดแพทย์คือตัว TPAT 1ด้วยที่ค่าสอบ TPAT 1เนี่ยมัน800บาทเราได้รับการสนับสนุน140บาทเท่ากันในทุกวิชาแต่แพทย์มีส่วนต่างดังนั้น660นี้คนที่จะเป็นว่าที่คุณหมอทั้ง4หมอเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหมอคนหมอฟันหมอสัตว์หมอยาอาจจะไม่ง่าย4กลุ่มนี้ต้องจ่ายเพิ่ม660นอกนั้นถ้าสอบวิชาอื่นฟรีหมดนะคะ A level มี16วิชาถ้าอยากจะสอบมากสุด7วิชาก็ฟรีถ้าเกินกว่านั้นก็จ่ายวิชาละ100บาทนะคะนี่คือก็สอบกลาง A level TCAT แล้วก็ TPAT นั่นเองนะคะซึ่งในรอบนี้ค่ะรายละเอียดของ TCAS รอบที่3เนี่ยนะคะมันก็มีดีเทลมีองค์ประกอบต่างๆอยู่เยอะพอสมควรนะคะเริ่มต้นจากการที่น้องๆเนี่ยสมัครสอบก่อนง่ายๆเลยนะเริ่มต้นทำความเข้าใจกันคือให้น้องๆสมัครสอบก่อนพอสมัครสอบปุ๊บแล้วเราจะรู้ยังไงอะว่าเราต้องสมัครสอบวิชาไหนพี่ได้ถึงได้บอกไงว่าก่อนที่เราจะสมัครสอบได้มันก็ต้องผ่านกระบวนการค้นหาตัวตนเข้าไปเช็คข้อมูลเข้าไปดูคณะที่เราสนใจบาบาบรามากมายไก่กองจะทำให้เราเนี่ยเหมือนกับมีภาพละมโนแล้วอนาคตฉันจะทำอะไรอนาคตฉันจะเรียนที่ไหนต้องมีภาพแบบนี้ก่อนมันจะทำให้คณะเนี่ยแคบลงถ้าคุณเอาคณะเป็นตัวตั้งโอ้โหกี่พันกี่หมื่นคณะคุณหาไม่ไหวแน่ต้องเอาตัวเองเป็นตัวตั้งนะเอาตัวตั้งเสร็จปุ๊บก็มาดูซิว่าจากเราที่อยู่เซ็นเตอร์เลยเนี่ยโยงไปมีมอนี้มีมอนั้นแล้วไอสาขาต่างๆเราเนี่ยใช้วิชาอะไรบ้างในรอบที่3กำหนดอะไรนั่นแหละคือเหตุผลที่ทำให้คุณตัดสินใจสมัครสอบอย่าสมัครทุกวิชาที่มีไม่งั้นคุณจะอ่วมนะคะสมัยพี่คืออ่วมสมัยคุณคืออ่อมนะจะอ่วมหรือจะอ่อมมันก็สาหัสพอๆกันดังนั้นแล้วเราไม่จำเป็นที่จะต้องสมัครทุกวิชาที่มีการสอบอันนี้คือเงื่อนไขข้อที่1พอคุณสมัครเสร็จแล้วอะค่ะก็ไปสอบพาตัวเองไปสอบอย่างตั้งใจเลยพอคุณสอบเสร็จปุ๊บคุณก็จะมีกระบวนการในการนำข้อสอบกลับบ้านฟังให้ดีนะข้อสอบนะไม่ใช่คำตอบในห้องสอบคุณจะได้กระดาษสองแบบแบบแรกเรียกว่ากระดาษคำถามอันนี้เอากลับบ้านได้ขีดเขียนลงไปได้มันเป็นสมบัติของคุณนะคะกับกระดาษที่สองคือกระดาษคำตอบอันนี้เอากลับบ้านไม่ได้นะร้องไห้เลยนะกลับมาถึงบ้านนี่จบเลยนะจบเลยเพราะว่ากระดาษคำตอบต้องส่งให้กับอาจารย์คนคุมสอบเอากลับไปรวบรวมส่งเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบแล้วก็ประกาศผลของทปอคุณก็เอากระดาษคำถามกลับบ้านมาไล่เช็คหลังจากนั้นไม่กี่วันค่ะเขาจะออกเฉลยมาปุ๊บคุณก็ดูข้อ1ฉันตอบคอควายเย้ได้1คะแนนตรงข้อ2คุณก็เช็คไปเรื่อยๆเพราะว่าตอนที่คุณฝนกระดาษคำตอบอย่าลืมติ๊กคำตอบที่คุณฝนลงไปในกระดาษคำถามด้วยอย่าใช้จำนะบางคนรู้เสียเวลาฝนในกระดาษคำตอบว่าหมดเวลาแล้วต้องให้มาติ๊กในกระดาษคำถามอีกหรือตรงเนี้ยมันจะไม่มีประโยชน์เลยค่ะในการเอาข้อสอบกลับบ้านวันที่เขาประกาศเฉลยจำได้ว่าตอบคอควายจำได้ข้อ2เนี่ยตอบงองูคุณจำไม่ได้หรอกค่ะไม่มีทางเลยเสียเวลามากกว่าในการจำเอาเป็นว่าตอบอะไรก็ติ๊กใส่คุณก็จะเห็นคะแนนละคุณได้คะแนนประมาณนี้แต่ดูเฉลยแล้วมันไม่น่าจะถูกนะทปอเฉลยผิดหรือเปล่าที่เราเรียนมาที่ครูสอนเราจะเป็นครูในโรงเรียนหรือจะกวดวิชาก็แล้วแต่เคยบอกเรามันผิดคุณทักท้วงได้ทักท้วงเลยก็จะมีให้บริการทักท้วงนะคะแล้วก็จะมีจ่ายเงินไปรายวิชาหรือคุณจะเหมาไปเลยจุกๆขอตรวจทุกรายวิชาก็มัดรวมไปที่300บาทคุณก็เช็คได้หมดเลยทุกวิชาที่คุณสอบวิชาคุณเช็คไปพอผ่านกระบวนการตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นช่วงของการประกาศผลแล้วการทักท้วงต้องทักท้วงก่อนประกาศคะแนนนะคะเราจะได้รู้เพราะว่าที่พี่นัทบอกไงว่าถ้าคุณไม่ติ๊กคำตอบคุณลงในกระดาษคำถามน่ะสิ่งนี้มันจะไม่เกิดประโยชน์เลยเราจะกลายเป็นแบบขอทักท้วงมั่วซั่วคิดว่าตัวเองได้คะแนนแต่จริงอ้าวไม่เห็นได้เลยคิดว่าตัวเองโน่นนี่นั่นเพราะใช้ความจำคิดเอามโนเอาว่าเราน่าจะตอบข้อนี้ตรงนี้จะมีประโยชน์ถ้าคำถามและคำตอบติ๊กตรงกันเอากลับมาเช็คแล้วก็ย้ำเลยว่าถ้ารู้สึกว่าข้อสอบเฉลยผิดปกติไปจากความรู้ความเข้าใจของเรา
คุณก็สามารถที่จะทักทวงได้นะคะอันนี้คือเรื่องที่คุณต้องทำการให้เสร็จสิ้นก่อนประกาศผลพอประกาศคะแนนออกมาแล้วทีนี้แหละก็จะเข้าสู่กระบวนการสำคัญนั่นคือกระบวนการในการจัดอันดับนะคะ TCAS จะมีทั้งหมด10อันดับเวลาเราจัดอันดับเนี่ยเราก็เลือกคณะที่เราอยากเข้ามาเรียงลำดับตามความต้องการสอบติดพี่นัทไม่ได้ใช้คำว่าเรียงตามลำดับความชอบเพราะอะไรเพราะบางครอบครัวความชอบอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่เราเลือกก็ได้มีหลายครอบครัวเลยนะเราชอบแต่คือ1คะแนนน้อยคะแนนของเรามันไม่น่าเสี่ยงหรือเลือกไปยังไงก็ไม่ติดไม่ว่าจะอันดับไหนก็ตามตัดออกดีกว่าแบบเนี้ยความชอบก็ไม่ทำงานแหละถูกป่ะ2เป็นคณะที่เราชอบอยากเข้ามากๆเลยแต่เราอาจจะต้องเปิดทางการเรียงอันดับต้นๆจากการตกลงในครอบครัวเราชอบทางนี้คุยกันในครอบครัวคุณแม่บอกว่าเรื่องอันนี้ดีกว่าถ้าน้องๆไม่เคลียร์กับครอบครัวให้จบแล้วก็อนุญาตเอาเลยค่ะจัดให้หนูเลยอยากให้หนูเรียนอะไรก็เรียนความชอบก็จะไม่ถูกใช้งานอีกเช่นเดียวกันดังนั้นแล้วสิทธิในการเลือก10อันดับเนี่ยทุกคนอาจจะเป็นแหล่งข้อมูลประกอบให้กับน้องได้นะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วค่ะคนที่จะเป็นไฟนอลสกอร์ฉันจะจบเรื่องนี้คือคะแนนสุดท้ายที่จะมอบให้กับตัวเองเป็นแบบสิ้นสุดการแข่งขันเนี่ยคนเลือกคนตัดสินใจทั้งหมดควรจะเป็นน้องพี่นัทก็เลยใช้คำว่าเรียงลำดับตามความต้องการสอบติดถ้าคุณยอมหลีกทางให้กับข้อตกลงในครอบครัวว่าอันดับหนึ่งเลือกให้แม่หน่อยถ้าคุณยอมหลีกทางคุณก็เอาคณะนั้นไว้อันดับหนึ่งได้ถ้าคุณบอกอยากเอาคณะคุณมากกว่าคุณก็ไว้อันดับหนึ่งเรียงตามลำดับความต้องการสอบติดนี่คือหัวใจสำคัญเพราะ10อันดับนี้เวลาประมวลผลนะคะเขาจะมวลผลแบบรวดเร็วในทุกอันดับให้คุณเลยอย่างรวดเร็วเลยนะถ้าเป็นรอบพอร์ตคุณไปสมัคร10สาขารอบพอร์ตจะคัดเลือกคุณ10สาขาแต่ละสาขาก็แยกกันคัดเลือกแล้วถ้าคุณสอบติดหมดทั้ง10สาขา10สาขานั้นก็จะประกาศรายชื่อคุณเช็คไว้จุฬาสอบติดแต่ว่าแย่ติดทุกที่คุณสอบติดหมดเลยแต่ถ้าเกิดเป็นรอบที่3คุณอยากเข้า10สาขาเหมือนกับรอบพอร์ตเลยแต่กระบวนการจะต่างกันค่ะรอบ3จะไม่ได้ดึงสาขา1เลือกที่นี่ส่งที่นี่ไปประมวลผลไม่ใช่ค่ะคนประมวลผลคือทปอ.เขาถึงเรียกว่ารับตรงร่วมกันคือมีหน่วยงานกลางทปอ.เขาทำหน้าที่ในการบริหารจัดการข้อมูลการสมัครรวมไปถึงสิทธิ์ในการสอบติดยืนยันสิทธิ์การประมวลผลต่างๆทปอ.จะเป็นคนจัดการสูตรในการประมวลผลออกมาจากไหนแต่ละมอจะเป็นกำหนดสูตรกำหนดว่าสมมตินิเทศจุฬาใช้องค์ประกอบดังนี้วารสารธรรมศาสตร์องค์ประกอบนี้สื่อสารมวลชนเชียงใหม่ขอองค์ประกอบนี้นิเทศศาสตร์ของม.กรุงเทพถึงจะเป็นเอกชนแต่เข้าร่วม TCAS ขอใช้องค์ประกอบนี้ทปอจะรับสูตรรับความต้องการมาแต่ทปอจะเป็นคนประมวลผลใน10อันดับที่มีการประมวลผลก็จะตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มคิดตัดสินใจประมวลผลมาแต่เขาจะประกาศผลแค่อันดับสูงสุดอันดับเดียวด้วยนะย้ำว่าประกาศผลอันดับสูงสุดเพียงอันดับเดียวดังนั้นแล้วย้อนกลับไปคำพูดที่ว่าเลือกตามความต้องการสอบติดนี่ไงถ้าน้องอยากสอบติดคณะนี้เป็นอันดับ1แต่น้องไปไว้อันดับ4พอประกาศผลออกมาน้องเกิดติดอันดับ2 3 4เขาจะเลือกอันดับ2ให้น้องทันทีจะไม่แบบหนูติด2 3 4นะหนูติด3ที่นะแล้วมาเลือกอีกไม่มีค่ะอันนั้นมันคือรอบ1รอบ2รอบ4ถึงทำแบบนี้เห็นชื่อตัวเองติดไปทั่วแล้วค่อยมายืนยันสิทธิ์หรือ clearing house ทีหลังแต่ทปอ10อันดับนั้นประกาศแค่อันดับสูงสุดที่สอบติดเท่านั้นการเลือกอันดับการเรียงลำดับจึงมีความสำคัญมากบางสูตรก็เรียงตามลำดับคะแนนบางสูตรก็เรียงตามความน่าจะเป็นในการสอบติดบางที่ก็ไม่สนใจอะไรเรียงตามความต้องการสอบติดความชอบเท่านั้นแล้วอันดับ5 6 7 8 9 10ค่อยแบบค่อยเอาปิดท้ายบางคนอาจจะแบ่งครึ่งไปเลย1ถึง4หรือ1ถึง5ขอลุยขอเลือกแบบที่อยากเรียนไม่สนใจคะแนนไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นส่วนคะแนนความน่าจะเป็นโอกาสในการสอบติดต่างๆเดี๋ยวไว้ค่อยดูในรอบ5 6 7 8 9 10แบบนี้ก็ได้หรือบางคนให้แค่1หรือ2อันดับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะมันไม่สามารถที่จะตอบได้หรือว่าตัดสินได้นะคะว่าแบบไหนเป็นสิ่งที่ถูกที่สุดแบบไหนเป็นสิ่งที่ทำแล้วจะเสี่ยงน้องๆจะต้องตัดสินใจด้วยตัวเอง
ว่าเราจะใช้เทคนิคอะไรในการจัดอันดับซึ่งตอนนี้ถ้าเราคุยกันเรื่องนี้บอกเลยว่า question mark ขึ้นเต็มหัวเต็มหน้าเต็มรูจมูกแน่นอนเพราะว่าเรายังไม่เห็นคะแนนตัวเองเรายังไม่อินกับระบบเรายังไม่ได้เข้าไปเล่นกับ TCAS อะไรมากมายนักพี่แนทก็เลยเอาแค่พอให้เข้าใจนะว่าไม่ว่าคุณจะเก่งหรือไม่เก่งไม่ว่าคุณจะได้คะแนนดีหรือไม่ดีเราสามารถสอบติดในรอบที่3ได้ถ้าเราจัดอันดับเป็นมีโอกาสมากนะคะไม่ได้บอกว่าร้อยละร้อยสอบติดแต่บอกเลยว่ามีโอกาสสูงมากคนที่สอบไม่ติดถือว่าเป็นคนส่วนน้อยถ้าเทียบกับยุค Entrant ที่พี่นัทเข้าคนสอบติดคือคนกลุ่มน้อยคนสอบไม่ติดมากมายมหาศาลก็จะไปเข้าเอกชนไปเข้ามหาวิทยาลัยอื่นๆที่จะไม่ได้มารับรวมกันแต่ปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐมหาวิทยาลัยเอกชนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล4อาณาจักรการศึกษานี้ต่างตบเท้าเข้าระบบกลางคือระบบ TCAS ทั้งหมดคุณไม่จำเป็นต้องรอให้สอบไม่ติดแบบยุค Entrant เราค่อยไปสมัครเอกชนไม่ต้องเติมความเครียดให้ตัวเองเลยเอกชนจะอยู่ในการจัดอันดับของ TCAS 10อันดับอัตราแข่งขันแน่นอนต้องพูดกันตรงๆอัตราแข่งขันมอของรัฐก็ต้องสูงกว่าเราสามารถปิดท้ายด้วยเอกชนก็จะมีโอกาสสอบติดได้แบบกันหลุดกันเหนียวได้นะคะหรือว่าราชภัฏราชมงคลไม่ใช่ไม่ดีค่ะทุกมหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจแต่เรากำลังพูดถึงอัตราการแข่งขันที่ทำให้คะแนนมันสูงถ้าแบบนั้นเราเรียงลำดับลงมานิดนึงเป็นคะแนนที่ดีเป็นคะแนนที่ตอบโจทย์เราแต่ว่าการแข่งขันอาจจะเบาลงมานิดนึงคุณสามารถนำจักรวาลของมหาวิทยาลัยไทยที่แบ่งออกเป็น4กาแล็กซีย่อยอย่างเงี้ยมหาวิทยาลัยกำกับของรัฐจุฬาธรรมศาสตร์เกษตรมศวมหิดลศิลปากรบลาบลามากมายนะแล้วก็ในส่วนของอีกกลุ่มนึงก็คือเอกชนราชมงคลราชภัฏเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกได้ทำให้โอกาสในการจัดอันดับเนี่ยมันเปิดกว้างมันไม่ต้องให้รอมีผู้แพ้เสียน้ำตาแล้วก็ไปรีเซ็ตตั้งต้นใหม่หาไม่ต้องค่ะรอบที่3มันสามารถเรียงลำดับดีๆให้มันจบในตัวได้ในรอบนี้พี่แนทถึงใช้คำว่าโอกาสในการสอบติดสูงมากนะคะสูงมากๆเลยคนที่สอบไม่ติดไม่ใช่ไม่เก่งแต่อาจจะเกิดจากความไม่เข้าใจในเรื่องของการเลือกคณะในเรื่องของการใช้เทคนิคจัดอันดับต้องบอกน้องๆก่อนว่าถ้าใครฟังรายการถึงช่วงเวลานั้นเนี่ยสามารถที่แบบเอ้ยส่งมาดูคะแนนให้หนูหน่อยพี่การจัดอันดับมันจะเป็นแบบนี้ยินดีเลยนะที่จะเข้าไปช่วยในทุกๆปีก็จะมีน้อยๆให้เรามาช่วยดูแลช่วยในการจัดอันดับการแบบนี้เป็นต้นนะคะโอเคอันนี้ก็คือหลักการในเรื่องของการเรียงแล้วก็ในเรื่องของการจัดอันดับนอกจากนี้แล้วค่ะในการจับ10อันดับนั้นเนี่ยพอจับเสร็จปุ๊บก็จะมีการประกาศผลแต่ว่ามันจะมีการประกาศผลถึง2ครั้งด้วยกันนะคะเป็นการประกาศผลครั้งแรกเลยนะคะพอเราสอบไม่ติดเราสามารถขอประมวลผลใหม่เพื่อลุ้นแต่ว่าเลือกอันดับใหม่ไม่ได้นะจะขอประมวลผลใหม่ได้ใน10อันดับที่เราเลือกไปแล้วหรือเราสอบติดแต่ว่าคณะที่เราสอบติดมันยังไม่โดนใจเราสามารถขอประมวลผลใหม่ในอันดับที่สูงกว่าที่เราสอบติดได้แต่ว่าเราควรเลือกคณะหรือสาขาที่เราสอบติดเอาไว้ด้วยเช่นพี่นัทสอบติดอันดับ5ยังไม่พอใจอยากขอประมวลผลใหม่ก็สามารถขอประมวลผลใหม่ได้อันดับ1ก็ได้2ก็ได้3ก็ได้4ก็ได้แต่ว่าต้องติ๊กอันดับ5ไว้ด้วยเผื่อเกิดว่า1 2 3 4เราไม่ติดขึ้นมาคบอก็จะเก็บอันดับ5ที่เป็นอันดับที่เราสอบติดจากครั้งแรกเนี่ยเอาไว้ให้เราแต่ถ้าเราไม่เลือกถ้าเกิดคะแนนคุณไม่ถึงอันดับ1 2 3ขึ้นมาอ้าวอันดับ5หลุดหมดเลยทีนี้ไปที่เคยสอบติดคุณขอประมวลผลใหม่แล้วคุณไม่ได้บอกทบว่าอันเก่าคุณก็ยังสนนะถ้าคุณยังสนยังโอเคขอเก็บสิทธิ์ไว้ให้คุณก่อนคุณต้องติ๊กขอประมวลผลอันดับ5เอาไว้ด้วยไม่ใช่แค่อันดับ5นะนี่คือตัวอย่างถ้าคุณสอบติดอันดับ3แล้วคุณต้องการขอประมวลผลใหม่อันดับ4อันดับ5ไม่ได้สมมติว่า1 2 3เนี่ยคุณเลือกตามใจครอบครัวคุณแล้วก็อันดับ4 5เนี่ยเป็นอันดับที่คุณอยากเข้าผลออกมาคุณติดอันดับ3ซึ่งเป็นอันดับที่อุ๊ยบอกไม่อยากให้เรียนมากคุณขอประมวลผลใหม่ขอประมวลผลอันดับ4อันนี้ไม่ได้เพราะมันต่ำกว่าอันดับที่คุณสอบติดคุณก็จะประมวลผลใหม่ได้แค่อันดับ1กับอันดับ2ถ้ายังต้องการอันดับ3สำรองไว้คุณก็เลือกอันดับ3ด้วยแต่ถ้าคิดอันดับ3ไม่ได้ก็ไม่เรียนแน่ๆคุณก็ไม่ต้องติ๊กเลือกคุณก็ติ๊กแค่อันดับ1กับอันดับ2นะคะอันนี้คือหลักเกณฑ์หลักการในการเลือกอันดับแล้วก็
มีการประกาศผล2ครั้งครั้งที่1ก็ยืนยันสิทธิ์กันไปนะคะแล้วครั้งที่2ก็เป็นออโต้เคียริ่งคือเลือกแล้วเขาไม่มาถามซ้ำแล้วว่าเอาไหมคือถ้าคุณขอประมวลผลใหม่ถ้าติดที่ไหนก็ต้องเรียนที่นั่นนะคะอันนี้คือหลักการของรอบที่3แบบ

ก็ย่อง่ายๆพอถึงเวลาลงรายละเอียดรอบ3จะมีดีเทลที่เยอะมากๆแต่ว่าพี่ดึงให้มันกระชับที่สุดนะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาคุยกันในเรื่องDirect Admissionจากนั้นจะเริ่มลงรายละเอียดในการเตรียมตัวการทำความเข้าใจการเก็บพอร์ตการเข้า MyTCast นะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ยังอยู่ด้วยกันไปยาวๆตลอดทั้งซีซั่นของ TCast 70ค่ะและนี่คือเรื่องราวของรายการ Exclusive TCast วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะลาทุกคนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ตู่สู่มหาวิทยาลัย Exclusive TCAS กับพี่นัทณัฐยาเพชรวัฒนา
1: เวลา 18:00 น.

มื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM

0: 91.5 เมกะเฮิรตซ์และแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
1: จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์และแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์

0: การแห่งรัฐต่อเนื่องพบหญิงอายุ77ปีข้อมูลระบุเป็นนักศึกษาขณะที่นักเรียนสังกัดสกร.ลาออกแล้ว 45,000 คนหวังได้สิทธิ์คืนขยายผลผับลับอัพยาย่านห้วยขวางยึดทรัพย์ติดตามเครือข่ายพบสัญญาเช่าอาคารทำร้านเกมแต่ลอบเปิดสถานบริการนานนับปีกระทรวงสาธารณสุขเตรียมตรวจมาตรฐานการรักษาโรงพยาบาลเอกชนจังหวัดราชบุรีหลังญาติร้องแพทย์วินิจฉัยผิดพลาดทำเสียชีวิตสหรัฐยังเดินหน้าถล่มอิหร่านอ้างโจมตีฐานทัพในจอแดนทำทหารอเมริกันเสียชีวิตฝั่งอิหร่านโต้กลับโจมตีฐานทัพในภูมิภาค
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับสู่ข่าวค่ำค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันพิมพิมลปัญญานะค่ะ
2: ดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
1: คุณผู้ชมคะข้อมูลของหน่วยงานรัฐที่พบว่าผิดพลาดก็กลายเป็นอุปสรรคสำหรับผู้มีรายได้น้อยนะคะในการที่จะเข้าถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้นะคะหลังจากที่มีหลายกรณีเหลือเกินมีคนถูกตัดสิทธิ์จากข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงยกตัวอย่างหนึ่งค่ะที่ชัยนาทเป็นหญิงวัย77ปีเธอไม่ได้รับสิทธิ์แล้วถูกระบุว่าเป็นนักศึกษาเธอบอกว่าไม่เคยสมัครเรียนเลยนะคะ
2: ค่ะเรื่องของการเรียนนี่หลายๆคนก็บอกนะคะว่าไปเรียนการศึกษานอกโรงเรียนเพราะว่าให้ความสำคัญกับการศึกษานะคะแต่ว่าข้อมูลล่าสุดน่าสนใจจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกมาระบุนะคะว่าได้มีการสั่งชะลอการลาออกของนักเรียนเกือบ 50,000 คนก่อนอุทธรณ์ค่ะกรณีคนที่ไม่ได้รับสิทธิ์เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นักเรียนตัดสินใจลาออกเพียงเพื่อให้มีคุณสมบัติรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐค่ะแม้จะเป็นช่วงวันหยุดนะคะแต่ว่าประชาชนจำนวนมากค่ะยังคงเดินทางไปที่ธนาคารกรุงไทยสาขาศูนย์การค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อตรวจสอบและก็ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังจากที่ไม่ได้รับสิทธิ์เช่นเดียวกับหญิงอายุ79ปีทำอาชีพรับจ้างขายดอกไม้บริเวณหน้าศาลหลักเมืองพระนครศรีอยุธยารายได้แต่ละวันไม่แน่นอนและสามีก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงแต่ถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากมีชื่อเป็นผู้ค้ำประกันรถยนต์เมื่อ30ปีที่แล้ว
3: น่าจะตรวจสอบใหม่นะคะตรวจสอบใหม่ครั้งพบคุณไม่ได้กันเยอะเลยพวกจนๆไม่ได้กันเยอะเลยฉันฟังอยู่ที่แถวๆบ้านน่ะที่บ้านแถวบ้านน่ะไม่ได้กันเยอะเลยหลายเจ้าทั้งที่ไม่มีสมบัติอะไรเลยเนี่ยจะกินก็ไม่มีเนี่ยจะหาเช้ากินค่ำกันนะ
4: ป้ายังมาจ้างขายดอกไม้อยู่
3: จ้างหาเช้ากินค่ำกันเนี่ยยังไม่ค่อยอยากจะนั่นยังไม่ได้เลยขนาดคนจนนะแท้ยังไม่ได้เลย
2: ส่วนหญิงอายุ77ปีเป็นชาวตำบลเที่ยงแท้อำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทเปิดผลตรวจสอบสิทธิ์ที่ระบุว่ามีสถานะเป็นนักเรียนนักศึกษาแล้วก็กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2568ทำให้ไม่ผ่านคุณสมบัติในการรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งที่ไม่เคยสมัครเรียนหรือว่าเข้าร่วมโครงการการศึกษาที่ไหนซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงเดินทางไม่สะดวกจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะสมัครเรียนในช่วงเวลาดังกล่าวขณะที่ลูกสาวระบุว่าหลังทราบสาเหตุที่ถูกตัดสิทธิ์จึงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและยกเลิกสถานะนักเรียนในระบบให้สามารถกลับเข้าสู่การพิจารณาสิทธิ์ได้อีกครั้งหนึ่ง
5: เราก็งงไงก็งงก็หัน

0: ไปถามแม่ไปแอบเรียนตอนไหนไปแอบสมัครเรียนตอนไหนอะไรเงี้ยก็ขำๆกันก็เลยงงคุยกับพี่สาวพี่สาวยังงงเลยยังแบบเฮ้ยไปตอนไหนอะไรเงี้ย
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะกำกับดูแลกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.สั่งชะลอการลาออกของนักเรียนนะคะตอนนี้ไปแสดงเจตจำนงต้องการลาออกกันเกือบ 50,000 คนเพราะมีความกังวลว่าตัวเองจะขาดคุณสมบัติของโครงการสวัสดิการแห่งรัฐขณะเดียวกันได้หารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นการขออุทธรณ์ค่ะ
2: คือตอนนี้ต้องบอกว่าสกร.ไม่ใช่มีแค่นักเรียนเนา
3: ะ
2: มีพรบ.ส่งเสริมการเรียนรู้เนี่ยครับมันทำให้มีนักเรียนทุกช่วงวัยเลยมันก็หลายคนก็เลยกระทบเรื่องนี้ผมเองก็พอออกให้ทางอธิบดีออกสำรวจก็มีประมาณสัก 40,000-50,000 เคสละซึ่งตอนนี้ผมคุยกับท่านรัฐมนตรีทางอาจเป็นการกระทรวงการคลังด้วยเนา
3: ะ
2: เพราะเนี่ยตอนนี้เราทางสกร.มีปัญหาเรื่องนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเราจะรีบสรุปแล้วก็จะทำอุทธรณ์ช่วยนักเรียนของเรานะครับเพราะว่าตอนนี้บางคนเขาก็ไม่ได้เข้าใจในวิธีการแล้วก็มาลาออกใช่ไหมครับแต่พอมีข่าวเมื่อวานนี้ก็เบรกแต่ก็ให้ทุกคนชะลอการลาออกไว้ก่อนเพราะงั้นเดี๋ยวกระทบการเรียนของเด็กอะไรเงี้ยครับ
1: นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังสั่งการให้อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ไปสำรวจข้อมูลนักเรียนทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้าก่อนที่จะมีการยื่นอุทธรณ์เพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนตัดสินใจลาออกจากการศึกษาเพียงเพื่อให้มีคุณสมบัติรับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสมัครกัน18ล้านกว่าคนคัดกรองออกมาคนที่ได้สิทธิ์ในรอบนี้นะคะ9ล้าน5แสนคนแล้วก็เติมเงินผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสเข้าสู่เดือนที่2ของการใช้จ่ายสำหรับคนที่ได้สิทธิ์คนอื่นๆด้วยทีนี้นักเศรษฐศาสตร์ก็เห็นด้วยกับการใช้มาตรการรัฐก็จริงเพื่ออัดฉีดเงินลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มกำลังซื้อแต่ก็เป็นห่วงเหมือนกันบอกว่ามาตรการที่ออกมาเพื่อที่จะช่วยประคองเศรษฐกิจนั้นมันทำได้แค่ระยะสั้นไม่ได้ช่วยสร้างรายได้ระยะยาวแล้วก็ยังทำให้ไทยติดกับดักประเทศที่เศรษฐกิจยังขยายตัวต่ำต่อเนื่องด้วยค่ะหลังจากการประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์คัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากผู้ลงทะเบียน18ล้าน8แสนคนแล้วผลออกมา9ล้าน3แสนกว่าคนไม่ผ่านเกณฑ์นะคะและตอนนี้กระทรวงการคลังก็อยู่ระหว่างเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์จนถึง31กรกฎาคมล่าสุดผู้ที่ยื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์มีมากกว่า2ล้าน760,000คนคาดว่าตลอดทั้งสัปดาห์ก็จะมีคนที่ขอเอกสารหลักฐานตามหน่วยงานต่างๆยกตัวอย่างเช่นกรมการขนส่งทางบกหรือว่าเครดิตบูโรเนี่ยเป็นจำนวนมากนะคะนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังบอกว่าถ้าขอทบทวนสิทธิ์แล้วมีการตรวจสอบผลออกมาว่าผ่านเกณฑ์ก็จะได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามเดิมคนที่หลุดจากสิทธิ์เดิมจะได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ซึ่งจะได้ใช้สิทธิ์ในเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 1,000 บาทค่ะถึงแม้ว่าในไตรมาส3ปีนี้เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวโดยเฉพาะภาคการบริโภคของประชาชนจากมาตรการรัฐแต่ก็มีบางเสียงสะท้อนนะคะอย่างผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสำนักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยที่ประเมินว่าการบริโภคฟื้นตัวเป็นผลจากการเติมเงินผ่านมาตรการรัฐทีนี้ถ้าสิ้นสุดมาตรการการบริโภคอาจหดตัวลงท่ามกลางค่าครองชีพที่ยังสูงปัญหาหนี้ครัวเรือนทำให้เศรษฐกิจไทยยังมีความเสี่ยงโตต่ำมาตรการรัฐที่ออกมาแม้ว่าจะช่วยลดภาระค่าครองชีพแต่ไม่ได้ช่วยสร้างรายได้อย่างยั่งยืนดังนั้นการเพิ่มสวัสดิการการแจกเงินไม่ควรทำแบบหวานแหควรเน้นไปที่กลุ่มจำเป็นเพราะรัฐบาลยังมีงบประมาณจำกัด
4: ผมเป็นห่วงเรื่องมาตรการภาครัฐนะครับในเรื่องของการแจกเงินนะครับเรื่องของมาตรการสวัสดิการต่างๆแม้ว่าจะเป็นความหวังในการที่จะช่วยประคองสถานการณ์ในช่วงที่ค่าของชีพเพิ่มขึ้นสูงในช่วงไตรมาส2นะครับแล้วก็ต่อเนื่องในช่วงไตรมาส3แต่เรามักจะเห็นว่าหลังหมดมาตรการ คนไม่ได้หยิบมาใช้จ่ายตลอดนะครับการบริโภคจะเริ่มแผ่วลงเพราะว่าขาดความยั่งยืนในการสร้างรายได้ในระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะฝากก็คืออาจจะเป็นมาตรการเฉพาะจุดซะมากกว่าการหวานแหนะครับเพราะว่าคนที่จำเป็นจริงๆที่ต้องได้รับความช่วยเหลือจริงๆด้วยงบประมาณที่จำกัดอาจจะช่วยสถานะปลอกคองสถานการณ์หรือยังให้ต่อได้แต่คนอื่นๆนะครับถ้าจะสามารถสร้างความต่อเนื่องอย่างยั่งยืนได้อยากจะเห็นเป็นลักษณะของการสร้างงานซะมากกว่าเช่น

0: สร้างสาธารณูปโภคในเรื่องของภาคเกษตรในต่างจังหวัดนะครับจะสามารถที่เก็บกักน้ำในเรื่องของภัยแล้งนะครับหรือป้องกันน้ำท่วมกลุ่มพวกนี้เองผมเชื่อว่าสามารถที่จะเกิดการประคองเศรษฐกิจในต่างจังหวัดในภาคเกษตรนะครับให้เกิดการเติบโตได้ในระยะยาวมากกว่า
1: ขณะเดียวกันธนาคาร CIMB ไทยก็คาดการเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวได้เพียงร้อยละ2นะคะและจากการประเมินอีก5ปีข้างหน้าคาดว่าอาจจะขยายตัวได้ไม่เกินร้อยละ3ถ้ายังไม่ได้ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจที่ชัดเจนโดยเฉพาะการทำให้เศรษฐกิจโตอย่างทั่วถึงค่ะแพทยสภารับเรื่องตรวจสอบจริยธรรมแพทย์ในกรณีที่ครูสายร้องเรียนแพทย์โรงพยาบาลซานคามิโลจังหวัดราชบุรีหลังจากสามีเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะคะแล้ววันพรุ่งนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขก็จะไปตรวจสอบมาตรฐานการรักษาด้วยซึ่งล่าสุดโรงพยาบาลต้นสังกัดมีคำสั่งใหแพทย์คนนี้ค่ะออกจากการเป็นแพทย์ของโรงพยาบาลมีผลทันทีค่ะ
2: ค่ะขณะที่ครูทรายหรือว่านางสาวเบญญาพรนะคะที่เธอต้องสูญเสียสามีวัย31ปีเสียชีวิตเนี่ยค่ะเธอยอมรับนะคะว่าตอนนี้ยังอยู่กับความโศกเศร้านอนไม่หลับแล้วก็โทษตัวเองที่ไม่สามารถช่วยสามีได้ค่ะ
3: ลูกนอนแล้วก็เลยแอบร้องไห้ในห้องน้ำฉันนอนไม่หลับจริงๆแล้ววันนี้ครูที่โรงเรียนลูกเป็นเนอร์เซอรี่ส่งคลิปมาเป็นคลิปที่ฟูมาไปรับลูกแต่วันก่อนที่ฟูจะเสียชีวิตประมาณตอนบ่ายสามฟูเสียชีวิตประมาณหลังบ่ายสี่มันเลยเป็นโมเมนต์สุดท้ายที่ฟูได้ทำกับลูกอะแล้วฟูพูดตลอดว่าน
2: างสาวเบญญาพรพานเพชรหรือว่าครูทรายครูและอินฟลูเอนเซอร์ชาวจังหวัดราชบุรีอัดคลิปวิดีโอเล่าทั้งน้ำตาถึงความสูญเสียหลังจากเธอสูญเสียสามีของเธอเสียชีวิตกระทันหันจากภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลันเธอยอมรับว่ายังอยู่ในความโศกเศร้าหลายคืนไม่สามารถนอนหลับได้ต้องแอบไปร้องไห้เพียงลำพังในห้องน้ำแล้วก็ยังโทษตัวเองอยู่ตลอดพร้อมกับเผยภาพจากกล้องวงจรปิดขณะที่สามีไปรับลูกที่โรงเรียนก่อนที่จะเสียชีวิตเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ครูทรายออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมโดยระบุว่าสามีมีอาการเข้าข่ายโรคหัวใจแต่แพทย์ไม่ได้ตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจหรือว่า ECG เพื่อประเมินอาการก่อนอนุญาตให้กลับบ้านจนกระทั่งอาการทรุดลงและเสียชีวิตในเวลาต่อมาพลอากาศเอกนายแพทย์อิทธพรคณะเจริญเลขาธิการแพทยสภาโพสต์ข้อความระบุว่าได้รับเรื่องตรวจสอบกรณีนี้แล้วและมอบหมายนิติกรและผู้ช่วยเลขาธิการด้านจริยธรรมรวบรวมรายละเอียดเพื่อดำเนินการตามกระบวนการการตรวจสอบด้านจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมซึ่งจะตรวจสอบข้อมูลรอบด้านทั้งเวชระเบียนผลการตรวจรักษาผลชันสูตรลำดับเหตุการณ์คำชี้แจงของแพทย์และสถานพยาบาลรวมทั้งพยานหลักฐานจากครอบครัวเพื่อพิจารณาว่าการดูแลรักษาและการปฏิบัติของแพทย์เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมหรือไม่
1: ส่วนทางนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าได้มอบหมายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.ซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลมาตรฐานของโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศนะคะไปร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีตรวจสอบระบบบริการและมาตรฐานการรักษาของโรงพยาบาลแห่งนี้ค่ะคณะกรรมการของสบส.ก็จะประชุมเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการและประสานผลการตรวจสอบร่วมกับแพทยสภาย้ำว่าแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่สงสัยภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลันมีมาตรฐานทางการแพทย์กำหนดเอาไว้อย่างชัดเจนค่ะ
4: คาดว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ครับทางผู้บริหารของสปส.ก็คงจะมีการประชุมคณะกรรมการนะครับการตรวจสอบเนี่ยก็อาจจะร่วมกับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีได้ด้วยนะครับในการเข้าไปตรวจสอบปกติก็จะมันจะมีเกณฑ์มาตรฐานของทางแพทย์อยู่แล้วนะครับในระดับประเทศเนี่ยทางสถาบันโรคทรวงอกกรมการแพทย์เนี่ยเขามีการกำหนดมาตรฐานพวกนี้ไว้เลยครับว่าถ้ามีผู้ป่วยเนี่ยมีอาการมาแบบนี้เนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างเช่นตรวจร่างกายนะครับแล้วก็ซักประวัติว่ามีความเสี่ยงขนาดไหนก็จะนำมาสู่การตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจแล้วก็มีความเสี่ยงอะไรบ้างแล้วถ้าเกิดการตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจแล้วถึงแม้ว่าปกตินะครับแต่ยังมีความเสี่ยงนะครับเช่นอายุหรือผลเลือดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็อาจจะมีการตรวจเอ็กโคคาร์ดิโอแกรม

0: แกรมซึ่งก็จะเป็นการตรวจที่ละเอียดมากขึ้น
1: และล่าสุดเพจ Facebook ของโรงพยาบาลซานคามิโลนะคะมีการออกแถลงการเป็นฉบับที่2แล้วนะคะระบุว่าจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าแพทย์คนดังกล่าวมีการสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติในลักษณะคำพูดไม่สุภาพจริงซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดต่อข้อบังคับที่เกี่ยวกับการทำงานของโรงพยาบาลจึงมีมติให้แพทย์คนดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของโรงพยาบาลทันทีมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
2: ขณะที่สถาบันโรคทรวงอกกรมการแพทย์ก็ย้ำนะคะว่าผู้ป่วยที่มีอาการเข้าข่ายภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบเฉียบพลันควรได้รับการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจภายใน10นาทีแรกหลังจากที่ถึงห้องฉุกเฉินเพื่อเป็นการช่วยวินิจฉัยโรคได้อย่างรวดเร็วหากผลยังไม่ชัดเจนควรตรวจเลือดหาค่าเอนไซม์หัวใจและพิจารณาส่งต่อแพทย์โรคหัวใจหรือว่าเฝ้าสังเกตการของอาการอย่างใกล้ชิดสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้ามก็คือแน่นหรือว่าบีบรัดที่กลางหน้าอกปวดร้าวไปที่แขนซ้ายไหล่คอกรามหรือหลังเหงื่อแตกหน้าซีดหายใจไม่อิ่มเหนื่อยผิดปกติคลื่นไส้อาเจียนหรือว่ามีอาการนานเกิน 15-20 นาทีโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ป่วยเบาหวานซึ่งอาจไม่มีอาการเจ็บหน้าอกชัดเจนหากสงสัยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันไม่ควรรอดูอาการควรรีบโทรสายด่วน1669เพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาโดยเร็วเพราะยิ่งวินิจฉัยและรักษาได้เร็วโอกาสรอดชีวิตและลดความเสี่ยงลดความเสียหายของกล้ามเนื้อหัวใจก็จะยิ่งสูงขึ้น
1: ระยะนี้ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามสถานบริการนั้นดูจะเข้มงวดมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการป้องกันอาชญากรรมภัยอันตรายที่อาจจะเกิดจากสถานประกอบการไม่ได้มาตรฐานไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดแต่ว่ามีกรณีล่าสุดเมื่อวานนี
2: ้
1: ของสถานบริการแห่งหนึ่งย่านห้วยขวางนะคะที่ตำรวจไปบุกตรวจค้นแล้วพบสารเสพติดหลายประเภทมีจำนวนมากทีเดียวตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างขยายผลยึดทรัพย์และติดตามเครือข่ายยาเสพติดค่ะย้อนกลับไปดูนาทีที่เจ้าหน้าที่ปปส.พร้อมกับชุดปราบปรามยาเสพติดกองบัญชาการตำรวจนครบาลบุกไปเมื่อวานนี้นะคะเป็นการตรวจค้นสถานบริการแห่งหนึ่งย่านห้วยขวางเกิดขึ้นในช่วงเช้าตรู่เปิดเข้าไปในอาคารพบว่ามีการตกแต่งด้วยแสงสีเสียงเหมือนกับกลางคืนค่ะมีนักเที่ยวชายหญิงรวมเกือบ30คนที่อยู่ในสภาพมึนเมาตำรวจระบุว่าที่นั่นก็มีการเปิดบริการ24ชั่วโมงนะคะและผลการตรวจค้นก็พบยาเสพติดหลายรายการไอซ์51กิโลกรัมเคตามีนหรือยาเค326กรัมโคเคนกับ4กรัมยาอี224เม็ดบุหรี่ไฟฟ้าจำนวนมากเงินสดมากกว่า 200,000 บาทนายปรินเมคานันผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานครบอกว่านอกจากนักเที่ยวแล้วก็ยังจับผู้ที่จำหน่ายยาเสพติดได้2คนหนึ่งในนั้นคือผู้ดูแลร้านและพบว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายตอนนี้จึงอยู่ระหว่างการขยายผลถึงเครือข่ายยาเสพติดค่ะ
3: เป็นคนแม่จันแล้วก็มีที่ดินอยู่แถวแม่สายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเป็นลีดได้พอสมควรว่ามันก็เป็นคนเป็นชนเผ่าภาคเหนือนะครับซึ่งอาจจะมีคอนเนคชั่นซึ่งตอนนี้เรากำลังขยายผลอยู่เพราะว่าเราจะไปเอาสับเขาด้วยเราก็จะขยายต่อจากการค้นพบเมื่อวานนะครับ
2: ด้านของการสืบสวนสอบสวนพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็ให้ข้อมูลเบื้องต้นยังไม่พบนะคะว่าเจ้าของอาคารมีส่วนรู้เห็นซึ่งทางผู้เช่าทำสัญญาเช่าเพื่อประกอบกิจการร้านเกมแต่ลักลอบเปิดสถานบริการซึ่งลักลอบเปิดมาได้สักประมาณ1ปีแล้วนะคะส่วนการกำกับดูแลของสำนักงานเขตเจ้าของพื้นที่และตำรวจท้องที่จะมีพฤติการเข้าข่ายปล่อยปละละเลยหรือไม่ทางพนักงานสอบสวนจะมีการรวบรวมข้อมูลและพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องส่งให้กองบังคับการตำรวจนครบาล1เป็นผู้พิจารณาตามขั้นตอนค่ะ
1: ในคดีนี้นะคะผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวมีรวม11คนเป็นกลุ่มที่ตรวจพบสารเสพติดในร่างกาย9คนส่วนใหญ่สมัครใจเข้ารับการบำบัดนะคะพนักงานสอบสวนก็จะคุมตัวส่งฟ้องศาลวันพรุ่งนี้และจะต้องรับการบำบัดตามคำสั่งศาลขณะที่ผู้ต้องหาอีก2คนถูกดำเนินคดีครอบครองยาเสพติดเพื่อจำหน่ายกำหนดส่งฟ้องศาลในวันพรุ่งนี้เช่นกันค่ะ
4: เราเที่ยวประจำบ้านร้านนี้
2: มาดูข่าวดีของคนที่กำลังจะวางแผนท่องเที่ยวปลายปีนี้หน่อยนะคะรัฐบาลค่ะเตรียมเปิดให้ลง

0: ทะเบียนโครงการไทยเที่ยวไทย plus นะคะคาดการว่าจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในช่วงปลายปีค่ะแต่ว่าภาคเอกชนเขาก็มองนะคะว่าถ้าจะอัดฉีดในช่วงไฮซีซั่นก็อาจจะไม่คุ้มค่าสักเท่าไหร่นะคะอยากจะให้เก็บงบประมาณเอาไว้กระตุ้นในช่วงโลซีซั่นมากกว่าเพื่อเป็นการช่วยพยุงให้ผู้ประกอบการเนี่ยค่ะสามารถที่จะบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวที่ลดลงได้อย่างชัดเจนและตรงจุดค่ะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมขอใช้งบกลาง 1,750 ล้านบาทค่ะไปกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงปลายปีผ่านโครงการไทยเที่ยวไทย plus นะคะโดยเป็นการสนับสนุนค่าที่พักร้อยละ50สูงสุดไม่เกิน 3,000 จำนวน 500,000 สิทธิ์พร้อมกับแจกคูปองดิจิตอลมูลค่า500บาทต่อสิทธิ์สำหรับการใช้จ่ายด้านอาหารค่าเดินทางและบริการด้านการท่องเที่ยวโดยมีการตั้งเป้าหมายนะคะบอกว่าจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนแล้วก็ใช้สิทธิ์ได้ในช่วงปลายปีนี้ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งคาดว่าจะสร้างเงินหมุนเวียนกว่า 32,000 ล้านบาทนอกจากนี้เตรียมมาตรการสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินในประเทศ400บาทต่อเที่ยวสำหรับการเดินทางไปเมืองหลักและ600บาทต่อเที่ยวสำหรับการเดินทางไปเมืองรองตั้งเป้าหมายกระตุ้นนักท่องเที่ยว 200,000 คนหรือว่าประมาณ 400,000 ที่นั่งนายเทียนประสิทธิ์ชัยพัทรานันท์นายกสมาคมโรงแรมไทยก็มองว่าช่วงเวลาในการดำเนินโครงการซึ่งตรงกับช่วงท่องเที่ยวหรือว่าไฮซีซั่นก็อาจจะไม่ตอบโจทย์ในการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวแต่ทวนนำงบประมาณไปใช้ในช่วงโรซีซั่นมากกว่าหลังจากที่อัตราเข้าพักในเดือนมิถุนายนเฉลี่ยอยู่เพียงร้อยละ52และยังมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องถึงไตรมาสที่3
1: ถ้าไตรมาส3นี้ทันครับก็ดีแต่ถ้าไม่ทันอยากให้เป็นโลซีซันปีหน้าเก็บไว้ก่อนดีกว่านะครับแต่ว่าก็เพราะว่าพอเราออกในช่วงไฮซีซันเนี่ยราคาโรงแรมมันแพงอยู่แล้วตามดีมานด์ซัพพลายนะครับก็กังวลว่าเดี๋ยวประชาชนไม่เข้าใจด้วยแล้วก็การจองห้องพักนั้นน่าจะค่อนข้างยากเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ห้องก็จะเต็มจากลูกค้าต่างชาติด้วยคนไทยที่ไปเดินทางด้วยครับ
2: ขณะที่ทางผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนขออภัยค่ะถ้าจำเป็นต้องดำเนินโครงการในช่วงของไฮซีซั่นควรจำกัดเงื่อนไขให้ใช้เฉพาะวันธรรมดานะคะเพื่อจะเป็นการกระจายการท่องเที่ยวเนื่องจากว่าในช่วงวันหยุดนั้นมีปริมาณนักท่องเที่ยวที่หนาแน่นอยู่แล้วส่วนทางผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยอมรับว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางได้ทำให้ราคาน้ำมันอากาศยานสูงขึ้นจากระดับ 85-90 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเป็นกว่า200ดอลลาร์สหรัฐค่ะถ้ามีการปะทะรอบใหม่ไม่ยืดเยื้อค่าโดยสารยังมีโอกาสลดลงกพท.ก็จะติดตามต้นทุนและงบการเงินของสายการบินอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ค่าโดยสารนั้นมีความเหมาะสมค่ะ
3: ในเรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากังวลเพราะว่าเวลาที่มีสถานการณ์เนี่ยก็คือมีการซื้อขายน้ำมันล่วงหน้าเนี่ยราคาน้ำมันก็จะขึ้นนะครับทีนี้เวลาที่ขึ้นเนี่ยมันจะค่อนข้างจะขึ้นรวดเร็วนะครับแล้วก็เวลาที่ลงมันจะค่อยๆลงช้าๆนะครับซึ่งเราก็หวังว่าการปะทะที่เกิดขึ้นรอบใหม่เนี่ยก็ถ้ามันไม่ยืดเยื้อก็อาจจะไม่มีผลต่อราคาน้ำมันมากนะครับแต่ว่าในเรื่องของสงครามนั้นเป็นเรื่องที่คาดเดายากนะครับว่ามันจะเริ่มต้นแล้วมันจะจบลงเมื่อไหร่นะครับการผมเป็นทหารมาก็คือสิ่งที่ยากกว่าการเริ่มสงครามก็คือการยุติสงครามครับว่ามันจะยุติยังไงครับ
0: โดยทางกพท.ได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางลดต้นทุนของสายการบินค่ะอย่างเช่นค่าธรรมเนียมสนามบินแล้วก็ค่าธรรมเนียมการเดินอากาศเพื่อเป็นการประคองธุรกิจแล้วก็ลดแรงกดดันต่อราคาค่าโดยสารพร้อมกับผลักดันให้สายการบินขยายเที่ยวบินสู่เมืองรองมากขึ้นโดยเฉพาะสายการบินโลว์คอสต์นะคะที่ต้องมีผู้โดยสารเฉลี่ยไม่น้อยกว่า170ของความจุในแต่ละเที่ยวบินค่ะ
2: ร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นั้นอยู่ระหว่างการจัดทำและการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรนะคะแต่สิ่งที่ถูกตั้งข้อสังเกตจากทางพรรคประชาชนก็คือในกฎหมายฉบับนี้ไม่มีงบประมาณที่จะมาแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมและความไม่ต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหานี้แหละค่ะก็ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าตอนนี้ยังเดือดร้อนจากการระบาดของปลาหมอคางดำต้องเปลี่ยนอาชีพแหล่งน้ำธรรมชาติก็กลายเป็นที่เพาะพันธุ์ปลาหมอคางดำไปด้วยติดตามจากรายงานของคุณภัทราชวนชมค่ะ
4: ปลาหมอคางดำลอยตัวเหนือผิวน้ำในแหล่งน้ำบริเวณสารพันท้ายนรสิงห์ตำบลพันท้ายนรสิงห์อำเภอ

ืองสมุทรสาครเป็นหนึ่งในพื้นที่พบการแพร่ระบาดเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เป็นป่าชายเลนและน้ำกร่อยมีระบบนิเวศที่สมบูรณ์ทำให้กลายเป็นที่อยู่อาศัยและแพร่พันธุ์ของปลาหมอคางดำได้อย่างรวดเร็วแม้ก่อนหน้านี้ประมงจังหวัดสมุทรสาครเคยจัดกิจกรรมลงแขกลงคลองจับปลา

0: เช่นคลองโคกขามคลองสนามชัยและคลองซอยต่างๆชาวบ้านมองว่าการกำจัดปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติจึงทำได้ยากทั้งยังแพร่ระบาดในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของชาวบ้าน
1: ตรงที่เรานั่งอยู่สันบันท้ายเนี่ยคลองตรงนี้มันสามารถเชื่อมไปทะเลได้เชื่อมไปทะเลได้เชื่อมไปสมุทรปราการเชื่อมไปตลาดมหาชัยเชื่อมไปโคกขามเชื่อมไปบ้านไร่เชื่อมไปได้หมดเพราะว่าคลองเนี่ยมันต่อกันไปตามถนนที่เข้ามาเนี่ยคือท้องคลองมันเข้าไปได้หมดเลยตามถนนเลยแล้วคิดดูว่าถ้ามากำจัดแค่ตรงนี้หรือว่าไปกำจัดแค่แหล่งใดแหล่งหนึ่งมันจะหายยังไงมันจะจบสิ้นยังไงในเมื่อคลองมันเป็นคลองเล็กคลองน้อยอย่างเงี้ย
2: เมื่อ2ปีที่แล้วบริเวณแหล่งน้ำสารพันท้ายนรสิงห์จังหวัดสมุทรสาครจับปลาหมอคางดำได้มากกว่า1ตันค่ะจนถึงขณะนี้ก็ยังพบการแพร่ระบาดนะคะสะท้อนว่าปลาหมอคางดำยังไม่หมดไปจากแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญการจัดทำร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2570กำลังเป็นที่ถกเถียงอย่างหนักค่ะหลังจากที่ส.ส.พรรคประชาชนออกมาเปิดเผยว่ากรมประมงไม่มีงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำค่ะข้อกังวลการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำที่ไม่ต่อเนื่องถูกสะท้อนผ่านเวทีผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนผนึกกำลังแก้ปมปลาหมอคางดำที่เสนอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบอกว่าข้อจำกัดของเครื่องมือประมงในปัจจุบันที่ใช้ได้เฉพาะแหในการจับปลาหมอคางดำเป็นข้อจำกัดในพื้นที่คลองย่อยเพราะแหจับปลาหมอคางดำไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพปลาหลบหนีเข้าไปในพื้นที่เข้าถึงยากเสนอให้กรมประมงยกเว้นทางกฎหมายให้ใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงเช่นอวนลอบหรือเครื่องมือทำลายล้างได้ชั่วคราวเฉพาะในพื้นที่ที่มีปลาหมอคางดำระบาดรุนแรงหรือพื้นที่สีแดงและบทบาทหน้าที่ของกรมประมงต้องจริงจังต่อการแก้ไขปัญหา
3: ปัญหาก็คือว่าเขาให้เขามองว่ามันผ่านมาหลายปีแล้วตีความคำว่าเอเลี่ยนสปีชีส์ไม่ผิดปลาหมอคางดำก็คือ invasion alien species เป็นเอเลี่ยนที่ลุกลานแต่เอเลี่ยนทั่วๆไปอาจจะไม่ลุกลานใช่ไหมฮะก็จะใช้ประโยชน์ได้เมื่อมันนานเข้าเนี่ยเขาก็มองว่าไม่อยากกำจัดแล้วเขาไปช่วยกันใช้ประโยชน์เพราะคิดว่าพลังของเกษตรกรหรือชาวบ้านเนี่ยช่วยกันจับมันก็จะลดน้อยลงมันไม่ใช่เพราะมันไม่ได้อยู่กับพี่เราเห็นว่าจับปลาเท่าไหร่ก็ไม่มีหมดอ่ะ
0: หัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านชี้ว่าการจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570สะท้อนให้เห็นว่าไม่มีการเตรียมแผนจัดสรรในการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรม
4: สิ่งที่จำเป็นก็คือต้องแบ่งพื้นที่นะครับที่ได้รับผลกระทบเป็นโซนสีแดงสีเหลืองสีขาวเพราะว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยมันก็มีเรื่องของวิธีในการแผนจัดการที่แตกต่างกันนะครับนอกจากแผนที่ชัดแล้วเนี่ยในเรื่องของงบประมาณแล้วก็การจัดสรรกำลังคนก็เป็นสิ่งสำคัญถ้าเจาะลงไปดูในงบปี70นะครับก็จะเห็นว่าในห้องวิสามันงบประมาณเนี่ยหน่วยงานอย่างกรมประมงเองก็ออกมายืนยันยอมรับว่าจริงๆเนี่ยไม่ได้เตรียมแผนในการจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้ไว้นะครับแต่จริงๆแล้วถามว่ายังทันอยู่ไหมในการแก้ปัญหาเนี่ยผมเชื่อว่าถ้ารัฐบาลให้ความสำคัญนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังเนี่ยในงบปี70เองก็ยังสามารถที่จะทำได้อยู่มันยังมีแหล่งงบประมาณอย่างเช่นงบกลาง
2: พรรคประชาชนชี้ว่านี่คือหนังสือเตือนฉบับสุดท้ายถึงรัฐบาลเพื่อเรียกร้องให้เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤตปลาหมอคางดำที่รุนแรงขึ้น 2-3 เท่าจากในอดีตและในสมัยการประชุมครั้งต่อไปเตรียมยื่นกระทู้ถามสดต่อนายกรัฐมนตรีหากยังไม่มีแนวทางแก้ไขวิกฤตปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมภัทราชนชมไทย PBS รายงาน
5: ตอนนี้นายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีบางท่านอยู่ที่ประเทศจีนนะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยค่ะนำทัพไปรถโชว์ที่เมืองเฉิงตูค่ะเป็นการเปิดโต๊ะเจรจา4บริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนค่ะดึงจีนมาลงทุนในบ้านเรานี่นะคะมูลค่าการลงทุนกว่า 70,000 ล้านบาทขณะที่รองนายกเอกนิตินิติธันประภาสก็ระบุนะคะว่าไทยพร้อมรับคลื่นการลงทุนแล้วก็พลิกโฉมอุตสาหกรรมสู่อนาคตค่ะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและ

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะนำทัพทีมประเทศไทยเดินสายรถโชว์ดึงดูดการลงทุนที่เมืองเฉิงตูประเทศจีนโดยเป็นการเปิดโต๊ะเจรจาเจาะลึกแบบตัวต่อตัวกับ4บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับท็อปของประเทศจีนนะคะในกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็เทคโนโลยีขั้นสูงถือว่าประสบความสำเร็จนะคะคาดการณ์นะคะว่าจะกวาดเม็ดเงินลงทุนเข้าไทยได้สูงถึง 70,000 ล้านบาทโดยแบ่งว่าแบ่งเป็นการต่อยอดฐานลงทุนเดิม 50,000 ล้านบาทแล้วก็เตรียมอัดฉีดเม็ดเงินลงทุนใหม่อีกกว่า 20,000 ล้านบาทซึ่งปัจจัยสำคัญมาจากปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เร่งให้กลุ่มทุนต้องย้ายฐานการผลิตออกจากจีนมายังอาเซียนโดยมีไทยเป็นเป้าหมายอันดับต้นๆค่ะนอกจากนี้ BOI ยังจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจให้กับนักธุรกิจไทยและจีนได้มีการหารือความร่วมมือทางธุรกิจซึ่งจะทำให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งเทคโนโลยี AI ยานยนต์ไฟฟ้าและหุ่นยนต์อัจฉริยะสอดคล้องกับรายงานของกองทุน IMF ที่ประเมินว่าไทยกำลังผงาดเป็นดาวรุ่งด้านเทคโนโลยีระดับโลก
1: ทางคุณเอกนิติบอกว่าบริษัทฉางอันออโตโมบิลค่ายรถ EV ระดับท็อปของจีนที่เลือกไทยเป็นฐานผลิตรถยนต์พวงมาลัยขวาแห่งแรกนอกประเทศนะคะมีการตั้งโรงงานที่จังหวัดระยองเพื่อเป็นฮับส่งออกไปยังกลุ่มประเทศที่ไทยมี FTA พร้อมกับเตรียมขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเท่าตัวเป็น 200,000 คันต่อปีและดึง SME ไทยเข้าสู่ซัพพลายเชนได้แล้ว40แห่งในขณะที่กลุ่มนวัตกรรมประมวลผลข้อมูล AI อย่างบริษัท InnoLight Technology ซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งของโลกด้านอุปกรณ์ส่งข้อมูลทางแสงก็เตรียมขยายฐานการผลิตในไทยสร้างการจ้างงานกว่า 20,000 อัตราพร้อมกับผนึกกำลังกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยร่วมวิจัยและพัฒนากับวิศวกรไทยกว่า 1,500 คน
0: ส่วนบริษัทยักษ์ใหญ่อันดับ2ของโลกในอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างบริษัท eOptolink Technology เดินหน้าเปิดโรงงานแห่งแรกที่ระยองและก็กำลังลุยขยายโรงงานแห่งที่2รวมไปถึงบริษัทเสี่ยวมี่คอร์ปอเรชั่นบิ๊กเทคที่ครองส่วนแบ่งตลาดสมาร์ทโฟนอันดับ3ในไทยซึ่งรัฐบาลได้มีการเจรจาดึงดูดให้เข้ามาใช้ไทยเป็นฐานในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะโดยเป็นการชูจุดแข็งด้านความพร้อมของซัพพลายเชนกลุ่มสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์ของไทยด้วยค่ะ
1: น่าสังเกตว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐมนตรีในครม.อนุทิน2พากันแถลงชี้แจงผลการดำเนินงานท่ามกลางข้อสังเกตว่ามีสาเหตุมาจากการกำกับสั่งการให้เร่งผลักดันนโยบายและแก้ปัญหาต่างๆแล้วก็มีการขีดเส้นวัดผลผ่าน KPI ด้วยหรือไม่นะคะส่วนกลุ่มรัฐมนตรีที่ถูกเรียกว่ารัฐมนตรีลูกเทพกลุ่มนี้ถูกจับจ้องและถูกวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดนายชัยชนกชิดชอบแสดงความมั่นใจแล้วก็พร้อมจะให้พิสูจน์ผลงานติดตามจากรายงานของคุณเกมณีแก้วผลึกค่ะ
2: สัปดาห์ต่อมาประเมินเป็นยังไงบ้าง
3: ก
2: ็ต้องนักผู้สื่อข่าวประเมินนะครับ
3: ผมก็ดูดีนะครับ
2: เราก็จะตอบเฉพาะเรื่องที่มันเป็นประโยชน์เรื่องที่เป็นสิ่งที่ดีๆที่เกิดขึ้นกับประเทศและประชาชน
4: เห็นแล้วมันมีหลายคนก็ออกมาแอคชั่นอะไรเยอะมากขึ้นเข้าตาไหมครับ
5: ทีมโฆษกรัฐบาลโฆษกกระทรวงโฆษกต่างๆเข้าตาลงก่อนการประเมิน
2: ก็ทุกคนก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับต้องทำงานกันเป็นทีมนะเอาผลงานเข้ามาเผยแพร่กับพี่น้องประชาชนอะไรที่มันไม่ใช่ผลงานนะครับไม่ใช่สิ่งที่ทำแล้วเกิดประโยชน์อะไรก็ไม่ต้องออกมาพูด
6: เรียกได้ว่าเดินหน้าเก็บแต้มกันอย่างแข็งขันหลังจากนายกรัฐมนตรีประกาศวัดผลงานรัฐมนตรีครม.อนุทิน2ผ่านหลักเกณฑ์หรือ KPI เป็นเหตุให้รัฐมนตรีจับโควต้าลูกเทพบ้านใหญ่เลือดแท้ตบเท้ากันออกมาสื่อสารทั้งแถลงชี้แจงและให้สัมภาษณ์ทำอะไรอย่างไรเจตนาจะก้าวออกจากโซนรัฐมนตรีโลกลืมเพราะถ้าโลกลืมนายกรัฐมนตรีก็ย้ำแล้วว่าจะลืมใส่ชื่อในครม.อนุทิน2ทับ2เช่นกันตรวจการบ้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสุขสำรวยวันธนียกุลอาจจะไม่ปรากฏตัวที่ทำเนียบบ่อยนักด้วยเหตุผลลงพื้นที่ต่อเนื่องเดินหน้านโยบายกองทุนหมู่บ้านดอกเบี้ยคนละครึ่งแก้หนี้นอกระบบไม่ต่างจากนายณพินทร ศรีสันพรางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจากที่ไม่เคยได้

0: เห็นตรวจที่ทำเนียบแต่ทกครม.นัดล่าสุดมาพร้อมให้สัมภาษณ์เน้นย้ำผลงานใหม่ป้ายแดงไทยช่วยไทยเฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัส3รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายพลพีสุวรรณชวีนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์และนายเจเศรษฐไทยเศรษฐต่างก็จับประเด็นร้อนแสดงฝีมือกันอย่างต่อเนื่องพลพีกับปมนอมินีต่างชาติวรสิทธิ์กับปมทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นและนายเจเศรษฐกับเหตุรถกระบะชนพระสงฆ์ก่อนจะรวมพลลุยตรวจอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินรั่วที่วงเวียนใหญ่กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุทินชาญวีรกูลส่วนที่กระทรวงคมนาคมไม่ได้หายไปแค่รัฐมนตรีว่าการพิพัฒน์รัชกิจประการ2รัฐมนตรีช่วยหลังจากถูกถามหาก็แสดงตัวนายสันเพชรบุญญามณีบอกลงพื้นที่ต่อเนื่องเน้นย้ำอยู่กับการเตรียมรับมืออุทกภัยหาดใหญ่นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์บอกกำลังผลักดันไทยเป็นฮับการบินที่ถูกถามถึงอาจจะเป็นเพราะงานไหนงานนั้นเจอรัฐมนตรีช่วยสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติสำหรับลูกเทพลูกรักครูใหญ่พรรคภูมิใจไทยหรือนายเนวินชิดชอบอย่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลหรือ DE นายชัยชนกชิดชอบล่าสุดปฏิเสธเหตุหวั่นไหวเมื่อตกเป็นสายล่อฟ้ารัฐบาลมองเป็นเรื่องปกติทางการเมืองที่ฝ่ายตรงข้ามจะโจมตีลดทอนความเชื่อมั่นก่อนจะยืนยันว่า3เดือนหลังเข้ารับหน้าที่ผลการดำเนินงานย่อมต้องใช้เวลาท้ายที่สุดประชาชนจะเป็นผู้ตัดสิน
1: ทุกคนมีความกดดันและมีความตั้งใจเป็นอย่างมากแล้วก็ผมได้เห็นผลงานจริงๆมุมมองผลงานที่เราเห็นอาจจะต่างกันด้วยเพราะว่าผมเห็นทั้งผลงานที่ได้สำเร็จลุล่วงแล้วมีประชาสัมพันธ์ออกมาแล้วแต่ผมก็ได้เห็นอีกมุมหนึ่งคือทั้งความตั้งใจและสิ่งที่กำลังจะออกมาในอนาคตอันใกล้เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผมคิดว่าไม่ถึงครับในเรื่องที่บอกว่าทั้งหมดจะยุคเทพปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ถึงแต่ท้ายที่สุดก็ต้องเป็นพี่น้องประชาชนที่ตัดสินแต่ผมเชื่อว่าในระยะเวลาสั้นและอีกไม่นานจะได้เห็นผลของรัฐมนตรีทุกท่านครับ
0: นับจากนี้6เดือนของครม.อนุทิน2คือเดือนตุลาคมเป็นเหตุที่คาดการว่าแนวโน้มการพิจารณาปรับครม.เป็นไปได้สูงแต่อาจไม่ใช่แค่ KPI ที่นายกรัฐมนตรีเตรียมไว้เพื่อเป็นเกณฑ์วัดผลรัฐมนตรีคนไหนได้ไปต่อหรือพอแค่อนุทิน 2/1 แต่ตามไทม์ไลน์ทางการเมืองสัปดาห์หน้าอาจได้ชิมลางผ่านอภิปรายของส.ส.ฝ่ายค้านเมื่อสภาต้องเปิดสมัยวิสามัญให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทจากนั้นเมื่อสภาเปิดสมัยประชุมเป็นเทอมที่2ของปี2569พรรคประชาธิปัตย์และพรรคประชาชนประกาศแล้วว่าจะรักษาสิทธิตามรัฐธรรมนูญในการยื่นยติซักถามและซักฟอกปีละ1ครั้งทั้ง2สิทธิเนื้อหาสาระของการอภิปรายจากส.ส.ฝ่ายค้านในสภาก็อาจเป็นเกณฑ์วัดผลสำหรับรัฐมนตรีในครม.อนุทิน2ได้เช่นกันดังนั้น3เดือนหลังจับรับหน้าที่อาจเร็วเกินไปที่จะด่วนสรุปแต่ถ้าครบ6เดือนประกอบกับประสิทธิภาพการทำงานของพรรคฝ่ายค้านในการติดตามตรวจสอบอาจสมเหตุสมผลต่อการวัดผลและเปลี่ยนแปลงเก็บมณีแก้วผลึกไทย PBS รายงาน
2: หน่วยละ3บาทเราคิดว่าดีมั้ย
3: ดีครับก็แบ่งเบาภาระพ่อแม่ได้เยอะครับ
2: อือคุณอ่ะแล้วปกติเราตัวหน่วยเท่าไหร
3: ่หน่วยละ8บาทครับ
2: 8บาทถือว่าหนักพอสมควร
3: ก็เยอะนะพี่หอพัดลมก็ 5-600 ก็ถือว่าแพงอยู่นะพี
4: ่แล้วถ้ามันเอาเปรียบผู้ประกอบการมากเกินไปนะคืออย่างน้อยนี่เจ้าของผู้ประกอบการเนี่ยเนาะมันต้องมีไฟส่วนกลางที่ต้องใช้เช่นต้องใช้แสงสว่างรอบๆตัวอาคารและภายในอาคารด้วยนะที่ผู้เช่าใช้ต้องใช้ร่วมกัน
5: มาตรการค่าไฟฟ้าชุดใหญ่ของกระทรวงพลังงานออกมาเผยแพร่เมื่อกลางสัปดาห์ที่แล้วนะคะแล้วก็มีเสียงตอบรับที่ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีเพราะหลายคนมองว่าช่วยให้ค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้ามันน้อยลงได้จริงหนึ่งในนั้นเป็นเรื่องของการปรับให้หอพักอพาร์ตเมนต์เป็นไฟบ้านค่ะมาตรการนี้ถูกตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าจะทำได้จริงหรือเปล่า
6: ค่ะมีคำถามตามมาเยอะเลยนะคะส่วนหนึ่งก็เป็นเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการที่ระบุนะคะบอกว่าอยากจะให้รัฐเนี่ยมีเกณฑ์จัดเก็บค่าไฟที่ชัดเจนเพื่อลดข้อพิพาทระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่าค่ะส่วนกลุ่มนักศึกษาก็มองนะคะว่ามาตรการนี้เนี่ยค่ะทำได้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองด้วยนะคะ
5: เรามาดูรายละเอียดของมาตรการที่ออกมา าแล้วเป็นข้อที่สำคัญนะคะคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมติที่ออกมาก็คือเป็นเรื่องของค่าไฟ7ข้อตรงที่น่าสนใจที่สุดและคุณผู้ชมน่าจะ

0: เข้าใจมากที่สุดก็คือการปรับค่าไฟ200หน่วยแรกคิดหน่วยละ3บาทเท่านั้นถ้าใช้มากกว่านั้นให้ใช้อัตราปัจจุบันซึ่งการไฟฟ้าก็เรียกเก็บอยู่ประมาณ4บาทเศษๆนั่นเองนะคะแต่ว่าที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือข้อความนี้ค่ะคุณผู้ชมหอพักอพาร์ตเมนต์บ้านที่ไม่ได้มีทะเบียนบ้านปัจจุบันเป็นผู้ใช้ไฟประเภทชั่วคราวจะให้ปรับมาเป็นประเภทที่1หรือว่าประเภทที่อยู่อาศัยซึ่งหมายถึงว่าเขาจะได้สิทธิ์200หน่วยแรกในอัตรา3บาทด้วยเป้าหมายที่ประชุมนะบอกว่าเป็นเพราะว่ากลุ่มนักศึกษากลุ่มแรงงานเขาจะได้อานิสงส์เพราะเขาเป็นผู้เช่านะคะค่าไฟฟ้าที่เขาต้องจ่ายก็จะถูกตามไปด้วยเบื้องต้นคือเข้าใจว่ามาตรการแบบนี้มันน่าจะช่วยได้เป็นวงกว้างนะหอพักก็มีตั้งเยอะใช่ไหมคะอพาร์ตเมนต์ต่างๆก็มีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะคะ
1: ทีมข่าวก็ได้ไปพูดคุยสอบถามความคิดเห็นจากผู้เช่านะคะคุณผู้ชมอย่างกลุ่มนักศึกษาที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะเขาบอกว่าในหอพักของเขาเนี่ยบางคนมีเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายประเภทนะคะแต่บางคนก็มีพัดลมอยู่ตัวเดียวปกติอัตราค่าไฟอยู่ที่7บาทถึง10บาทต่อหน่วยถ้าจ่ายได้ถูกลงก็แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้ค่ะ
2: ตอนนี้รัฐบาลมีโครงการที่จะห้ามใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยแล้วจะหน่วยละ3บาทเราคิดว่าดีไหม
3: ดีครับก็แบ่งเบาภาระพ่อแม่ได้เยอะครับ
2: เดี๋ยวแล้วปกติเราตัวหน่วยเท่าไหร
3: ่หน่วยละ8บาทครับ
2: 8บาทถือว่าหนักพอสมควร
3: ก็เยอะนะพี่หอพัดลมก็5-600ถือว่าแพงอยู่นะพี
2: ่ไอ้เงินส่วนต่าง5-600เนี่ยปกติอะเราสามารถที่จะเอาไปซื้อข้าวซื้ออะไรหรืออุปกรณ์ในการศึกษาเราเรียนเรา
3: อ๋อก็เพิ่มขึ้นมาเยอะครับก็ดีครับก็เอาไปเติมส่วนอื่นครับ
0: มันมีข้อสงสัยแบบนี้นะคะที่ตามมาก็คือธุรกิจหอพักปัจจุบันเนี่ยที่รัฐบาลบอกว่าเป็นผู้ใช้ไฟประเภทชั่วคราวมันมีกี่มากน้อยกันแน่ที่จะได้รับอานิสงส์เปลี่ยนให้เป็นผู้ใช้ไฟแบบที่พักอาศัยข้อเท็จจริงมันปรากฏอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมคือผู้ใช้ไฟประเภทชั่วคราวมันคือบ้านหรืออาคารที่กำลังก่อสร้างค่ะระหว่างนี้เขาจะยื่นขอใช้ไฟชั่วคราวจะเสียค่าไฟฟ้าประมาณหน่วยละ6บาทกว่าๆพอไปรวมแวดรวมค่า FT ก็จะจ่ายประมาณหน่วยละ7บาท50สตางค์นะคะซึ่งอัตรานี้ถือว่าแพงมากๆดังนั้นพอเขาสร้างเสร็จเขาได้เลขที่บ้านได้เลขที่อาคารเรียบร้อยแล้วเจ้าของเขาจะไปยื่นขอใช้ไฟประเภทอื่นๆนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นบ้านก็เป็นขอที่พักอาศัยจะเป็นกิจการขนาดเล็กกลางใหญ่ก็แล้วแต่ความต้องการใช้ไฟฟ้าในแต่ละที่กรณีหอพักกับอพาร์ตเมนต์ส่วนใหญ่จะไปอยู่ในกลุ่มกิจการขนาดเล็กค่าไฟฟ้ามันอยู่ที่ 3-4 บาทต่อหน่วยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมาพิจารณามาตรการที่รัฐบาลออกมามันช่วยเฉพาะคนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนประเภทผู้ใช้ไฟมีจำนวนไม่มากนะคะมีในจำนวนหลักแสนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับหอพักห้องเช่านั้นมันอาจจะไม่ได้ท่วนหน้าอย่างที่เราเข้าใจกันในตอนแรก
1: ค่ะจริงๆในมติที่ออกมาเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมันก็ยังไม่มีรายละเอียดเรื่องนี้นะคะแต่ว่าคงจะต้องขยายความเพิ่มเติมจากกระทรวงพลังงานแล้วก็รอให้กระทรวงพลังงานเนี่ยค่ะมาอธิบายให้ชัดนะคะว่ามาตรการนี้เนี่ยจะส่งประโยชน์ไปยังผู้ใช้ไฟซึ่งเป็นผู้เช่าได้มากน้อยแค่ไหนแต่ที่เห็นได้ชัดเจนก่อนหน้านี้ก็จะเป็นของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบค่ะคุณผู้ชมที่มีการออกประกาศกันออกมาโดยรัฐมนตรีสุภมาศก็บอกนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยลดค่าไฟให้ตั้งแต่ต้นทางแต่ราคาที่ลดลงจะไม่มีความหมายเลยนะคะถ้าผู้เช่ายังถูกบวกกำไรค่าไฟปลายทางสคบก็เลยวางกติกาเอาไว้ชัดเจนว่าค่าน้ำค่าไฟห้องเช่าเนี่ยต้องเก็บตามจริงห้ามบวกกำไรส่วนต่างเมื่อรัฐบาลลดราคาให้ผู้ประกอบธุรกิจก็ต้องส่งต่อส่วนลดนั้นให้ถึงมือผู้เช่าแบบเต็มจำนวนรัฐมนตรีกับสคบค่ะนำทีมลงพื้นที่นะคะลงไปที่หอพักย่านรามคำแหงแล้วก็ไปที่จังหวัดอุดรธานีไปย้ำถึงแนวทางปฏิบัติของผู้ประกอบการตามประกาศควบคุมสัญญาฉบับใหม่ก็คือห้ามบวกกำไรค่าน้ำแล้วก็ค่าไฟนะคะผู้ประกอบการเรียกเก็บค่าน้ำค่าไฟไม่เกินอัตราที่การไฟฟ้ากำหนดแล้วก็การประปาเรียกเก็บจริงแล้วก็ต้องระบุวิธีคำนวณในสัญญาให้ชัดเจนด้วยรวมไปถึงห้ามเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าและเงินประกันเกิน3เดือนค่ะทีนี้พอสิ้นสุดสัญญาและทรัพย์สินไม่เสียหายก็ต้องคืนเงินภายใน7วันฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำแล้วก็ทั้งปรับนะคะ
0: กลายเป็นว่าตอนนี้มีมาตรการออกมาทั้งฝั่งของสคบแล้วก็กระทรวงพลังงานคือในมุมของคนเช่าเนี่ยค่ะหรือว่าคนที่จ่ายเงินก็คงไม่มีใครที่จะบอกว่าไม่เห็นด้วยหรอกนะคะแต่ถ้าไปดูฝั่งของผู้ประกอบการเองยกตัวอย่างหอพักที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ตัวเจ้าของ

0: ก็ยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเก็บค่าไฟแพงกว่าค่าไฟที่การไฟฟ้าเรียกเก็บเพราะว่ากิจการห้องเช่าเขามีไฟส่วนกลางมีระบบปั๊มน้ำเครื่องสูบน้ำต้องใช้กระแสไฟฟ้าตรงนี้มันเป็นต้นทุนส่วนเพิ่มคือถ้าเก็บในอัตราเดียวกับบ้านแล้วไม่ได้มีมาตรการรองรับผลมันจะส่งไปถึงการดำเนินธุรกิจของพวกเขาในอนาคตนั่นเองนะคะ
1: แล้วถ้ามันเอาเปรียบผู้ประกอบการมากเกินไปนะคืออย่างน้อยนี่เจ้าของผู้ประกอบการเนี่ยเนาะมันต้องมีไฟส่วนกลางที่ต้องใช้เช่นต้องไฟแสงสว่างรอบตัวอาคารและภายในอาคารด้วยนะที่ผู้เช่าใช้ต้องใช้ร่วมกันส่วนผู้เช่านั้นก็มีมิเตอร์ให้ต่างหากนะมีมิเตอร์ให้ต่างหากคราวนี้ถ้ากรณีของผมนี่ผมจะมีมิเตอร์ลูกนะมิเตอร์ลูกของแต่ละห้องแต่มีมิเตอร์ประธานอยู่ของการไฟฟ้าผมก็เสียค่าไฟนี่จากมิเตอร์ประธานแล้วผมก็ไปปลีกเก็บจากลูกย่อยแล้วก็มาหันมาเฉลี่ยดูแล้วผมก็คำนวณดูแล้วว่าจากคิดจากมิเตอร์ประธานนี่แต่ละเดือนนี่ต่ำสุดนี่4บาทกว่า
0: สิ่งที่เขาอยากจะบอกกับภาครัฐก็คืออยากจะให้กำหนดหลักเกณฑ์อัตราค่าไฟที่ชัดเจนและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเป็นการลดข้อพิพาทระหว่างผู้ให้เช่ากับผู้เช่าด้วยนะคะถ้ารัฐลดค่าไฟต้นทางผู้เช่าก็ควรได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้ด้วยเช่นกันนะคะ
3: ค่ะเจ้าของหอพักเนี่ยบอกว่าไม่ได้แบกรับเพียงค่าไฟที่จ่ายให้กับการไฟฟ้าอย่างเดียวนะคุณผู้ชมบอกว่ายังมีต้นทุนทั้งค่าซ่อมแซมอาคารค่าเสื่อมสภาพค่าดูแลพื้นที่ส่วนกลางค่าแรงพนักงานดอกเบี้ยเงินกู้ภาษีแล้วก็ความเสี่ยงจากห้องว่างค่ะเขาบอกว่าต้นทุนเหล่านี้เนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมเลยนะคะ
0: ก็คือน่าคิดเหมือนกันว่าถ้าผู้ประกอบการเขาเสียรายได้จากช่องทางหนึ่งไปตัดเรื่องค่าไฟค่าน้ำเขาก็มีโอกาสที่จะไปหาวิธีชดเชยจากทางอื่นๆด้วยหรือเปล่านะคะคือผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยมันอาจจะทำให้ผู้เช่าเนี่ยยังคงต้องจ่ายเงินใกล้เคียงกับเดิมเพียงแต่ว่าเงินที่มันเคยอยู่ในบิลค่าไฟที่เรียกเก็บมันจะย้ายไปอยู่ในค่าเช่าหรือว่าค่าบริการอื่นๆแทนหรือไม่แล้วถามว่าผู้เช่าเลือกได้ไหมถ้าจะไม่เช่าอยู่ที่นี
3: ่
0: คำถามก็บอกได้ว่ามันมีทั้งได้และถ้าไม่ได้คือมันอยู่ที่ค่าใช้จ่ายรวมของผู้เช่าด้วยนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยไปอยู่ในพื้นที่ที่หาที่เช่ายากค่ะอย่างนิคมอุตสาหกรรมเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้กลายเป็นว่าภาระก็ยังไปตกอยู่กับผู้เช่าอยู่ดีว่าค่าใช้จ่ายรวมของเขานั้นจะลดลงได้จริงหรือไม่ค่ะ
3: คุณผู้ชมไปกันที่ภาคเหนือนะคะเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายค่ะขอให้มีการแก้ไขปัญหาสารพิษปนเปื้อนในแม่น้ำกกสำหรับการใช้อุปโภคบริโภคแล้วก็ทำการเกษตรค่ะในการผันน้ำจากแม่น้ำลาวเข้ามาทดแทนตัวแทนเครือข่ายประชาชนปกป้องแม่น้ำกกสายรั่วโขงประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐนักวิชาการองค์กรพัฒนาเอกชนและประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสารพิษปนเปื้อนในแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรั่วและแม่น้ำโขงร่วมกันสะท้อนปัญหาแล้วก็เสนอข้อแนะนำในการบริหารจัดการปัญหามลพิษในแม่น้ำและมลพิษข้ามพรมแดนในเวทีเสวนาคนเชียงรายต้องการแหล่งน้ำผลิตน้ำประปาแห่งใหม่ทดแทนแม่น้ำกกแม่น้ำสายและแม่น้ำโขงหลังจากที่เผชิญปัญหาปนเปื้อนสารพิษมานานกว่า1ปีก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขนายวันชัยจงสุธนามณีนายกเทศมนตรีนครเชียงรายเปิดเผยว่าหลังเหตุการณ์น้ำท่วมปี2567เชียงรายต้องเผชิญปัญหาสารพิษมาต่อเนื่องทำให้ประชาชนเกิดความวิตกกังวลในเรื่องของสารปนเปื้อนโดยเฉพาะการนำน้ำมาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนทางเทศบาลได้พยายามหาแหล่งน้ำใหม่มาทดแทนโดยร่วมกับชลประทานสำรวจแม่น้ำลาวจุดฝายแม่ลาวซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ 20-30 กิโลเมตรก็พบว่ามีปริมาณน้ำเพียงพอในช่วงหน้าแล้งสามารถรองรับน้ำได้กว่า100ล้านลูกบาศก์เมตรคาดว่ากระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้
4: เราตั้งกำหนดเป้าหมายว่าเราจะใช้แหล่งน้ำจากในประเทศนะครับซึ่งก็มองแล้วนะครับจุดที่เหมาะสมที่สุดเนี่ยคือใช้น้ำลาวจากฝายของแม่ลาวนะครับที่อยู่ห่างออกไปประมาณ 20-30 กิโลเมตรจากเขตนครเชียงรายซึ่งมีปริมาณน้ำเพียงพอจากอ่างเก็บน้ำที่แม่สวยและก็เวียงป่าเป้านะครับแม้ว่าในยามหน้าแล้งเนี่ยก็มีสามารถรองรับปริมาณน้ำได้มากกว่า100ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับส่วนหน้าฝนเนี่ยนะครับอันนี้เหลือเฟือ
0: ัวแทนกลุ่มผู้ใช้

0: ำอำเภอเวียงชัยบอกว่าอำเภอเวียงชัยนะใช้ประโยชน์จากทั้งแม่น้ำกกและแม่น้ำลาวนะคะทั้งเรื่องการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรโดยเฉพาะทำนาข้าวจากแม่น้ำกกกว่า 50,000 ไร่แม่น้ำลาวอีกอย่างน้อย 2-3,000 ไร่การเกิดปัญหาสารพิษสร้างความกังวลกับเกษตรกรอย่างมากค่ะ
1: เดี๋ยวนี้ชาวบ้านเขาก็วิตกกังวลในส่วนของสารปนเปื้อนตามที่ทราบข่าวแล้วก็ความเป็นไปมา1ปีหรือ2ปีแล้วนะครับตอนนี้ความชัดเจนคนก็ยังไม่ให้พี่น้องชาวบ้านได้รับทราบข้อมูลว่าการวิตกกังวลและค่ามาตรฐานของสารปนเปื้อนมันแค่ไหนถึงชาวบ้านจะอยู่กับส่วนนี้ได้นะครับก็วิตกกังวล
2: ล่าสุดนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีพร้อมกับคณะได้มีการลงพื้นที่ณฝ่ายแม่ลาวตำบลดงมดะอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายโดยระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาสารปนเปื้อนของโลหะหนักในแม่น้ำสายสำคัญของจังหวัดเชียงรายนะคะโดยเฉพาะแม่น้ำกกซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบหลักในการผลิตน้ำประปาคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้มีการเห็นชอบโครงการย้ายแหล่งผลิตน้ำดิบไปยังแม่น้ำลาวโดยการประปาส่วนภูมิภาคจะเริ่มก่อสร้างสถานีผลิตน้ำแม่ลาวแห่งใหม่ในปี2570และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2572เพื่อเป็นการรองรับการให้บริการน้ำประปาในพื้นที่อำเภอเชียงรายอำเภอเวียงชัยและก็อำเภอแม่ลาวพร้อมกับยกระดับความมั่นคงด้านน้ำสะอาดรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตด้วยค่ะนะครับแต่ละท่านก็เป็นผู้หลักผ
0: ู้ใหญ่ปัญหาจากน้ำอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องใหญ่ก็คือฝนทิ้งช่วงมานานกว่าทุกปีนะคะนาข้าวที่ต้องอาศัยน้ำหล่อเลี้ยงในพื้นที่อำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีนับแสนไร่เริ่มยืนต้นตายแล้วชาวนายังรอความหวังน้ำจากเขื่อนทับเสลานะคะหลังจากที่กรมชลประทานเริ่มผันน้ำลงสู่พื้นที่ประคองต้นข้าวให้รอดค่ะพื้นนาในพื้นที่อำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีเคยเป็นสีเขียวนะคะตอนนี้กลายเป็นสีน้ำตาลแห้งแล้งพื้นดินแตกระแหงเป็นร่องลึกจากการขาดความชุ่มชื้นต้นข้าวอายุกว่า1เดือนหลายแปลงยืนต้นตายจากฝนทิ้งช่วงสถานการณ์ภัยแล้งที่อุทัยธานีเริ่มส่งผลกระทบเป็นวงกว้างค่ะโดยเฉพาะพื้นที่นาข้าวที่อาศัยน้ำฝนใน4อำเภอคืออำเภอทับทันลานสักหนองฉางและหนองขาหยางรวมถึงพื้นที่นับแสนไร่ที่หลายแปลงเริ่มได้รับความเสียหายแหล่งน้ำสำรองตามสระตามบึงต่างๆก็ลดลงไปจนไม่พอกับการเพาะปลูกนะคะเกษตรกรคนหนึ่งในตำบลหนองสะอำเภอทับทันทำนาหว่านกว่า60ไร่เขาบอกว่าปีนี้ฝนตกไม่กี่ครั้งตั้งแต่เริ่มฤดูเพาะปลูกไม่สามารถใส่ปุ๋ยหรือว่าดูแลต้นข้าวได้ตามปกติเพราะว่าไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงแล้วก็ทำให้ต้นข้าวเริ่มแสดงอาการขาดน้ำอย่างชัดเจน
3: ปีนี้ตกไม่เท่าไรครับตกขนน้องหนแล้วตกมาใหญ่รุ่นพุทธภาคนเดียวเองที่ตกมากครับที่ได้ทำกันนะครับแต่ตอนนี้ก็ทิ้งช่วงเลย
4: ทบกับเรายังไงครับ
3: ก็เราไม่ได้จังหวะเลยครับว่าการหว่านปุ๋ยหว่านยาเลยต้นน้ำมันแห้งหมดก็ราชาไปหมดครับ
4: รอน้ำทำให้หว่านปุ๋ยหว่านยาไม่ได
3: ้ครับ
0: ขณะที่กรมชลประทานเริ่มผันน้ำจากเขื่อนทับเสลาอำเภอลานสักลงสู่พื้นที่ตั้งแต่วันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาปริมาณประมาณ56ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะมวลน้ำก้อนแรกเริ่มไหลมาถึงฝายกั้นน้ำในพื้นที่อำเภอทับทันถึงแม้ว่าปริมาณน้ำยังมีไม่มากแต่ชาวนาที่พื้นที่อยู่ติดคลองธรรมชาติก็พยายามเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำนำน้ำเข้าสู่แปลงนาหวังว่าจะสามารถยื้อชีวิตต้นข้าวที่กำลังแห้งตายให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตได้เกษตรกรประเมินว่าน้ำที่มาจากเขื่อนเริ่มไหลลงมาก็ช่วยประคองนาข้าวได้ประมาณสักเดือนหนึ่งค่ะก่อนที่จะต้องพึ่งพาฝนธรรมชาติถ้ายังไม่มีฝนตกลงมาต่อเนื่องความเสียหายอาจขยายวงกว้างแล้วก็กระทบกับผลผลิตในช่วงเก็บเกี่ยวอีกประมาณ2เดือนข้างหน้าชาวนาในพื้นที่ปลายน้ำของอำเภอทับทันก็ต้องเฝ้าติดตามน้ำจากเขื่อนนะคะจะไหลมาถึงพื้นที่ของตัวเองหรือไม่จะรักษาข้าวให้เหลือรอดจากภัยแล้งในปีนี้ได้หรือเปล่าค่ะ
2: ติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะอิหร่านโจมตีเข้าไปในคูเวตและบาเรนอีกครั้งในวันนี้นะคะเพื่อเป็นการตอบโต้สหรัฐที่เปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเป็นคืนที่8ติดต่อกันค่ะ

0: คลิปวิดีโอที่เผยแพร่ออกมาเมื่อวานนี้เปิดเผยเห็นนาทีที่ขีปนาวุธของอิหร่านพุ่งเป้าโจมตีฐานทัพอากาศในจอร์แดนก่อนจะเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงใกล้กับจุดที่มีผู้ถ่ายคลิปนี้เอาไว้ได้กองทัพสหรัฐยืนยันว่าการโจมตีที่ฐานทัพดังกล่าวซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทำให้ทหารอเมริกันเสียชีวิต2นายสูญหาย1นายเมื่อคืนนี้กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในอิหร่านเป็นคืนที่8ติดต่อกันระบุว่ามีเป้าหมายเพื่อเดินหน้าลดทอนขีดความสามารถของอิหร่านในการคุกคามช่องแคบฮอร์มุซและตอบโต้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC ซึ่งอยู่เบื้องหลังการโจมตีที่ทำให้มีทหารอเมริกันเสียชีวิตโดยความสูญเสียครั้งล่าสุดทำให้ตัวเลขทหารอเมริกันที่เสียชีวิตจากความขัดแย้งเพิ่มขึ้นเป็น16นายวันนี้เสียงเตือนภัยทางอากาศดังขึ้นในกรุงคูเวตซิตี้หลังอิหร่านเปิดฉากโจมตีใส่เป้าหมายทางทหารของสหรัฐเพื่อตอบโต้ขณะที่มีเสียงเตือนภัยทางอากาศดังขึ้นในบาเรนด้วยก่อนหน้านี้สถานีโทรทัศน์ทางการอิหร่านเผยแพร่แถลงการณ์ของมอตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านซึ่งระบุว่าการที่สหรัฐละเมิดบันทึกความเข้าใจที่ลงนามร่วมกันซ้ำแล้วซ้ำเล่าสะท้อนให้เห็นว่าลายเซ็นของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐไร้ค่าและไม่มีความน่าเชื่อถือพร้อมกับเตือนว่าสหรัฐจะได้รับบทเรียนที่ไม่มีวันลืมหากยังเดินหน้าโจมตีอิหร่านต่อไปขณะที่รัฐมนตรีช่วยต่างประเทศอิหร่านก็ออกมาระบุว่าอิหร่านระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้บันทึกความเข้าใจที่ลงนามร่วมกับสหรัฐแล้วหลังกล่าวหาว่าสหรัฐเป็นฝ่ายละเมิดข้อตกลงด้านกระทรวงสาธารณสุขอิหร่านเปิดเผยว่าการโจมตีของสหรัฐในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว50คนและบาดเจ็บมากกว่า500คน
1: ที่ประเทศจีนนั้นเจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าค้นหาและกู้ภัยเหตุดินถล่มในนครฉงชิ่งนะคะล่าสุดมีจำนวนผู้เสียชีวิตยืนยันแล้ว8คนสูญหายอีกกว่า30คนค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยระดมกำลังพร้อมเครื่องจักรหนักเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตที่อาจติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังหลังเกิดเหตุดินถล่มในอำเภอเผิงสุยนครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังจากพื้นที่ดังกล่าวมีฝนตกสะสมช่วงก่อนหน้านี้แม้ว่าล่าสุดฝนเริ่มซาลงแต่ว่าอุปสรรคสำคัญก็คือโครงสร้างหน้าดินที่ยังไม่มีความเสถียรเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มซ้ำได้ตลอดเวลาทางการจีนยืนยันพบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย8คนยังมีผู้สูญหายอีก34คนขณะที่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยมากกว่า 1,100 คนถูกอพยพไปยังที่ปลอดภัยชาวบ้านและอาสาสมัครในพื้นที่รวมถึงจากเมืองใกล้เคียงรวมตัวกันช่วยคัดแยกสิ่งของบรรเทาทุกข์ที่หลั่งไหลมาจากทั่วประเทศและใช้รถจักรยานยนต์ลำเลียงเข้าไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยและประชาชนในพื้นที่ประสบภัยรัฐบาลจีนจัดสรรงบประมาณบรรเทาทุกข์จำนวน50ล้านหยวนหรือประมาณ250ล้านบาทสนับสนุนภารกิจกู้ภัยและเร่งช่วยเหลือเยียวยาประชาชนขณะที่สีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนสั่งให้เจ้าหน้าที่เร่งหาสาเหตุของภัยพิบัติครั้งนี้พร้อมทั้งสั่งให้ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียซ้ำรอยค่ะ
0: นิวส์รูมห้องข่าวไทย PBS วันนี้นะคะไปวิเคราะห์การโชว์ผลงานของรัฐมนตรีตาม KPI ของนายกรัฐมนตรีค่ะพร้อมกับไปประเมินข้อสังเกตเรื่องการทุจริตนะคะว่าเป็นหนึ่งในต้นตอสำคัญของเหตุไฟไหม้ใหญ่โรงเบียร์ณลาดพร้าวหรือไม่ติดตามกับคุณอุรชัยสอนแก้วค่ะ

ครบสัปดาห์ตรวจ KPI นับถอยหลังก่อนปรับคณะรัฐมนตรีปมทุจริตหนึ่งในต้นตอสำคัญโศกนาฏกรรมไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเจาะขบวนการพ่อทิพย์แกะรอยขยายผลล่าตัวบงการใหญ่นี่คือ Newsroom ห้องข่าวไทย PBS ครับเราชวนคุณผู้ชมเกาะติดเรื่องเด่นประเด็นร้อนผ่านมุมมองของนักสังเกตการบรรณาธิการและทีมข่าวไทย PBS ครับ

0: ถานการณ์ทางการเมืองเข้มข้นและร้อนแรงมากคุณผู้ชมตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมายังไม่นับรวมว่าเหตุเมื่อวันจันทร์ไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวคำถามตัวโตๆก็ไปตกอยู่กับมท.1และมท.1ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนั่นเองแม้ว่าตอนนี้จะอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจที่ประเทศจีนนะครับแต่ว่าเราขมวดปมเหล่านี้แล้วมาดูกันหน่อยว่าภาพรวมคะแนนความนิยมของบรรดาคณะรัฐมนตรีหรือ KPI ที่นายกได้กล่าวไปครบ1สัปดาห์แล้วเป็นอย่างไรกันบ้าง
1: อย่างแรกเนี่ยก็อาจจะเกิดจากที่ตัวนายกเองนะครับอาจจะมองว่างานในกระทรวงมหาดไทยเป็นงานพาร์ทไทม์คือไม่ได้ลงมากำกับดูแลงานในกระทรวงมหาดไทยอย่างเข้มข้นเพียงพอนะครับหรือไม่ก็จริงๆรู้ปัญหาอยู่แล้วนะครับแต่ขาดความกล้าหาญลงมาจัดการ
2: ทุกคนก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ต้องทำงานกันเป็นทีมนะเอาผลงานเข้ามาเผยแพร่กับพี่น้องประชาชนอะไรที่มันไม่ใช่ผลงานนะครับไม่ใช่สิ่งที่ทำแล้วเกิดประโยชน์อะไรก็ไม่ต้องออกมาพูด
0: การปรับคณะรัฐมนตรีที่หลายฝ่ายเพ่งเล็งว่าจะเกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ใครอยู่ในข่ายสุ่มเสี่ยงวันนี้พูดคุยกับบรรณาธิการข่าวการเมืองคุณเสาวลักษณ์วัฒนสินนะครับคุณเสาวลักษณ์ครับใครเสี่ยงถามกันตรงๆว่าถ้าจะถูกปรับครม.ออกเนี่ยใครเสี่ยงบ้างตอนนี
3: ้จริงๆตอนนี้ก็มีแต่คนตั้งคำถามว่าเก้าอี้ม.ท.1เนี่ยเสี่ยงสุดหรือเปล่าไหนจะปมทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นไหนจะมาปมเรื่องอาคารสถานที่และการเปิดบริการของโรงเบียร์ที่เกิดเหตุไฟไหม
0: ้
3: เก้าอี้ม.ท.1กำลังถูกตั้งคำถามไหมแล้วยังจะมีเรื่องพ่อทิพย์แจ้งเกิดเท็จเข้ามาอีกมีเรื่องทุนสีเทาอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดก็พลวันอยู่ที่มท.1อย่างที่ผู้นำฝ่ายค้านเขาประชุมครม.เงากันเขาก็เคาะออกมาแล้วก็ตั้งคำถามแบบนี้เหมือนกันมท.1ที่นั่งควบอยู่กับนายกรัฐมนตรีต้องแสดงศักยภาพมากกว่านี้ไหมต้องมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นหรือเปล่าต้องแอคชั่นกับหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติมากกว่านี้หรือเปล่าหรือกำลังอยู่กับเก้าอี้นายกจนลืมความเป็นมท.1
0: ครับ
3: ท่ามกลางกระแสที่บอกว่ากลุ่มอำนาจเก่าบางคนก็กำลังเขย่าเก้าอี้มท.1อยู่ด้วยแล้วก็ไปประกอบกับทิศทางทางการเมืองที่บอกว่าอาจจะมีการปรับครม.เกิดขึ้นหลังจากที่นายกรัฐมนตรีพูดออกมาเรื่องขันน็อตรัฐมนตรีจะลูกเทพบ้านใหญ่จะเลือดแท้อะไรก็แล้วแต่มีการสื่อสารกันเพิ่มมากขึ้นดูจะแอคชั่นดูจะแข็งขันกันมากขึ้นเก้าอี้ม.1ก็คงจะต้องเช่นเดียวกันแล้วก็ไปสอดรับกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย7วันหลังที่นายกรัฐมนตรีประกาศเนี่ยนักข่าวก็ไปถามเหมือนกันนะว่าหลังจาก7วันที่นายกประกาศไปเนี่ยครม.อนุทิน2ดูแล้วเป็นยังไงบ้าง
0: พอใจไหม
3: พอใจไหมนายกเขาตอบแค่ว่าดูบรรยากาศดีขึ้นดีขึ้นแต่ท่ามกลางปมร้อนหลายๆปมก็กำลังพิสูจน์การทำงานอยู่เหมือนกันว่ากันว่ารัฐมนตรีลูกเทพเนี่ยมันไม่ใช่ช่วงเวลาของการต่างตอบแทนหรือแม้แต่รัฐมนตรีบ้านใหญ่ก็ไม่ใช่ช่วงเวลาต่างตอบแทนเพราะว่าโจทย์ของปัญหาบ้านเมืองมันเยอะซะเหลือเกินเพราะฉะนั้นจะต้องคัดเฉพาะหัวกะทิคัดเฉพาะคนที่มีศักยภาพจริงๆเข้ามาแก้ไขปัญหาแล้วแหละแต่พอเช็คไปตรวจสอบไปการปรับครม.มันคงไม่เกิดขึ้น1หรือ2เดือนนี้หรอกอะไรๆหลายๆอย่างตามไทม์ไลน์ทางการเมืองเอาเป็นว่าก่อนสิ้นปีได้เห็นครม.อนุทิน 2/2 แน่แต่ก่อนสิ้นปีเนี่ยต้องบอกว่าไทม์ไลน์ทางการเมืองดูจะร้อนขึ้นมากกว่าที่เป็นอยู่ซะอีกแล้วว่าตอนนี้มันร้อนแล้วนะแล้วจะร้อนเพิ่มขึ้นอีกชิมลางกันชัวๆน่าจะสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญสภาก็ต้องให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญแล้วก็ต้องมาขอมติจากสภาว่าเห็นชอบไหมยังไงก็แล้วแต่พรรคฝ่ายค้านเขาก็ต้องใช้เวทีนี้แสดงศักยภาพในการติดตามตรวจสอบโดยเฉพาะ200,000 ล้านบาทหลังเพื่อเปลี่ยนผ่านพลังงานแผนโครงการชัดเจนไหมแค่เอ่ยว่าสท.เสนอโครงการต่างๆทั่วประเทศในการเปลี่ยนผ่านพลังงานดูจะไม่ชอบมาพากลเขาก็ยกเลิกไปซะ

0: ทันที
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นอีกข้อสังเกตหนึ่ง
1: คุณสวรรค์ยังไงเวทีสภาเขาเปิดโอกาสให้อภิปรายกันอยู่แล้วถูกไหมฮะ
0: ถูกค่ะเขาต้องอภิปรายกันอยู่แล้วและนี่ก็อาจจะแค่บรรยากาศเบื้องต้นแค่เวทีย่อยๆเพราะยังไงพรรคฝ่ายค้านคุณณัฐพงศ์ก็บอกเอาไว้แล้วว่าสมัยสภาหน้าที่จะเปิดช่วงกลางๆเดือนสิงหาคมแล้วก็จะเปิดทั้งซักถามและซักฟอกทั้ง2ยติตามสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดเอาไว้ว่า1สมัยประชุมก็คือ1ปีเทอม1และเทอม2จะเสนอได้1ครั้งก็เหลือสิ้นปีก่อนสิ้นปีนี่แหละต้องมีการซักฟอกเกิดขึ้นแน่แล้วถ้าเกิดมีการซักฟอกเกิดขึ้นไปแล้วถ้าไปเช็คไทม์ไลน์กันจริงๆผ่านเวทีซักฟอกไปแล้วรัฐบาลครม.ก็น่าจะครบ6เดือนอยู่เหมือนกันก็อาจจะไปจบลงที่การปรับครม.ถ้าจะปรับครม.ถ้าจะไม่เกิดขึ้นอย่างน้อยปรับเล็กก็ต้องเกิดขึ้นดูล่างแยกกระทรวงระหว่างวัฒนธรรมกับท่องเที่ยวที่จะอยู่ด้วยกันแล้วก็แยกกีฬาออกไปพอแล้วเสร็จเรื่องของการแยกกระทรวงรัฐมนตรีเดิมก็ต้องสิ้นสุดลงแล้วก็มีการแต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่เข้าไปนั่งใน2กระทรวงนี่ก็2ตำแหน่งละที่จะต้องพิจารณาใหม่ไทม์ไลน์มันไปตรงกันพอดีปรับครม.ก่อนสิ้นปี
1: ขออนุญาตย้อนกลับไปช่วงต้นที่คุณสวรรค์บอกว่าเก้าอี้มหาไทยนั่นแหละไม่รู้ว่าจะสั่นแรงกว่าเพื่อนหรือเปล่าเพราะว่ามหาไทยนี่ปัญหาเยอะนะฮะ
0: ใช่
1: ถ้าเกิดเป็นฝ่ายค้านเขาก็พูดได้เป็นผมปรับออกไปแล้วมท.1เนี่ยแต่คุณอนุทินจะกล้ายกเก้าอี้นี้ให้กับคนอื่นนั่งแทนตัวเองหรือเปล่า
0: คุณอนุทินไม่กล้ายกก็ไม่ได้นะเพราะว่าคุณอนุทินก็อาศัยอำนาจและขั้วอำนาจในเทคโนแครตแล้วก็อำนาจเก่าเกื้อหนุนการบริหารราชการแผ่นดินอยู่ด้วยกลไกต่างๆที่สนับสนุนอยู่ก็อาจจะบอกว่าคุณอนุทินควรจะไปนั่งเก้าอี้อื่นหรืออาจจะเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเพียงเก้าอี้เดียวไหม
1: แสดงว่ามีความเป็นไปได้เหมือนกันนะฮะ
0: มีคนพูดถึงว่ามท.1 อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนและน่าจะมีคนที่เหมาะสมแล้วก็ลงลึกในรายละเอียดของงานได้มากกว่านี
1: ้
0: มานั่งเก้าอี้ตัวนี้หรือแม้แต่การพูดถึงเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ยังมีคนพูดถึงอยู่เหมือนกันว่า6เดือนผ่านไปแล้วเนี่ยจะต้องเปลี่ยนให้ชัดเจนมากกว่านี้หรือไม
1: ่ครับ
0: แต่ในส่วนของ3เสือหรือ3แม่ครัวที่เราเคยคุยกันก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นเหมือนกันแต่นั่นก็อาจจะเป็น2ใน3เท่านั้นหรืออาจจะเป็น1ใน3เพียงเท่านี
1: ้
0: ที่จะเหมาะสมในการปรับเปลี่ยนส่วนลูกเทพบ้านใหญ่และเนื้อแท
1: ้
0: อันนี้ก็ต้องแข่งขันกันเองอยู่ด้วยว่างานจะเข้าตานายกอนุทินมากน้อยแค่ไหนแล้วก็องค์กรต่างๆหรือขั้วอำนาจต่างๆที่เกื้อหนุนอยู
1: ่
0: จะมีเสียงสะท้อนมากกว่านี้หรือเปล่าจริงๆถ้าเราประเมินจากตัวแทนรัฐมนตรีลูกเทพที่ออกมาพูดอยู่บ่อยๆนั่นก็คือคุณสิริพงศ์
1: ค
0: ุณสิริพงศ์จะเป็นทั้งลูกเทพแล้วก็เป็นทั้งเนื้อแท้ของภูมิใจไทย
1: อยู่มานาน
0: แล้วก็ทำงานมาโดยตลอดจริงๆก็กำลังทำงานอยู่ความเป็นรุ่นใหม่อาจจะท้าทายสำหรับเวทีการเมืองสำหรับปัญหาบ้านเมืองความเป็นรุ่นใหม่ถ้าไปเทียบกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับคุณชัยชนกอาจจะทำให้รู้สึกได้ว่าลูกเทพยังไม่มีศักยภาพพอหรือเปล่าแต่คุณชัยชนกก็บอกว่าต้องให้โอกาสและตอนนี้กำลังทำงานอยู่เพื่อแสดงฝีมือนั้นThai เป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็ต้องให้เวลาอยู่เหมือนกันว่าจะเดินหน้าขับเคลื่อนแบบไหนหรือ3ลูกเทพที่อยู่ในมหาดไทยเองก็เห็นลงพื้นที่ติดตามงานอยู่เหมือนกันไหนจะนอมินีเรื่องของกิจการไหนจะนอมินีเรื่องที่ดินอาชญากรรมข้ามชาติเรื่องของยาเสพติดลูกเทพในมหาดไทยที่เป็นรัฐมนตรีช่วยอยู่ก็ขับเคลื่อนอยู่เหมือนกันแต่ทั้งหมดก็ยังมีข้อครหาติดตัวอยู่ด้วยแต่ถ้าเรามองไปที่รัฐมนตรีบ้านใหญ่หรือลูกเทพที่เข้ามานั่งแทนความเป็นพ่อความเป็นแม่ความเป็นตระกูลดังทางการเมืองก็ต้องบอกว่าบุคคลเหล่านั้นอาจจะมีข้อครหามากกว่าลูกเทพก็ไม่ผิดถ้างั้นแต่จะให้เวลาไปจนถึงก่อนสิ้นปีแล้วถ้าจะมองไปจริงๆก็อย่างที่บอกว่าไทม์ไลน์ทางการเมืองยังต้องมีหลายอย่างพิสูจน์รัฐมนตรีครม.คุณอนุทิน2ทับ1นี
1: ้
0: อย่างหนักหน่วงไหนจะพรก.ที่จะเปิดสัปดาห์หน้าไหนจะเวทีซักถามถ้าจะต้องมีปัญหาขึ้นมาแล้วต้องเปิดเวทีอภิปรายโดยไม่ลงมตินั่นก็หมายถึงการซักถามก็ต้องเป็นโอกาสที่จะต้องให้รัฐมนตรีเข้าไปชี้แจงการดำเนินงานไปด้วยแล้วก็ไปเจอกับซักฟอก อันนี้แหละค่ะ

0: จะเป็นไทม์ไลน์สุดท้ายสำหรับรัฐมนตรีที่จะได้ชี้แจงแถลงผลงานพร้อมๆกับการติดตามตรวจสอบของพรรคฝ่ายค้านไปด้วย
1: ครับ
0: มีอีกหนึ่งคนที่เราสนใจนั่นก็คือผู้นำฝ่ายนิติบัญญัติคุณโสพลจาลัมเขาก็แถลงผลงานเหมือนกันนะคะแถลงผลงานเทอมแรกของสมัยประชุมนี
1: ้
0: 122วัน
1: เขาแถลงของเขาอยู่แล้วหรือว่าเขาแถลงเพราะว่านายกออกมาพูดเรื่อง KPI
0: จริงๆเราไม่ค่อยเห็นบรรยากาศแบบนี้นะคะ
1: ครับ
0: ถ้าจะเทียบกับอาจารย์วันนอตอนสมัยรัฐบาลพรรคเพื่อไทยก็อาจจะมีแถลงผลงานบ้างมีสรุปผลงานบ้างในการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆแต่นี่เขาแถลงเป็นผลงาน122วันกระทู้ต่างๆเขาขับเคลื่อนได้นะ
1: ครับ
0: ประธานสภาบอกว่าขับเคลื่อนได้แต่ไม่มีนายกอนุทินเข้ามาตอบกระทู้คำถามคืออดีตก็ไม่มีเหมือนกันแต่ทำไมต้องเหมือนอดีตด้วยคำที่สองที่ถูกซักฟอกถูกซักถามมากที่สุดตอนแถลงก็คือการยื่นคำร้องของพรรคฝ่ายค้านให้ศาลฎีกาตั้งคณะกรรมการอิสระไต่สวนปปช.กรณีตีตกคดีซุกหุ้นของคุณศักดิ์สยามทำไมประธานไม่ส่งไปให้ศาลฎีกาหลายคนบอกว่านี่จะยื้อใช่ไหมแต่คำตอบก็คือไม่ได้ยื้อเพราะอดีตประธานเขาก็ทำแบบนี้การใช้ดุลยพินิจต้องมีคณะกรรมการชี้เพื่อจะใช้ดุลยพินิจส่งหรือไม่ส่งทำไมต้องทำแบบอดีตในเมื่ออดีตมันกลายเป็นเรื่องของการฟอกขาวและปล่อยให้หมดอายุมาแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะพิสูจน์ตัวเองได้เหมือนกันก็ส่งให้ศาลหรือไม่อันนี้ก็ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมประธานสภาต้องแถลงเป็นผลงานด้วยนอกจากการแถลงแล้วก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าประธานสภาคือผู้นำฝ่ายนิติบัญญัตินะถ้าผู้นำฝ่ายนิติบัญญัติพยายามสื่อสารไม่ใช่สื่อสารกับประชาชนเท่านั้นแต่กำลังพยายามสื่อสารไปที่นายกรัฐมนตรีไปที่พรรคต้นสังกัดว่ากำลังทำหน้าที่อยู่ผู้นำฝ่ายนิติบัญญัติกำลังทำอะไรท่ามกลางคำถามว่าเป็นธรรมไหมเป็นกลางหรือเปล่าไม่ใช่แค่ทำแค่เพียงเพราะเป็นไปตามกฎหมายเท่านั้น
1: เพราะในอดีตที่ผ่านมาเรามักจะเห็นว่าประธานสภาหลายคนจะพยายามมีกำแพงระหว่างตัวเองกับพรรคต้นสังกัดระดับหนึ่งนะครับเวลาปฏิบัติหน้าที
0: ่แน่นอนว่าต้องเป็นแบบนั้นเพราะนอกจากกฎหมายจะกำหนดเอาไว้แล้วการนั่งอยู่เป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติคือสูงสุดของฝ่ายนิติบัญญัติแล้วถ้าหันกลับไปมองตอนนี้ต้องบอกว่าสภาสูงก็มีข้อครหาเรื่องว่ามีที่มาจากคดีหัวเลือกสว.พอมาสภาล่างการเป็นเสียงข้างมากในสภามันก็คือฝ่ายรัฐบาลแล้วก็เป็นประธานสภาแล้วก็เป็นผู้นำฝ่ายนิติบัญญัติเราจะคาดหวังการทำหน้าที่ขับเคลื่อนเพื่อเป็นดุลอำนาจของฝ่ายบริหารได้หรือเปล่าหรือเวลานี้เราหวังได้แค่เพียงเสาเดียวคือศาล
1: ครับเสาเดียวคือศาลฝ่ายตุลาการนะฮะเดี๋ยวต้องรอดูว่าแต่ละเสาตอนนี้2เสามีบาดแผลให้ได้วิพากษ์วิจารณ์แล้วนะครับลุ้นอีก1เสาว่าจะปฏิบัติหน้าที่ออกมาในลักษณะไหนช่วงนี้ขอบคุณคุณเสาวลักษณ์นะครับ

0: มีหนึ่งประเด็นในเหตุการณ์ไฟไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวที่ห้ามมองข้ามเด็ดขาดนะครับคุณผู้ชมคือการจดทะเบียนเป็นร้านอาหารแบบมีวงดนตรีสดแต่การปิดนะครับบรรยากาศภายในร้านลักษณะการจัดวางต่างๆก็สื่อไปในทิศทางที่ทำให้หลายคนเชื่อว่านี่น่าจะเป็นสถานบันเทิงที่ควรจะมีเงื่อนไขการจดทะเบียนเข้มข้นกว่าการจดแค่เป็นร้านอาหารหรือเปล่า
1: ตอนแรกก็ไม่เห็นอะไรนะครับเห็นแต่ควันออกมาเฉยครับตรงเพดานครับ
2: ควันมันตามหลังผมออกเป็นคนสุดท้ายตอนที่ควันมันพุ่งออกมาแล้ว
3: ให้เขาโทรติดต่อทางญาติเองมากกว่าการที่จะให้ญาติมาติดต่อที่สน.เพราะว่าแต่ละคนเขากลับบ้านเกิดไปหมดแล้ว
4: มีการอนุญาตแล้วก็พยายามกบเสียงก็เลยทำให้การใช้ฉนวนดูดซับเสียงเนี่ยแบบผิดปกติ
5: ตอนหลังต้องมีข้อมูลว่ามีปริมาณการใช้ไฟที่เพิ่มขึ้นเจ้าพนักงานไฟฟ้าก็จะมาขอตรวจแต่ว่าทางร้านว่ายังไม่พร้อมให้ตรวจอะไรอย่างเง
6: ี้
5: ย
6: ใครบอกไม่เข้มงวดหรอครับเกิดเหตุซ้ำซากก็คือคนตั้งใจทำผิดกฎหมายใบอนุญาตนี่ต้องทุกปีนะผมก็ถามตอนตรวจเป็นยังไงเขาบอกตอนตรวจครบหมดทุกอย่างแต่ว่าพอมันเกิดเหตุอย่างที่น้องว่านี่ขึ้นมาก็ต้องไปดูว่าครบจริงหรือเปล่า
0: เรื่องนี้มองไปได้ถึงกระบวนการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นแล้วท้องที่จะต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในเรื่องนี้ด้วยนะครับเราจะพูดคุยกับดร.มานะนิมิตมงคลนะครับประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ

0: ครับสวัสดีครับ
1: อาจารย์ครับนี่เป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะยังไม่ได้พูดถึงอย่างเข้มข้นมากเท่ามิติอื่นแต่ว่าก็มองข้ามไม่ได้เหมือนกันเรื่องของการทุจริตในการจดทะเบียนสถานบันเทิงและร้านอาหารในพื้นที่กรุงเทพซึ่งอยู่นอกเหนือโซนนิ่งอาจารย์มันมีความเสี่ยงมากขนาดไหนครับ
0: ความเสี่ยงมันเต็มที่เลยครับคนที่เปิดร้านอาหารเปิดผับแบบนี้นะจะต้องมีใบอนุญาตอย่างน้อยประมาณ5หรือ6ใบนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเพราะว่าในชีวิตจริงเนี่ยเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนครับต่อให้เรามีใบอนุญาตจะเข้มงวดเรื่องวัสดุกันไฟเรื่องประตูหนีไฟนะครับแต่หากเจ้าหน้าที่ไม่ไปตรวจจริงหรือตรวจแล้วไม่กำชับกำชาให้มีการปรับปรุงให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือมาตรฐานความปลอดภัยนะครับมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้สถานประกอบการจึงเป็นเหยื่อของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นเขตโยธาเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแต่สุดท้ายคนที่เป็นเหยื่อคือประชาชนที่อาจจะต้องตกไปอยู่ในเหตุการณ์เหล่านั้นเมื่อเกิดอัคคีภัยครับ
1: ครับอาจารย์มันเป็นความจงใจของเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่อาจจะหลับตาข้างเดียวหรือว่าทางผู้ประกอบการเองก็ต้องเกียเสียด้วยฝั่งไหนที่น่าจะเป็นตัวนำในกระบวนการที่เป็นช่องโหว่เหล่านี้ครับอาจารย
0: ์เจ้าหน้าที่ครับผมมองเจ้าหน้าที่เป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าทางเอกชนเนี่ยคนที่ตั้งใจทำในสิ่งที่ถูกต้องมันก็มีอยู่นะครับขณะเดียวกันผู้ประกอบการเนี่ยที่ตั้งใจจะคดโกงนะทำในสิ่งไม่ดีดัดแปลงอาคารจนไม่คำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยไอ้ตรงนี้ก็มีอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยทุกเขตนะครับยืนตรงบนหลักการว่ามาตรฐานความปลอดภัยคืออะไรความสะอาดคืออะไรนะครับอันนั้นน่ะมันจะป้องกันคอร์รัปชันได้ป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ต้องเริ่มให้ดีก่อนในการกวดขันครับ
1: ครับอาจารย์ถ้าเราจะจี้ในเรื่องนี้แล้วเราจะขยายผลไปในทุกๆร้านที่เข้าข่ายสุ่มเสี่ยงในกรุงเทพเลยใครเป็นเจ้าภาพที่น่าจะไว้ใจได้มากที่สุดครับ
0: คุณต้นครับวันนี้พอเกิดเหตุการณ์ขึ้นมานะครับสิ่งที่เราจะได้ยินก็คือว่าเจ้าหน้าที่จะไปเดินตรวจตามร้านค้าต่างๆนะครับ
1: ครับ
0: แต่ตรงนี้น่าเป็นห่วงนะเพราะทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยจะมีการไปขอค่าบริการหรือขอเงินใต้โต๊ะเงินสินบนจากร้านค้าต่างๆเพิ่มมากขึ้นบางแห่งที่ผิดกฎหมายเนี่ยก็จะถูกร้องขอจากเจ้าหน้าที่บอกว่าช่วยปิดร้านชั่วคราวได้ไหมสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ให้เรื่องมันเงียบไปก่อนแล้วก็กลับมาเปิดใหม่นะครับ
1: ครับ
0: งั้นอันนี้มันก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเริ่มต้นให้จริงนะครับกทม.ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าของพื้นที่อันนี้มีความสำคัญที่สุดเลยนะครับแต่ว่าจะเป็นเหตุหรือจะเป็นจากสำนักงานส่วนกลางหรือจะเป็นระดับผู้บริหารของกทม.อันนี้ต้องว่ากันให้ชัดครับแต่ถ้ามีปัญหาเราจะต้องเล่นงานประชาชนจะต้องช่วยกันตำหนิติติงหรือด่าประณามเลยก็ได้ตั้งแต่ล่างสุดไปจนถึงบนสุดครับกทม.ยังเป็นหน่วยงานหลักแต่ทั่วประเทศนะครับฝ่ายปกครองยังมีความสำคัญอยู่มากครับและเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่แหละที่มีสายตรวจอยู่ทุกวันมีอยู่ตลอดเวลาเจ้าหน้าที่เหล่านั้นจะเห็นเหตุการณ์จริงที่ปรากฏตามร้านค้าต่างๆทั่วประเทศครับ
1: อาจารย์พูดแล้วผมคิดเลยเพราะว่าร้านอาหารที่มีลักษณะเหมือนสถานบันเทิงใกล้ที่พักผมเนี่ยซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุล่าสุดด้วยนะครับเขาก็ปิดไปตั้งแต่วันเกิดเหตุแล้วเพิ่งมาเปิดใหม่เมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วนี่เองแล้วก็ได้ข่าวว่าหลายร้านในย่านนั้นก็ปิดเหมือนกันนะ
0: ใช่ครับอันนี้มันเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เราจะต้องมาตั้งหลักกันให้ดีนะครับคำว่าโซนนิ่งเนี่ยยังมีความจำเป็นจริงหรือเปล่านะครับใบอนุญาต 5-6 ใบจำเป็นจริงหรือเปล่านะครับอันนี้เราตั้งคำถามมานานนะครับเพราะถ้ามีใบอนุญาตใบเดียวแต่เจ้าหน้าที่ไปตรวจแล้วทุกอย่างถูกต้องตามมาตรฐานความปลอดภัยถูกต้องตามที่กฎหมายหรือเทศบัญญัติเขียนไว้มันจะไม่เกิดปัญหาเลยครับโซนนิ่งเนี่ยอาจจะไปอยู่ที่ความสมัครใจของประชาชนในพื้นที่นะครับว่าเขายินยอมไหมพื้นที่ตรงนี้มันห่างโรงเรียนห่างวัดจริงไหมประชาชนรู้สึกว่าเขาถูกรบกวนหรือเปล่าอย่างนั้นเนี่ยมันจะเกิดการสมประโยชน์ร่วมกันระหว่างชุมชนกับผู้ประกอบการมากขึ้นครับ
1: อาจารย์เรื่องของใบอนุญาตที่อาจารย์หยิบยกขึ้นมาเนี่ยอาจารย์หมายความว่านี่เป็นต้นตอหนึ่งของปัญหาทุจริตคือเอาสิ่งนี้ไปใช้เรียกรับสินบนด้วยหรือเปล่าฮะ
0: ถูกต้องเลยคือผู้ประกอบการเอกชนเนี่ยเขาก็อยากจะทำกำไรมากมากที่สุดอยู่แล้วนะครับ
1: อัน
0: นี้โดยหลักเลยนะครับแต่ว่าพอใบอนุญาตเนี่ยพอก็สามารถจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ได้แล้วไม่ว่าจะเป็นตำรวจเป็นเทศกิจเป็นฝ่ายปกครองคนจะมาตรวจเรื่อง

0: ื่องบัตรประชาชนเรื่องเด็กและเยาวชนเข้ามาเที่ยวถ้าเขาคิดว่าเขาจ่ายสินบนได้แล้วเนี่ยเขาจะไม่เกรงกลัวอะไรเลยครับเขาจะคิดว่าเขาจะมั่นใจเลยว่าเขาจะต้องเอากำไรให้เต็มที่ให้มันคุ้มกับที่เสียไปและถ้าเขาไม่ทำผับอื่นๆผู้ประกอบการรายอื่นๆก็จะทำเห็นไหมครับ
1: เพรา
0: ะฉะนั้นถ้าทุกคนตรงไปตรงมานะหยุดเรื่องสินบนหยุดเรื่องใบอนุญาตเอากันให้ชัดเจนปัญหาเหล่านี้มันจะหายไปครับ
1: ครับผมเชื่อว่าใบอนุญาตที่มีก็คงจะมีเหตุมีผลในการมีของมันนะฮะทีนี้
0: ใช่
1: ถ้าเราหยุดใบอนุญาตไปมันจะมีปัญหา ทางสังคมอื่นตามมาอีกไหมอาจารย์เสียงรบกวนเปิดมั่วไปหมดในหลายพื้นที่ที่ไม่ควรจะเปิดอย่างนี้เป็นต้น
0: ครับใบอนุญาตมันคงต้องมีนะครับเพียงแต่ว่าไม่ต้องมีเยอะครับอาจจะเหมือนกับที่ตอนนี้เนี่ยเรากำลังพูดเรื่องพรบอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตเนี่ยนะครับมีใบอนุญาตใบเดียวนะแต่กฎเกณฑ์กติกาตามกฎหมายต่างๆเนี่ยให้มันยังคงอยู่ครบอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับและเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยเวลาไปตรวจตาคุณก็จะต้องมองว่าทุกอย่างมันได้มาตรฐานความปลอดภัยจริงหรือเปล่ามันมีในเรื่องของเสียงรบกวนประชาชนไหมเรื่องที่จอดรถเรื่องเหล้าเบียร์เรื่องให้เด็กและเยาวชนเข้าไปเที่ยวไอ้การตรวจตาตรงนั้นมีความสำคัญมากกว่าครับเราต้องหยุดเจ้าหน้าที่ที่จะหลับหูหลับตาปล่อยให้มันผ่านไปครับ
1: อาจารย์ครับกรณีโรงเบียร์ณลาดพร้าวถ้าเราจะจี้ไปยังหน่วยงานที่น่าจะเข้าข่ายการทุจริตถ้ามันมีเนี่ยเราควรจะจี้ตรวจสอบที่หน่วยงานไหนบ้างครับ
0: ครับที่กทมเป็นอันดับแรกนะครับแล้วก็ให้กทมเนี่ยต้องไปไล่เบี้ยเล่นงานคนที่เป็นผอ.เขตนะครับอย่าไปฟังว่าเจ้าหน้าที่เล็กๆน้อยๆไปตรวจแล้วหลับหูหลับตาไม่ได้ครับคนที่เป็นเจ้านายจะต้องมีความรับผิดชอบอย่าปล่อยให้เขาลอยนวล นะครับแล้วก็คนที่จะต้องเห็นเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลาอีกหน่วยหนึ่งก็คือตำรวจท้องที่ครับ ตรงนั้นมีความสำคัญมากส่วนคนของกรมการปกครองอันนั้นยังห่างไปหน่อยถึงจะมีอำนาจมีบทบาทอยู่แต่ก็ยังห่างครับเพราะฉะนั้นผู้ว่ากทม.ต้องมาคุยกันคนที่เป็นผู้อำนวยการเขตจะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ครับจะมาบอกว่าตรวจสอบแล้วมันเป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะ
1: ครับ
0: ตามเขตต่างๆเนี่ยชอบมากเวลามีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วบอกว่าผมมาตรวจแล้วเจ้าหน้าที่มาตรวจแล้วเมื่อเดือนที่แล้วเมื่อสองเดือนที่แล้วตรวจแล้วไม่เจอปัญหาพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นเรื่องโกหกครับ
1: ครับ
0: ถ้าตรวจแล้วเมื่อเดือน2เดือนที่แล้วการพวกปัญหาต่างๆมันจะต้องถูกฟ้องถูกแก้ไขไปบ้างแต่มันไม่ใช่ครับในความเป็นจริงเนี่ยเขาจะทำเรื่องเพื่อให้มีบันทึกแล้วเอาไว้อธิบายกับเจ้านายหรือเอาไว้อธิบายแก้ตัวเวลาที่เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมา
1: อ๋อว่ามีการตรวจแล้วจริงๆทำนองนี้นะฮะ
0: ถูกต้องครับเป็นอย่างนั้นจริงๆครับ
1: ครับ
0: บางครั้งเนี่ยถ้าเป็นเรื่องใหญ่โตนะอาจจะถึงขนาดว่าเอาไปแจ้งความแล้วก็มีเรียกไปเสียค่าปรับ500 200 5,000 เนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อแก้ตัวที่เกิดขึ้นแต่ไอ้ค่าปรับเล็กๆน้อยๆเนี่ยสำหรับผู้ประกอบการแล้วมันคุ้มที่จะทำกำไรอย่างมากง่ายวันต่อวันหรือเป็นเดือนครับ
1: ครับเราสามารถพูดโดยสรุปได้เลยไหมครับว่าเหตุสลดที่เกิดขึ้นครั้งนี้ย้อนหลังไปก็มี Mountain Bee และมี Santika Pub เนี่ยเกิดขึ้นโดยมีกระบวนการทุจริตเป็นหนึ่งในต้นตอที่ทำให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในสังคม
0: พูดได้สรุปได้นะครับคือถ้าทุกคนเนี่ยทำให้มันถูกต้องตามมาตรฐานจะเป็นเรื่องอาคารเรื่องความปลอดภัยเรื่องวัสดุตกแต่งเรื่องปริมาณคนที่เข้าไปใช้บริการในแต่ละช่วงเวลาสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยรักษาความปลอดภัยได้ทั้งนั้นครับแต่ในชีวิตจริงเนี่ยเราจะได้ยินข่าวอยู่ตลอดเวลาแม้แต่เหตุการณ์ที่ณลาดพร้าวเนี่ย คนที่ไปเที่ยวเขาก็จะบอกนะบางวันเนี่ยมันแน่นมากนะครับสถานที่ทางมันคับแคบมากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีคอร์รัปชันตั้งแต่วันที่เริ่มก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยจนถึงในระหว่างการประกอบการในแต่ละวันมันจะไม่เกิดความเสียหายอย่างนี้ขึ้นมาครับนี่ยังโชคดีนะยังมีการทิ้งช่วงยังมีปัญหาเรื่องอัคคีภัยที่ยังไม่ถี่นักไม่บ่อยนักเกินไปแต่เราไม่ต้องการให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเลยครับในบ้านเมืองของเรา
1: ภาคประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบยังไงได้บ้างไหมครับปกติเวลาเราพูดถึงการตรวจสอบภาครัฐเนี่ยเรามักจะอยากให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมนะครับ
0: แน่นอนเลยครับ เราจะได้ยินประชาชนเนี่ยพอร้องเรียนนะบ้านเขาเนี่ยมีผับมีเทคนะครับมาเปิดแล้วส่งเสียงรบกวนนะเป
1: ิ
0: ดเครื่องเสียงกันเต็มที่หรือมีคนเมามามีพวกแก๊งมอเตอร์ไซค์มานะครับแต่ปัญหาก็คือว่าพอเขาร้องเรียนเนี่ยไม่ได้รับการแก้ไขทั้งตำรวจและเขตไม่ดูแลเขาให้ดีนะครับจน

หลายครั้งเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทะเลาะเบาะแว้งหรือเป็นเรื่องขัดแย้งระหว่างชุมชนกับผู้ประกอบการอันนี้เราจะได้ยินอยู่เรื่อยๆนะครับมันก็เป็นเรื่องที่น่าสงสัยอีกอันหนึ่งเหมือนกันนะว่าทำไมเงินมันมีอำนาจเหนือกว่าเสียงของประชาชนครับเพราะฉะนั้นจากนี้

0: ือเป็นเรื่องที่สร้างความตกอกตกใจให้กับคนไทยในสังคมมากนะครับขบวนการพ่อทิพย์ที่เกิดขึ้นนี้นำเด็กที่ถือสัญชาติอื่นแล้วก็มาหาทางสวมสัญชาติเป็นคนไทย
1: โรงพยาบาลนี้นะครับพบพิรุธแล้วก็เป็นเป้าหมายเนี่ยนะครับยังเหลืออีกประมาณ40-50รายการโดยประมาณในส่วนของโรงพยาบาลอื่นๆจะมีรายการที่มีพิรุธอีกไม่น้อยเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะได้ลงสืบสวนกันต่อ
2: ปกติแล้วเนี่ยอำนาจเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนเนี่ยจะต้องทำการสอบสวนก่อนตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนก่อนว่าเฮ้ยตกลงแล้วอ่ะคนที่มาแจ้งเกิดเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลด้วยไม่ใช่ปิดาเนี่ยก็เลยเกิดความสงสัยว่าไอ้ตกลงว่าทำไมเจ้าหน้าที่ของรัฐไทยเนี่ยถึงอนุญาตออกสุติบัตรนี้ได
0: ้เขามีวิธีการยังไงขบวนการเหล่านี้ใหญ่โตและน่ากังวลขนาดไหนเราพูดคุยกับบรรณาธิการข่าวสืบสวนนะครับคุณวิลาสินีสุภรสครับคุณวิลาสินีกลุ่มขบวนการเหล่านี้เนี่ยขบวนการพ่อทิพย์แจ้งเกิดเท็จใช่ไหมครับเขามีวิธีการในการเอาเด็กมาสวมสิทธิ์ยังไงแบบโดยละเอียดเนี่ยมันยากไหม
3: จริงๆจะบอกว่ายากไหมก็อาจจะไม่ยากถ้ามีคนอำนวยความสะดวกแต่ทีนี้ต้องเล่าก่อนว่าสำหรับเคสเนี้ยค่ะที่เป็นเคสที่เป็นประเด็นแล้วก็อยู่ในความสนใจของประชาชนในเวลานี้เนี่ยมันเริ่มมาจากปฏิบัติการขอดเกร็ดมังกรซึ่งเริ่มมาจากฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเข้าไปจับกุมผู้ที่เป็นผู้ต้องหาในคดีเนี้ยตอนนี้อยู่ประมาณ40คนอาจจะต้องแบ่งให้เห็นภาพนะคะว่ามีใครที่อยู่ในขบวนการนี้บ้างกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่เป็นพ่อทิพย์พ่อทิพย์เนี่ยหมายถึงชายไทยที่ไปรับสมอ้างจดรับรองบุตรให้กับลูกคนจีนส่วนกลุ่มที่สองก็คือพ่อแม่จีนที่เป็นนำลูกของตัวเองนี่แหละมาสวมสัญชาติไทยส่วนกลุ่มที่3จะเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐนะคะซึ่งตอนนี้นะมี2คนก็คือเป็นเจ้าหน้าที่เวชระเบียนของโรงพยาบาลกับอีกคนนึงก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนของสำนักงานเขตธนบุรี
0: ครับ
3: พอเราเห็นภาพแบบนี้ค่ะเราก็จะเห็นว่าใครมีหน้าที่ทำอะไรบ้างแต่ก่อนที่จะมาถึงจุดนี้ขอย้อนกลับไปก่อนว่าอาจจะบอกว่าเป็นโรงพยาบาลเอกชนตอนนี้ไม่ได้เพราะโรงพยาบาลเอกชนเขายังปฏิเสธอยู่ว่าเขาไม่ได้อยู่ในกระบวนการแต่คนที่ทำเนี่ยคือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสร็จทีเนี้ยคดีเนี้ยค่ะมันเริ่มมาจากการที่ทางตำรวจเนี่ยไปจับกุมสแกมเมอร์ได้ซึ่งเป็นฐานใหญ่ที่อยู่ในประเทศไทยมูลค่านับหมื่นล้านเลยความเสียหายที่ก่อจากแก๊งเนี้ย
0: ปฏิบัติการขอดเกร็ดมังกรนี้ถูกไหมฮะ
3: ก่อนหน้านั้น
0: ก่อนหน้านั้นอีก
3: ใช่อาจจะเขาเรียกกันว่าเป็น EP 1
0: ครับ
3: ซึ่งก็คือเป็น EP ที่เจอแหละว่ามันมีความผิดปกติก็คือเป็นพ่อเนี่ยเป็นจีนแล้วก็เป็นสแกมเมอร์พอถูกจับเนี่ยเขาก็มีการขยายผลเพื่อที่จะไปดูเส้นทางการเงินว่าไปถึงใครบ้างปรากฏว่าไปถึงภรรยาที่ถือสัญชาติจีนแต่ที่น่าตกใจคือลูก3คนของ2คนเนี้ยที่เป็นจีนทั้ง2คนเนี่ยถือสัญชาติไทย
0: ก็เลยเอ๊ะเลย
3: เอ๊ะเลยว่าเป็นไปได้ยังไงพอสืบไปสืบมาเนี่ยมันไม่ใช่การสวมโดยที่เป็นการสวมในลักษณะเหมือนในอดีตแต่ตอนนี้เข้ามาสวมโดยการแจ้งเกิดให้เป็นไทย 100% เลยแล้วถึงจะกลับมาที่เคสว่ามาเชื่อมโยงถึงโรงพยาบาลที่อยู่ในเขตปริมณฑลแล้วก็กรุงเทพมหานครทีนี้น่ะถามว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันทำยังไงเขาก็สืบจากเคสนี้ละค่ะว่าตกลงแล้วเนี่ยเขาไปใช้ช่องทางไหนที่จะสามารถสวมสัญชาติไทยให้ลูกตัวเองได
0: ้ครับ
3: พบว่ามันมีกลุ่มลับค่ะคุณต้นก็คือมีกลุ่มที่คนจีนที่เข้ามาหากินอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเขามีกลุ่มพูดคุยกันว่าถ้าสมมติว่าอยากจะให้ลูกเราเนี่ยมีสัญชาติไทยเพื่อที่จะมาใช้ในการถือครองกรรมสิทธิ์เอกสารอย่างโฉนดบ้างอย่างการเป็นถือครองบริษัทบ้างจะทำยังไงได้บ้าง
0: ครับ
3: มันก็เลยไปพบช่องว่างช่องโหว่หรือว่าพบคนที่สามารถดำเนินการให้ได้ก็เป็นการแนะนำปากต่อปากแล้วก็ไปเจอว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตทีนี้เนี่ยกระบวนการก็คือพอคู่สามีภรรยาที่เป็นจีนใช่ไหมคะตั้งครรภ์เขาตั้งครรภ์จริงๆนะหมายถึงว่าตัวภรรยาเนี่ยตั้งครรภ์ก็เข้าสู่กระบวนการฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลเอกชนที่ทำการดีลกันไว้แล้วแหละว่าถ้าสมมุติว่าลูกฉันคลอดที่นี่นะฝากตั้งครรภ์ที่นี่นะจะได้สัญชาติด้วยในแพ็กเกจ 99,999 บาท
0: กำหนดราคากันไว้ตั้งแต่แรกเลย
3: ใช่ในแพ็กเกจนี้พร้อมสัญชาติทีนี้น่ะระหว่างการที่ปกติเวลาตั้งครรภ์เนี่ยมันจะต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจทางการแพทย์ใช่ไหมคะมันก็จะต้องมีเจาะเลือดดูนั่นดูนี่ไม่มีประสบการณ์นะอันนี้สอบถามมาก็คือว่าอย่างน้อยต้องเจอแพทย์3ครั้งแล้วก็ระหว่าง

0: ั้นเนี่ยก็จะมีพ่อตัวจริงเนี่ยแหละไปด้วยเพราะว่ามันจะต้องเขาเรียกอะไรล่ะใช้ข้อมูลทางข้อมูลสุขภาพอะเนาะในเวชระเบียนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้พ่อตัวจริงซึ่งเป็นชาวจีน
1: เป็นพ่อจีนป่ะ
0: เป็นพ่อจีนตัวจริงแต่พอถึงเวลาวันคลอดเนี่ยเวลาเข้าสู่กระบวนการแจ้งเกิดอะค่ะกลายเป็นว่าใช้ชื่อชาวไทยที่เป็นพ่อทิพย์ซึ่งมีการเตรียมไว้ให
1: ้
0: มีการจัดหาไว้ให้แล้วในราคา 20,000 บาทอันนี้คือข้อมูลจากการสืบสวนของตำรวจนะคะว่าพ่อทิพย์เนี่ยจะได้ค่าจ้างในราคา 20,000 บาทหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ทะเบียนของโรงพยาบาลเนี่ยก็จะทำการออกใบทร.1/1ซึ่งอันนี้เป็นใบรับรองการเกิดที่ออกจากโรงพยาบาลในนั้นจะเขียนไว้หมดเลยว่าเด็กชื่ออะไรน้ำหนักเท่าไรคลอดที่ไหนวันไหนแพทย์ผู้คลอดพยาบาลผู้คลอดคือใครนี่สำคัญว่ามีแพทย์หรือพยาบาลของโรงพยาบาลนั้นต้องเซ็นรับรองด้วยทีเนี้ยก็จะเอาใบเนี้ยไปแจ้งเกิดเพื่อที่จะส่งต่อให้กับสำนักทะเบียนในสำนักงานเขตหรือว่าท้องที่นั้นๆไม่ว่าจะเป็นถ้าอยู่ในต่างจังหวัดก็เป็นอำเภอถ้าอยู่ในกรุงเทพก็จะมีสำนักงานเขตเพื่อที่จะออกใบสุติบัตรหลังจากนั้นเด็กคนนั้นก็เป็นสัญชาติไทย 100%
1: ออกมาก็ไทยเลย
0: ใช่
1: นะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลไม่มีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตหรืออำเภอที่เกี่ยวเสียด้วยเนี่ยกระบวนการเหล่านี้ไม่มีทางเกิดขึ้นได้
0: ใช
1: ่รวมถึงกลุ่มขบวนการที่ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะเหมือนกับเป็นนายหน้าประมาณนั้นนะฮะทีนี้สิ่งที่เขาทำแบบนี้เนี่ยมันนำไปสู่อะไรได้บ้างคือเขาต้องการอะไรถึงได้ทำแบบนี้ขึ้นมา
0: แน่นอนว่าคนที่เป็นต่างด้าวเป็นต่างชาติแล้วก็เข้ามาประกอบธุรกิจในไทยเนี่ยตามกฎหมายปกติแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะครอบครองทุกอย่างได้เหมือนกับคนไทยที่ถือสัญชาติไทยโดยกำเนิด
1: ยังไงก็ไม่ 100%
0: อย่างเช่นเมื่อก่อนเราจะเห็นลักษณะของการใช้นอมินีซึ่งเป็นนิติบุคคลอย่างเช่นจดทะเบียนบริษัทอย่างเงี้ยจะต้องมีคนไทย 51% คนต่างด้าวเนี่ยถือหุ้นได้แค่ 49% ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยไอ้กระบวนการเหล่านี้ก็จะใช้คนไทยที่ไม่ได้มีการประกอบกิจการจริงๆแต่เป็นนอมินีอย่างที่เราได้ยินและตอนนี้ก็มีการจับกุมอยู่ด้วยนะคะก็คือจะใช้คนกลุ่มนี้เข้ามาเป็นนอมินี
1: แต่เอาชื่อมาโปะให้สัดส่วนฝั่งคนไทยมันได้ตามกฎหมาย
0: ใช่
1: แต่จริงๆคนจีนก็ถือครองทั้งหมดอยู่ดี
0: ใช่แต่ทีเนี้ยมันก็เกิดอาจจะเป็นความไม่สบายใจหรือเปล่าใครจะสบายใจใช่ไหมว่าเราบริษัทถ้าเป็นพันล้านอย่างเงี้ยให้นอมินีมาถืออยู่เท่านี้สักว่ามันความไม่สบายใจอาจจะเป็นเรื่องของความไม่สบายใจก็เลยถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยมีวิธีการที่มันจะชัวร์กว่านั้นนี่คือวิธีการที่มันจะชัวร์กว่านั้นบางคนเนี่ยบอกว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของความน่ากลัวในการปลอมแปลงเอกสารทางทะเบียนราษฎรแต่มันคือการฝังเมล็ดพันธุ์อาชญากรรมลงไปให้เป็นคนไทย 100% ต่อไปก็คือสามารถดำเนินธุรกิจทุกอย่างได้เหมือนคนไทยปกติแต่ทีเนี้ยถามว่ามันจะทุกคนเนี่ยจะเอาไปก่ออาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าอาชญากรรมข้ามชาติทุกเคสเลยหรือเปล่าอันเนี้ยเราไปเจอว่าบางเคสเนี่ยเขาแค่ต้องการที่จะประกอบธุรกิจให้มันถูกต้องแต่ไม่อยากใช้นอมินีอันนี้แบบนี้ก็มีแต่แบบที่ไปสู่การเป็นอาชญากรรมข้ามชาติการเป็นสแกมเมอร์หรือว่าการทำธุรกิจสีเทาหรือว่าธุรกิจสีดำไปเลยเนี่ยก็มีก็เยอะทีเนี้ยมันก็จะเกิดการทำความผิดในประเทศไทยด้วยเนาะในฐานะที่อาศัยความเป็นคนไทยสัญชาติไทย ความเสียหายเหล่านี้ค่ะมันเกิดนอกจากเรื่องของความไม่มั่นคงของทะเบียนราษฎรไทย มันก็จะเกิดความสูญเสียต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วย
1: ทีนี้ทางตำรวจหรือว่ากระบวนการในการติดตามสืบสวนสอบสวนรอบนี้เนี่ยมันมีอุปสรรคอะไรไหมคุณวิลาสนีมันมีอะไรที่ยากหรือว่าสุดท้ายเราจะกวาดหวานแหเจอหมดเลยเด็กคนไหนเป็นเด็กไทยที่ไทยไม่จริงเป็นลูกทิพย์มาจากคุณพ่อทิพย์เหล่านี้เรามีโอกาสรู้หมดไหม
0: ตอนนี้เนี่ยมีตัวเลขมาคร่าวๆว่าอยู่ในฐานะผู้ต้องสงสัยเนี่ยของโรงพยาบาลเอกชนแห่งเดียวนะแห่งเดียวที่ไปขยายมาเนี่ยน่าจะ100 กว่าคนแต่ว่าที
1: ่แค่แห่งเดียวนะ
0: ใช่แต่ที่มีหลักฐานชัดเจนแล้วเนี่ยตอนนี้นำมาสู่การพยานหลักฐานที่นำไปสู่การออกหมายจับแล้วเนี่ย19 คนแน่ๆว่าเป็นการสวมสิทธิ์แต่ทีนี้เนี่ยมันมีการขยายผลต่อไปไม่ใช่แค่โรงพยาบาลแห่งนี้แห่งเดียวละตอนนี้ล่าสุดเหมือนทางกรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะเขาร่วมกับทางกระทรวงสาธารณสุขเจอว่าอย่างน้อยเนี่ย8 แห่งในกรุงเทพมหานครที่เป็นโรงพยาบาลเอกชนใช้วิธีการลักษณะเดียวกันเนี้ยในการออกสัญชาติให้กับทารกจีน
1: ครับ
0: แล้วก็มีสำนักงานเขตในท้องที่นั้นๆเข้าไปเกี่ยวข้อง
1: ซึ่งไม่ได้หมายความว่ามันจะหมดแค่นั้นถูกไหม
0: ไม
1: ่ตอนนี้เจอแค่นี้เฉยๆ
0: ใช่เมื่อกี้ล่าสุดโทรน้องในทีมค่ะโทรสัมภาษณ์เขาบอกว่ามันเยอะกว่านั้นเยอะมากแต่ทีเนี้ยการจะไปไล่จับเนี่ยมันไม่ใช่หมายถึงว่าการไล่พิสูจน์เนี่ยมันก็ค่อนข้าง

0: ยากนะคะเพราะหนึ่งเนี่ยหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์เนี่ยก็ต้องไล่ย้อนกลับไปดูว่าใครมีความพิรุธบ้างและจะต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจ DNA เพื่อยืนยันว่าพ่อทิพย์และเด็กที่ได้สัญชาติไปเนี่ย DNA ไม่ตรงกัน
1: อ
0: ันนี้ถึงจะความผิดชัดเจนแต่ทีเนี้ยมาตรการอาจจะถามว่าแล้วมาตรการป้องกันล่ะทำได้ไหมใช่ไหมคะจริงๆเนี่ยถ้าตามหลักของกรมการปกครองเนี่ยการจะออกสูติบัตรให้ใครโดยเฉพาะคนที่พ่อหรือแม่เป็นต่างด้าวมีพ่อหรือมีแม่เป็นต่างด้าวเนี่ยเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนเนี่ยเขามีสิทธิ์เอ๊ะหรือว่าสงสัยสามารถสอบปากคำเพิ่มเติมได้ทั้งเรียกพ่อแม่มาเรียกพยานแวดล้อมมาว่าเอ้ยตกลงเนี่ยคุณเป็นคู่สามีภรรยาจริงหรือไม
1: ่
0: ลูกที่เกิดเนี่ยเป็นลูกของคุณทั้งสองคนจริงหรือไม่แต่สิ่งเหล่านี้ทำไมมันถึงไม่เกิดขึ้นในเจ้าหน้าที่บางคน
1: หมายถึงว่ามันมีความเสี่ยงที่อาจจะมีเรื่องของการทุจริตขยายวงกว้างกว่าที่คาดคิดกันไว้หรือเปล่า
0: ก็ถ้ามันยังเป็นลักษณะของการให้ใช้ดุลพินิจโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนนะคะมันก็จะสามารถตัดสินใจได้โดยเจ้าหน้าที่ว่าเคสเนี้ยคุณตั้งว่าเข้าข่ายน่าสงสัยหรือไม
1: ่
0: อย่างเช่นถ้าสมมติว่ารู้เห็นกันกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหรือรู้เห็นกันกับพ่อแม่ที่มาแจ้งเนี่ยค่ะก็ไม่ต้องสอบใบปค14อาจจะบอกว่า อนุญาตได้เลยไม่ได้มีอะไรน่าสงสัยแต่จริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้กรมการปกครองเองเขาก็กำชับว่าถ้าเข้าข่ายลักษณะพ่อหรือแม่เป็นต่างชาติเป็นต่างด้าวก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการสอบปากคำเพื่อที่จะให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนส่วนถ้าเคสไหนไม่ชัดเจนส่งตรวจ DNA เลยก
1: ่
0: อนที่จะออกสูติบัตรให้
1: ตอนนี้ในบรรดาเคสที่มีความชัดเจนว่าเข้าข่ายความผิดหรือว่าใช้วิธีการในลักษณะแบบนี้โทษของเขาคืออะไรบ้างครับ
0: จริงๆโทษอ่ะจะถามว่าเยอะไหมถ้าเป็นกรรมเดียวไม่ค่อยเยอะหมายถึงว่าถ้าทำให้ถ้าอย่างดิฉันทำให้คุณต้นเนี่ยเคสเดียวอาจจะ2ปีปรับเท่าไหร่แต่ทีเนี้ยลักษณะตอนเนี้ยมันก็คือว่าคนนึงเจ้าหน้าที่ทะเบียนคนนึงอ่ะทำความผิดหลายกรรมก็คืออาจจะสวมสิทธิ์ให้ประมาณ10คนก็คูณระยะเวลาปีไปก็คือจะคิดเป็นต่างกรรม
1: แล้วในบรรดาคนจีนที่นำเด็กมาสวมสิทธิ์ล่ะนี่มีความผิดไหมฮะ
0: จริงๆก็มีความผิดนะคะเพราะอยู่ในขบวนการร่วม ออกเอกสารปลอมแล้วก็อาจจะต้องไปดูพฤติการว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาจะแจ้งข้อหาอื่นเพิ่มเติมหรือไม
1: ่
0: ค่ะหรือว่าการได้ไปซึ่งสัญชาติเนี้ยจะเอาไปถูกกระทำความผิดในลักษณะอื่นใดหรือไม
1: ่ครับเชื่อว่านี่เป็นเรื่องที่หลายคนกังวล นะครับว่าจะมีลักษณะความผิดหรือว่ามีอาชญากรรมข้ามชาติใหม่ๆด้วยวิธีการใหม่ๆปรากฏขึ้นหรือเปล่าไทย PBS เรา The Exit เกาะติดต่อเนื่องช่วงนี้ขอบคุณคุณวิลาสินีนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่เราพยายามเกาะติดและชวนคุณผู้ชมพูดคุยเพื่อที่จะตามต่อนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาและกลเม็ดของบรรดากลุ่มแก๊งอาชญากรเหล่านี้ดูเหมือนว่าจะลึกซึ้งมากขึ้นทุกทีครั้งนี้ตรวจสอบพบนะครับแล้วก็ชวนให้ทุกคนติดตามต่อเพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบให้มากขึ้นครับวันนี้ห้องข่าวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ
2: คุณผู้ชมคะ4นายตำรวจที่ตอนนี้กำลังถูกจับตามองว่าจะเป็นว่าที่ผบ.ตร.คือภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ข้างหลังเรานี้นะคะ3วันข้างหน้า22กรกฎาคมที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือว่ากตร.เขามีวาระสำคัญในการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16แทนพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรซึ่งจะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้ค่ะ
3: ทั้งหมดเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์การแต่งตั้งพรบ.ตำรวจแห่งชาติพ.ศ. 2565ตามมาตรา77วงเล็บ1ว่าด้วยตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะต้องแต่งตั้งจากข้าราชการตำรวจยศพลตำรวจเอกซึ่งดำรงตำแหน่งเจรตำรวจแห่งชาติหรือรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินอกจากหลักเกณฑ์กำหนดยศและตำแหน่งยังมีหลักเกณฑ์กำหนดสัดส่วนคะแนนในการพิจารณาด้วยโดยยึดตามพรบ.ตำรวจแห่งชาติพ.ศ. 2565และกฎกตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจพ.ศ. 2567เป็นหลักแบ่งออกเป็น2ส่วนเท่ากันระหว่างความอาวุโสกับความรู้ความสามารถในความอาวุโสคิดเป็นร้อยละ50อาวุโสและอายุราชการสูงสุดจะได้คะแนนและในลำดับอาวุโสรองลงมาคะแนนจะลดหลั่นไปตามสัดส่วนอีก50ให้กับความรู้ความสามารถแยกเป็นงานสืบสวนงานสอบสวนและงานป้องกันปราบปรามสายงานละ12คะแนนส่วนสายงานอื่นๆอีก2สายงานคือด้านบริหารอำนวยการให้ด้านละ7คะแนนเมื่อพิจารณาตามความอาวุโสพลตำรวจเอกนิรันดร์เหลื่อมศรีมีอาวุโสเป็นลำดับที่1 บทบาทกำ

0: กับดูแลสำนักงานกฎหมายและคดีแต่ในช่วงที่ผ่านมาพบว่าลงพื้นที่ปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องบุกตรวจค้นพบถึงแหล่งลักลอบผลิตเพื่อจำหน่ายหลายแห่งในไทยอาทิบางละมุงชลบุรีอาวุโสลำดับที่2คือพลตำรวจเอกทัชชัยปีตะนิลบุตรรับผิดชอบงานป้องกันปราบปรามขับเคลื่อนการป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติต่อต้านปราบปรามขบวนการคอลเซ็นเตอร์มาอย่างต่อเนื่องรวมถึงผลักดันให้เกิดความร่วมมือในระดับนานาชาติและคดีล่าสุดคือการปราบปรามขบวนการกักตุนน้ำมันในห้วงที่เกิดวิกฤตพลังงานเชื้อเพลิงขณะที่พลตำรวจเอกสำราญนวลมามีอาวุโสเป็นลำดับที่3รับผิดชอบงานความมั่นคงและกิจการพิเศษผลงานช่วงที่ผ่านมาเดินหน้าปราบปรามกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติที่เข้ามาแฝงตัวก่ออาชญากรรมกระทบต่อความมั่นคงของชาติอย่างเช่นกลุ่มคดีนอมินีที่พบมากในพื้นที่ภูเก็ตพังงากระบี่ล่าสุดลุยคดีพ่อทิพย์ที่มีครอบครัวชาวจีนว่าจ้างชาวไทยจดทะเบียนรับรองบุตรเพื่อรับสิทธิสวัสดิการขั้นพื้นฐานต่างๆในไทยโดยมิชอบและอาวุโสลำดับที่4คือพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์ก่อนจะก้าวขึ้นมานั่งเจรตำรวจแห่งชาติได้สร้างผลงานสืบสวนระดับชั้นครูเอาไว้หลายคดีอาทิคดีระเบิดป่วนกรุงเทพในช่วงปี2562คดีบังฟัสฆาตกรรมยกครัวที่กระบี่คดีผอ.กอล์ฟเหตุควงปืนชิงทองกลางห้างในจังหวัดลพบุรีคดีอุ้มพี่ชายผู้พิพากษาซึ่งมีอดีตในตำรวจเป็นผู้จ้างวานไปจนถึงคดีไล่ล่าจับในแป้งนาโนดนอกเหนือจากความอาวุโสและผลงานยังมีเรื่องอายุราชการที่ต้องพิจารณาร่วมด้วยซึ่งพลตำรวจเอกนิรันดรจะเกษียณอายุในปี2571ขณะที่พลตำรวจเอกทัชชัยจะเกษียณในปี2570นั่นหมายความว่าลุ้นตำแหน่งเป็นปีสุดท้ายแล้วส่วนพลตำรวจเอกสำราญยังเหลืออีกหลายปีโดยมีกำหนดเกษียณในปี2576ด้านพลตำรวจเอกอิทธิพลเกษียณในปี2572
1: ช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬากับคุณวิริยะตันนุกุลกิจค่ะ

0: วัสดีครับคณะคำยกกองกลางคนสำคัญของทีมชาติไทยขอตั้งเป้านะครับพาทีมทวงแชมป์อาเซียนครับกลับมาให้ได้แม้ในการแข่งขันครั้งนี้เวียดนามครับจะถูกยกให้เป็นทีมเต็งแชมป์ก็ตามครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโค้ชแอนโทนีฮัตสันนะครับวางโปรแกรมการฝึกซ้อมให้นักเตะทีมชาติไทยได้พักฟื้นฟูสภาพร่างกายหลังจากเสร็จสิ้นโปรแกรมการอุ่นเครื่องกับสโมสรการท่าเรือเมื่อวานนี้โดยการอุ่นเครื่องกับทางด้านของการท่าเรือแบ่งการแข่งขันออกเป็น3ควอเตอร์ควอเตอร์ละ30นาทีมีการสลับสับเปลี่ยนให้ผู้เล่นทุกคนได้ลงสนามเพื่อทดสอบแท็กติกทั้งเกมรุกและก็เกมรับเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขก่อนรายการอาเซียนคัพจะเริ่มขึ้นซึ่งผลการอุ่นเครื่องทีมชาติไทยแพ้ให้กับการท่าเรือไป0ประตูต่อ1คณะคำยกกองกลางของทีมยอมรับว่าฮัตสันเนี่ยเริ่มยกระดับการซ้อมให้มีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งในทีมชุดนี้ทุกคนก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีทำให้ไม่ต้องปรับตัวกันมากและเป้าหมายก็คือจะทำผลงานให้ดีสุดและก็คว้าแชมป์ให้ได้ครับ
1: เรื่องความฟิตครับก็ถ้าถึงวันแข่งก็น่าจะพร้อมมากที่สุดครับจากแคมป์ที่แล้วมันก็เหมือนการลองตัวอุ่นเครื่องครับอันนี้มันเป็นทัวร์นาเมนต์แล้วครับมันก็น่าจะจริงจังเข้มข้นมากขึ้นครับก็หวังว่าจะได้ลงเล่นหรือแบบถ้าได้ลงเล่นก็จะช่วยพี่ๆเขาแล้วก็หวังว่าจะเป็นแชมป์ให้ได้ครับก็เป็นข้อดีไหมก็ข้อดีครับที่จะได้แบบได้มาเจอแบบชุดใหญ่ที่แบบที่แข็งกว่า U23 หรือแบบถ้าเรากลับไป U23 เราก็จะมีประสบการณ์เยอะกว่าครับในรุ่นตัวเองก็ประมาทไม่ได้ครับแต่เราก็ต้องทำให้เต็มที่ที่สุดนะครับ
0: และเราไปดูความเคลื่อนไหวครับของฟุตบอลโลกก่อนเกมรอบชิงชนะเลิศ2:00 ค่ำคืนนี้นะครับเราไปดูบรรยากาศที่นครนิวยอร์กก่อนเกมนัดชิงที่จะเริ่มขึ้นในเวลา15:00 นตามเวลาท้องถิ่นนะครับหรือว่า2:00 บ้านเราโดยกลุ่มกองเชียร์ทัพฟ้าขาวหลายพันคนเขาได้ยกพลยึดย่านไทม์สแควร์ครับซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญพร้อมสร้างความสนุกคึกคลื้นตีกองร้องเพลงเชียร์เหมือนยกบรรยากาศของบูโนสไอเรสเมืองหลวงของประเทศอาร์เจนตินามาไว้ที่นี่เลยครับทุกคนมั่นใจนะครับว่าลีโอเนลเมสซี่จะปิดตำนานของตัวเองได้อย่างยิ่งใหญ่ด้วยการป้องกันแชมป์โลกได้อีก1สมัยแน่นอนครับคราวนี้เรามาดูฝั่งสเปนบ้างครับสเปนเนี่ยเขาก็รวมตัวนะครับโบกธงร้องเพลงเชียร์ตามท้องถนนในนครนิวยอร์ก

0: แม้จะเจอปัญหาฝนตกแต่ก็ไม่ได้ทำให้อุณหภูมิของความสนุกสนานเนี่ยลดลงโดยแฟนๆกระทิงดุต่างยอมรับว่าอาร์เจนติน่าของเมสซี่เป็นทีมที่แข็งแกร่งแต่ก็เชื่อว่าถึงเวลาแล้วนะครับที่เมสซี่จะต้องสละบัลลังก์เพื่อเปิดโอกาสให้ว่าที่ราชาคนต่อไปก็คือทางด้านของลามินยามาลครับได้ก้าวขึ้นมาแทนที่สักทีแม้หลายฝ่ายจะกังวลกับควันจากไฟป่าที่ประเทศแคนาดารวมถึงพายุฝนที่กำลังเคลื่อนผ่านนครนิวยอร์กอาจจะส่งผลกระทบต่อเกมนัดชิงแต่ฟีฟ่ายืนยันว่าการแข่งขันจะเริ่มตามกำหนดเวลาที่วางเอาไว้อย่างแน่นอนครับส่วนศึกหนูน้อยเจ้าเวหาไทยพีบีเอสประเภทโดนมิชชั่นสนามที่3นะครับได้บทสรุปเรียบร้อยแล้วซึ่งทีมนักบินจากโรงเรียนดงหลวงวิทยาเฉือนชนะคู่แข่งคว้าแชมป์ประเภทยุทธวิธีไปครองแบบสุดมันจริงๆครับพร้อมกอดคอทีมเจ้าภาพคำเขื่อนแก้วชนุปถัมภ์คว้าตั๋วรอบชิงถ้วยพระราชทานปลายปีนี้ด้วยครับการแข่งขันเครื่องบินบังคับหนูน้อยเจ้าเวหาไทย PBS ประเภทโดนมิชชั่นรอบคัดเลือกสนามที่3แข่งขันที่โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนุปถัมภ์จังหวัดยะโสธรเดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับไฮไลท์อยู่ที่ประเภทยุทธวิธีหรือว่าบินทำลายลูกโป่งเป็นการขับเคี่ยวกันของทีมดว3จากโรงเรียนดงหลวงวิทยามุกดาหารลงสนามเป็นทีมสุดท้ายนะครับท่ามกลางความกดดันหลังจากทีมโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยที่ออกมาแข่งขันก่อนเนี่ยบินทำคะแนนไว้สูงถึง95คะแนนแต่สุดท้ายทีมดว3ครับโชว์ความนิ่งบังคับโดรนบินทำลายลูกโป่งครบทั้ง12ลูกพร้อมลงจอดคว้าคะแนนเต็ม100คะแนนครับคว้าแชมป์สนามนี้ไปครองแบบสุดสะใจแถมยังได้รองแชมป์ประเภทยิงลูกดอกพ่วงมาอีก1รางวัล นะครับตีตั๋วเข้าสู่รอบชิงถ้วยพระราชทานในเดือนพฤศจิกายนนี้ได้สำเร็จซึ่งทางอาจารย์โกศินเง่าโสภาพร้อมทีมนักกีฬาก็เปิดเผยว่าความสำเร็จนี้มาจากความอดทนและก็วินัยในการฝึกซ้อมหลังเลิกเรียนตลอด2สัปดาห์หลังจากนี้ก็ต้องกลับไปปรับตัวฝึกซ้อมกับระยะสนามที่ใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อเตรียมลุยแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศหรือว่ารอบชิงถ้วยพระราชทานต่อไปครับ
1: เหลือบาลเลยครับไปครับอ้าวเลือกบน
2: ครับค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจมากไม่คิดว่าจะได้ด้วยค่ะ
3: ก็ภูมิใจครับที่มาปีแรกแล้วก็ได้แชมป์กลับบ้านครับผม
4: ขอกำลังใจจากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่โรงเรียนนะคะก็คือเดือนพฤศจิกายนนี้พวกเราจะไปชิงแชมป์ชิงถ้วยพระราชทานนะคะที่กรุงเทพมหานครก็ขอกำลังใจด้วยนะคะ
0: ส่วนผลการแข่งขันในอีก2ประเภทนะครับโดยประเภทศึกปีกหมุนประลองทักษะหรือว่ายิงลูกดอกแชมป์เป็นของทีมไม่บอกครับจากโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนุปถัมภ์ทำไป98คะแนนและประเภทศึกปีกหมุนประลองปัญญาหรือว่าบินทิ้งสัมภาระทีมกิฟเต็ดเคซีหนมจิบซาลาเปาจากโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนุปถัมภ์คว้าแชมป์ไปครองครับที่98คะแนนเช่นเดียวกันสำหรับสถานีต่อไปในสัปดาห์หน้าวันที่21ถึง22กรกฎาคมนี้สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับเตรียมจัดบิ๊กแมตช์ต่อเนื่องนะครับเป็นการแข่งขันแผนบินโดรนแปลอักษรรอบชิงถ้วยพระราชทานณสำนักงานการวิจัยแห่งชาติกรุงเทพมหานครครับ
5: เพื่อไม่มีปัญหาเหมือนทีมเพื่อนก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้จะมีที่ต้องเบรกไว้ก่อนแบบนี้ครับยี่สิบแต่เนี่ยมาเบรก
0: ส่วนทีมวอลเลย์บอลชายของไทยนะครับคว้าอันดับที่3ในศึกวอลเลย์บอลซีวีครับด้วยการชนะเวียดนามไป3-1เซตแต่ว่าทีมแชมป์ครับทีมแชมป์สนามนี้ครับเป็นของกัมพูชาที่ชนะอินโดนีเซียไป3-2เซตครับคุณวิมลกุลศิริมาครับ
6: ขอบคุณคุณวิริยะค่ะ
7: ขอบคุณค่ะ
6: นักข่าวพลเมืองจะชวนคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศความอบอุ่นการร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องมุสลิมที่บ้านหินลาดตำบลคุระอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงานะคะมาร่วมสืบสานประเพณีการกวนอาซูรอหรือว่าขนมอาซูรอกระชับความสัมพันธ์ของคนในชุมชนค่ะ
8: ความร่วมมือร่วมใจที่เกิดขึ้นนี้เป็นบรรยากาศการรวมตัวกันของพี่น้องมุสลิมชุมชนบ้านหินลาดอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาที่พร้อมใจกันนำวัตถุดิบต่างๆมาร่วมกันทำขนมอาซูรอที่มัสยิดนูรุ่นกอมัดโดยวัตถุดิบทั้งหมดได้มาจากการร่วมใจกันบริจาคคนละเล็กคนละน้อยตามกำลังศรัทธานอกจากนี้ยังมีกลุ่มแม่บ้านที่คอยทำอาหารเลี้ยงผู้ที่มาร่วมแรงร่วมใจกันในวันนี้ด้วยค่ะ
9: มาทั
7: ำบุญให้เขากินเขามากวนซูโร่ถึงมัสยิดบ้านหินละก็เลี้ยงข้าวก็เลี้ยงแข่งส้มแล้วก็ทอดปลากระบอกสาบานบริจาค

0: นเล็กๆน้อยๆตามมีตามไปกันค่ะได้กระแจกจ่ายให้เด็กนักเรียนมั่งเลยก็เอาไปบ้านกันมั่งค่ะทำบุญทั่วหน้าทั่วไปทุกคนค่ะ
1: ขั้นตอนสำคัญและถือเป็นบททดสอบความสามัคคีคือการกวนขนมอาซูโรในกระทะใบใหญ่หลายใบซึ่งต้องใช้เวลานานมากกว่า 4-5 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องกวนอย่างต่อเนื่องห้ามมือโดยเด็ดขาดจนกว่าเนื้อขนมเนี่ยจะเหนียวข้นได้ที่จึงจำเป็นต้องใช้กำลังคนจำนวนมากทั้งพี่น้องในชุมชนและเด็กๆเยาวชนมาคอยสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันกวนตลอดเวลาทำให้คนในชุมชนได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันกระชับความสัมพันธ์กัน
2: เราทุกปีมาชาเราทุกปีนะเราจะมีการกวนอาซูรอสัมพันธ์กันนะซึ่งนะมันเป็นการรวมความรักความสัมพันธ์ระหว่างเจเนอเรชันสู่เจเนอเรชันนะก็คือตั้งแต่รุ่นเด็กนะหลังจากนั้นเราก็จะชวนเด็กมาด้วยแล้วก็หลังจากนั้นก็คือนะรุ่นผู้ใหญ่เราที่มีกำลังที่มีแรงนะส่วนรุ่นอาวุโสของเราก็คือมาช่วยเป็นกำลังใจนะให้กับลูกหลานของเราได้สืบสานประเพณีนะของความรักความสัมพันธ์นะแล้วก็ละความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในหมู่บ้านเรา
1: สำหรับคำว่าอาซูรอเป็นภาษาอาหรับแปลว่าการผสมหรือการรวมกันโดยการทำขนมอาซูรอนั้นจะนำเอาธัญพืชและวัตถุดิบหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นแป้งเผือกมันกล้วยถั่วข่าพริกไทยตะไคร้กะทิผักชีและน้ำตาลมาเคี่ยวรวมกันในกระทะใบเดียวซึ่งพี่น้องมุสลิมจะนิยมกวนขนมนี้ในเดือนมุฮัรรอมหรือเดือนแรกของปฏิทินอิสลามโดยแต่ละท้องถิ่นก็จะมีสูตรความอร่อยและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันไปค่ะ
2: ในซูรอเราก็คือส่วนมากเราจะเน้นไปในเรื่องของกัญญาพืชนะก็คืออาจจะคล้ายๆกันนะคนพวกถั่วพวกอะไรต่างๆคือทีนี้ก็คือทั้งหมดก็นะได้เอามารวมกันในหม้อแล้วก็กวนกินกันในวันนั้นการที่เราจะไปแจกจ่ายทุกบ้านเนี่ยนะคงจะเป็นเรื่องลำบากแต่วิธีหนึ่งที่สามารถที่จะสื่อได้ว่านะเราสามารถแจกไปทุกบ้านได้นั่นก็คือเรามีเด็กๆที่มาเรียนฟัดดูอินมาชาลอตบางบ้านเด็กๆอยู่3คนได้ไป3กล่องนะรับเราได้อิ่มแน่นอนอินชาอัลลอฮ์วันนี้นะบางบ้านคนเดียวก็ได้ไป1กล่องส่วนบ้านที่ไม่มีเด็กยังไม่ต้องเสียใจไปอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวเราจะมีทีมงานเราวิ่งเข้าไปดูนี่ก็คือเราทำด้วยใจทำด้วยความรักระหว่างคนในหมู่บ้านของเรา
1: ขนมอาซูรอสูตรบ้านหินลาดกล่องนี้จึงไม่ได้มีเพียงแค่รสชาติที่หอมหวานและเข้มข้นเท่านั้นแต่ยังอบอวลไปด้วยรสชาติแห่งความรักความสามัคคีและน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในชุมชนอย่างแท้จริงค่ะ
3: ตรวจสอบสภาพอากาศกันนะคะตั้งแต่วันพรุ่งนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและจะมีฝนตกหนักบริเวณภาคเหนืออีสานตอนบนและฝั่งตะวันตกของภาคกลางค่ะติดตามเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณมิลินทสูตรค่ะสวัสดีค่ะตั้งแต่วันพรุ่งนี้อย่าลืมพกร่มหรือว่าอุปกรณ์การฝนติดตัวก่อนออกจากบ้านด้วยนะคะเพราะว่ากระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั้นจะมีกำลังแรงขึ้นนะคะประกอบกับกลุ่มฝนที่บริเวณประเทศเวียดนามนี้จะขยับเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้กับบริเวณประเทศลาวมากยิ่งขึ้นค่ะส่งผลทำให้ตลอดทั้งสัปดาห์นับตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะบริเวณประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักโดยเฉพาะที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนแล้วก็ทางด้านฝั่งตะวันตกของภาคกลางค่ะให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งที่อาจเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะตามพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่มค่ะส่วนความสูงของคลื่นในช่วงต้นสัปดาห์หน้านะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและก็อ่าวไทยตอนบนยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนะคะจะมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ 1-2 เมตรค่ะสำหรับบริเวณอันดามันตอนล่างจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรแต่ว่าในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งหมดยังคงมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะดังนั้นก็ขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไว้ด้วยค่ะและสำหรับอากาศรายภาคคืนนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้เป็นดังนี้ค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงธิดาเสวศิลาและนางนลินีแสงสุพรรณเวลา 17:18 นวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุหลวงหน้าพระพราอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายในการพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงธิดาเสวศิลาถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากหัวใจเต้นผิดจังหวะฉับพลันเมื่อวันที่13 กุมภาพันธ์ 2569สิริอายุ99ปีท่านผู้หญิงธิดาเสวศิลาเกิดเมื่อวันที่15 ธันวาคม 2469ที่จังหวัดสงขลาเป็นบุตรีของพญาอัฐกรมมนุตีอัฐกรมศรียาภัยกับคุณหญิงฉลาวอัฐกรมมนุตีชะเหลาฉลาวศรียาภัยเข้าศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนพดุงดารุณีจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่4และเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนราชินีอีก2ปีในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพญาไทศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2ปีและคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีก2ปีโดยประกอบอาชีพเป็นเภสัชกรทำงานเป็นหัวหน้าฝ่ายจัดซื้อโรงแรมเพรสซิเดนต์หรือโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลแบงคอกรวมทั้งเป็นนายกสมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิกและเอเชียอาคเนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์3วาระตั้งแต่ปี2528ถึง2534ด้านครอบครัวสมรสกับพลอากาศเอกสิทธิ์เสวศิลาอดีตองคมนตรีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีบุตรธิดารวม4คนเวลา 17:38 เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครในการพระราชทานเพลิงศพนางนลินีแสงสุพรรณเกิดเมื่อวันที่30 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2496ที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเป็นบุตรีของพันตำรวจโทประทีปและนางประพินทองประดิษฐ์จบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาโทคณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นิด้าด้านครอบครัวสมรสกับคุณขจรเดชมีบุตร2คนนางนลินีแสงสุพรรณเริ่มทำงานที่การเคหะแห่งชาติรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และเติบโตตามลำดับโดยดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนเป็นตำแหน่งสุดท้ายก่อนขอเกษียณอายุก่อนกำหนดหลังเกษียณอายุเข้าไปช่วยงานที่มูลนิธิชัยพัฒนาโดยไม่ขอรับเงินตอบแทนและได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการถวายงานหลายวาระโอกาสด้วยความจงรักภักดีและมีโอกาสได้บำเพ็ญคุณประโยชน์เพื่อความยั่งยืนของประชาชนตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญทุ่มเทแรงกายแรงใจและสติปัญญาเต็มความสามารถเป็นส่วนให้เกิดความสำเร็จในหลายโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนาได้แก่โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ตำบลอัมพวาอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามและโครง

องค์การอุทยานการอาชีพชัยพัฒนาตำบลบ่อพรับอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเป็นต้นนางนลินีแสงสุพรรณถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งเมื่อวันที่11กรกฎาคม2569สิริอายุ71ปี7เดือน11วันพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้เวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารจำนวน8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ100วันจะมีคณะองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินิกุลและราชินิกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเวลา 11 นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมจำนวน8รูปจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ที่สวดพระอภิธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปเวลา 17 นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามทำนองที่ใช้สวดคือทำนองเลื่อนและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ทำนองที่ใช้สวดคือทำนองลากซุงพระอภิธรรมแปลว่าธรรมอันประเสริฐธรรมอันยิ่งธรรมที่อยู่แท้จริงปราศจากสมมุติเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกและเวลา 19 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานหรือคณะบุคคลขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปนั้นโดยทำหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบล นพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชพันตำรวจเอกมนชัยศรีใสและคณะสำนักงานตำรวจแห่งชาติบริษัทสีเข้มยูนิฟอร์มเทรดดิ้งจำกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีและนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนปรม.รุ่นที่25ด้วยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเอาพระทัยใส่ในทุกสุขของประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงบำเพ็ญพระกุศลสมเด็จพระพุทธปาป

พจนบดีจินตากรเถระเจ้าอาวาสวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามยุคที่5เนื่องในวาระคล้ายวันมรณภาพปีที่18วันนี้สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงพระเจดีย์วัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามเขตพระนครในการบำเพ็ญพระกุศลสมเด็จพระพุทธปาพจนบดีจินตากรเถระเจ้าอาวาสวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามยุคที่5เนื่องในวาระคล้ายวันมรณภาพปีที่18สมเด็จพระพุทธปาพจนบดีเคยดำรงตำแหน่งต่างๆอาทิเจ้าอาวาสวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามประธานคณะกรรมการคณะธรรมยุทธประธานกรรมการร่างกฎหมายมหาเถระสมาคมกรรมการอำนวยการจัดสร้างพุทธมณฑลฝ่ายสงฆ์ประธานกรรมการพิจารณายกวัดราษฎร์เป็นพระอารามหลวงกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางเป็นกรรมการควบคุมการเรียรัยของคณะสงฆ์นอกจากนี้ในปี2499ได้ร่วมเป็นคณะสงฆ์ทันหิกรรมในการทรงผนวดพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและในปี2521ร่วมเป็นคณะสงฆ์ทันหิกรรมในการทรงผนวดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและมอบรางวัลพระราชทานแก่บุตรหลานข้าราชบริพารในพระองค์และครูจิตอาสาที่ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ดนตรีไทยนาฏศิลป์หน่วยราชการในพระองค์904ณโรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่าพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและมอบรางวัลพระราชทานแก่บุตรหลานข้าราชบริพารในพระองค์และครูจิตอาสาที่ศึกษาศูนย์การเรียนรู้ดนตรีไทยนาฏศิลป์หน่วยราชการในพระองค์904พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งให้ความสำคัญเรื่องการอนุรักษ์และรักษาดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทยอันเป็นศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทยกับทั้งทรงส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนรวมถึงบุตรหลานข้าราชบริพารในพระองค์ได้มีโอกาสศึกษาและเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยราชการในพระองค์จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ดนตรีไทยนาฏศิลป์เมื่อวันที่1มีนาคม2566และพระราชทานพระราชทรัพย์ในการจัดซื้อเครื่องดนตรีไทยตลอดจนทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้ดนตรีไทยนาฏศิลป์หน่วยราชการในพระองค์ณอาคารที่พักข้าราชบริพารเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่30เมษายน2566ในโอกาสนี้นางณัฐวรรณพิรมภักดีทีพสุวรรณมอบเครื่องเสียงเพื่อใช้ในการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ซึ่งมีความเจริญก้าวหน้าจวบจนถึงปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ในรายวิชานาฏศิลป์ปี่พาทย์เครื่องสายและการขับร้องเพลงไทยเดิมซึ่งในปีการศึกษา2568มีนักเรียนจำนวน124คนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา10นาฬิกาคณะสงฆ์วัดปทุมคงคาราชวรวิหารได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระตหารเพลแด่พระสงฆ์จากวัดดอนรักวัดน้ำขาวนอกจังหวัดสงขลาวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดราชาธิวาสวิหารวัดบูรณสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดไม้ขาววัดป่ายวนพึ่งวัดดอยเทพนิมิตจังหวัดภูเก็ตรวม10รูปที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนา
เวลา 14:30 น.อำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์บริษัท TAC Consumer จำกัดมหาชนบริษัทท็อปแลนด์คอนกรีตจำกัดนาย

0: อนุรักษ์นรศรีและคณะสถาบันภาษามหาวิทยาลัยบูรพาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จากวัดพระธาตุดอยกองมูวัดจองคำจังหวัดแม่ฮ่องสอนวัดป่าชัยวานจังหวัดกาฬสินธุ์และวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดสุทัศน์เทพวรารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดศรีกุเรชาวัดปทุมวนารามและวัดสะเกษรวม10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะศิษย์เก่าโรงเรียนจิตรดารุ่นที่ 1-5 สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกนางสาวนริศรรื่นสุคนและคณะข้อมูลบริษัทดูราเฟกดีจำกัดและบริษัท JNT Preserve Food จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครวัดลำลูกบัวจังหวัดนครปฐมและวัดในจังหวัดราชบุรีได้แก่วัดบ้านคล้องน้อยวัดยางหักวัดบ้านโป่งวัดปักแรดวัดรางวานวัดโพรัตนารามวัดท่าผาและวัดบัวขาวรวม10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนปรม.รุ่นที่25สถาบันพระปกเกล้าได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษจำนวน4รูปและพระพิธีธรรมจากวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีจำนวน4รูปที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนและคณะบุคคลเดินทางไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเช่นองค์การบริหารส่วนตำบล นพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชบริษัทสีเข้มยูนิฟอร์มเทรดดิ้งจำกัดและมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าสำนักพระราชวังอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยจัดให้ผ่านจุดคัดกรองบริเวณท้องสนามหลวงเพียงครั้งเดียวสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นสามารถไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้อย่างต่อเนื่องจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ดิฉันวชนกสังฆเวสสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณวรรณชนกค่ะ
2: ขอบคุณค่ะทั้งหมดคือข่าวค่ำในวันนี้นะคะช่วงนี้ลากันไปเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะรอบเย็นเจอเค้กอีกครั้งค่ะกฤตฐาดีมีปฏิรบนะคะและทักทายคุณผู้ชมที่ดูกันทางออนไลน์ Facebook Live ไทยบันเทิงไทย PBS ด้วยค่ะเรามาเริ่มที่หนุ่มฮอตคนนี้ค่ะเขาอยู่ในวงการมามากกว่า10ปีแล้วนะคะแต่ว่าสำหรับนักแสดงหนุ่มกับเบสณัฐสิทธิ์ค่ะช่วงหลายปีที่ผ่านมาดูจะห่างหายจากหน้าจอหายไปไหนเปิดเผยแล้วนะคะว่าไปลุยงานเบื้องหลังค่ะล่าสุดเนี่ยเบสตอนนี้กลับมารับงานแสดงรัวๆอีกครั้งนะคะเพราะว่าไปค้นหาตัวตนใหม่เจอค้นหาตัวตนใหม่ให้กับตัวเองได้แล้วค่ะ
1: ที่ผมคิดเอาเองนะว่าเป็นช่วงที่วัยกับหน้าตาผมมันงงอะว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่แต่พอผ่านช่วงตรากตรำในชีวิตที่แบบไปเป็นผู้กำกับโดนฟาดแล้วเหมือนประสบการณ์มันฟาดเราให้เราโตขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับมันก็เลยแบบค่อยๆทำให้เราดูแก่ชราลงไหมมันสายตามันไปอีกแบบนึงแล้วมันก็เลยแบบเริ่มแยกขาดแล้วว่าตอนนี้เราเริ่มมีคาแรคเตอร์ที่ดูโตขึ้น
0: เติบโตขึ้นอย่างที่เขาว่านะคะคือวิธีคิดแล้วก็สายตาของเบสณัฐสิทธิ์เปลี่ยนมุมมองไปค่ะเข้าใจตัวละครและภาพรวมของงานมากขึ้นทำให้ปี2569แฟนๆค่ะ

0: เริ่มได้เห็นหน้าค่าตานักแสดงหนุ่มคนนี้มากกว่าเดิมนะคะหลังจากที่ไปเก็บประสบการณ์จากการทำงานในพาร์ทผู้กำกับงานแสดงค่ะและโปรดักชันผลิตสื่อของตัวเองมามากกว่า3ปีจึงตัดสินใจค่ะกลับมารับงานแสดงอีกครั้งหนึ่งปีหน้าค่ะหนุ่มเบสลงคิวไปแล้วว่าเป็นงานหนังซะส่วนใหญ่นะคะ3เรื่องค่ะนอกจากงานแสดงและกำกับแล้วนะคะอีกหนึ่งบทบาทที่กำลังไปได้สวยคือการทำรายการเพิ่มเพื่อนค่ะในช่อง YouTube นะคะซึ่งตั้งใจเป็นพื้นที่เชื่อมความสัมพันธ์ของคนดังที่ไม่เคยรู้จักกันหรือว่าอยากจะเปิดโอกาสให้ได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นนะคะแม้เบื้องหลังจะไม่ง่ายค่ะเพราะว่าการนัดคิวดาราหรือว่าคนดังหรือแม้แต่พิธีกรที่คู่กันค่ะตะแอนด์เฟรนด์นะคะหรือว่าตะศิวัฒน์คุณพ่อน้องซัมเมอร์ที่เป็นขวัญใจของพี่เลี้ยงในโลกออนไลน์ตอนนี้หาวันลงล็อกกันยากค่ะก็ถือเป็นโจทย์ใหญ่ค่ะแต่ว่าเบสเขาก็ยอมรับว่ายังคงสนุกกับการทำคอนเทนต์อยู่ค่ะ
1: มันเริ่มจากตัวเองด้วยฮะคือผมเป็นคนเพื่อนเยอะมากเยอะมากจริงๆแต่ในขณะเดียวกันระหว่างที่เราโตขึ้นน่ะเพื่อนกลับน้อยลงพอน้อยลงเรารู้สึกว่าเพื่อนคุณภาพอ่ะก็น้อยลงตามแต่ในบางมุมเราก็อยากรู้จักเพื่อนใหม่ผมเอาความสนุกของตัวเองอ่ะเป็นที่ตั้งว่าถ้าเกิดเรายังสนุกกับมันอยู่อ่ะเราก็จะทําแต่ถ้าเราไม่สนุกแล้วอ่ะเราคงต้องหาเวอื่นในการที่จะทํามันใหม่ครับ
0: อีกไม่กี่วันค่ะแฟนๆจะได้เห็นเบสในบทบาทใหม่อีกอย่างหนึ่งคือการเป็นพิธีกรรายการเด็กครั้งแรกค่ะในรายการ SOS รู้แล้วรอดทางไทย PBS ค่ะซึ่งเจ้าตัวยอมรับนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ได้ทั้งความรู้และมุมมองใหม่ๆการได้ทำงานร่วมกับแก๊งฟันน้ำนมค่ะทำให้เข้าใจโลกของเด็กมากขึ้นนะคะแล้วก็เชื่อว่าจะสามารถนำประสบการณ์ครั้งนี้ไปต่อยอดกับงานผู้กำกับและงานสร้างสรรค์ในอนาคตอีกด้วยค่ะเรียกได้ว่าเบสนี่เป็นอดีตหนุ่มฮอตที่หายไปนะคะตอนนี้กลับมาแล้วค่ะตอนนั้นคุณผู้ชมจำได้ไหมเขาแจ้งเกิดเลยจากเรื่องตั้งวงเล่นปุ๊บก็ดังเลยจากนั้นก็เปลี่ยนลุคเปลี่ยนทรงผมใส่แว่นนะคะกลายเป็นที่หมายปองของสาวๆค่ะตอนนี้ยืนยันกลับมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะมีภาพยนตร์ให้ดูกันค่ะมาที่ข่าวต่อไปค่ะถ้าหากเราพูดถึงนักแสดงดาวรุ่งสายบูนะคะก็จะต้องมีชื่อของหนุ่มคนนี้ค่ะตรีทิติธรรมแสงมณีค่ะผลงานที่ผ่านมาการันตีความสามารถเพราะว่าทุกซีนบูดุเดือดหนุ่มตรีเขาแสดงเองนะคะไม่ใช้สแตนด์อินแต่ว่าเบื้องหลังความสามารถเรื่องการต่อสู้ค่ะโดยเฉพาะแม่ไม้มวยไทยตรีเผยว่าคุณพ่อค่ะให้เรียนมาตั้งแต่เด็กๆเพราะมีเรื่องมีราวตอนวัยเรียนถูกเพื่อนกลั่นแกล้งในโรงเรียนค่ะ
2: ได้ฝึกฝนมาตลอดเพราะว่าตอนนั้นผมก็โดนรังแกเยอะจนแบบพ่อแบบให้มาเรียนศิลปะการต่อสู้ก็คือมวยผมรู้จักมวยตั้งแต่อายุ13เพราะว่าพ่อให้ซ้อมมีกระสอบทรายก็เริ่มจากคุณพ่อก่อนพ่อไม่ได้ส่งครับพ่อสอนเลย
3: แค่พ่อสอนเลยเห
2: ็
3: นลูกโดนบูลลี่ในโรงเรียนเลยต้องให้ลูกมีศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอง
2: ป้องกันตัวไว้ใช่ครับผม
3: แล้วหลังจากนั้นพอเพื่อนรู้ตอนม.สองเป็นยังไงเพื่อน
2: โดนกระทืบเลยครับผม
3: เพื่อนโดนกระทืบหรือเรา
2: เราโดนกระทืบเลย
4: ทำไมล
2: ่
4: ะ
2: เป็นมวยใช่ไหมล่ะลองของหน่อย
3: ลองของหน่อยแล้วก็สู้ไม่ได้อีก
2: สู้ไม่ได้อีกใช่
3: แล้วรอบสองเป็นไง
0: เพราะว่าตอนนั้นก็ยังเด็กละค่ะอายุแค่13ปีนะคะตรีทิติธรรมแสงมณีค่ะได้เรียนศิลปะการต่อสู้แม่ไม้มวยไทยค่ะหลังจากที่คุณพ่ออ้นมนตรีรู้ข่าวว่าหนุ่มตรีในวัยมัธยมต้นตอนม.1ค่ะโดนเพื่อนกลั่นแกล้งในโรงเรียนนะคะและด้วยความที่เป็นเด็กผู้ชายค่ะพอรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเริ่มเก่งมวยลองของสิคะลองไปท้าตีท้าต่อยกับเพื่อนแต่สุดท้ายก็แพ้อยู่ดีค่ะได้แผลกลับบ้านตลอดโดยเรื่องนี้นะคะเจ้าตัวบอกว่าไม่ได้สนับสนุนเรื่องการใช้ความรุนแรงค่ะโดยเฉพาะในโรงเรียนแต่เป็นความทรงจำวัยเด็กที่อยากจะเล่าให้ฟังนะคะว่าตอนนั้นแค่รู้สึกเอาชนะค่ะโดยเฉพาะกับกลุ่มเพื่อนที่ชอบใช้กำลังจากความตั้งใจของคุณพ่อนะคะที่อยากให้ลูกมีวิชาป้องกันตัวจนตอนนี้กลายเป็นหนึ่งในนักแสดงสายบูที่สื่อจับตาค่ะล่าสุดเนี่ยไปรับบทนำในภาพยนตร์เรื่องใหม่นายขนมต้มนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่2ต่อจากภาพยนตร์เรื่องปีนเกลียวค่ะโดยเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่เจ้าตัวตั้งใจมากแม้ว่าจะเก่งเรื่องคิวบูขนาดไหนก็ยังซ้อมอยู่อย่างนั้นค่ะเพราะว่าอยากให้เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ภาคภูมิใจและคนไทยชื่นชอบด้วยความตั้งใจค่ะที่ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจขนาดนี้เพราะว่าตรีมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะว่าอยากเป็นหนึ่งในนักแสดงไทยที่ไปคว้ารางวัลออสการ์ในอนาคตค่ะ
2: ที่จริงอยากจะถ้าในวงการภาพยนตร์อยากเล่นเรื่องภาพยนตร์ที่แบบจริงจังมากๆแล้วแบบได้รางวัลอะไรเงี้ยก็อยากจะทำสักครั้งหนึ่งในชีวิตในชีวิตในเส้นทางของสายอาชีพการแสดงอะไรครับ

0: ฝันถึงรางวัลเวทีไหนครับ
1: ก็ถ้าฝันมากๆเลยก็ออสการ์เลยครับ
0: โอ้ก็คือไปนอกเลย
1: ไปนอกไปเลยใช่ก็ฝันสูงไว้เลยแต่ว่าที่จริงก็อยากทำแหละสิ่งที่อยากทำ
2: หนุ่มตรีนะคะเมื่อกี้ตอนต้นรายการเนาะจะเห็นว่ามีการซ้อมนะกับผู้สื่อข่าวของเราด้วยนะคะสอนวิธีการป้องกันตัวค่ะสอนให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะไปถามคุณอสุรีว่าได้อะไรกลับมาบ้างนะคะโดยเจ้าตัวบอกว่าก็เป็นอีกสิ่งที่อยากทำเหมือนกันค่ะนั่นคือเป็นครูสอนให้เด็กๆเนี่ยเรียนรู้ศิลปะการต่อสู้ไม่ใช่ว่าเรียนไปแล้วเอาไปรังแกคนที่อ่อนแอกว่าอันนี้ค่ะมาล่ะคือผู้สื่อข่าวของเราก็ทั้งสวยทั้งอันตรายนะคะสามารถเป็นคู่ซ้อมได้ค่ะแต่จากประสบการณ์ในวัยเด็กค่ะที่หนุ่มตรีบอกว่าเคยโดนกลั่นแกล้งในโรงเรียนนะคะเจ้าตัวก็อยากให้มีวิชาการต่อสู้โดยเฉพาะศิลปะแม่ไม้มวยไทยอยากให้สอนกันเลยในห้องเรียนค่ะเพราะว่าจากที่คุณพ่อเนี่ยส่งไปเรียนมวยชัยยาที่ภาคใต้ครูสอนมวยไม่ได้แค่สอนวิธีการต่อยเท่านั้นนะคะแต่ว่าสอนไปถึงเรื่องน้ำใจนักกีฬาด้วยค่ะก็คือสอนให้รู้จักรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยหากวันนี้ไม่มีโอกาสมาเป็นนักแสดงคงจะได้เห็นเจ้าตัวเป็นสายนักกีฬาทีมชาติแล้วล่ะค่ะชวนคิดดูค่ะคุณผู้ชมว่าถ้าวันหนึ่งค่ะคนที่ทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุไม่ใช่แค่ลูกหลานแต่เป็นหุ่นยนต์ AI ที่ทั้งฉลาดรอบรู้และอยู่เป็นเพื่อนคนวัยเก่าได้เรื่องนี้อาจจะดีไม่น้อยนะคะซึ่งที่จีนค่ะไม่ใช่แค่ภาพฝันแล้วค่ะเรื่องราวที่พูดไปเกิดขึ้นแล้วค่ะในหลายเมืองใหญ่ของจีนหวังว่าจะได้เป็นอีกผู้ช่วยนะคะในการรับมือกับสังคมผู้สูงวัยติดตามในแลโลกเห็นเรากับคุณพัชชนพงษ์เพียจันทร์ค่ะ

0: ิร์ฟชาร้อนนั่งเป็นเพื่อนเล่นหมากล้อมช่วยพับผ้าหรือแม้แต่กายภาพบำบัดเจ้าหุ่นยนต์ AI ก็ทำหน้าที่ทุกอย่างตามที่สั่งได้ทั้งหมดจนได้ใจคนวัยเก๋าที่มาใช้บริการที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอัจฉริยะในเขตอี้ชวงของกรุงปักกิ่งไปเต็มๆภายในศูนย์แห่งใหม่นี้มีหุ่นยนต์ AI กว่า40ตัวไว้คอยบริการซึ่งก็มีตั้งแต่กิจกรรมเล่นเกมผ่อนคลายไปจนถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายที่ดูแล้วสะดวกสบายไม่แพ้มีลูกหลานมาคอยทำให้การปั้นหุ่นยนต์ผู้ช่วยดูแลคุณตาคุณยายเป็นไอเดียที่จีนนำมาใช้ในการรับมือกับจำนวนผู้สูงอายุที่มีแต่จะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆโดยหวังมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชากรวัยเกษียณ
1: สุขภาพทันทีจีนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยจีนมีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านของนวัตกรรม AI มากแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเอามาใช้ในการพัฒนาเรื่องของระบบสาธารณสุขโดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม AI เข้ามาในการดูแลผู้สูงอายุนะคะในเรื่องของการพัฒนาฟื้นฟูทางด้านสมองทางด้านร่างกายรวมทั้งนะคะในเรื่องของการดูแลคล้ายๆกับเป็นศูนย์เรียกว่าอะไรนะคะศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่แบบใช้ระบบเทคโนโลยีและ AI เข้ามาช่วยในการเรียกว่าดูแลเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องการจ่ายยาหรือแม้แต่นะคะในเรื่องของการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในการอยู่ให้มีความปลอดภัยหรือเมื่อมีอุบัติเหตุหรือมีสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับผู้สูงวัยในบ้านหรือที่พักอาศัยก็มีระบบเตือนภัยที่สามารถที่จะส่งไปยังศูนย์ดูแลแล้วให้มีรถพยาบาลอะไรต่างๆมาดูแลตรงส่วนนี้ได้ทันท่วงทีค่ะ
0: หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ถูกนำมาใช้ในการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้นโดยในหลายเมืองใหญ่ของจีนเช่นหังโจวก็เริ่มมีการนำหุ่นยนต์ AI ไปทดลองใช้ในบ้านพักคนชราเช่นแนะนำการกายภาพบำบัดช่วยทำกิจวัตรประจำวันและดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงการนำหุ่นยนต์เข้ามาดูแลผู้สูงอายุยังเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ชาติในการรับมือกับสังคมสูงวัยของจีนโดยตั้งเป้าขยายบริการดูแลคนวัยเก๋าในชุมชนให้ครอบคลุมมากกว่า 70% ของประเทศทั้งยังยกระดับสถานดูแลผู้สูงอายุอีกกว่า 2,000 แห่งให้มีความพร้อมเช่นบริการด้านอาหาร

0: ความช่วยเหลือทางการแพทย์และการช่วยเหลือฉุกเฉิน
1: เทคโนโลยีทางด้านผู้สูงอายุนะคะเราก็จะเห็นว่าจีนเองก็

0: อายุยืนยาวมากขึ้นรวมทั้งสิ่งเหล่านี้จะเป็นแรงผลักดันเรื่องของเศรษฐกิจของจีนที่จะสามารถเรื่องของเทคโนโลยีในการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคะเป็นกลไกสำคัญในการที่จะใช้ในการส่งออกหรือว่าส่งเสริมด้านเศรษฐกิจของจีนได้ด้วยเมนหลักเขาอาจจะมองว่าเอามาใช้ในการดูแลและพัฒนาเรื่องของสุขภาพแต่สิ่งที่ตามมาก็คือว่าศักยภาพในการเศรษฐกิจแล้วก็ศักยภาพของประเทศในด้านของนวัตกรรมมันก็เพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็น่าสนใจ
1: ปัจจุบันจีนมีประชากรที่อายุ60ปีขึ้นไปเกือบ1ใน4ของประชากรทั้งหมด
2: กลับมาติดตามข่าวพักค่ำไทย PBS ข่าวของคุณรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus จุฬา Radio Plus สารสรรค์สังคมปัญญา
3: Thirty minutes. Relaxing night music.

0: 30 minutes relaxing night music ช่วงเวลาดีๆที่เรามีให้กัน
1: See if you can spot this one.

0: Relaxing Night Music 101.5 FM
1: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมะรับอรุณในเช้าวันจันทร์สมการชีวิตครับนำธรรมะมาปรับใช้กับการดำเนินชีวิตเช้าวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ
1: เจริญพรเจริญพรในทุกวันจันทร์สัปดาห์เว้นสัปดาห์ก็จะมีคุณทรงพลชูเวศผู้จัดรายการบันทึกสถานการณ์มาร่วมพูดคุยกับเราเพื่อที่จะนำประเด็นเรื่องราวข่าวสารในสังคมเรื่องใดที่น่าสนใจเป็นประเด็นพูดคุยกันดูเชื่อว่าจะมีธรรมะใดๆมาปรับใช้ในสถานการณ์นั้นกันบ้างวันนี้เรามีเรื่องอะไรมาประเด็นอะไรมาพูดคุยกันบ้างที่ว่า
0: ครับในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับมีเรื่องที่ร้อนแรงหลากหลายเรื่องนะครับเรื่องแรกครับไปดูเรื่องของการทุจริตการสอบท้องถิ่นกันครับพระอาจารย์ครับเรื่องของการทุจริตในการสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นการสอบอะไรใดๆหรือใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องถ้าพูดในแง่มุมของธรรมะแล้วพระอาจารย์มีมุมมองยังไง

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันจันทร์ที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2569ขึ้น6ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการแล้วเป็นรายการเจาะข่าวเช้านี้ 6:30 นาทีรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก 7:00 นถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 8:00 นรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองต่อด้วย News Connect 9:00 นรายการ Innovative Wisdom 9:30 นาทีรายการคลินิก 101.5 10:00 นรายการสโมสรคุณสุข10:30 นาทีรายการหน้าต่างโลก 11:00 นรายการ See You Delight ต่อด้วยส่งต่อข้อคิดมิติสุขภาพ 12:00 นรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน 13:00 นรายการเพลินเพลง 14:00 นรายการสุขกันทะเรา 15:55 นาทีรายการวิทยาศาสตร์การกีฬา 16:00 นรายการสารสัมพันธ์ไทยจีน 16:30 นาทีรายการ Biz Geniusต่อด้วย News Connect 17:00 นรายการยิ้มแย้มแก้มใส 18:00 นรับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา21:00 น

0: เฉลิมรัตน์ฉลองราษฎร์เฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามมราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมปรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมพจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมิณเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ถ่ายทอดทุกเรื่องราวของเพลงดังมีอดีตที่แสนไพเราะผ่านท่วงทำนองกับผลงานอันยิ่งใหญ่ของศิลปินชั้นครู
3: ยามเช้ามีก็เฝ้า
2: เพิ่มความสุขยามบ่ายกับมนต์เสน่ห์ของการสืบสานตำนาน

ายสองถึงสี่โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บทเพลงเก่าอันทรงคุณค่าที่หาฟังได้ยากจะถูกรวบรวมไว้ให้คุณได้ฟังที่นี่รายการสุขกันเถอะเราดำเนินรายการโดยดารณี

0: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับดร.ธีรารัตน์ พันธวี
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เจาะข่าวเช้านี้พบกันเช้าวันจันทร์ที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ดร.นิตินันท์ พันธวีมาพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะดร.นิตินันท์ค่ะ
2: สวัสดีครับดร.ธีรารัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
1: วันนี้มีเรื่องราวที่นายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะกับความสำเร็จที่ไปพูดคุยหารือกับบริษัทธุรกิจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงที่กำลังจะมาลงทุนในประเทศไทยหลายหมื่นล้านบาทนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะก็มีความสำเร็จของบริษัทคนไทยในประเทศจีนด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีเรื่องของปศุสัตว์ของไทยกับการที่ถูกศุลกากรจีนตั้งคำถามอันนี้คนละเรื่องนะคะแต่เป็นข้อมูลจากศุลกากรจีนที่กำลังต้องการคำชี้แจงเกี่ยวกับการผลิตที่ไม่ตรงกับกำลังการผลิตของบริษัทส่งออกตีนไก่หรือบางคนเรียกขาไก่ในบางบริษัทนะคะว่าเป็นอย่างไรกำลังชี้แจงกันอยู่ค่ะเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังมีผู้ตั้งข้อสังเกตและข้อเสนออย่างไรคะ
2: ครับโดยนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมนะครับพูดถึงควรจะคืนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้คนเก่าบอกว่าถ้าโดนตัดสิทธิ์เนี่ยขณะที่ค่าครองชีพสูงขึ้นเนี่ยชีวิตของคนที่เคยได้รับแต่โดนตัดสิทธิ์เนี่ยลำบากแน่นอนนะครับนอกจากนั้นมีประเด็นทางด้านกระทรวงพาณิชย์ครับมีการเร่งระบายทุเรียนใต้ 300,000 ตันทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในการเปิดจุดจำหน่ายกระตุ้นการบริโภคด้วยนะครับนอกจากนั้นมีประเด็นที่เกี่ยวข้องทางด้านต่างประเทศนะครับเรื่องของ FDA พบว่าผักกาดแก้วนะครับปนเปื้อนปรสิตมีการเร่งสอบสวนการกระจายครั้งใหญ่ในสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับส่วนญี่ปุ่นพบว่ามีการป่วยด้วยอาหารเป็นพิษกว่า130รายด้วยกันมีการสั่งปิดครัวโรงแรมโรงเรียนอนุบาลชั่วคราวหลายที่นะครับและมีประเด็นเอาอื่นที่น่าสนใจรวมทั้งข่าวกีฬาด้วยนะครับซึ่งวันนี้มีเป็นวันจันทร์ครับมีคำถามและมีรางวัลด้วยครับ
1: ค่ะวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้นะคะติดตามการสู้รบในตะวันออกกลางกลับมาใช้การสู้รบที่อิหร่านถูกโจมตีมา 8-9 วันนี้นะคะจะมีทางออกสุดท้ายและกลับไปเจรจากันอีกได้หรือไม่ติดตามกับผู้อำนวยการศูนย์มุสลิมศึกษาดร.สราวุธอารีจะมาคุยกับเราในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะติดตามได้นะคะเริ่มต้นกันที่ความสำคัญของวันนี้กันก่อนเลยค่ะ20กรกฎาคมสำคัญอย่างไรคะ
2: 20กรกฎาคมย้อนกลับไปปีพุทธศักราช2512คณะปฏิบัติการฝนหลวงครับเริ่มบินปฏิบัติการทดลองฝนเทียมกับเมฆฝนบนท้องฟ้าเป็นครั้งแรกครับบริเวณท้องฟ้าเหนืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการจัดตั้งหน่วยบินปราบศัตรูพืชกรมการข้าวและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนในการสนองพระราชประสงค์ดังนั้นในปีเดียวกันนั่นเองครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทำการทดลองปฏิบัติการจริงในท้องฟ้าเป็นครั้งแรกโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้งให้หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลเป็นผู้อำนวยการโครงการและหัวหน้าคณะปฏิบัติการทดลองเป็นคนแรกครับและเลือกพื้นที่วนอุทยานเขาใหญ่เป็นพื้นที่ทดลองเป็นแห่งแรกจากการติดตามผลโดยการสำรวจทางภาคพื้นดินได้รับรายงานยืนยันด้วยวาจาจากราษฎรว่าเกิดฝนตกลงสู่พื้นที่ทดลองวนอุทยานเขาใหญ่ในที่สุดครับซึ่งเป็นนิมิตหมายบ่งชี้ให้เห็นว่าการบังคับเมฆให้เกิดฝนเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ครับ
1: ค่ะมาติดตามเรื่องราวต่างๆนะคะเริ่มที่การเยือนจีนของทีมไทยแลนด์หรือคณะผู้บริหารจากประเทศไทยนะคะเมื่อวานนี้คุณอนุทินมีการไปเยือนทั้งสำนักงานของคนไทยในจีนแล้วก็การไปพูดคุยกับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ4บริษัทนะคะเรื่องการเยือนสำนักงานของคนไทยในจีนเป็นอย่างไรคะ
2: เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็ไปพบหารือกับคณะผู้บริหารบริษัท CP ครับโดย CP นี่เป็นความภาคภูมิใจในฐานะนักลงทุนต่างชาติรายแรกของจีนครับและเป็นต้นแบบความสำเร็จของธุรกิจไทยในตลาดจีนเน้นการลงทุนระยะยาวที่สร้างคุณค่าร่วมกันระหว่าง2ประเทศ โดยมีความหวังว่าจะมีการถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการไทยครับซึ่งนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงงานบอกว่าเป็นประธานเปิดงาน Thailand China Investment and Economic Forum 2026นะครับโดยร่วมพิธีเป็นพิธีเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ที่เฉิงตูนะครับแล้วก็รับประทานอาหารร่วมกับเจ้าของกิจการและผู้บริหารมืออาชีพของภาคเอกชนไทยกว่า140คนครับในกิจกรรมที่เรียกได้ว่าเป็นการสร้างความมั่นใจในศักยภาพของภาคเอกชนที่สามารถทำธุรกิจในต่างประเทศยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนไทยขยายการลงทุนในจีนเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปด้วยนะครับซึ่งบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP โดยคุณสุภชัยเจรวนนท์รองประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ซึ่งบริษัทก่อตั้งเมื่อปี2464ครับเป็นกลุ่มบริษัทเอกชนไทยขนาดใหญ่ดำเนินธุรกิจใน8กลุ่มหลักครอบคลุมเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารค้าปลีกโทรคมนาคมดิจิทัลอสังหาริมทรัพย์ยานยนต์เวชภัณฑ์และการเงินใน23ประเทศและเขตเศรษฐกิจทั่วโลกครับมีสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานครปัจจุบันมีพนักงานกว่า 456,000 คนทั่วโลกครับโดยธุรกิจหลักก็มีกลุ่มเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารค้าปลีกและจัดจำหน่ายรวมถึงธุรกิจดิจิทัลและโทรคมนาคมด้วยครับ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะเมื่อวานนี้ค่ะ 19 กรกฎาคมนะคะตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทยประมาณ1ชั่วโมงนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเองก็ได้พูดถึงเรื่องของการไปพูดคุยกับบริษัทชั้นนำของจีน4บริษัทได้ให้สัมภาษณ์ในระหว่างการเดินทางโดยเครื่องบินของกองทัพอากาศจากเมืองเฉิงตูมายังกรุงปักกิ่งนะคะโดยเปิดเผยถึงความสำเร็จในการพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัทธุรกิจในจีนโดยนำทีมไทยแลนด์ไปพบปะหารือค่ะบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ในจีน4บริษัทที่คุยกันมาเนี่ยคุยกันเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะโดยมีข้อมูลว่ากลุ่มนักธุรกิจจีนโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงมีความมั่นใจอย่างยิ่งที่จะเดินทางมาเลือกประเทศไทยเป็นฐานการผลิตในการลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีนวัตกรรมสำคัญนวัตกรรมเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารสมัยใหม่นะคะเพื่อพัฒนานวัตกรรมต่างๆให้มากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณอนุทินก็บอกให้ข้อมูลนะคะว่าการหารือครั้งนี้ค่ะก็ทราบว่าทั้ง4บริษัทได้แจ้งว่าภายในปีนี้ค่ะจะมาลงทุนในประเทศไทยรวมมูลค่ากว่า 70,000 ล้านบาทนะคะภายในสิ้นปีนี้เลยโดยมุ่งหวังที่จะเปิดตลาดอุตสาหกรรมที่เป็นการอุตสาหกรรมที่มีความแม่นยำสูงนะคะอย่างเช่นอุปกรณ์เกี่ยวกับการส่งสัญญาณทางแสงนะคะแล้วก็เซมิคอนดักเตอร์รวมถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูงต่างๆนะคะที่จะสนับสนุน Data Center ทั้งหลายที่เป็นการสื่อสารสมัยใหม่ในโลกยุคนี้นะคะแล้วก็เรื่องการผลิตชิปสำหรับการสื่อสารความเร็วสูงเนี่ยแหละค่ะ 3-4 อุตสาหกรรมที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่มุ่งหวังจะมาลงทุนในประเทศไทยภายในปีนี้นะคะข้อมูลก็คือว่าการลงทุนมหาศาลในครั้งนี้นะคะคาดว่าจะทำใหเกิดการจ้างงานในคนไทยกว่าหมื่นคนด้วยกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จะมีการยกระดับทักษะขั้นสูงค่ะ upskill ให้กับคนไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการต่อยอดและพัฒนาอุตสาหกรรมและเพิ่มมูลค่าด้านทักษะในเทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับประเทศไทยในระยะยาวได้นะคะก็คาดว่าปัจจัยสำคัญที่บริษัททั้ง4ที่ตัดสินใจมาลงทุนและย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทยก็อยู่ที่ระบบขนส่งและระบบสาธารณูปโภคของไทยที่อำนวยความสะดวกและสามารถเอื้อต่อการผลิตชิ้นส่วนสำคัญสำคัญต่างๆในประเทศไทยนะคะซึ่งสิ่งที่ไทยพูดคุยก็คือการพยายามขยายฐานการผลิตรถไฟฟ้าในประเทศไทยด้วยนะคะในอนาคตนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการหารือกับบริษัทธุรกิจชั้นนำ4บริษัทของประเทศจีนในการเยือนจีนของคณะผู้บริหารจากประเทศไทยค่ะกลับมาที่บ้านเรานะคะกับการที่ มีการประกาศสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่มีทั้งผู้สมหวังและผิดหวังเป็นจำนวนไม่น้อยเลยจากการนี้มีข้อเสนอจากนักการเมืองอย่างไรบ้างคะ
2: ครับเมื่อวานนี้นายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยภักดีครับมีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook พูดถึงกระทรวงการคลังบอกว่าตามที่กระทรวงการคลังมีการแจ้งยอดผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนยอดรวม 18,800,000 คนผลการตรวจสอบพบว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์ 9,500,000 คนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 9,300,000 คนในยอดนี้มีคนจนเก่าอยู่ที่ 7,200,000 คนครับมีคนจนใหม่เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 2,200,000 คนสิ่งที่กระทรวงการคลังต้องคิดคือยอดคนจนเดิมตัวเลขกลมๆคือ13,000,000คนแสดงว่ามีคนจนเก่าหายไป5,800,000คนนะครับก็หักลบกันนะครับสิ่งที่ต้องถามว่าคนจนเก่า5,800,000คนนี้ทำไมจึงหายไปหายไปเพราะเขามีฐานะดีขึ้นหรือหายไปเพราะเกณฑ์เข้มงวดขึ้นหรือหายไปเพราะมีข้อบกพร่องของเกณฑ์รวมทั้งฐานข้อมูลต่างๆที่ไม่สอดคล้องในทางปฏิบัติทั้งที่วันนี้ทุกอย่างแพงขึ้นน้ำมันแพงค่าครองชีพสูงขึ้นวัตถุดิบอาหารต่างๆแพงตัวเลข5,800,000คนที่หายไปมันจึงไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงทางสังคมเสนอทางออกการที่จะให้คนจนกลุ่มนี้ไปอุทธรณ์สิทธิ์มันไม่ง่ายเลยอาจทำให้เขาต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยข้อจำกัดหลายอย่างถ้าให้คนกลุ่มนี้ไปใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสก็ยิ่งไม่ง่ายเป็นไปได้ไหมครับว่าอย่างน้อยๆคืนสิทธิ์ให้คนเก่าที่เขาเคยได้รับไปก่อนส่วนคนใหม่ที่ท่านให้ลงทะเบียนนั้นก็ว่าไปตามเกณฑ์หรือการอุทธรณ์ที่ต้องออกมาปกป้องคนเก่าที่เคยได้รับสิทธิ์นั้นอย่าลืมว่าชีวิตเขาดำรงอยู่ได้เพราะว่าเขาเคยได้รับสิทธิ์นี้และได้รับความช่วยเหลือมาก่อนแล้วถ้าถูกตัดสิทธิ์ที่เคยได้รับบวกกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นคิดว่าชีวิตเขาลำบากแน่นอนครับอันนี้เป็นข้อมูลจากนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมใน Facebook ส่วนตัวครับ
1: ค่ะไปต่อที่เรื่องพาณิชย์กับการที่กระตุ้นการขายทุเรียนเพราะทุเรียนใต้หลายแสนตันกำลังต้องการการระบายมีข้อมูลในการกระตุ้นตลาดให้มีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นอย่างไรบ้างคะ
2: ครับเมื่อวานนี้คุณวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในครับพูดถึงกรณีที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับมีการสั่งการให้กรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ทุเรียนภาคใต้โดยในปีนี้ครับ2569ผลผลิตทุเรียนใต้มีปริมาณ 752,515 ตันครับเพิ่มขึ้น 30% โดยปัจจุบันมีผลผลิตออกแล้วเนี่ย 35%ยังมีสินค้าคงเหลือที่ 489,199 ตันในช่วงต้นฤดูนะครับสาเหตุที่ทำให้ราคาทุเรียนปรับตัวลดลงประกอบด้วยการชะลอตัวของตลาดจีนปัญหาคุณภาพทุเรียนช่วงต้นฤดูเข้าไปในตลาดจีนพบว่าเป็นทุเรียนอ่อนจึงมีการชะลอการสั่งซื้อปัจจัยคู่แข่งของต่างประเทศและก็ทุเรียนในภูมิภาคอื่นๆทั้งอุตรดิตถ์ศรีสะเกษและนครราชสีมาด้วยนะครับอธิบดีกรมการค้าภายในเพิ่มเติมว่าเมื่อราคาทุเรียนปรับตัวลดลงกรมการค้าภายในก็ได้เข้าไปบริหารจัดการซื้อนำตลาดและจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคซึ่งปัจจุบันราคาเกรด AB เนี่ยอยู่ที่ 85-105 บาทต่อกิโลกรัมเกรด C อยู่ที่ 60-80 บาทต่อกิโลกรัมและเกรด D อยู่ที่ 40-55 บาทต่อกิโลกรัมซึ่งตามที่มีกระแสข่าวว่าทุเรียนหมอนทองราคา5บาทหรือทุเรียนลับแลอุตรดิตถ์ราคาตกกรมการค้าภายในก็ได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่แล้วพบว่าทุเรียน5บาทเป็นทุเรียนพื้นบ้านครับไม่ใช่ทุเรียนหมอนทองเป็นทุเรียนลูกเล็กและก็แตกมีจำนวนไม่มากเป็นพันธุ์พื้นบ้านซึ่งปกติมักจะนำไปใช้เป็นทุเรียนกวนและทุเรียนสอดไส้ขนมส่วนที่อุตรดิตถ์ทุเรียนเกรดคุณภาพโดยกระทรวงพาณิชย์ก็มีการนำผู้ผลิตไปซื้อในราคานำตลาดแต่ทุเรียนบางส่วนถูกกระทบจากสภาวะฝนตกชุกมีทุเรียนขึ้นรารวมถึงปัญหาหนอนซึ่งกระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีการดูดซับผลผลิตเพื่อเข้าไปสู่การแปรรูปต่อไปด้วยนะครับซึ่งกรมการค้าภายในก็มีแผน

0: ริหารจัดการผลไม้ภาคใต้ปริมาณดูดซับ 300,000 ตันประกอบด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 3,700 ตันรณรงค์บริโภค 9,000 ตันเชื่อมโยงออกนอกแหล่งผลิต 211,000 ตันครับการเปิดจุดจำหน่ายการสนับสนุนการขนส่งผ่านไปรษณีย์และการแปรรูปด้วยส่วนระยะกลางก็จะจัดรณรงค์บริโภคกลุ่มนักท่องเที่ยวนะครับโดยประสานผู้ประกอบการด้านอาหารและแบรนด์ต่างๆทำเมนูและเชิญทูตกลุ่มเป้าหมายเพื่อลงพื้นที่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชสำหรับการส่งออกทุเรียนไทยในปี2569ตั้งแต่1มกราคมถึง5กรกฎาคมที่ผ่านมาปริมาณการส่งออกรวม 98,047 ตันครับจำนวนตู้หรือชิปเมนต์55,831 ตู้มูลค่าการส่งออกรวมแล้วกว่า 14,199 ล้านบาทครับ
1: ค่ะมาที่เรื่องไก่กับตีนไก่นะคะซึ่งมีปัญหานิดหน่อยแต่จะนำไปสู่อะไรเดี๋ยวติดตามนะคะมีข้อมูลจากนายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์ค่ะอธิบดีกรมปศุสัตว์นะคะได้ให้ข้อมูลกรณีที่ศุลกากรจีนได้มีการให้ไทยชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการส่งออกตีนไก่จากโรงงานบางแห่งที่อาจเกินกำลังการผลิตนะคะโดยกรมปศุสัตว์ได้ส่งหนังสือชี้แจงไปยังศุลกากรจีนเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการรอผลการพิจารณาของศุลกากรจีนหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมีข้อสงสัยอย่างไรก็จะส่งข้อมูลเพิ่มเติมไปมั่นใจว่ากระบวนการผลิตทั้งหลายและการส่งออกมีขั้นตอนที่ถูกต้องค่ะมั่นใจในข้อมูลว่าโปร่งใสตรวจสอบย้อนกลับได้นะคะอธิบดีกรมปศุสัตว์ยังให้ข้อมูลด้วยว่าไทยส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกไปยังประเทศต่างๆในประเทศคู่ค้าทั่วโลก52ประเทศด้วยกันค่ะเป็นการส่งออกออกไปเพื่อที่จะนำไปสู่การบริโภคในประเทศนั้นๆ นะคะสำหรับของจีนส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการชำแหละอย่างเช่นตีนไก่เครื่องในไก่เหล่านี้เป็นต้นนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีข้อมูลออกมาซึ่งสามารถขายในประเทศไทยได้นะคะแต่ว่าการส่งออกไปขายยังต่างประเทศก็ถือว่าสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ผลิตและผู้ส่งออกก็มีการแบ่งสัดส่วนส่งขายออกนอกประเทศด้วยนะคะข้อสงสัยดังกล่าวเป็นข้อสงสัยในบางประเด็นเท่านั้นไม่ได้หยุดกระบวนการทั้งระบบนะคะอธิบดีกรมปศุสัตว์ให้ข้อมูลมาค่ะนอกจากนี้นะคะตอนนี้ไทยกับจีนนอกจากมีประเด็นเรื่องตีนไก่แล้วก็ยังคุยกันต่อนะคะว่าจีนเองก็จะส่งออกไก่มายังประเทศไทยด้วยไทยก็คุยนะคะว่าส่งออกได้ตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารความปลอดภัยตามหลักวิชาการสุขอนามัยสัตว์เหล่านี้เป็นต้นนะคะต้องอยู่ในมาตรฐานเดียวกันเช่นเดียวกับประเทศคู่ค้าอื่นๆด้วยค่ะขณะนี้ก็กำลังรอข้อมูลอยู่นะคะจริงๆแล้วการกระบวนการทำงานทั้งหลายมีสัตวแพทย์เข้าไปดูแลในโรงชำแหละมีกระบวนการบันทึกข้อมูลจากฟาร์มด้วยระบบดิจิทัลนะคะเพราะฉะนั้นจึงมั่นใจว่าข้อมูลย้อนกลับของบริษัทที่ส่งออกไปยังจีนเหล่านี้ไม่น่าจะมีปัญหาค่ะเอาละค่ะวันนี้วันจันทร์มีของรางวัลที่จะมอบให้จากศูนย์หนังสือจุฬานะคะวันนี้ศูนย์หนังสือจุฬามอบอะไรมาคะ
0: เป็นหนังสือครับชื่อว่าแจ็คหม่ารองเท้ากังฟูกับหลักคิดในการทำธุรกิจครับหนังสือเล่มนี้บอกเล่าความลับจุดพลิกผันและบททดสอบสำคัญที่หล่อหลอมตัวตนและวิธีคิดของนักธุรกิจอันดับหนึ่งของเอเชียแจ็คหม่าครับก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าพ่ออีคอมเมิร์ซได้อย่างไรทั้งที่ตัวเองแทบไม่มีความรู้เรื่องอินเทอร์เน็ตเลยเขียนโดยหวังลี่เฟินหลี่เสียงนะครับแปลโดยดร.ภูวกรฉัตรบำรุงครับแจ็คหม่ารองเท้ากังฟูกับหลักคิดในการทำธุรกิจ1เล่มครับ
1: ค่ะเป็นเจ้าของได้เลยนะคะหนังสือดีมีคุณค่าเพียงตอบคำถามเข้ามาว่าชิ้นส่วนใดของไก่ที่ศุลกากรจีนมีคำถามว่าบริษัทบางแห่งอาจจะส่งไปเกินกำลังการผลิตเป็นชิ้นส่วนใดของไก่นะคะพิมพ์เข้ามาใน LINE @ของจุฬาเรดิโอ plus พร้อมบอกหมายเลขโทรศัพท์ของท่านเอาไว้ด้วยนะคะไม่เกินเที่ยงวันนี้เท่านั้นค่ะที่จะนำชื่อผู้ตอบถูกหนึ่งท่านและจะประกาศให้ทราบในวันพรุ่งนี้นะคะเราสื่อสารกันผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ค่ะ @จุฬาเรดิโอนะคะ @จุฬาเรดิโอพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะคะ สัญลักษณ์แอดแล้วก็ CHULARADIO ค่ะชื่อบัญชีของเรา

0: สื่อสารกันได้นะคะส่วนผู้โชคดีที่ตอบคำถามเข้ามาเมื่อวันศุกร์เป็นท่านใดคะที่ได้รับรางวัลของเราไป
1: เป็นผู้โชคดีอยู่เขตหนองแขมกรุงเทพมหานครครับคุณเมธาวียงทรัพย์อนันต์ครับคุณเมธาวีบอกว่าติดตามฟังรายการมา10กว่าปีแล้วขอบคุณผู้ดำเนินรายการที่นำข่าวสารสาระดีๆมานำเสนอขอให้ผู้บริหารสถานีสนับสนุนตลอดไปครับขอแสดงความยินดีด้วยครับและขอบคุณมากนะครับเราจะรีบจัดส่งของรางวัลไปให้ครับ
0: ค่ะมีเรื่องการสอบพนักงานราชการ76จังหวัดมีความชัดเจนและมีความโปร่งใสที่ยืนยันได้อย่างไรบ้างคะ
1: เป็นเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติครับสลช.ดร.วรัตน์พฤกษาทวีกุลครับเป็นรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการด้วยพูดถึงกรณีที่คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกหรือสอบสัมภาษณ์เป็นการสอบสัมภาษณ์ครั้งที่1ทับ2569ครับมีมติเห็นชอบให้สลช.ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไประดับปฏิบัติการเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานลูกเสือจังหวัดต่างๆทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น76อัตราครับล่าสุดเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาก็มีการลงนามในประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งพนักงานราชการสลช.โดยจะเปิดรับสมัครคัดเลือกตั้งแต่22ถึง31กรกฎาคม2569ครับประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบวันเวลาสถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบภายในวันที่7สิงหาคม2569นะครับดำเนินการสอบวันที่22ถึง23สิงหาคมนี้ประกาศผลสอบภายในวันที่28สิงหาคมครับประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกภายในวันที่4กันยายนและแจ้งผู้สอบคัดเลือกให้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุภายในวันที่7ถึง18กันยายนรายงานตัวผู้รับการบรรจุเข้าเป็นพนักงานของสลช.วันที่21กันยายน2569และบรรจุเข้าเป็นพนักงานของสลช.1ตุลาคมครับซึ่งสลช.ก็จะขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นเวลา1ปีผู้ที่สนใจก็สมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานราชการในสังกัดของสลช.ในครั้งนี้ก็สมัครได้ตามวันเวลาที่กำหนดนะครับหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสลช.เองนะครับก็ขอให้เตรียมตัวสอบให้พร้อมโดยสลช.เนี่ยขอยืนยันว่าการจัดสอบครั้งนี้จะเป็นไปด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็คือไม่อยากให้มีเกิดข้อผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดและย้ำว่าผู้ที่จะสมัครสอบในครั้งนี้อย่าได้หลงเชื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่อาจจะมีการแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับตำแหน่งต่างๆนะครับที่มีคนที่จะเข้ามาเป็นพนักงานราชการของสลช.ก็จะต้องเป็นผู้ที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีและความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงนะครับซึ่งในอนาคตสลช.ก็จะมีการขยายอัตรานี้เพิ่มขึ้นอีกคงต้องขึ้นอยู่กับงบประมาณด้วยนะครับตลอดจนภารกิจและความจำเป็นซึ่งเวลานี้ทางสลช.ก็พยายามใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งหมดให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุดครับ
0: ค่ะช่วงเวลานี้นะคะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีให้ยกระดับด้านการดูแลความปลอดภัยและการทำผิดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจนอมินีธุรกิจเปิดสถานบันเทิงผิดกฎหมายและสร้างปัญหาให้กับผู้คนแล้วก็ให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินปรากฏว่ากรุงเทพมหานครโดยท่านผู้ว่าอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ก็ได้ลงพื้นที่พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีตำรวจด้วยนะคะที่ลงไปติดตามตรวจสอบสถานบันเทิงสถานบริการทั้งหลายในกรุงเทพมหานครอย่างเข้มข้นในเวลานี้หลังจากที่มอบหมายให้กับผู้อำนวยการเขตทั้ง50เขตไปตรวจสอบไปดูแลพื้นที่ในเขตของตนเองอย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาความสูญเสียที่เกิดขึ้นซ้ำซ้อนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะแม้ว่าจะมีกฎหมายที่ออกมาหลังจากที่ซันติก้าผับเมื่อปี2551ก่อให้เกิดความสูญเสียมีผู้เสียชีวิตไปหลายสิบรายนะคะแล้วก็มีกฎออกมาในปี2555แต่ก็หลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์เกิดเพลิงไหม้ที่เมาเท่นบีที่ชลบุรีแล้วก็ที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวนี่แหละค่ะตอนนี้กำลังตรวจสอบสถานที่ต่างๆกันอย่างเข้มข้นกันอยู่นะคะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดและเอาผิดผู้ที่ทำผิดกฎหมายนะคะมาดูตัวเลขนิดนึงค่ะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปิดที่ 1,639.04 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 3.75 จุดค่ะอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์เฉลี่ยอยู่ที่ 33.81 บาทสตางค์ค่ะไปดูราคาทองคำทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 63,850 บาทค่ะขายออกบาทละ 64,050 บาท

0: ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 62,580 บาท 48 สตางค์และขายออกบาทละ 64,850 บาทค่ะติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศและงานวิจัยกันต่อได้เลยค่ะ
1: ครับสำหรับต่างประเทศนะครับสำนักข่าวซินหวารายงานว่าพบผู้ป่วยอาหารเป็นพิษกว่า130รายจากเหตุการณ์คนละแห่งในพื้นที่ตอนกลางและตะวันออกของญี่ปุ่นครับโดยกรณีแรกนั้นสำนักข่าวเกียวโดรายงานเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่ามีผู้ป่วยอาการท้องเสียอาเจียนและอาการอื่น74รายหลังจากกินอาหารชุดแบบญี่ปุ่นที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองนากายามะจังหวัดกิฟุนะครับซึ่งรายงานระบุว่าในจำนวนนี้มีผู้เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล9รายขณะที่หน่วยงานสาธารณสุขของถิ่นวินิจฉัยว่าเกิดจากอาหารเป็นพิษและมีคำสั่งให้ครัวอาหารญี่ปุ่นของโรงแรมระงับการให้บริการแล้วครับนอกจากนี้สถานีโทรทัศน์ TBS รายงานกรณีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาพบว่ามีผู้ป่วยอาการท้องเสียปวดท้องและอาการอื่นๆ64รายในเมืองฮาจิโอจินะครับทางตะวันตกของกรุงโตเกียวโดยผู้ป่วยเป็นเจ้าหน้าที่โรงเรียนอนุบาล5คนและเด็กอายุ 1-6 ปี59คนครับซึ่งมีเด็กถูกนำส่งโรงพยาบาลแล้ว1คนขณะที่ศูนย์สาธารณสุขเมืองฮาจิโอจิระบุว่าเหตุการณ์นี้เป็นกรณีอาหารเป็นพิษและมีคำสั่งให้โรงเรียนอนุบาลปิดทำการเป็นเวลา3วันด้วยครับส่วนอาหารเหมือนกันครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐ FDA เปิดเผยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าตัวอย่างผักกาดแก้วหั่นฝอยที่จัดส่งโดยบริษัท Taylor Farms นะครับในรัฐแคลิฟอร์เนียตรวจพบการปนเปื้อนของปรสิตที่เป็นสาเหตุของการระบาดของโรคไซโครสปอริเอซิสนะครับที่ทำให้ประชาชนในสหรัฐล้มป่วยแล้วหลายพันคนครับซึ่ง FDA ระบุว่าผลิตภัณฑ์ที่ตรวจพบจากการปนเปื้อนนี้นะครับอยู่ในรายการเรียกคืนสินค้าล่าสุดของ Taylor Farms พร้อมกับระบุว่ากำลังเร่งควบคุมการระบาดของโรคจากอาหารซึ่งถือเป็นการระบาดครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของสหรัฐครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมา FDA บอกเพิ่มเติมว่าตัวอย่างที่ตรวจพบเชื้อเก็บรวบรวมได้จากการเฝ้าระวังเชิงรุกระหว่างการสอบสวนการระบาดและได้มีการสั่งกักกันผลิตภัณฑ์ล็อตนี้ไว้แล้วนะครับในขณะเดียวกัน Taylor Farms กำลังเร่งตรวจสอบพบผลิตภัณฑ์จากล็อตที่ตรวจพบการปนเปื้อนเนี่ยยังมีวางจำหน่ายในท้องตลาดหรืออยู่ในครอบครองของผู้บริโภคนะครับซึ่งก่อนหน้านี้บริษัทมีการเผยแพร่รายชื่อผลิตภัณฑ์ผักกาดที่เรียกคืนหลังการสอบสวนพบว่าอาจเป็นแหล่งปนเปื้อนของปรสิตข้อมูลจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐหรือ CDC ระบุว่าการระบาดของโรคไซโครสปอริเอซิสซึ่งเชื่อมโยงกับผักกาดแก้วหั่นฝอยที่ใช้ในร้านทาโก้เบลนะครับใน5รัฐก็มีมิชิแกนโอไฮโอเวสต์เวอร์จิเนียเคนทักกี้และก็อินเดียนาส่งผลให้มีผู้เข้ารับรักษาในโรงพยาบาลแล้ว100คนแต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะครับซึ่งสำหรับโรคไซโครสปอริเอซิสเป็นโรคติดเชื้อปรสิตในลำไส้ที่ติดต่อได้ผ่านการกินนะครับโดยเฉพาะผักและผลไม้สดหรือน้ำที่ปนเปื้อนอุจจาระที่มีเชื้อปรสิตและทำให้เกิดอาการท้องเสียคลื่นไส้รวมถึงอาการทางระบบทางเดินอาหารอื่นๆด้วยครับมีข่าวงานวิจัยครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัญหาผมร่วงผมบางศีรษะล้านนะครับผู้ชายที่มีปัญหาผมร่วงตั้งแต่อายุยังน้อยเนี่ยอาจได้รับผลประโยชน์แฝงในแง่ของสุขภาพครับโดยมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากลดลงอย่างมีนัยสำคัญครับนับเป็นข่าวดีที่ช่วยปลอบใจหนุ่มๆที่ผมร่วงในอายุก่อน30นะครับสำนักข่าวต่างประเทศนิวยอร์กโพสต์รายงานถึงผลการศึกษาล่าสุดที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการด้านระบาดวิทยามะเร็งซึ่งทำการศึกษาและมีการวิเคราะห์ตัวอย่างผู้ชายอายุระหว่าง 35-76 ปีครับเพื่อหาความเชื่อมโยงระหว่างภาวะศีรษะล้านหรือหัวล้านจากพันธุกรรมกับโรคมะเร็งต่อมลูกหมากครับทีมวิจัยพบข้อมูลที่น่าสนใจว่ากลุ่มผู้ทดสอบได้เริ่มสัญญาณผมร่วงก่อนอายุ30ปีมีความเสี่ยงในการพัฒนาเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากลดลงถึง 29% ครับเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ผมไม่ร่วงยิ่งไปกว่านั้นครับในกลุ่มผู้ชายที่เริ่มมีอาการหัวล้านเร็วกว่านั้นอัตราความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากทั้งประเภทลุกลามรุนแรงและไม่รุนแรงกลับลดลงอย่างก้าวกระโดดสูงถึง 45% ด้วยกันนะครับโจนาธานไรท์หัวหน้าทีมวิจัยอธิบายว่าในอดีตงานวิจัยมักจะโฟกัสไปที่กลุ่มผู้ชายสูงอายุที่มีอายุ55ปีขึ้นไปแต่งานวิจัยชิ้นนี้เป็นครั้งแรกที่นำระยะเวลาของการฟักตัวอันยาวนานของมะเร็งต่อมลูกหมากมาพิจารณาร่วมด้วยนะครับซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าผมร่วง

0: ในช่วงวัยหนุ่มเป็นตัวชี้วัดที่มีประสิทธิภาพในการพยากรณ์โรคนี้โดยทั้งอาการหัวล้านและมะเร็งต่อมลูกหมากล้วนเป็นโรคทางพันธุกรรมที่สัมพันธ์กับฮอร์โมนเพศชายอย่างใกล้ชิดด้วยกันนะครับดร.ไรท์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าในร่างกายของผู้ชายฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนจะถูกเปลี่ยนเป็นฮอร์โมนไดไฮโดรเทสโทสเตอโรนนะครับหรือ DHT ซึ่งหากมีฮอร์โมน DHT มากเกินไปมันจะเข้าไปบล็อกไม่ให้รากผมดูดซึมสารอาหารส่งผลให้รูขุมขนฝ่อตัวและเกิดอาการผมร่วงตามมาแต่ในทางกลับกันฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนก็เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำคัญที่ทำให้เซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากเจริญเติบโตเช่นกันทีมนักวิจัยสันนิษฐานว่าการกลายพันธุ์ของยีนตัวรับฮอร์โมนเพศชายอาจส่งผลต่อกลไกทางสรีรวิทยาทั้ง2 อย่างพร้อมกันจนเกิดเป็นกรอบป้องกันที่น่าอัศจรรย์นะครับซึ่งแพทย์ผิวหนังและผู้เชี่ยวชาญระบุว่าข้อสรุปนี้ก็ยังคงมีความย้อนแย้งทางการแพทย์เนื่องจากมีงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งที่ตีพิมพ์เมื่อปี2016เผยว่าผลลัพธ์ที่ตรงกับตรงกันข้ามว่าผู้ชายที่เริ่มหัวล้านในช่วงอายุ 25-44 ปีมีความเสี่ยงเสียชีวิตจากมะเร็งต่อมลูกหมากสูงกว่าคนปกติถึง 56% ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าระบบพันธุกรรมและการทำงานร่วมกันของฮอร์โมนในร่างกายมนุษย์มีความซับซ้อนสูงมากอาการเตือนของมะเร็งต่อมลูกหมากระยะแรกนะครับคำแนะนำก็คือเรื่องของการคัดกรองโรคครับปัสสาวะขัดปัสสาวะลำบากหรือต้องรอนานกว่าผู้ชายทั่วไปที่มีอายุระหว่าง 55-69 ปีควรมีการคัดนะครับซึ่งตรวจคัดกรองก่อนหน้านี้ด้วยนะครับปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะยิ่งตอนกลางคืนนะครับซึ่งหากเป็นมะเร็งลูกลามในกระดูกอาจจะมีอาการปวดได้ด้วยนะครับปัจจุบันมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยยังคงเป็นหนึ่งในโรคมะเร็งที่พบมากที่สุดในเพศชายและเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆเนื่องจากในระยะเริ่มต้นก้อนเนื้อจะมีขนาดเล็กมากและแทบไม่มีอาการแสดงให้เห็นดังนั้นไม่ว่าจะมีภาวะผมร่วงหรือไม่ก็ตามการเข้ารับการตรวจสุขภาพและคัดกรองโรคมะเร็งต่อมลูกหมากอย่างสม่ำเสมอตามคำแนะนำของแพทย์จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโรครายนี้ครับ
1: ค่ะความสัมพันธ์ระหว่าง2เรื่องนี้ก็ซับซ้อนนะคะเดี๋ยวไปในทางเดียวกันเดี๋ยวแย้งกันก็ดูแลสุขภาพกันด้วยวิธีปฏิบัติที่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญก็แล้วกันนะคะเพื่อให้ปลอดภัยจากทุกโรคเอาละค่ะพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยามาพร้อมแล้วค่ะวันนี้เป็นคุณเอกอนงเคียนทองนะคะคุณเอกอนงสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะดร.ธีรารักษ
1: ์วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: ค่ะฝนยังมีค่ะแต่ว่าจะเน้นทางด้านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหน่อยค่ะส่วนภาคอื่นฝนน้อยนะคะร้อยละ10-20ของพื้นที่ค่ะ
1: อ๋อค่ะวันนี้เป็นอิทธิพลของอะไรบ้างนะคะ
2: ตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะมีกำลังอ่อนค่ะก็ส่งผลให้ช่วงนี้ฝนน้อยค่ะแต่เดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มแรงขึ้นฝนก็จะกลับมาเยอะขึ้นอีกค่ะ
1: อ๋อน้อยแค่วันเดียวแต่ก็ฝนร้างห่างบางพื้นที่ไปหลายวันเลยนะคะพรุ่งนี้จะกลับมานี่หนักแค่ไหนนะคะหนักไหม
2: จะค่อยๆเริ่มเยอะขึ้นค่ะที่จะเริ่มก่อนจะเป็นด้านรับมรสุมถึงด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกแล้วก็ภาคตะวันออกค่ะ
1: อ๋อเหมือนเดิมนะคะ
2: ค่ะ
1: แล้ววันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเป็นอย่างไรนะคะ
2: วันนี้ร้อยละ10-20ของพื้นที่ค่ะเน้นช่วงบ่ายค่ำค่ะ
1: อ๋อค่ะเอาละค่ะติดตามรอฝนพรุ่งนี้นะคะขอบคุณสำหรับข้อมูลในเช้าวันนี้ค่ะคุณเอกอนงสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ไปต่อที่ข่าวกีฬาที่ได้แชมป์ฟุตบอลโลกชูถ้วยฟุตบอลโลกเรียบร้อยแล้วทีมที่ชนะเลิศบางท่านที่ได้ดูได้ชมก็คงทราบแล้วดิฉันได้เห็นร่องรอยสุดท้ายมีคนมีฝั่งหนึ่งนั่งกุมขมับทั้งผู้เล่นแล้วก็ผู้ชมอีกฝั่งหนึ่งดีใจและให้สัมภาษณ์เหนื่อยอย่างไรก็มีแรงชูถ้วยนะคะผลเป็นอย่างไรคะ
0: เป็นฟุตบอลโลก2026นัดชิงชนะเลิศครับเมื่อสักครู่ใหญ่ๆที่ผ่านมานี่เองนะครับแชมป์ยุโรปสเปนครับพบกับแชมป์เก่าอาร์เจนตินาในเกมชิงบัลลังก์แชมป์โลกหากทัพกระทิงดุสเปนครับคว้าชัยได้ก็จะคว้าแชมป์โลกเป็นสมัยที่2ครับและหากฟ้าขาวอาร์เจนตินาป้องกันแชมป์สำเร็จก็จะคว้าแชมป์โลกเป็นสมัยที่4ทันทีครับปรากฏว่ากระทิงดุสเปนครับคว้าแชมป์โลก2026หลังจากเฉือนชนะอาร์เจนตินาที่เหลือ10คนในช่วงต่อเวลาพิเศษ1-0ครับจากประตูชัยของเฟรนโตเรสนะครับซึ่งเป็นตัวสำรองตัวสำรองลงมานะครับส่งผลให้เมสซี่และทัพฟ้าขาวช่ว

ป้องกันแชมป์อย่างน่าเสียดายทีเดียวนะครับใน120นาทีที่เหลือนะครับซึ่งก็เป็นที่น่ายินดีสำหรับทีมสเปนนะครับแล้วก็เป็นที่น่าเสียใจที่กุมขมับกับอาร์เจนตินานะครับส่วนการแข่งขันเทนนิสครับมนัญชัย

0: ีกรายการนึงเป็นการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง Women's World Tennis Tour รายการ W15 Astana Women's Open นะครับอันนี้แข่งที่กรุง Astana กมลวรรณยอดเพชรครับนักขวดมาราธอนกว่า3ชั่วโมงก่อนพลิกชนะคู่แข่ง 2-1 เซตครับคว้าแชมป์อาชีพหญิงเดี่ยวคนแรกในศึก W15 Astana Women's Open ที่คาซัคสถานได้สำเร็จนะครับส่วนวอลเลย์บอลครับวอลเลย์บอลชายกัมพูชาสร้างประวัติศาสตร์โค่นอินโดนีเซีย3-2เซตครับคว้าแชมป์ CV Cup 2026สนามแรกก่อนลุยต่อสนามที่2ที่อินโดนีเซีย22-26กรกฎาคมนี้ครับ
1: นักวอลเลย์บอลชายกัมพูชาตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะก็เอาชนะได้ทั้งไทยและอินโดนีเซียก็ถือว่านี่ก็เป็นประวัติศาสตร์ของเขาด้วยเอาละค่ะส่วนแบดมินตันเมื่อวานนี้นะคะที่น้องวิวกุลวุฒิวิทิสารตกรอบ8คนสุดท้ายแชมป์คือคริสโอโปปอฟจากฝรั่งเศสที่เอาชนะวาตานาเบะจากญี่ปุ่นในนัดชิงชนะเลิศนะคะก็พลิกล็อกเข้ามาเพราะมีทั้งชิวฉีมีทั้งมือ1 2 3ตกรอบไปนะคะและมีแชมป์ก็เป็นแชมป์ใหม่พีวีสินธุค่ะที่เอาชนะเจ้าถิ่นอากาเนะยามากุชิไปนะคะ2เกมรวดค่ะปรากฏว่าชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวของเจ้าภาพ Japan Open เข้าชิงทั้งคู่แต่พลาดทั้งคู่นะคะเป็นฝรั่งเศสและอินเดียคว้าแชมป์ไปครองค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วนะคะขอบคุณดร.นิตินันท์พันธวีนะคะสำหรับข้อมูลข่าวสารในเช้าวันนี้พรุ่งนี้พบกันค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: เราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามสมรภูมิในตะวันออกกลางที่กลับมาปะทุอีกครั้งจะมีทางออกอย่างไรจะนำไปสู่การเจรจาอีกรอบหลังจากการยุติการหยุดยิงไร้ผลหรือไม่นะคะวันนี้ผู้อำนวยการศูนย์มุสลิมศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะดร.สราวุธอารีจะมาคุยกับเราในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะ
2: พี่คนเนี้ยทุกวันตอนเย็นจะข้ามถนนไปรับลูกที่โรงเรียนกลับบ้านส่วนคุณป้าคนนี้หิ้วของซะมากมายเห็นแกบอกว่าจะกลับไปหาพ่อกับแม่ที่ต่างจังหวัดส่วนน้องผู้ชายคนนี้ยืนรอตั้งแต่8โมงแล้วจะไปทำงานทันไหมเนี่ยมีหลายเหตุผลในการข้ามถนนแต่ที่สำคัญทุกคนจะต้องปลอดภัยหยุดรถทุกครั้งก่อนทางม้าลายแล้วดูสัญญาณไฟคนข้ามถนนช่วยคุ้มครองคนข้ามถนนทุกคนให้อุ่นใจ FM 101.5ขอบคุณทุกคนที่หยุดรถหยุดการสูญเสียแล้วให้คนข้ามทางม้าลาย
3: จามจุรีร่วงกล่าวเราร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์ผจญ
4: จับตาข้อมูลทางเศรษฐกิจทั่วทุกภูมิภาคอัปเดตคุณภาพชีวิตแบบรู้ทันวิเคราะห์แนวโน้มทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องทุกวันเสาร์บ่ายโมงครึ่งติดตามรายการเปิดโลกเศรษฐกิจโดยดร.ปิยานีตั้งทองทวีทาง FM 101.5 MHz
5: มณีหนึ่งคันไลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์ผจญ

0: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนในรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกกับดร.ธีรารัตน์พันธวี
1: กลับเข้ามาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะวันนี้เราจะได้ติดตามเรื่องราวของการสู้รบในตะวันออกกลางกลับมาใช้คำนี้อีกเพราะหลังจากมีการเจรจาหยุดยิงลงนามในข้อตกลงหยุดยิงไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาวันนี้มีการโจมตีกลับของสหรัฐอเมริกาต่ออิหร่านมา 7-8 วันที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องมีเหตุปัจจัยสำคัญอะไรที่จะนำไปสู่การเจรจาหรือการสิ้นสุดการสู้รบกันเสียทีในตะวันออกกลางหรือไม่นะคะวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการศูนย์มุสลิมศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะดร.สราวุธอารีอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะอาจารย์สราวุธสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับท่านอาจารย์ดร.ธีรารัตน์ท่านผู้ฟังครับ
1: ค่ะอาจารย์คะเรื่องราวของตะวันออกกลางที่ไม่สิ้นสุดเสียทีและยังคงมีการโจมตีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการลงนามในข้อตกลงหยุดยิงเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาวันนี้กลับเห็นการโจมตีต่อเนื่อง 7-8 วันของสหรัฐอเมริกาที่มีต่ออิหร่านและบางข่าวก็บอกว่าโจมตีพื้นที่ที่เป็นที่สาธารณะสัญจรไปมาเช่นสะพานเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยซึ่งก็มีการให้ข้อมูลที่แตกต่างกันอยู่บ้างเนี่ยว่าสุดท้ายได้ยืนยันไม่ว่าโจมตีเฉพาะพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายสำคัญทางทหารเท่านั้นเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะคะการโจมตีกลับมาโจมตีอย่างหนักของสหรัฐอเมริกาหลังฟุตบอลโลกจากทีมสหรัฐพอทีมสหรัฐตกรอบได้2วันการโจมตีก็เริ่มกลับมาทันทีนั้นยังจำวันได้เลยว่าเอ๊ะหรือสมาธิหรือความสนใจของโดนัลด์ทรัมป์กลับมาที่สมรภูมินี้หลังจากหมดภารกิจจากฟุตบอลโลกทีมสหรัฐตกรอบไปแล้วแต่ปัจจัยสำคัญที่อาจารย์วิเคราะห์คืออะไรบ้างคะที่มีการสู้รบกลับมาและวันนี้ยังคงต้องหาทางออกต่อไปค่ะอาจารย์คะ
2: ครับอาจารย์ครับก็เป็นเหตุการณ์ที่น่ากังวล นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ลงนามใน MOU ที่จะยุติสงครามกันนะแต่ว่า MOU นั้นเนี่ยก็เป็นเพียงแค่เศษกระดาษเป็นเพียงแค่ขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการที่จะนำไปสู่การพูดคุยเจรจามันไม่มีผลทางกฎหมายนะครับผมกำลังจะบอกว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยเข้าสู่ MOU ระหว่างกันโดยไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันเลยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยประเด็นเรื่องของช่องแคบของมุสเป็นประเด็นที่ใหญ่มากเป็นประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยต้องการที่จะเข้ามาควบคุมขยายอิทธิพลนะครับแล้วก็ยึดของช่องแคบของมุสนะฮะจนกระทั่งนำไปสู่การปะทะกันอีกรอบหนึ่งนะฮะเราจะเห็นได้ว่าช่วงต้นของการปะทุขึ้นครั้งใหม่นี้เนี่ยเกิดมาจากสาเหตุช่องแคบของฮอร์มุซเป็นสำคัญเลยนะอิหร่านเองเนี่ยมองว่าสหรัฐอเมริกายั่วยุเปิดเส้นทางใหม่เส้นทางการเดินเรือที่มันอยู่ตรงชายฝั่งใกล้ๆกับชายฝั่งประเทศโอมานในขณะที่อิหร่านเนี่ยเขาพยายามที่จะเปิดช่องแคบเฮอร์มุซนะฮะผ่านเส้นทางที่เขากำหนดและเขาก็บริหารจัดการเองนะครับตรงนี้ผมคิดว่าปัจจัยสำคัญเลยก็คือเรื่องของช่องแคบของมุชในระลอกนี้นะครับแต่ว่าลึกกว่านั้นเนี่ยก็คือทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่ได้มีความจริงใจและก็ไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับขณะนี้มันมีการโจมตีไม่เฉพาะแต่เป้าหมายทางการทหารแล้วครับท่านอาจารย์ครับเป้าหมายทางพลเรือนเนี่ยตกเป็นเป้าของการโจมตีชัดเจนตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าตกใจนะครับเพราะว่าสะพานโรงผลิตน้ำในประเทศอิหร่านเนี่ยถูกโจมตีนะครับอาจจะรวมถึงโรงไฟฟ้าด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับอิหร่านในขณะเดียวกันอิหร่านก็จะโจมตีในลักษณะเดียวกันกลับไปยังประเทศอ่าวเปอร์เซียซึ่งเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกานะครับวันนี้เราได้ยินข่าวว่าลงผลิตน้ำของประเทศคูเวตเนี่ยถูกโจมตีไปเรียบร้อยแล้วนะฮะคือสถานการณ์ขณะนี้เนี่ยมันยกระดับคล้ายๆกับว่ามันจะกลับไปเป็นสงครามที่มันเกิดขึ้นหลังเหตุการณ์วันที่28กุมภาพันธ์นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่

0: เกิดขึ้นขณะนี้นะครับอาจารย์ครับ
1: 28กุมภาพันธ์วันเริ่มต้นการโจมตีผู้นำของอิหร่านหลายสิบคนครั้งแรกเนี่ยจนมาถึงวันนี้ความสูญเสียหลายพันชีวิตแล้วนะคะอาจารย์แล้วทหารของสหรัฐก็มีรายงานว่าเสียชีวิตหลายสิบนายแล้วด้วยการโจมตีก็มุ่งเป้าออกจากพื้นที่ทางทหารชัดเจนที่อาจารย์บอกทั้งสองฝ่ายเลยตอนนี้ถือว่าสหรัฐอเมริกาต้องการอะไรไม้ตายเขาคืออะไรหรือสิ่งที่เขาเงื่อนไขในการที่จะหยุดการโจมตีครั้งนี้ระลอกนี้มันคืออะไรบ้างคะอาจารย์
0: คือผมมองเป้าหมายของสหรัฐอเมริกาออกเป็น 2-3 แนวทางนะครับแนวทางแรกเนี่ยก็คือการใช้กำลังอย่างหนักเพื่อที่จะกดดันให้อิหร่านเนี่ยกลับมาเข้าสู่การพูดคุยเจรจาทำไมต้องกลับมาพูดคุยเจรจากันใหม่เพราะว่า MOU ครั้งที่แล้วเนี่ยมันเป็น MOU 14ข้อที่ถูกมองว่าอิหร่านได้ประโยชน์ครับอาจารย์ครับทุกข้อเลยนะครับไม่มีข้อไหนที่สหรัฐอเมริกาจะได้ประโยชน์จาก MOU ครั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่สหรัฐอเมริกาทำนะเพราะว่าตัวเองถูกกดดันทางการเมืองข้างในนะครับแล้วก็การเดินหน้าการพูดคุยเจรจาเนี่ยมันไม่ประสบความสำเร็จนะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสหรัฐอเมริกาต้องการให้อิหร่านกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็การพูดคุยครั้งนี้ถ้าหากว่าอเมริกาจะมีอำนาจต่อรองมากขึ้นเนี่ยอเมริกาก็ต้องจัดการอย่างหนักนะฮะใช้กำลังทางการทหารเนี่ยทุบอิหร่านจนน่วมนะฮะแล้วก็หวังว่าอิหร่านจะกลับมาพูดคุยเจรจาในฐานะที่ตัวเองเนี่ยมีอำนาจด้อยกว่านะครับอันนี้เป็นแนวทางที่หนึ่งนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดสิ่งนั้นหรือไม่แต่ว่าแนวทางที่สองเนี่ยที่ผมคิดว่าสหรัฐอเมริกาอาจจะตั้งเป้าไว้นั่นก็คือการยึดคืนช่องแคบเฮอร์มุชนะครับโดยการใช้กำลังนะเราจะเห็นได้ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสหรัฐอเมริกาปูพรมโจมตีเป้าหมายในตามชายฝั่งแถวภาคใต้ของประเทศอิหร่านซึ่งมันใกล้กับช่องแคบเฮอร์มุชมากเกาะแก่งต่างๆเนี่ยสหรัฐอเมริกาบอกว่าถล่มโจมตีเพื่อที่จะทำลายขีดความสามารถทางการทหารของประเทศอิหร่านนะฮะปฏิบัติการนี้เนี่ยจะประสบความสำเร็จได้ก็ต้องยกผลขึ้นบกครับอาจารย์ครับนะฮะก็คือต้องทหารอเมริกันก็ต้องหลังจากปูพรมทิ้งระเบิดแล้วเนี่ยนะฮะก็ต้องยกผลขึ้นบกเข้าไปยึดครองเกาะแก่งต่างๆที่มันเป็นสถานที่รักษาความปลอดภัยให้กับทางช่องแคบเฮอร์มุช คือตอนนี้ผมคิดว่าแนวทางของอเมริกาอย่างหนึ่งก็คือการเข้าไปยึดบริเวณแถวนั้นแต่ว่าสิ่งที่มันจะตามมาก็คือสหรัฐอเมริกาเขาก็อาจจะต้องติดลมสงครามไปยาวนานเพราะว่าการเข้าไปในดินแดนของประเทศอิหร่านเนี่ยมันเสี่ยงมากนะแต่ว่ายังไงอเมริกาก็ต้องทำเนื่องมาจากว่าอิหร่านไม่ยอมที่จะปล่อยช่องแคบเฮอร์มุชให้หลุดมือของตัวเองไปเพราะอิหร่านมองว่าอันนี้คืออำนาจต่อรองที่สำคัญมากกว่านิวเคลียร์ด้วยซ้ำไปน
1: ะครับ
0: แนวทางที่3เนี่ยผมกำลังมองว่าการที่อเมริกาพุ่งเป้าโจมตีเป้าหมายทางพลเรือนเนี่ยก็เพื่อยุให้อิหร่านเนี่ยยิงตอบโต้เข้าไปในเป้าหมายพลเรือนของกลุ่มประเทศอาหรับในอ่าวเปอร์เซียนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สหรัฐอเมริกาหวังก็คือการให้ไอ้กลุ่มประเทศอาหรับเหล่านี้เนี่ยอาจารย์ครับเข้ามาร่วมสงครามคือถ้าสมมติว่าสหรัฐอิหร่านเนี่ยตอบโต้ไปหนักไปกลายเป็นตอบโต้ไปเรื่องของโรงกลั่นน้ำนะครับเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของโครงสร้างพลังงานในกลุ่มประเทศในอ่าวเปอร์เซียกลุ่มประเทศเหล่านี้คงจะทนไม่ไหวก็ต้องตอบโต้กลับมาพอตอบโต้กลับมาเนี่ยก็จะดึงประเทศอาหรับเหล่านี้เนี่ยให้เข้ามาร่วมสงครามกับสหรัฐอเมริกาจัดการกับประเทศอิหร่านนะฮะแล้วตรงนี้มันจะทำให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยทิ้งภาระให้กับกลุ่มประเทศอาหรับพันธมิตรได้โดยที่ตัวเองเนี่ยอาจจะไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องไปลงทุนอะไรมากนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็น3แนวทางที่น่าจะเป็นไปได้ถ้าพูดถึงเป้าหมายของสหรัฐอเมริกา
1: ค่ะนี่คือเป้าหมายที่อาจารย์วิเคราะห์แรงกดดันทางการเมืองให้สัญญาณส่งสัญญาณนี้

0: นี้ที่ทำให้สหรัฐอเมริกาโดยโดนัลด์ทรัมป์ต้องลงมือทำด้วยหรือไม่คะแต่ว่าสัญญาณในประเทศความเชื่อมั่นความนิยมก็ตกต่ำลงแล้วก็ความสูญเสียจากการใช้งบประมาณในการสู้รบในตะวันออกกลางก็สูงมากนะคะทหารอเมริกันก็มีรายงานว่าเสียชีวิตแล้วทำไมโดนัลด์ทรัมป์ยังเดินหน้าแล้วที่มีข่าวว่าสปอนเซอร์หรือผู้สนับสนุนทางการเงินทางงบประมาณหรือทางความมั่นคงทางทหารในประเทศสนับสนุนให้เกิดสงครามข้อเท็จจริงเหล่านี้คืออะไรคะอาจารย
1: ์ผมคิดว่าในประเทศเองเนี่ยนะในสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ต้องการเห็นการทำสงครามกับประเทศอิหร่านส่วนใหญ่นะครับเราจึงเห็นคะแนนนิยมของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยตกลงมามากเพราะว่าสงครามครั้งนี้เนี่ยหนึ่งเนี่ยมันเป็นสงครามที่ไม่ชอบธรรมสองมันเป็นสงครามที่เกิดขึ้นหลังสงครามกาซาที่อเมริกาไม่มีอำนาจพอในการที่จะหยุดยั้งอิสราเอลนะฮะแล้วจนนำไปสู่การเข่นฆ่าชาวปาเลสไตน์อย่างไร้ความเป็นธรรมเพราะฉะนั้นประชาชนคนอเมริกันเนี่ยไม่ชอบแน่นอนและมาทำสงครามกับอิหร่านอย่างนี้ด้วยเนี่ยนะฮะก็คงไม่พอใจในขณะเดียวกันเนี่ยสงครามครั้งนี้พอมันเกิดวิกฤตพลังงานการปิดช่องแคบฮอร์โมซเนี่ยมันก็กระทบกับเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาด้วยไม่ใช่เฉพาะของโลกสหรัฐอเมริกาก็ได้รับผลกระทบด้วยนะเพราะฉะนั้นในภาพรวมเนี่ยคะแนนนิยมของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยตกลงไปมากแต่ว่าการที่โดนัลด์ทรัมป์ไปทำ MOU ในลักษณะที่อิหร่านได้เปรียบเนี่ยมันยิ่งทำให้ฝ่ายที่สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไม่พอใจนะเพราะฉะนั้นผมกำลังมองว่าเนี่ยสิ่งที่สหรัฐอเมริกากลับมาทำสงครามอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็เพื่อที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยได้เปรียบและถูกมองว่าเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะจนกระทั่งนำไปสู่การกระเตื้องขึ้นของคะแนนนิยมของตัวเองนะครับแต่ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่เนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือพูดง่ายๆก็คือว่าขณะนี้อเมริกาต้องการความสำเร็จในปฏิบัติการทางทหารที่มีต่ออิหร่านนะครับแต่ว่ามันจะสำเร็จหรือไม่เนี่ยอันนี้มันมีหลายปัจจัยมากครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะสำหรับการสู้รบในครั้งนี้อิหร่านมีทางเลือกทางรอดเหลืออยู่อย่างไรบ้างคะอาจารย
1: ์อิหร่านเป็นประเทศนับตั้งแต่ต้นแล้วนะฮะวันที่28กุมภาเนี่ยเขาพยายามที่จะใช้ความอดทนใช้สงครามแบบผัดสมมาตรนะฮะและยืดสงครามให้ยาวออกไปจนสร้างต้นทุนให้กับสหรัฐอเมริกาเขาเป็นประเทศใหญ่นะครับอาจารย์ครับเป็นประเทศที่ตั้งรับนะฮะแล้วก็มีประสบการณ์ในการทำสงครามมายาวนานเขาเตรียมในการที่จะทำสงครามกับสหรัฐอเมริกามานานแล้วครับอาจารย์ครับไม่ใช่ช่วงเวลา เหตุการณ์วันที่28กุมภานะฮะเขาเตรียมทำสงครามกับสหรัฐอเมริกามา 20-30 ปีแล้วนะการพัฒนาขีปนาวุธเรื่องของโดรนเรื่องของการเสื้อสร้างเครือข่ายพันธมิตรในตะวันออกกลางเป็นกลุ่มขบวนการติดอาวุธต่างๆอย่างที่เราทราบกันดีนะฮ
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่อิหร่านจะต้องทำก็คือการพยายามที่จะสร้างต้นทุนให้กับสหรัฐอเมริกานะครับเพื่อที่จะหยุดยั้งการทำสงครามการที่ทำให้ตัวเองเนี่ยตกเป็นเป้าหมายตลอดเวลาอย่างนี้นะครับคือสิ่งพูดง่ายๆก็คือว่าสิ่งที่อิหร่านจะทำในขณะนี้เนี่ยก็คือการพยายามที่จะทำให้อิทธิพลของสหรัฐอเมริกาในตะวันออกกลางเนี่ยลดน้อยถอยลงและนี่มันเป็นเป้าหมายของเขาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเราจึงเห็นวันนี้อิหร่านได้เล็งเป้าหมายไปที่กลุ่มประเทศในอ่าวเปอร์เซียในโลกอาหรับน
0: ะ
1: เพื่อที่จะทำให้ไอ้กลุ่มประเทศอาหรับซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่อยู่ในบริเวณอ่าวเปอร์เซียเนี่ยถูกแรงกดดันและต้องเลือกระหว่างการคงระบบความมั่นคงโดยมี
0: สหรัฐอ
1: เมริกาเป็นศูนย์กลางหรือว่าจะสร้างระบบความมั่นคงใหม่นะครับในลักษณะที่ต้องยอมรับอิหร่านที่เป็นตัวแสดงสำคัญในภูมิภาคตะวันออกกลางอันนี้เป็นทางเลือกของประเทศอิหร่านที่ผมคิดว่าอิหร่านกำลังเดินหน้าไปสู่จุดนั้นพูดง่ายๆก็คือว่าอิหร่านกำลังพยายามที่จะลดบทบาทลดอิทธิพลของสหรัฐ

0: ริกาในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยใช้กลุ่มประเทศพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคอย่างรัสเซียเปอร์เซียเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: เป็นตัวแปรสำคัญในการผลักดันสิ่งที่อิหร่านคาดหวังนะครับ
1: ค่ะอาจารย์ว่าการสู้รบที่ปะทะกันอยู่และตอบโต้กันไปมาแบบเนี้ยมันจะยืนระยะไปนานแค่ไหนมันอิหร่านก็ไม่ยอมอิหร่านก็เป็นประเทศใหญ่แล้วก็หลายคนก็วิเคราะห์ว่าสหรัฐอเมริกาประเมินอิหร่านผิดไปมากมันจึงมาถึงวันนี้อิหร่านเตรียมการมานานสหรัฐอเมริกาก็มีกำลังสนับสนุนและมีงบประมาณมีความตั้งใจและมีเป้าหมายสำคัญหลังจากที่พอลงนามใน MOU แล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าเสียเปรียบอิหร่านเนี่ยมาจนถึงวันนี้มันจะไปต่ออย่างไรมันจะยื้อกันไปนานแค่ไหนอะไรคือหัวใจสำคัญที่จะยุติได้คะอาจารย
0: ์ครับเป็นเรื่องเป็นคำถามที่น่าสนใจมากครับอาจารย์ครับแล้วก็เป็นคำถามที่ตอบยากนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าในการทำสงครามรอบแรกเนี่ยทั้งสองฝ่ายเห็นข้อจำกัดระหว่างกันนะฮะคือสหรัฐอเมริกาไม่สามารถที่จะเอาชนะอิหร่านได้นะฮ
1: ะ
0: ยกเว้นเสียว่าจะต้องทุ่มกองกำลังมหาศาลยกพลขึ้นบกเข้าไปทำสงครามในประเทศอิหร่านเหมือนกับที่ตัวเองทำสงครามในประเทศอิรักแต่ว่าอิหร่านไม่เหมือนกับประเทศอิรักนะเพราะฉะนั้นสหรัฐอเมริกามีข้อจำกัดนะไม่สามารถที่เอาชนะอิหร่านได้และต้องยอมเสียต้นทุนทางเศรษฐกิจและทางการเมืองของตัวเองไปเยอะมากในขณะเดียวกันเนี่ยอิหร่านก็ต้องยอมรับว่าตัวเองไม่สามารถที่จะเอาชนะสหรัฐอเมริกาได้นะครับอิหร่านเองก็ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจแล้วก็ต้องฟื้นฟูประเทศขนาดใหญ่เลยนะครับทั้งสองฝ่ายเนี่ยผมคิดว่ากำลังอยู่ในช่วงของการประเมินนะครับว่าจะไปต่ออย่างไรนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอาจารย์ครับผมคิดว่าการกลับเข้าสู่การเจรจาจึงเป็นหนทางที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ว่าจะใช้เวลานานหรือเวลาสั้นอย่างไรเนี่ยนะฮะสุดท้ายเนี่ยสงครามที่มันเกิดขึ้นนี้เนี่ยมันจะไม่นำไปสู่ชัยชนะอย่างเป็นเสร็จเด็ดขาดของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนะครับแต่ว่ามันจะเกิดเรื่องของการพูดคุยเจรจาต่อรองระหว่างกันนะครับอันนี้มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่หลายฝ่ายก็ถามนะแต่ว่าก็ยังไม่สามารถที่จะประเมินได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมคิดว่าทั้งสองฝ่ายจะต้องมาพูดคุยกันเรื่องของช่องแคบของมูชจะต้องมาพูดคุยเรื่องของประเด็นปัญหาเรื่องของนิวเคลียร
1: ์
0: อันนี้เป็นสองประเด็นหลักที่ทั้งสองฝ่ายจะต้องมานั่งคุยเพื่อที่จะหาข้อสรุปร่วมกันนะครับในขณะเดียวกันอิหร่านและกลุ่มประเทศในโลกอาหรับเนี่ยก็ต้องมาคุยกันเรื่องของระบบความมั่นคงในอนาคตว่าจะออกแบบการอยู่ร่วมกันอย่างไรนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ท้ายที่สุดแล้วอาจารย์ครับมันจะต้องมีการพูดคุยมันไม่สามารถที่จะเอาชนะกันด้วยการใช้กำลังได้นะพูดง่ายๆขนาดนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของช่องแคบของมุชเนี่ยนะอาจารย์ครับอิหร่านสามารถที่จะปิดช่องแคบเพอร์มุชได้โดยการใช้กำลังแต่ว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่สามารถที่จะเปิดช่องแคบเพอร์มุชโดยการใช้กำลังได้หรอกครับต้องมานั่งคุยเจรจาเท่านั้นนะครับอันนี้คือบทสรุปที่ผมคิดว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องมานั่งพูดคุยกันเจรจากันนะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยมันคือเรื่องของการพยายามที่จะสร้างอำนาจการต่อรองน
1: ะ
0: เพื่อที่จะนำไปสู่การพูดคุยเจรจาระหว่างกันผมคิดว่าเมื่อถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยนะฮะทั้งสองฝ่ายก็คงจะประเมินแล้วว่ามันไม่สามารถที่จะทำสงครามยาวนานไปต่อได้ต้องนั่งคุยเจรจาเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคงจะต้องเฝ้าติดตามกันต่อไปนะครับแต่ว่าในระหว่างนี้เนี่ยก็คงจะต้องประเมินถึงผลกระทบของประเทศไทยด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าสถานการณ์มันจะไม่จำกัดอยู่แค่เฉพาะช่องแคบเฮอร์มุชละมันอาจจะลุกลามไปถึงเรื่องของช่องแคบบาบอันมันเดฟทางทะเลแดงด้วยซึ่งมันเป็นทางขนส่งสินค้าสำคัญของโลกนะครับถ้าหากว่า2ช่องแคบนี้ถูกปิดเนี่ยประเทศไทยจะทำอย่างไรนะเราจะมีการเตรียมการในการรับมือกับวิกฤตที่เกิดขึ้นที่จะส่งผลกระทบอย่างกับเราอย่างไรเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องมีการประเมินกันอย่างจริงจังนะครับ
1: ได้ค่ะอาจารย์ น่าสนใจมาก